Kính chào quý vị và các bạn. Sau và đi thân phụ chôm thúc thân khắp. Hôm nay chúng ta sẽ học về cách hỏi giờ trong tiếng Việt. Wan ni rau cha ma lien lu kiểu kap kan tham ve la nai pasa Viet Nam kan na khap. Tha phom leo pai kan le khap. Kan tham ve la nai pasa Viet Nam rau samat tham dai 2 rup baep na khap. Kue rup baep san le rup baep yao na khap. Seung mi rup prayok tam ni leoy na ha. Rup baep yao na khap. Boi giờ la moi giờ. Bây giờ là mới giờ. Bây giờ แปลว่าตอนนี้หล่าแปลว่าเป็นหรือคือนะฮะ mới giờ แปลว่ากี่โมง Bây giờ là mới giờ ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับถ้าถาม Bây giờ หรือถามรูปแบบยาวก็ตอบรูปแบบยาวสามารถตอบว่า Bây giờ là 9 giờ ตอนนี้เป็นเวลา9โมงนะครับอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบสั้นนะครับคือ mới giờ rồiเหมยเจอโวยเหมยแปลว่ากี่เจอแปลว่าโวยแปลว่าแล้วแปลว่ากี่โมงแล้วนะครับเราสามารถตอบว่าจินเจอโวย9โมงแล้วนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างประโยคการถามตอบเวลากันนะฮะเริ่มต้นที่ประโยคแรกนะครับเบยเจอลาเหมยเจอเบยเจอลาเหมยเจอตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับเวลาตอบเหมือนที่ผมบอกนะฮะเอาเบยเจอนำเลยเบย์เจอร์ล่าเมย์เจอร์ตอนนี้เป็นเวลา10โมงนะฮะต่อมาแบบสั้นนะฮะเมย์เจอร์โวยเมย์เจอร์โวยกี่โมงแล้วนะครับตามเจอร์โวยตามเจอร์โวย8โมงแล้วนะครับและถ้าเราอยากจะทำให้การถามนั้นสุภาพยิ่งขึ้นนะครับเราก็เติมคำว่าซินโหลยวางไว้ข้างหน้านะครับที่แปลว่าขอโทษนั่นเองนะฮะและถ้าอยากให้สุภาพยิ่งกว่านั้นอีกนะครับเราสามารถเติมคำว่าครับหรือค่ะในภาษาไทยซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าอะนะครับในการลงท้ายประโยคนะฮะก็จะกลายเป็นซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมเบยเจอลาเหมยเจออะนะครับขอโทษพี่ขอโทษน้องนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับกี่โมงค่ะนะฮะถ้าเวลาตอบนะครับก็สามารถตอบว่าเบยเจอลาเมยโหมดเจออะนะครับตอนนี้เป็นเวลา11โมงครับ11โมงค่ะนะฮะดูอีกตัวอย่างนะฮะซินโหลยอังซินโหลยจิซินโหลยแอมนะครับขอโทษพี่ผู้ชายขอโทษพี่ผู้หญิงขอโทษน้องนะครับเมยเจอโวยอะนะครับกี่โมงแล้วครับกี่โมงแล้วค่ะนะฮะก็ตอบสั้นได้นะครับเป็นเมื่อยหายเจอโวยอะเที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วค่ะนะฮะต่อมาเรามาดูการตอบเวลาในภาษาเวียดนามซึ่งมีด้วย4รูปแบบดังนี้นะครับรูปแบบแรกนะครับการตอบเวลาแบบตรงนะฮะคำว่าตรงภาษาไทยเนี่ยถ้าแปลเป็นเวียดนามใช้คำว่าดุงนะฮะดูตัวอย่างอันแรกคือ7นาฬิกาตรงนะฮะใช้คำว่าบ่ายเจอก็คือ7โมงหรือบ่ายเจอดุง7โมงตรงนั่นเองนะฮะต่อมา8โมงนะครับตามเจอตามเจอตามคือ8เจอคือโมงนะฮะก็คือ8โมงหรือตามเจอดุง8โมงตรงนะครับต่อมา9โมงจินเจอหรือจินเจอดุงนะครับ9โมงตรงต่อมาคือการถามการตอบเวลาแบบไม่เกิน30นาทีนะครับดูตัวอย่างแรก4นาฬิกา10นาทีนะฮะโบนเจอเหมื่อยฟุตนะฮะหรือโบนเจอเหมื่อยก็ได้นะครับแปลว่า4โมง10นะฮะต่อมา5โมง15นะครับภาษาเวียดนามนำเจอเหมื่อยลำหรือเติมคำว่าฟุตด้วยก็จะกลายเป็นนำเจอเหมื่อยลำฟุตนะครับต่อมา6โมง29นะฮะเสาเจอเหมื่อยจินฟุตหรือเสาเจอเหมื่อยจินนะครับต่อมาคือการถามตอบเวลานะครับการตอบเวลาแบบ30นาทีภาษาเวียดนามนะครับมีคำว่าครึ่งเหมือนภาษาไทยเลยนะครับลองมาดู9โมง30นะฮะจินเจอบาเมยฟุตนะครับก็คือ9โมง30นาทีหรือจินเจอเสือยก็คือ9โมงครึ่งคำว่าเสือยเสือยแปลว่าครึ่งนั่นเองนะครับต่อมา10โมงครึ่งมาดูกันเมยเจอบาเมยฟุตนะฮะเมื่อยเจอบาเมื่อยฟุตนะครับก็คือ10โมง30นาทีหรือเมื่อยเจอเสือยเมื่อยเจอเสือยก็คือ10โมงครึ่งนั่นเองนะครับต่อมาเที่ยงครึ่งภาษาเวียดนามพูดยังไงนะฮะเมื่อยไฮเจอบาเมื่อยฟุตหรือเมื่อยไฮเจอเสือยแค่

แค่นั้นเองนะฮะต่อมานะครับการตอบเวลาแบบเกิน30นาทีนะฮะเรามาดูตัวอย่างนะครับกา45นะครับเราสามารถใช้ว่าเสาเจอโบนเมลัมฟุตนะครับหรือใบเจอแกมเมลัมฟุตนะครับก็คืออีก15นาที7โมงก็ได้นะฮะต่อมา7โมง50นาทีนะครับสามารถพูดได้ว่าใบเจอนำเมยฟุตนะฮะหรือตามเจอแกมเมื่อยฟุตนะครับก็คืออีก10นาที8โมงนะครับต่อมา8โมง55เราสามารถพูดเรียงตามตัวไปได้เลยก็จะเป็นตามเจอนำเมลัมฟุตนะครับหรือจินเจอแกมนำฟุตนะครับอีก5นาที9โมงนะครับดังนั้นท่านผู้ชมต้องเลือกใช้คำตอบให้เหมาะสมและไปฝึกกันเยอะๆนะครับผมขอเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับข้อสังเกตการใช้คำว่าเจอนะครับคำว่าเจอในภาษาเวียดนามแปลว่าโมงนะครับเราสามารถเขียนย่อโดยใช้ตัว G ได้นะครับหรือเขียนตามภาษาอังกฤษคือใช้ตัว H ก็ได้นะครับเมื่อกี้นี้นะฮะท่านผู้ชมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับซึ่งการบอกเวลานะครับจะบอกในระบบ24ชั่วโมงนะฮะอย่างไรก็ตามในภาษาพูดชาวเวียดนามไม่นิยมบอกเวลาระบบ24ชั่วโมงนะครับการแบ่งเวลาของชาวเวียดนามเราสามารถแบ่งออกได้เป็น5ช่วงเวลานะครับดูตารางพร้อมกันนะฮะตารางการแบ่งช่วงเวลาภาษาเวียดนามนะครับเริ่มต้นที่ตอนเช้านะครับตอนเช้าภาษาเวียดนามใช้คำว่าบ่วยสางนะครับบ่วยแปลว่าตอนสางแปลว่าเช้านะครับเริ่มตั้งแต่1นาฬิกาถึง10นาฬิกานะฮะต่อมาตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงใช้คำว่าบ่วยเจือบ่วยเจือนะครับก็คือตอนเที่ยงหรือตอนกลางวันนะครับนับตั้งแต่11โมงถึง12นาฬิกานะฮะต่อมาคือตอนบ่ายและตอนเย็นนะครับใช้คำว่าบ่วยเจียวบ่วยเจียวนะฮะตั้งแต่13นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับต่อมาตอนค่ำนะฮะตอนค่ำออกเสียงว่าบ่วยโตยบ่วยโตยนะครับเริ่มตั้งแต่19นาฬิกาถึง21นาฬิกาก็คือ1ทุ่มถึง3ทุ่มนั่นเองนะครับและช่วงสุดท้ายคือบ่วยเดมนะครับบ่วยเดมจะเริ่มตั้งแต่4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับการแบ่งช่วงเวลาของภาษาเวียดนามมีความสำคัญมากนะครับเพราะชาวเวียดนามนิยมนำการแบ่งช่วงเวลานะครับนิยมนำคำศัพท์ในการบอกช่วงเวลาไปใช้ในภาษาพูดนะครับเรามาดูกันเขาใช้ยังไงนะฮะเบยเจอลาเสาเจอสางเบยเจอลาเสาเจอสางตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้าเสาเจอ6โมงสางเช้านะครับด้วยตัวอย่างนะฮะเบยเจอลานำเจอเจียวเบยเจอลานำเจอเจียวตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นคำว่าเจียวแปลว่าบ่ายหรือแปลว่าเย็นนั่นเองนะครับดูอีกตัวอย่างนะฮะเบยเจอลาตามเจอโตยดูดีๆตัวอย่างนี้เบยเจอลาตามเจอโตยตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มนะฮะ2ทุ่มตามเจอนะครับเข็มชี้เลข8ตัวอย่างสุดท้ายนะครับเรามาดูกันเบยเจอลาเมื่อยเจอเดมเบยเจอลาเมื่อยเจอเดมนะครับตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่มนะครับหรือถ้าแปลเป็นเวียดนามคือ10โมงค่ำนั่นเองนะครับการบอกเวลาในภาษาพูดของชาวเวียดนามนั้นง่ายนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมอย่าหลงเอาการบอกเวลาแบบไทยๆเข้าไปใช้นะครับเช่นคนไทยชอบติดว่า1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มนะฮะแต่พอเปลี่ยนเป็นภาษาเวียดนามกลายเป็นโมดเจอร์ไฮเจอร์บาเจอร์ซึ่งมีความหมายว่าตี1ตี2ตี3นะครับไม่ใช่เลยเรียนรู้เรื่องการตอบถามตอบเวลาในภาษาเวียดนามไปแล้วนะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาในภาษาเวียดนามเริ่มต้นด้วยคำแรกนะครับพร้อมกันเบยเจอแปลว่าตอนนี้นะครับต่อมาเจอคำเดียวแปลว่าเวลาโมงชั่วโมงนะครับต่อมาเตียงเตียงนะครับท่านผู้ชมคงคุ้นนะฮะคำว่าเตียงแปลว่าภาษาก็ได้หรือแปลว่าชั่วโมงก็ได้นะครับต่อมาฟุตฟุตแปลว่านาทีเซยวินาทีบานไงบานเดมบานไงคือกลางวันบานเดมคือกลางคืนนะฮะต่อมาเควียเควียแปลว่าดึกนะฮะดุงเรียนไปแล้วดุงแปลว่าตรงนะครับต่อมาแกมแกมคือขาดอีกนะฮะต่อมาเสือยเสือยแปลว่าครึ่งนะฮะต่อมาลุกลุกคำนี้ควรจำลุกแปลว่าตอนนะครับคราวนี้เรามาดูเที่ยงวันเที่ยงคืนภาษาเวียดนามเที่ยงวันคือเมื่อยไฮเจอเจือเที่ยง

คืนคือเมื่อยหายเจอเดมนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่าเมื่อกี้นี้ภาษาเวียดนามพูดว่ายังไงใช้คำว่าลุกไหนลุกไหนนะฮะต่อมาไปอนาคตอีกสักพักนะครับอีกสักพักภาษาเวียดนามใช้คำว่าลาดเหนือลาดเหนือนะครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่า1นาทีก่อน2นาทีก่อน3นาทีก่อนสามารถพูดได้ว่าโหมดฟุตเจือกไฮฟุตเจือกบาฟุตเจือกนะครับคำว่าเจือกแปลว่าก่อนและต่อมานะครับหากท่านผู้ชมอยากจะพูดว่า1 2 3ชั่วโมงก่อนนะครับก็เพียงจะเปลี่ยนจากคำว่าฟุตเป็นคำว่าเตียงนะครับก็จะกลายเป็นโหมดเตียงเจือกไฮเตียงเจือกบาเตียงเจือกแค่นั้นเองนะฮะต่อมาเรามาดูนะฮะถ้าเราอยากจะบอกว่าอีก1นาทีนะครับภาษาเวียดนามพูดว่าอย่างไรก็จะพูดว่าโหมดฟุตเหนือนะครับอีก2นาทีไฮฟุตเหนือและอีก3นาทีคือบาฟุตเหนือนะครับต่อมาถ้าจะบอกว่าอีก1ชั่วโมงนะครับก็จะพูดว่าโหมดเตียงเหนือไฮเตียงเหนือนะครับและบาเตียงเหนือก็คืออีก3ชั่วโมงนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องการถามตอบเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะฮะกิจวัตรประจำวันซึ่งท่านผู้ชมสามารถถามตอบด้วยรูปแบบประโยคตามนี้นะฮะเริ่มต้นที่องเจยลุกเหมยเจอนะครับเอาประธานวาข้างหน้าตามด้วยกริยาและบวกคำว่าลุกเหมยเจอนะครับแปลว่ากี่โมงนั่นเองนะฮะองเจยลุกเหมยเจอแปลว่าองตื่นนอนตอนกี่โมงนะครับองคือปู่หรือตานะฮะต่อมาบาอันสางลุกเหมยเจอนะครับคุณย่าคุณยายกินข้าวเช้าตอนกี่โมงนะฮะแองดีหลามลุกเหมยเจอนะครับพี่ผู้ชายนะครับไปทำงานตอนกี่โมงนะฮะจิเวญาลุกเหมยเจอนะครับเวญาแปลว่ากลับบ้านนะครับพี่ผู้หญิงกลับบ้านตอนกี่โมงและแอมงูลุกเหมยเจอนะครับน้องนอนกี่โมงนะครับน้องนอนตอนกี่โมงนะครับคราวนี้เวลาตอบนะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันเอาประธานบวกกริยาและบวกลุกและบวกเวลาเช่นนะครับโตยเจยลุกแล้วก็บวกเวลาคราวนี้ท่านผู้ชมมาดูตัวอย่างแรกนะครับแองบัตเดลลามเวียกลุกเหมยเจอนะครับแองแปลว่าพี่นะฮะบัตเดลคือเริ่มลามเวียกทำงานลุกตอนนะฮะเหมยเจอกี่โมงพี่เริ่มทำงานตอนกี่โมงนะครับเวลาตอบทวนกลับง่ายๆนะครับโตยบัตเดลลามเวียกลุกตามเจอสางนะครับฉันเริ่มทำงานตอน8โมงเช้านะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิดีเติบเทสุกลุกเหมยเจอนะฮะพี่ไปเติบเทสุกคือออกกำลังกายตอนกี่โมงนะครับสามารถตอบได้ว่าโตยดีเติบเทสุกลุกนำเจอเจียวนะครับนำเจอเจียวคืออะไร5โมงเย็นฉันไปออกกำลังกายตอน5โมงเย็นนะครับต่อมาองเถืองลุกเหมยเจององเถืองงูลุกเหมยเจอนะครับคุณตาคุณปู่เถืองไปว่าปกตินะครับปกตินอนตอนกี่โมงนะครับโตยเถืองงูเจยลุกเมื่อยหายเจอเดมนะครับตาปู่นะครับปกติจะนอนตอนเมื่อยหายเจอเดมคือเที่ยงคืนนะครับคราวนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กิจวัตรประจำวันในภาษาเวียดนามที่น่าจะได้ใช้นะครับเริ่มต้นที่คำแรกนะฮะพร้อมกันงูเจยทึกเจยเจยนะครับสามคำนี้แปลว่าตื่นนะครับต่อมาเติบเถสุกออกกำลังกายเจยเถเทาเจยแปลว่าเล่นเถเทาแปลว่ากีฬาฉะนั้นเจยเถเทาแปลว่าเล่นกีฬาต่อมาแดงจังแดงจังแปลงฟันเจือหมัดเจือหมัดล้างหน้าต๋ำตำอาบน้ำหมักกวนอาวหมักกวนอาวใส่เสื้อผ้าอันสางอันสางกินข้าวเช้าดีหลามไปทำงานนะครับดีหอกไปเรียนนะฮะอันเจือกินข้าวเที่ยงหอบประชุมเวญาเวญากลับบ้านนั่นเองนะครับต่อมาเหนวอันเหนวอันคือทำอาหารนะครับต่อมาอันโตยอันโตยกินข้าวค่ำนะฮะต่อมาดอกแซกดอกแซกอ่านหนังสือดอกบ่าวดอกบ่าวอ่านหนังสือพิมพ์แซมทีวีนะครับคือดูทีวีนะเวียดนามเรียกว่าตี

EV นะฮะและคำสุดท้ายงูงูคือนอนนั่นเองนะครับต่อมาเรื่องต่อมาไวยากรณ์เรื่องตื่จุดจุดจุดเดนนะครับหมายถึงอะไรนะฮะตื่แปลว่าตั้งแต่เดนแปลว่าถึงนะครับใช้พูดถึงช่วงเวลาเริ่มต้นจนถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของเหตุการณ์หรือการกระทํานั้นๆนะครับตามตัวอย่างเช่นแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายตื่จินเจอเดนเมื่อยหมดเจอนะฮะน้องคนนั้นนะครับแอมเอ๋ยหอกเตียงถ่ายเรียนภาษาไทยตั้งแต่9โมงถึง11โมงนะครับตัวอย่างต่อมานะครับกงตีแองเอ๋ยบัดเดิลลามเวียกตื่ตามเจอเสยเดนเมื่อยเสาเจอเสยนะครับกงตีแปลว่าบริษัทนะฮะบริษัทพี่คนนั้นเริ่มทำงานตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับถึง4โมงครึ่งนะฮะต่อมาจิเอ๋ยแซมฟิล์มตื่ตามเจอตวยเดนเมื่อยเจอเดมนะครับแซมฟิล์มเรียนไปแล้วนะฮะพี่คนนั้นดูหนังตื่ตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งนั่นเองต่อมานะครับเป็นเรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าด่าจุดจุดจุดเจือนะครับแปลว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวมาอธิบายกันก่อนนะครับด่าจุดจุดจุดเจือนะครับใช้ถามเหตุการณ์หรือการกระทำว่าเกิดขึ้นหรือยังนะครับตัวอย่างเช่นแองด่ามัวตีวีเจือแองด่ามัวตีวีเจือพี่ซื้อทีวีหรือยังนะครับถ้าซื้อแล้วใช้คำว่าโจยยังไม่ซื้อใช้เจือนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างซื้อแล้วนะฮะพร้อมกันโจยโตยมัวตีวีโจยนะครับแล้วฉันซื้อทีวีแล้วนะครับอีกตัวอย่างนะฮะจิด่าดีกงเวียนเจือจิด่าดีกงเวียนเจือนะครับพี่ไปสวนสาธารณะหรือยังนะครับอันนี้เรามาดูการปฏิเสธว่ายังนะครับเขาจะตอบว่าเจือโตยเจือดีกงเวียนเจือโตยเจือดีกงเวียนยังฉันยังไม่ได้ไปสวนสาธารณะนะครับอีกตัวอย่างนะฮะแอมด่าดังกี่หกเตียงเวียดเจือแอมด่าดังกี่หกเตียงเบียดเจือน้องดังกี่ดังกี่คือลงทะเบียนนะครับหกเตียงเบียดเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามหรือยังนะครับเรามาดูตัวอย่างตอบรับนะฮะโจยแอมดังกี่หกเตียงเบียดโจยอะนะครับแล้วนะครับแอมลงทะเบียนนะครับน้องลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามแล้วครับแล้วค่ะนะฮะต่อมาถ้าปฏิเสธนะครับเจือแอมเจือดังกี่หกเตียงเวียดอะนะครับยังน้องยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาษาเวียดนามเช่นเดียวกันนะครับหากเราต้องการถามว่ารับประทานอาหารหรือยังนะครับเราสามารถพูดภาษาเวียดนามได้ด้วยการใช้ด่าจุดจุดเจือที่เรียนมาเมื่อกี้นะครับคราวนี้เรามาดูรูปประโยคกันนะครับพร้อมกันเลยแองด่าอันสางเจือจิด่าอันเจือเจือแอมด่าอันโตยเจือนะครับเราสามารถละคำว่าด่าได้นะฮะอันสางคือกินข้าวเช้าอันเจือกินข้าวเที่ยงและอันโตยคือกินข้าวค่ำนั่นเองนะครับถ้ากินแล้วตอบโจยยังไม่กินตอบเจือนะครับแล้วทวนกลับนะฮะเช่นถ้ากินแล้วนะฮะโจยแองอันโอยนะครับก็คือแล้วพี่กินแล้วนะฮะเราสามารถเปลี่ยนประธานได้ถ้ายังไม่กินนะครับเจือแองเจืออันเจือจิเจืออันเจือแอมเจืออันนะครับยังพี่ยังไม่ได้กินนะครับต่อมาเรามาดูตัวอย่างนะครับของการถามประโยคแบบนี้ตัวอย่างแรกนะครับแองเลิมอันสางเจืออะนะครับพี่เลิมกินข้าวเช้าหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะถ้ากินแล้วนะครับโจยโตยอันโจยโตยอันเฟอโฝหลีกวกซือนะครับแล้วฉันกินแล้วนะครับฉันกินเฟอเฟอคือเฟอนั่นเองนะครับฉันกินเฟอที่ถนนหลีกวกซือนะครับต่อมาจิเฮืองอันโตยเจืออะพี่เฮืองกินข้าวค่ำหรือยังครับหรือยังค่ะนะฮะอันนี้ตอบว่ายังไม่กินนะครับก็จะพูดว่าเจือโตยเจืออันจิดางอันเกียงนะครับอันเกียงแปลว่าควบคุมอาหารหรือใด

0: เอ็ดนั่นเองนะครับก็จะแปลทั้งประโยคว่ายังฉันยังไม่ได้กินนะครับฉันกำลังคุมอาหารนะครับ
1: xin lỗi em bây giờ là mấy giờ rồi
2: bây giờ là 10 giờ sáng chị có gì không ạ
1: à chị đã hẹn bạn đi ăn cơm lúc 12 giờ chưa
2: còn 2 tiếng nữa mà
1: vâng
2: nếu thế chị có thể đi mua xác quế em ở hiểu xác một chút được không ạ
1: được chứ đi luôn nhé
2: vâng ạ
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเทศกาลที่ยิ่งใหญ่เทศกาลหนึ่งของเวียดนามนั่นก็คือเทศกาลตรุษเวียดนามจะเหมือนกับตรุษจีนตรุษไทยหรือว่าตรุษไหนๆหรือเปล่าต้องไปถามอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะหงเรียกตรุษเวียดนามพูดถูกไหมคะ
4: ถูกครับอันนี้คือภาษาไทยนะฮะตรุษเวียดนาม
3: รู้สึกไม่ค่อยคุ้นปากเพราะว่าปกติจะพูดแต่ตรุษจีน
4: ครับ
3: ค่ะอย่างนี้เหมือนกับตรุษจีนไหมคะอาจารย์
4: ครับเดี๋ยวเอาชื่อก่อนแล้วกันนะฮะชื่อในภาษาเวียดนามเรียกว่าเต๊ดงวนนะฮะชื่อเต็มนะฮะ
3: เต๊ดงวนดาน
4: ใช่เทศกาลแห่งรุ่งอรุณนะฮะก็คือรับปีใหม
3: ่ค่ะ
4: วันตรุษเวียดนามก็คือวันปีใหม่ของชาวเวียดนามนั่นเองอาจจะเรียกสั้นๆว่าวันเต๊ดก็ได
3: ้วันเต๊ด
4: นะฮะกิจกรรมแล้วก็หลายๆอย่างนี่จะคล้ายกับตรุษจีนนะฮะคล้ายกับตรุษจีนในเมืองไทยเลยนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของจีนกว่าพันปีดังนั้นวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองปีใหม่เนี่ยก็ซึมอยู่ในลากลึกของวัฒนธรรมเวียดนามมากๆเลยนะฮะก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างคล้ายกันนะฮะและวันตรุษเวียดนามเนี่ยถ้านับกันจริงๆก็คือวันที่1เดือน1ตามปฏิทินจันทรคติ
3: ก็คือ1มกราคมหรือเปล่าคะ
4: ไม่ใช่1มกราคมมกราคมคือปฏิทินสากลนะฮะนะแต่อันนี้คือปฏิทินจันทรคตินะฮะก็คือวันที่1เดือน1นะครับกิจกรรมของวันเต๊ดจะมีตั้งแต่วันที่23เดือน12จนถึงวันที่7เดือน1ฟังดูยากนะฮะโอเคเอาเป็นว่าตรงกับวันตรุษจีนในเมืองไทยแล้วกันวันเดียวกันเลย
3: ตรงก
4: ัน
3: เลย
4: นะครับ
3: ค่ะและอย่างนี้อาจารย์คะอยากรู้ว่ากิจกรรมของตรุษเวียดนามเนี่ยค่ะเหมือนกับตรุษจีนไหมคะเห็นบอกว่าวันเดียวกันด้วย
4: ใช่นะฮะกิจกรรมก็เริ่มต้นนะฮะก็จะมีการไหว้ก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะฮะก็คือจะไปทำความสะอาดหลุมศพนะจะมีการไหว้เทพเจ้าภายในบ้าน
3: ค่ะ
4: นะฮะและนะครับช่วงก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทุกบ้านต้องไปซื้อของไปช้อปปิ้งเพื่อที่จะซื้อของกระเช้าไปมอบให้กับญาติผู้ใหญ
3: ่เรียกว่าวันจ่ายเหมือนตรุษ
4: จีนใช่ๆเหมือนวันจ่ายของตรุษจีนนะฮะและนอกจากนั้นพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บก็จะมีการแจกอั่งเปาเหมือนกันเหมือนคนจีนเลยนะคล้ายกันเลยก็คือผู้ใหญ่คนที่แก่ก็ต้องแจกให้เด็กใช่มั้ยฮะหรือบางครั้งลูกก็เอาอั่งเปาให้พ่อแม
3: ่นะครับก็คือเป็นการเงินเดือนอะไรอย่างงี้เอามาให้ใผู้ใหญ่ใช่มั้ยคะ
4: นอกจากนี้นะครับจะมีการทําเค้าเรียกว่าทําแบงจึงแบงจึงคือข้าวต้มมัดยวน
3: ค่ะ
4: นะฮะถ้าเราเคยเห็นมันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเป็นอาหารเวียดนามอย่างนึงนะครับซึ่งจะทําเฉพาะวันเต๊ดวันตรุษเวียดนาม
3: ค่ะ
4: นะฮะทุกบ้านก็จะมาทำซึ่งวิธีการทำนี่ต้องต้มจำได้ว่าต้มประมาณ10ชั่วโมงเลยนะฮะนานมาก
3: ค่ะ
4: นะครับก็จะเป็นกิจกรรมนึงก็คือหลายบ้านก็จะมอบไอ้แบ่งจึงเนี้ยให้กับแต่ละบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลเหมือนกัน
3: อาจารย์คล้ายๆกับการทำมาจ่างหรือเปล่า
4: คล้ายๆกันนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูเองแล้วกันว่ารูปเป็นยังไงนะฮะแบ่งจึงส่วนพอถึงวันตรุษเวียดนามปุ๊บจะมีสิ่งนึงก็คือคืนข้ามปีนะฮะคนเวียดนามจะมีการทำพิธีกรรมเขาเรียกว่าการทรงหย่านะฮะกิจกรรมนี้คืออะไรกิจกรรมนี้คือเขาจะเชิญคนที่ถือว่าเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ดวงดีเป็นคนที่เฮงเป็นคนที่ดวงถูกกับปีนั้นๆนะฮะเดินเข้าบ้านเป็นคนแรก
3: ค่ะคือเลือกในบรรดาญาติเราเหรอคะหรือว่า
4: เลือกคนข้างนอกก็ได้ครับแต่ต้องเป็นคนที่เหมือนก็คือมีคุณสมบัติ
3: คือต้องดีทุกอย่าง
4: ดีทุกอย่างฮะแล้วก็เดินเข้าบ้านคนแรกเพื่อที่จะเป็นการแสดงว่าตลอดทั้งปีเนี่ยเขาจะโชคดีตลอด
3: นำสิ่งดีๆเข้าบ้าน
4: นำสิ่งดีๆเข้าบ้านนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันเช่นวันที่1วันแรกนะฮะวันแรกก็คือจะไม่เราจะไม่ไปบ้านคนอื่นเด็ดขาด
3: ต้องอยู่บ้านตัวเองเท่านั้น
4: ต้องอยู่บ้านตัวเองเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะดวงไม่ดีเดี๋ยวจะทําให้คนอื่นเค้าคิดยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีกิจกรรมคล้ายๆกับคนจีนเลย
3: ค่ะ
4: ครับนอกจากนั้นที่สําคัญก็คือการบูชาบรรพบุรุษนะฮะเป็นสิ่งที่สําคัญมากก็คือพอวันตรุษเวียดนามช่วงเช้าเนี่ยจะมีการไหว้บรรพบุรุษนะฮะลูกหลานก็จะมาไหว้ตอนค่ำก็จะมีการกินเลี้ยงกัน
3: ค่ะ
4: นะฮะซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ขาดไม่ได้เลยนอกจากนั้นก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองเหมือนคนจีนเลย
3: ค่ะ
4: นะฮะ

0: ซึ่งเวลาเผาก็ต้องห้ามให้กระดาษขาดเพราะว่าเดี๋ยวกลัวบรรพบุรุษจะรับได้ไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะคล้ายๆกัน
1: คือซีเรียสเลยใช่ไหม
0: ซีเรียสเลยนะครับและบรรยากาศอยู่ที่ประเทศเวียดนามนี่น่าสนใจก็คือว่าพอถึงมาตุดเวียดนามปุ๊บนะฮะทั้งเมืองจะเป็นเมืองล้างเลยโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆคนเขาจะกลับต่างจังหวัดก็คือกลับไปบ้านเกิดคนเวียดนามเชื่อว่าถ้าถึงวันตุดเวียดนามถ้าไม่กลับบ้านเกิดไม่กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ไม่กลับไปบรรพบุรุษเนี่ยจะถือว่าเป็นคนอกตัญญูเลยนะฮะ
1: โอ้โหคือเขาจริงจังขนาดนั้น
0: เขาจริงจังมากฉะนั้นทุกคนต้องกลับไปรวมกันหมดเลยดังนั้นพอถึงวันตุดเวียดนามปุ๊บเริ่มวันที่1ของปีเมืองไม่มีคนอยู่เลยแท็กซี่ก็ไม่ทำงานนะฮะหายไปหมดเลย
1: ต้องกลับไปไหว้บรรพบุรุษ
0: ใช่นะฮะนอกจากนั้นอยู่ในบ้านชาวเวียดนามที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนามเนี่ยเขาจะมีการประดับต้นเขาเรียกว่าดอกท้อนะฮ
1: ะ
0: เป็นดอกสีชมพูนะทางภาคเนี่ยเขาจะประดับกันหรือทางภาคใต้หรือภาคเหนือทั้งสองภาคเลยก็จะมีการประดับเขาเรียกว่าส้มจีนส้มสีส้มเล็กลูกเล็กๆนะฮะ
1: คล้ายๆส้มจี๊ด
0: ใช่ไหมส้มจี๊ดเป็นเพื่อเป็นสิริมงคลภายในบ้าน
1: ครับค่ะอาจารย์อยากรู้หน่อยว่าอาจารย์เคยอยู่ในบรรยากาศนั้นไหมคะ
0: เ
1: ห็นอาจารย์ไปเรียนนานเหมือนกันใช่ไหมคะอยากรู้ว่าบรรยากาศอบอุ่นขนาดไหนคะอาจารย
0: ์พอญาติพี่น้องเขากลับมารวมกันเราก็สัมผัสได้ว่าถึงความสามัคคีความเป็นตามแนวคิดของชื่อคือมารวมตัวกันนะฮ
1: ะ
0: ก็เป็นบรรยากาศที่ดีแต่ถ้าพอเราไปในเมืองเราจะรู้สึกว่า
1: เหงาจัง
0: มันเหงามากนะฮะเรียกแท็กซี่ก็ไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อคือแท็กซี่เขาก็กลับไปบ้านเหมือนกัน
0: ใช่นะฮะก็คือความรู้สึกพอก่อนวันตรุษเวียดนามเนี่ยทั้งประเทศเวียดนามทุกคนจะรู้สึกว่ากำลังจะเข้าสู่ปีใหม
1: ่
0: ถ้าเทียบกับคนไทยความรู้สึกช่วงนั้นก็คือวันสงกรานต
1: ์
0: ที่ทุกคนจะรู้สึกว่าได้หยุดและจะได้กลับไปบ้านไปเจอหน้าญาติพี่น้องพ่อแม
1: ่
0: บรรยากาศจะคล้ายๆกันเลย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลากันไปแล้วหากเรามีธุระหรือว่าไปท่องเที่ยวประเทศเวียดนามก็พูดคุยเรื่องเวลาได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะยังมีเนื้อหาของภาษาเวียดนามที่เราต้องเรียนรู้อีกไม่น้อยเลยค่ะต้องติดตามซินเจาเวียดนามสวัสดีเวียดนามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยนะคะและที่สำคัญคือต้องฝึกออกเสียงด้วยค่ะแล้วเรากลับมาพบกับรายการซินเจาเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่กับหงและอาจารย์พิสิทธิ์ครั้งหน้าวันนี้หงขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: พวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
1: ฮะเช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
2: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
3: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท
4: ้ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอธรรมแท้แล้ว
1: หาออกไปจากหอธรรมแท
4: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้งสามยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์8
1: มรรคมีองค์8
0: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
5: เรื่องนี้อาจารย์มรรคจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มรรคได้แล้ว
1: ขอรับ

0: ท่านอาจารย์มาร์คใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์ค
1: โอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
0: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
2: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
3: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
1: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
2: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมักก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
3: โชคดีได้กลับมา
0: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
1: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
2: รีบไปได้แล้ว
3: เย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้ว
1: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
3: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
0: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
3: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮะดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
1: อะไรนะ
4: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
5: นั่นน่ะอยู่นั่นน่ะจับเลยจ
0: ับ
5: เลย
0: เฮ้ยมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนแล้ว
1: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
3: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
0: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
1: ฮ
0: ึ
1: ข้าปีนไม่ขึ้น
3: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน

0: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยช่วยด้วย
1: ข้าวเดี๋ยวข้าวหน่อยนะ
2: ข้าวไม่นะ
1: พวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
3: อย่าคิดว่าจะ
2: เร็ว
0: ๆเฮ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน่
1: จับเด็กคนนั้นไว
3: ้รีบตามไป
0: อย
3: ่
0: า
3: เลย
0: อย่านะเฮ้ย
1: หยุดนะห้ามทำอันตรายเพื่อข้าเด็กขาดเลย
0: นี่มันเข็มทอง
4: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
1: ก็ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเอง
5: ก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
6: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
7: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงงงง
1: เรื่องมันยากสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
6: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
1: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี่
0: ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
1: เอ๋อะไรเหรอ
0: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
8: โอ้ยเจ้าบัน
1: เรียกรวมพลแล้วไปกันเถอะ
8: เอารอด้วยสิเข็มทอง
9: ศิลาเจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
8: คำทำคำไทย
7: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
0: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
7: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกโอ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
0: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปปติชันนะมรณะแล้วสินะ
7: อัปปติชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
0: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
7: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
0: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายและสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
7: ใช่แล้ว
8: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
0: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

0: Thank you for calling Serene Hotel. How may we help you?
1: I'd like to book a room for a long weekend next month, please.
0: I'm afraid we're fully booked for that weekend. There's an art festival in town, and the venue is just right around the corner from our hotel.
1: Oh, I didn't know that. What about the weekend after that?
0: So check in on Friday the 23rd, right?
1: Right.
0: How long will you be staying?
1: Only two nights, Friday and Saturday.
0: It looks like we have a few vacancies left. Do you prefer a room with one king bed or two twin beds?
1: A king bed, please. I'd also like a room with sea view.
0: Certainly, I'll check what we have available. Yes, we have a room on the fifth floor with a great view.
1: Are all your rooms non-smoking?
0: Yes, all our rooms are non-smoking.
1: That's great. What's the room rate per night?
0: Yes, that's 2,500 baht per room per night. And this rate includes free breakfast for two. So that will be 5,000 baht for two nights.
1: Okay, I'll take it. Do I need to pay for the room now or can I pay later when I arrive?
0: Of course, you can pay when you arrive. But we do require a 2,000 baht credit card deposit to hold the room. You may cancel 5 days in advance and we will refund the money.
1: No problem.
0: May I have your name, please?
1: Yes, it's Dima Turner.
0: Thank you, Mr. Turner. So that will be one sea view room with one king size bed for two nights from October the 23rd to the 25th.
1: That's right. Can I call back with my credit card information later? I don't have my wallet with me right now.
0: Certainly.
1: Thanks, bye.
0: Goodbye and have a pleasant day.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
5: เมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
6: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
7: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
6: 哇、wow, 太好了你看一下你又 turn around wow 哦哇
7: 很闪亮很漂亮
6: 太美了那么温柔你是泰国人现在
5: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสด

ใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมือที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ขอสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเม
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: ก็ได้แต่เอามานี่นี่

0: เทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเองไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
0: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
1: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่แก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะ

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
3: เย
4: ้พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
3: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาน่ะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้น่ะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุ

0: หมุนเขตร้อนน่ะ
1: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
2: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมน่ะ
3: เราต้องรอด
4: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
3: ขอบคุณค่ะปู
4: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
3: แม่จ๋าพ่อจ๋า
5: สบายดีนะลูกพ่อ
1: คิดถึงจังเลย
6: สวัสดีพ่อ
7: สว
6: ั
7: สดีพ่อ
0: แม
7: ่
0: ครับแม่
5: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
3: โอ้โห
1: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
2: วันนี้เราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
3: เมย์เก็บด้วย
5: ขอบใจนะทุกคน
1: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
0: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
1: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
6: เออ
2: ไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเหมือนที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
0: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
2: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
8: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่นไลน์กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
5: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
9: พร้อมครับ
10: ไปกันเลย
1: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
0: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
1: ่ได้สิ
8: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
2: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
1: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
8: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆ

0: รถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
1: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่ได้นะ
3: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
4: เมย์อันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
5: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
6: ปลอดภัยครับ
2: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
5: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
1: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยางชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
0: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
1: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก่อกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
0: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
1: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
5: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
7: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
5: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
2: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
7: เย้ดีใจปลอดภัย
1: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
5: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
2: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
8: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: และสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
1: ขอองค์ทรงพระเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
3: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
4: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: ค่ะ
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
0: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
3: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

คำว่ากษัตริย์มีความหมายเดียวกับคำว่าเกษตรในภาษาสันสกฤตหมายถึงที่ดินไร่นาพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเอาพระทัยใส่ในการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศจนกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เกษตรในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์โปรดให้สร้างสรีดพงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และโปรดให้จัดพระราชพิธีแรกนาขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการทำนากับทั้งเป็นการเตือนให้ราษฎรรู้ว่าถึงฤดูทำนาแล้วสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงจัดระเบียบการปกครองเป็นสี่กรมใหญ่ๆคือเวียงวังคลังนากรมนามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทำนาทำไร่ของราษฎรช่วยเหลือการทำนาเมื่อมีปัญหาบำรุงการเกษตรกรรมให้เจริญก้าวหน้าสมัยรัตนโกสินทร์การขุดคลองเพื่อประโยชน์ทางคมนาคมหลายสายเช่นคลองภาษีเจริญคลองเจดีย์บูชาและคลองมหาสวัสดิ์คลองเหล่านี้นอกจากจะเป็นเส้นทางสัญจรของราษฎรแล้วที่ดินสองข้างฝั่งคลองยังเป็นพื้นที่ทำนาที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยครั้นถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกระทรวงเกษตราธิการเพื่อดูแลการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรมีการขุดคลองชลประทานและจัดโครงการรังเพื่อขุดคลองหลายสายให้เปิดพื้นที่ทำนานำเครื่องจักรมาใช้ในการทำนาส่งเสริมการประกวดพันธุ์ข้าวตามเมืองต่างๆเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปลูกและยังทรงสนับสนุนให้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและโปรดให้ตั้งโรงเรียนเกษตราธิการขึ้นเพื่อศึกษาและเป็นรากฐานของการวิจัยพัฒนาข้าวไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์มีพระราชดำริและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวส่งสนับสนุนส่งเสริมการจัดการธนาคารข้าวและการทำนาขั้นบันไดในพื้นที่สูงด้วยพระราชกรณียกิจดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่4ตุลาคม2559เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยประเด็นให้คิดนะครับประเด็นที่ครูให้พวกเราร่วมกันคิดคือพวกเราคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมีอะไรบ้างปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวเราปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวของเพื่อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากนักเรียนในโรงเรียนนะครับเดี๋ยวลองปรึกษากันดูนะครับปัญหาอะไรบ้างที่เราเข้ามาโรงเรียนแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจเลยอยู่แล้วเป็นทุกข์มากเลยลองคิดดูครูให้เวลา1นาทีนะครับเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับลองดูสิครับว่าปัญหาของเราในโรงเรียนนั้นมีอะไรบ้างลงมือปฏิบัติครับ

0: เดี๋ยวเรามาฟังนะครับนักเรียนต้นทางกันดีกว่าว่าจากที่เขาได้ระดมความคิดกันปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอสุ่มนะครับเลขที่24ครับเลขที่24ลุกขึ้นจับไมค์ได้เลยครับเรามาฟังคำตอบกันกลุ่มที่6เมื่อสักครู่นี้เราระดมความคิดกันปัญหาที่เจอในโรงเรียนคืออะไรครับ
1: กินห้องน้ำแล้วก็ขยะค่ะ
0: ห้องน้ำกลิ่นห้องน้ำแล้วก็ขยะแล้วมันมีสาเหตุมันจากอะไรเราคิดว่า
1: ไม่รักษาความสะอาดภายในห้องน้ำกับทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง
0: มันเกิดจากตัวของนักเรียนเองใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนหน่อยอีกสักหนึ่งคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขอเป็นเลขที่5ครับเลขที่5ปลายทางก็สามารถตอบขึ้นได้เลยนะครับเลขที่5ว่ายังไงบ้างครับปัญหาที่เราได้พูดคุยกับเพื่อน
2: มีขยะที่สนามคิงพาวเวอร์เยอะครับ
0: มีขยะที่สนามใช่ไหมครับมันเกิดจากอะไรเอ่ย
2: มีคนเอาของไปกินแล้วไม่ยอมเอาเก็บไปทิ้งที่ถังขยะครับ
0: มันเกิดจากวินัยในตนเองใช่ไหมที่เอาของไปรับประทานแล้วไม่ยอมเอาไปทิ้งถังขยะนี่คือปัญหาที่นักเรียนต้นทางได้ค้นพบนะครับครูก็มีปัญหาที่มานำเสนอพวกเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับปัญหาแรกเลยพวกเราเห็นไหมภาพนี้คืออะไรเอ่ยทะเลาะวิวาทหรือปัญหาความรุนแรงนั่นเองความรุนแรงก็คือการใช้การต่อยเตะตีตบนะครับก็มักเกิดขึ้นภายในโรงเรียนนะครับก็อาจจะทำให้เจ็บตัวเจ็บใจไปนี่คือปัญหานะครับปัญหาที่สองภาพนี้คืออะไรเอ่ย
3: ขยะ
0: แน่นอนว่าเกือบทุกโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหานี้คือขยะล้นโรงเรียนนะครับขยะเนี่ยมีการทิ้งเกลื่อนกลาดหมดเลยโรงเรียนเราก็เช่นกันใช่ไหมเพราะเกิดจากใครนักเรียนเองใช่ไหมที่ขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้ลงถังปัญหาอะไรเอ่ยให้ทายโดดเรียนหรือว่าการไม่เข้าเรียนนะครับเวลาที่เรานั้นไม่เข้าเรียนใช่ไหมอาจจะหนีไปตรงไหนสักที่หนึ่งนะครับแล้วไม่เข้าเรียนแล้วอยู่ๆกลับมาเรียนต่อนะครับเราก็เรียนไม่ทันเพื่อนเรียนตามไม่ทันดังนั้นก็เรียนไม่รู้เรื่องพอเรียนไม่รู้เรื่องก็ไม่อยากเรียนอีกดังนั้นพวกเราควรจะต้องเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมครับนี่คือปัญหาที่ครูนำมาอีกปัญหาหนึ่งโอ้โหเห็นภาพปุ๊บตอบได้เลยคือการบูลลี่หรือว่าการกลั่นแกล้งกันซึ่งพวกเรามัธยมศึกษาปีที่2ไม่เคยบูลลี่ใครเลยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียนต้นทางให้นักเรียนปลายทางเนี่ยได้เห็นว่านักเรียนต้นทางเนี่ยไม่เคยบูลลี่ใครไม่เคยกลั่นแกล้งใครนะครับซึ่งถ้าคนที่โดนบูลลี่หรือว่าโดนกลั่นแกล้งเนี่ยเขาอาจจะเกิดแผลภายในจิตใจของเขาใช่ไหมครับอาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตแล้วก็อาจจะส่งผลปัญหาอื่นๆตามมานะครับดังนั้นการบูลลี่คนอื่นไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่คือปัญหาที่คุณนำมาและปัญหาเนี่ยเกี่ยวกับอริยสัจ4
4: เดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมครับนักเรียนครับสมุทัยนั้นก็คือเหตุแห่งทุกข์เราปฏิบัติตามอกุศลกรรมบท10ก็เป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์นะครับแต่ถ้าหากว่าเรานั้นต้องการมีความสุขก็ต้องดับทุกข์นะครับนั่นก็คือการดับทุกข์ความทุกข์การดับทุกข์ก็คือหรือว่าความสุขเนี่ยมีอยู่2ลักษณะครับก็คือความสุขที่เกิดจากภายนอกและความสุขจากภายในจิตใจของเราเองแน่นอนที่สุดครับนักเรียนว่าความสุขที่ดีที่สุดก็คือความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเป็นความสุขจากภายในใจของเราเองวิธีการที่จะทำให้เราเกิดความสุขนะครับก็คือการทำการพูดการคิดซึ่งจะต้องคิดดีพูดดีทำดีตามกุศลกรรมบท10นะครับซึ่งก็คือเป็นมรรคนั่นเองซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้เกิดนิโรธก็คือความดับทุกข์ครับสรุปอย่างนี้นะครับนักเรียนว่าสมุทัยนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะครับขออภัยครับสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดผลคือทุกข์มรรคเป็นเหตุให้เกิดผลคือนิโรธครับ
0: เรามาดูวันนี้กิจกรรมเราจะใช้กิจกรรมชื่อว่าอริยสัจ4พัฒนาโรงเรียนนะครับโดย

้าหมายของกิจกรรมนี้ทุกคนต้องท่องไว้ในใจเลยเวลาเราทำกิจกรรมเป้าหมายคือให้นักเรียนใช้อริยสัจ4วิเคราะห์1ปัญหาในโรงเรียนพร้อมคิดวิธีแก้ไขและสร้างค่านิยมประจำโรงเรียนพร้อมเขียนลงในกระดาษฟลิปชาร์ตนักเรียนครับปัญหาของแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องไม่เหมือนกันนะครับทีนี้กิจกรรมที่ครูจะให้นักเรียนทำหลังจากนี้คือเลือกและวิเคราะห์ปัญหา1เรื่องที่พบในโรงเรียนซึ่งกลุ่มของเรียนนั้นสนใจครูจะให้เวลานักเรียนได้ร่วมกันคิดสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวครูจะสอบถามแต่ละกลุ่มว่าเลือกปัญหาอะไรบ้างนักเรียนปลายทางก็สามารถเลือกปัญหาขึ้นมาได้เลยนะครับสามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้ถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

0: เอาละครับตอนนี้เรามาสอบถามนักเรียนต้นทางกันดีกว่าว่าแต่ละกลุ่มนั้นเลือกปัญหาอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1จนถึงกลุ่มที่6นะครับกลุ่มที่1เรากลุ่มเราเลือกปัญหาอะไรครับปัญหาคือ
1: การบูลลี่ครับ
0: การบูลลี่กันในโรงเรียนใช่มั้ยครับกลุ่มที่2ล่ะปัญหาอะไรเอ่ยใช้ไมค์ในการพูดครับ
2: ทิ้งขยะผิดที่ครับ
0: ทิ้งขยะไม่เป็นที่ใช่ไหมนี่คือปัญหาที่กลุ่มที่2เลือกกลุ่มที่3นะครับ
1: การโดดเรียนครับ
0: การโดดเรียนการไม่เข้าเรียนกลุ่มที่4ครับ
3: ของหายในโรงเรียน
0: ของหายในโรงเรียนโอ้ยอดเยี่ยมมากกลุ่มที่5ล่ะปัญหาของเราคือ
3: การทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงค่ะ
0: การทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6เราเลือกปัญหาอะไรเอ่ย
3: กลิ่นเหม็นภายในห้องน้ำค
0: ่
3: ะ
0: กลิ่นภายในห้องน้ำใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นปัญหาของนักเรียนนะครับของคนที่มาใช้ห้องน้ำทีนี้เมื่อพวกเราเลือกปัญหาแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งใจดูว่าเราจะต้องทำอะไรนะครับในกิจกรรมอริยสัจ4พัฒนาโรงเรียนในขั้นตอนที่1คือทุกข์ก็คือปัญหานั่นเองให้นักเรียนระบุว่าปัญหาที่กลุ่มเลือกคืออะไรนะครับอย่างที่พวกเราได้นำเสนอมาและเรารับรู้หรือประสบกับปัญหานั้นผ่านขันธ์5อย่างไรเรารับรู้ผ่านรูปอย่างไรเวทนาสังขารวิญญาณอย่างไรนะครับลองเขียนมานะครับลงในกระดาษฟลิปชาร์ตนะนักเรียนต่อไปหัวข้อที่2คือสมุทัยสาเหตุของปัญหาเรานั้นจะต้องหาให้ได้ว่าปัญหานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วมันสัมพันธ์อย่างไรกับอกุศลกรรมบทข้อใดบ้างนะครับต่อไปหัวข้อที่3ครับนั่นก็คือนิโรธนิโรธคือผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับจากปัญหานะครับหากปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจะเกิดผลดีอย่างไรนี่คือการคาดผลที่จะเกิดขึ้นต่อไปเชื่อมโยงกับความสุขทั้งสามิสุขและนิรามิสุขนะครับว่าเป็นความสุขแบบอิงวัตถุหรือไม่เป็นความสุขที่อิงจากสิ่งของภายนอกหรือไม่หรือว่าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นภายในใจของเราเองนะครับข้อสุดท้ายก็คือมรรคแนวทางในการแก้ไขปัญหามีหัวข้อว่าหากกลุ่มของนักเรียนเนี่ยได้เป็นสภานักเรียนจะใช้วิธีใดในการแก้ไขปัญหานี้ต้องแก้ไขปัญหาในโรงเรียนทั้งระบบเลยนะนักเรียน

ช้หลักกุศลกรรมบท10อย่างไรนะครับสุดท้ายเป็นภารกิจเสริมนะครับคือให้แต่ละกลุ่มเนี่ยคิดค่านิยมของโรงเรียนที่ช่วยกันแก้ปัญหาตัวอย่างเช่นอะไรนะครับค่านิยมโรงเรียนเรามีชื่อว่าวังไกลกังวลใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครูสมมุติว่าปัญหาที่ครูเลือกคือขยะล้นโรงเรียนใช่ไหมครูก็วอลแหวนสลากก็คือวัสดุดีใช้ซ้ำนะครับต่อไปก็เป็นงองูงดใช้พลาสติกนะครับต่อไปตัวอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยก็คือสระไอไม่นิ่งดูดายเมื่อเห็นขยะตัวต่อไปคือกอไก่นะครับแก้ไขนิสัยมักง่ายและลอลิงนะครับลดละเลิกขยะที่ไม่จำเป็นนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องทำนะครับอันนี้คือครูแถมให้เนาะก็จะมีวางไกลเต็มๆของเราคือกังวลใช่ไหมกอไก่สระก็คือกันขยะล้นนะครับงองูงามทั้งกายใจและสิ่งแวดล้อมวอแหวนวิในในการแยกขยะนะครับลอลิงก็คือลดขยะลดปัญหานี่คือค่านิยมที่พวกเราจะต้องร่วมกันคิดนะครับ

0: ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปของเราจะเป็นการนำเสนออริยสัจ4พัฒนาโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวไอเดียแนวความคิดของนักเรียนต้นทางกันนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเมื่อเลือกปัญหาแล้วจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรนะครับโดยใช้อริยสัจ4นะครับทีนี้ขอเรียงลำดับเป็น1ถึง6นะครับกลุ่มที่1ออกมาได้เลยครับเดี๋ยวเรามาฟังการนำเสนอของกลุ่มที่1กันทุกคนจะต้องตั้งใจฟังเพื่อนนะครับเรามาดูวิธีการแก้ปัญหาของเขาว่าเป็นอย่างไร
1: สวัสดีครับพวกเรากลุ่ม1นะครับปัญหาคือการบูลลี่ครับทุกคือการที่ทุกมี5อย่างครับลูกคือเพื่อนและเราครับวิญญาณคือความรู้สึกเสียใจที่เพื่อนบูลลี่เราครับสังขารคือคิดที่เพื่อนคิดที่จะแกล้งเราครับเวทนาคือรู้สึกเสียใจเมื่อเพื่อนแกล้งครับสัญญาคือจำได้ถึงครั้งก่อนที่เพื่อนบูลลี่เราครับสมุทัยคือการสาเหตุของปัญหาครับคือการที่เพื่อนไม่ชอบเราโดยใช้เป็นวจีสุจริตครับวจีสุจริตคือการพูดหยาบการพูด

0: ส่อเสียดครับต่อไปครับนิโรธนิโรธคือสาเหตุของการแก้ปัญหาครับหากปัญหานี้ถูกแก้จะทำให้สังคมของโรงเรียนเราดีขึ้นครับสามารถใช้ทั้งสามิสุนิรามิสุครับต่อไปครับเป็นมาร์คครับมาร์คคือการแก้วิธีการแก้ปัญหาครับแก้ไขปัญหาครับถ้าผมเป็นสภานักเรียนครับผมจะเปิดกิจกรรมการพูดคุยการส่งข้อความหากันครับโดยใช้วจีสุจริตครับการไม่พูดคำหยาบการไม่พูดส่อเสียดครับต่อไปครับค่านิยมครับวางไกลกังวลวอแหวนไม่หันอากาศคือไว้ถูกกระทำครับงองูคืองดเว้นใจหยาบครับไม่สละไอครับไม่พูดเหยียดหยามคนอื่นครับกอไก่ครับการพูดดีไม่มีผิดครับลอลิงครับลดแล้วเลิกจะสมบูรณ์ครับกอไก่ไม่หันอากาศครับการพูดแย่ๆครับงองงูครับงามดีไม่มีผิดครับวอแหวนครับวจีสุจริตมาใช้ได้ครับลอลิงครับลดปัญหาการบูลลี่ชีวิตดีไม่มีทุกข์ครับ
1: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มหนึ่งหน่อยกลับเท่าที่ได
2: ้เอาละครับนักเรียนหลังจากที่กลุ่มที่หนึ่งนะครับได้นำเสนอไปนะครับเกี่ยวกับการบูลลี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแนวคำตอบเพิ่มเติมกันนะครับอาจจะเหมือนการสอดคล้องกับนักเรียนนะครับอาจจะเพิ่มเติมไปบ้างนะครับเรามาดูกันนักเรียนสมุทัยก็คือเหตุใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าถูกเพื่อนบูลลี่ถือว่าเป็นวจีทุจริตนะครับผลของมันก็คือนักเรียนที่ถูกบูลลี่ครับนักเรียนจะรู้สึกเสียใจอายโกรธแล้วก็กลัวนะครับรับรู้ผ่านขันห้านั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปครับนักเรียนมักเราจะต้องปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10ไม่พูดคำหยาบตอบโต้เพื่อนทำใจให้สงบไม่โกรธนะครับไม่พูดคำหยาบไม่ตอบโต้เพื่อนนะครับนี่คือมักนั่นเองนะครับเมื่อเราทำแบบนี้แล้วผลที่เกิดขึ้นนิโรธของเรานั่นก็คือเราก็จะรู้สึกสุขใจเสียงของเพื่อนที่บูลลี่เราเนี่ยก็เป็นเพียงเสียงหนึ่งที่ทำร้ายเราไม่ได้นะครับนี่ก็คืออริยสัจ4ของการบูลลี่นั่นเองครับ
1: ต่อไปเรามาดูกลุ่มที่2กันกลุ่มที่2ออกมาได้เลยครับเดี๋ยวเรามาฟังกันว่ากลุ่มที่2จะนำเสนอจะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรเริ่มได้เลยครับ
3: สวัสดีครับวันนี้จะมาพรีเซนต์เรื่องอริยสัจ4การเก็บขยะของกลุ่ม2นะครับทุกคือการทิ้งขยะผิดที่นะครับลูกนักเรียนและขยะนะครับซึ่งนักเรียนจะเห็นขยะตามมาด้วยสัญญานึกถึงขยะในโรงเรียนและเวทนารู้สึกไม่สบายใจสังขารคิดว่าเราต้องเก็บขยะนะครับส่วนวิญญาณรับรู้ผ่านตาและใจครับต่อมาด้วยสมุทัยคือนักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่ครับนิโรธคือการไม่มีขยะในโรงเรียนอกุศลบทเห็นผิดเป็นถูกครับมาร์คคือรณรงค์ให้ไม่ทิ้งขยะในโรงเรียนครับค่านิยมนะครับวอแหวนไม่เห็นอากาศเท่าคือวันนี้ทุกคนต้องช่วยเก็บขยะครับตามมาด้วยงองูงดการทิ้งขยะผิดที่สระไอไม่มีการทิ้งขยะในโรงเรียนกอไก่การอยู่ร่วมกันโดยไม่มีขยะและลอลิงลงไม้ลงมือช่วยกันเก็บขยะครับขอบคุณครับ
1: ยอดเยี่ยมมากปรบม
2: ือทีนี้ต่อไปเรามาดูนะครับเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่2นะครับสถานการณ์ก็คือการทิ้งขยะไม่เป็นที่นะครับเรามาดูสมุทัยเหตุก็คือเข้าใจผิดนะครับว่าทิ้งขยะไม่ถูกที่นั้นไม่เป็นไรนะครับเป็นมโนทุจริตนะครับก็คือเราอยากจะทิ้งก็ทิ้งเลยนะครับเพราะเข้าใจว่ามันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บใช่ไหมครับนักเรียนเป็นมโนทุจริตนะครับผลที่จะเกิดขึ้นคือโรงเรียนของเราจะสกปรกมีกลิ่นไม่พึงประสงค์นักเรียนและครูไม่มีความสุขในการเรียนหรือการทำงานนะครับเห็นไหมนักเรียนเป็นเหตุและก็เป็นผลนะครับทีนี้เรามาดูมาร์คเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะครับซึ่งมันเป็นเหตุใช่ไหมมาร์คเนี่ยปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10ครับก็คือเห็นถูกต้องตามครองธรรมว่า ทิ้งขยะให้ถูกที่คือการดูแลส่วนรวมทุกคนต้องตระหนักในหน้าที่ของตนเองนะครับนิโรธหรือว่าผลของมันนะครับการที่เราทำแบบนี้เนาะผลของมันก็คือปัญหาจะหมดไปนะครับเมื่อทุกคนมีจิตสำนึกเห็นคุณค่าของความสะอาดนะครับโรงเรียนก็จะสะอาดไม่สกปรกครับ
1: ต่อไปกลุ่มที่3ออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเร่งเวลานะครับมาเลยกลุ่มที่3กลุ่มที่4 5 6เตรียมพร้อมนะครับเรามาฟังปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้อริยสัจ4ของกลุ่มที่3กันครับ
4: สวัสดีค่ะมาจากกลุ่ม3นะคะจะมาเรื่องอริยสัจ4ค่ะคือเรื่องการโดดเรียนนะคะทุกข์คือปัญหาคือการโดดเรียนค่ะรูปคือตัวเราเวทนาคือการรู้สึกการเบื่อเรียนค่ะสัญญาคือนึกถึงตอนที่เรียนสังขารคือคิดจะไม่อยากเรียนวิญญาณคือกายใจแล้วก็ตาค่ะสมุทัยคือปัญหานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคือความขี้เกียจเรียนความเบื่อการเรียนค่ะเกี่ยวกับกุศลกรรมบท10อย่างไรก็คือความพยาบาทคือมโนทุจริตค่ะแล้วก็พูดเท็จคือวจีทุจริตค่ะนิโรธนะคะหากปัญหานี้ได้รับการแก้ไขสั่งจะส่งผลดีอย่างไรค่ะการเรียนจะดีขึ้นค่ะแล้วก็จะมีความรู้เพิ่มขึ้นใช้เกี่ยวกับนิรามิสุขค่ะเชื่อมโยงกับความสุขในกายค่ะแล้วก็ค่านิยมนะคะขอโทษค่ะมาร์คค่ะหากเป็นสภานักเรียนจะแก้ไขปัญหาอย่างไรคือการติดกล้องวงจรปิดหรือว่าให้คนมาเฝ้าค่ะใช้หลักกุศลกรรมมาบท10อย่างคือความไม่พยาบาทค่ะหรือว่ามโนสุจริตแล้วก็ไม่พูดเท็จคือวจีสุจริตค่ะค่านิยมคือวังไกนะคะวอแหวนคือวันนี้จะไม่โดดเรียนค่ะงองูคือการงานทำให้เสร็จค่ะสระไอคือใฝ่เรียนค่ะกอไก่คือการตั้งใจเรียนลอลิงคือลดความขี้เกียจค่ะขอบคุณค่ะ
1: ปรบม
2: ือทีนี้เรามาดูนะครับจากกลุ่มที่3เมื่อสักครู่นี้นะครับได้นำเสนอมาเรื่องการหนีเรียนการโดดเรียนนะครับเรามาดูสาเหตุก่อนมันน่าจะเกิดจากอะไรนะครับนักเรียนที่หนีเรียนนะครับมักมีความคิดที่ว่าไม่มาเรียนก็ไม่เป็นไรการเรียนเนี่ยไม่สำคัญถือว่าเป็นมโนทุจริตนะครับนักเรียนผลของมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราคิดแบบนี้นะครับนักเรียนจะเรียนไม่ทันเพื่อนคะแนนตกสอบไม่ผ่านเป็นการทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจนะครับทีนี้เรามาดูเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรด้วยวิธีการของมรรคนะครับก็คือปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10ต้องเห็นถูกต้องนะครับความเห็นเราเนี่ยจะต้องเป็นเรียกได้ว่าต้องเห็นตามถูกครองธรรมนะครับว่าการเรียนเป็นสิ่งสำคัญต่ออนาคตคิดดีตั้งใจเรียนนะครับผลของการตั้งใจเรียนมันจะเป็นอย่างไรนักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนมีเป้าหมายในชีวิตรู้ว่าการเรียนคือโอกาสนะครับนี่คืออริยสัจ4นะครับถ้าเราวิเคราะห์ลึกๆแล้วเนี่ยก็สามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูนะครับปัญหาของกลุ่มที่4และวิธีการแก้ไขปัญหานะครับว่าเป็นอย่างไร ออกมาได้เลย
5: สวัสดีค่ะมาจากกลุ่ม4นะคะวันนี้จะมาพรีเซนต์เรื่องอริยสัจ4ปัญหาของหายค่ะสมุทัยปัญหาเกิดจากการไม่ระมัดระวังหรือวางของไม่เป็นที่จนของหายได้ทุกข์วิญญาณใจเวทนารู้สึกเสียใจไม่สบายใจที่ของหายสังขารการกลั่นแกล้งรูปเราของที่หายค่ะนิโรธปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจะเกิดผลดีทุกคนที่ได้รับของคืนก็จะมีความสุขมรรคกายกรรมหากเจอของให้ตามหาเจ้าของแก้ไขปัญหาให้มาที่ห้องประชาสัมพันธ์วจีกรรมไม่พูดขายฝันมโนกรรมไม่เหินผิดเป็นถูกค่านิยมวันดีไม่มีทุกข์ งดขโมยไม่ล่าช้าเวลาหา

0: การดูแลรักษาลดการทำหายค่ะขอบคุณค่ะ
1: ปรบมือ
2: ต่อไปครับนักเรียนจากเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่4ได้นำเสนอไปเกี่ยวกับของหายนะครับสาเหตุก็อาจจะคล้ายๆกับของนักเรียนเลยนะครับนั่นก็คือสมุทัยก็คือสาเหตุเนาะก็คือนักเรียนเนี่ยไม่ระมัดระวังสิ่งของของตนเองไม่มีความรับผิดชอบไม่เก็บของให้เรียบร้อยนี่คือสาเหตุผลล่ะเมื่อนักเรียนไม่ดูแลของตนเองผลก็คือนักเรียนสูญเสียของใช้เช่นเงินของเล่นอุปกรณ์การเรียนนะครับนี่คือเหตุและผลนะครับทั้งทุกข์และสมุทัยทีนี้หาวิธีการกันดีกว่ามรรคก็คือปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10เห็นถูกต้องตามครองธรรมว่าการดูแลของตนเองเป็นหน้าที่มีสติดูแลของให้ดีนะครับเราต้องคิดไว้เลยว่าอุปกรณ์การเรียนของเราเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลใครจะเป็นคนดูแลมันคือหน้าที่ของเราเราต้องดูแลของให้ดีนะครับนี่คือมรรคนะครับส่งผลให้เกิดนิโรธครับนักเรียนนักเรียนก็จะรู้จักนะครับดูแลและรับผิดชอบสิ่งของของตนเองแล้วก็โรงเรียนยังมีการสร้างวัฒนธรรมนะครับเกิดวัฒนธรรมก็คือเจอของไม่ใช่ของเราไม่เก็บไว้นะครับนี่ก็คือสถานการณ์ของหายนั่นเองนะครับ
1: เรามาดูกลุ่มที่5การปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้อริยสัจ4นะครับเริ่มได้เลย
0: สวัสดีค่ะพวกเราตัวแทนกลุ่ม5นะคะทุกข์นะคะคือการทะเลาะวิวาทกันค่ะรูปคือเราและเพื่อนค่ะเวทนารู้สึกโกรธค่ะสัญญาจำได้ว่าเคยโดนทำไม่ดีไว้ค่ะสังขารคือคิดจะตอบโต้ไม่ปล่อยวางโกรธแค้นค่ะวิญญาณคือกายใจหูสมุทัยนะคะปัญหาเกิดจากการที่ความเห็นไม่ตรงกันค่ะอกุศลกรรมมาบท10ข้อนะคะคือความพยาบาทและพูดสอดเสียดค่ะนิโรธนะคะปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจะเกิดผลดีได้ปรับความเข้าใจการลดความขัดแย้งกันไม่ทะเลาะกันในโรงเรียนเป็นมิตรที่ดีต่อกันจะได้สบายใจและอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขเป็นนิรามิสุขไม่อาศัยสิ่งของภายนอกค่ะมักวิธีการแก้ปัญหาคือนั่งคุยกันด้วยเหตุผลว่าทำไมถึงคิดกันคนละแบบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดคำหยาบแล้วก็ความไม่พยาบาทค่ะค่านิยมนะคะวอแหวนไม่หันอากาศคือวัยอยากรู้อยากลองค่ะงองูคืองดใช้อารมณ์ตัดสินค่ะไม้มาลายคือไม่มีอคติต่อกันค่ะกอไก่คือแก้ปัญหาอย่างถูกต้องค่ะลอลิงคือละลายพฤติกรรมไม่ดีค่ะกอไก่ไม่หันอากาศคือก่อการทะเลาะกันค่ะงองูคืองดใช้คำหยาบค่ะวอแหวนคือวางใจปล่อยวางค่ะลอลิงคือลดการทะเลาะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ปรบมือ
2: เอาละครับเรามาดูนะครับจากกลุ่มที่5ได้นำเสนอไปนะครับทะเลาะวิวาทในโรงเรียนนะครับสมุทัยเหตุเป็นอย่างไรเอ่ยเกิดจากความโกรธนะครับความไม่ยับยั้งชั่งใจถือว่าเป็นกายทุจริตและวจีทุจริตนะครับนักเรียนอย่างนี้ก็สอดคล้องกับของนักเรียนนะครับแล้วผลล่ะผลก็คือเป็นทุกข์เนาะนักเรียนได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเกิดความเกลียดชังไม่สามัคคีกันในกลุ่มเพื่อนนะครับเราจะหาแนวทางหาวิธีอย่างไรดีก็มาดูที่มรรคนะครับปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10ใช้กายสุจริตวจีสุจริตคิดดีพูดดีไม่ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาด้วยสันตินิโรธผลที่เกิดขึ้นคือนักเรียนรู้จักควบคุมอารมณ์และให้อภัยมีการสื่อสารด้วยเหตุผลไม่ใช้กำลังครับนี่คือสถานการณ์การทะเลาะวิวาทในโรงเรียนโดยใช้อริยสัจ4ในการวิเคราะห์ครับ
1: เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่6กัน
3: สวัสดีค่ะตัวแทนจากกลุ่ม6นะคะปัญหาที่พบคือกลิ่นภายในห้องน้ำค่ะทุกคือรับรู้ผ่านจากขันธ์5อย่างไรรูปตัวเรานักเรียนกับนักเรียนคนอื่นสัญญาคือเคยจำได้ว่าห้องน้ำเคยสะอาดกว่านี้สังขารคือคิดไม่อยากจะเข้าห้องน้ำวิญญาณจมูกและตาเวทนาคือรู้สึกทุกข์ไม่อยากเข้าห้องน้ำ

0: มุทัยเหตุของปัญหาคือการไม่รักษาความสะอาดภายในห้องน้ำสัมพันธ์กับอกุศลกรรมบท10คือมโนทุจริตค่ะนิโรธผลที่คาดว่าจะได้รับคือหากปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจะเกิดผลดีอย่างไรทำให้ห้องน้ำมีความสะอาดและน่าเข้ามากขึ้นเชื่อมโยงกับสามิกสุขคือความสุขทางกายค่ะมักแนวทางการแก้ปัญหาช่วยการรักษาความสะอาดใส่ที่ดับกลิ่นภายในห้องน้ำอกุศลกรรมบท10คือมโนสุจริตค่ะค่านิยมคือวางไกลวาแหวนมหานากาศวัสดุทำความสะอาดภายในห้องน้ำงองูงดทิ้งขยะกระดาษงดทิ้งกระดาษชำระลงชักโครกสาไอไม่สร้างความสกปรกก็ไก่กดชักโครกทุกครั้งรอลิงลดละเลิกการใช้กระดาษชำระแบบสิ้นเปลืองค
1: ่
0: ะ
1: ยอดเยี่ยมมากครบมือ
2: และกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่6นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับห้องน้ำเนี่ยมีกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือว่ากลิ่นเหม็นนั่นเองนะครับเรามาดูสมุทัยนักเรียนสมุทัยก็คือสาเหตุเนาะว่าเราอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าการดูแลห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำส่วนรวมนะห้องน้ำโรงเรียนอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราอีกทั้งยังทำห้องน้ำสกปรกถือว่าเป็นมโนทุจริตนะครับนี่คือสาเหตุนะครับแล้วผลของมันนะครับนักเรียนไม่อยากเข้าห้องน้ำเพราะห้องน้ำสกปรกบรรยากาศในโรงเรียนเนี่ยไม่น่าอยู่นะครับหาวิธีการแก้ไขครับนักเรียนมักก็คือปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10นะครับใช้มโนสุจริตนะครับจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยจะต้องใช้มโนสุจริตนะครับจะต้องเห็นถูกนะครับเห็นถูกตามทํานองคองธรรมเห็นถูกว่าการใช้ห้องน้ำเนี่ยการใช้ห้องน้ำอย่างมีวินัยเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะครับนิโรธผลของมันก็คือห้องน้ำของเราเนี่ยก็จะสะอาดนะครับไม่มีกลิ่นนักเรียนทุกคนใช้ห้องน้ำอย่างรับผิดชอบและมีวินัยนั่นเองครับ
1: และนี่นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้อริยสัจ4ในการแก้ไขปัญหาซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาทั้งปัญหาตนเองนะครับปัญหาของเพื่อนปัญหาในห้องเรียนและรวมถึงปัญหาของในโรงเรียนได้ด้วยนะครับถ้านักเรียนนำไปปฏิบัติใช้จริงๆเนี่ยจะดีมากๆนะครับ
2: เอาละครับนักเรียนเรามาดูนะครับนักเรียนครับสมุทัยนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าเราปฏิบัติตามอกุศลกรรมบท10เราก็จะเป็นยังไงนักเรียนก็จะเป็นเหตุให้เราเกิดความทุกข์นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเราอยากมีความสุขก็ต้องดับทุกข์นั่นเองนะครับซึ่งการดับทุกข์นะครับความสุขก็จะเป็นมีอยู่2ลักษณะคือความสุขจากสิ่งของภายนอกต้องอ้างอิงจากสิ่งภายนอกนะครับหรือความสุขจากภายในใจของเราแน่นอนที่สุดครับนักเรียนว่าความสุขที่ดีที่สุดคือความสุขที่ไม่ต้องอาศัยแหล่งอ้างอิงสิ่งอ้างอิงหรือว่าแหล่งจากภายนอกนะครับเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากในใจของเราเองนี่คือสุขที่ดีที่สุดเลยนะครับวิธีการที่จะทำให้เราเกิดความสุขเราก็ต้องพูดดีทำดีคิดดีตามกุศลกรรมบท10นะครับนั่นก็คืออยู่ในมรรคนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเหตุให้เกิดนิโรธหรือการดับทุกข์นั่นเองนะครับสรุปได้ว่าอย่างนี้ครับนักเรียนสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดผลคือทุกข์ครับมรรคเป็นเหตุให้เกิดผลคือนิโรธครับ
1: นะครับนักเรียนครับเดี๋ยวบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชาดกพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาพุทธตัวอย่างนะครับโดยสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่7เรื่องแนวการปฏิบัติตนจากชาดกและชาพุทธตัวอย่างนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: Oh.

0: ยนะคะคุณผู้ชมกับกรมศิลป์อยากเล่าปี3ค่ะวันนี้บรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะแล้วก็มีเสียงเรือผ่านไปผ่านมาป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพอดีเลยทำไมถึงต้องตั้งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นักโบราณคดีชำนาญการจะมาให้ความรู้กับเราค่ะพี่บีสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: พี่บีคะคำถามแรกถามเลยค่ะอยากรู้มากว่าป้อมวิชัยประสิทธิ์ทำไมถึงอยู่ตรงนี้แล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหนคะ
1: ป้อมวิชัยประสิทธิ์เนี่ยเป็นป้อมที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะป้อมนี้เนี่ยถูกออกแบบขึ้นมาเป็นป้อมคู่กันระหว่างฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกก็คือด้านนู้
0: น
1: ที่เราเห็นโรงเรียนราชินีกับด้านนี้นะคะจะอยู่ตรงกันป้อมที่ใช้ในเรื่องของเป็นด่านเก็บภาษีอากรนะคะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยโปรดเกล้าให้ช่างชาวฝรั่งเศสคือมองซีเออร์เดลามาเนี่ยเป็นคนออกแบบแล้วก็ผู้ที่ควบคุมงานก็คือมอบหมายให้คอนสแตนตินฟอลคอนหรือเจ้าพระยาวิชาเยนนะคะเป็นผู้ควบคุมงานในการสร้างป้อมนี้ขึ้นมา
0: ก็เลยตั้งชื่อ
1: ก็เลยเป็นที่รู้จักทั่วไปว่าเป็นป้อมวิชาเยนแต่ว่าโดยทั่วไปบางคนก็จะเรียกว่าป้อมบางกอกคือเรียกรวมสองฝั่งเลย
0: ค่ะหลังจากที่ชื่อป้อมวิชาเยแล้วในช่วงแรกนะคะที่ตั้งชื่อตามคนที่มาควบคุมงานหลังจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นชื่อป้อมวิชัยประสิทธิ์ได้ยังไงคะพี่บี
1: ป้อมนี้หลังจากสิ้นสุดสมัยสมเด็จพระนารายณ์ไปเน
0: ี่
1: ยก็ช่วงปลายเนี่ยปี2231เนี่ยเป็นชุดผัดเปลี่ยนรัชกาลก็คือเป็นสมัยสมเด็จพระเพทราชาท่านก็ไม่นิยมฝรั่งเศสท่านก็ยกกำลังทหารมาล้อมป้อมนี้เลยฝั่งตะวันตกเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีนะคะก็คือป้อมแบบที่เราเห็นเนี่ยเป็นทรงแปดเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะคะก็ยังอยู่ในส่วนนี
0: ้
1: ทีนี้การที่มีทรงแปดเหลี่ยมที่อยู่เนี่ย
2: ท่านก็คงบูรณะเขตพระราชวังแห่งนี้เพิ่มเติมในสมัยธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้ขยายกำแพงพระราชวังเพื่อใช้พื้นที่นี้เป็นพระราชวังแห่งใหม
1: ่ก็คือใช้ธนบุรีก็คือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นราชธานี
0: ใหม่ด้วยชื่อด้วยเหตุนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อด้วย
1: เป็นป้อมวิชัยประสิทธิ
0: ์ค่ะและหลังจากนั้นคุณผู้ชมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเท่าที่ได้คุยกันก็คือมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าจะเทียบจากเอกสารที่มีน่าจะ3ยุค3สมัยด้วยกันมาถึงรัชกาลที่5บ้างค่ะพระองค์ทรงปรับปรุงหรือว่ามีการพัฒนาจุดนี้ยังไงคะ
1: ในสมัยรัชกาลที่5พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพระโอรสของพระองค์เนี่ยคือเจ้าฟ้าอภากรเกียรติวงศ์เนี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงรับการศึกษาด้านวิชาการทหารเรือมาจากประเทศอังกฤษเนี่ยท่านก็มีความคิดว่าเมืองไทยเนี่ยน่าจะมีการก่อตั้งกองทัพเรือขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะได้มีเรื่องของแสนยานุภาพในเรื่องของการทหารของกองทัพเรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็เลยโปรดว่าให้ใช้พื้นที่ของพระราชวังเดิมนี้ละกันด้วยชัยภูมิที่เหมาะสมเนี่ยก็ให้ตั้งเป็นกองทัพเรือแล้วป้อมตรงส่วนนี้ก็มีการน่าจะมีการบูรณะพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีการใช้งานต่อเนี่ยก
0: ็
1: จึงมีรูปทรงแบบที่เห็นในปัจจุบันนี้อีกครั้งหนึ่งนะ
0: คะแล้วก็เปลี่ยนไปในเรื่องของการใช้งานด้วยนะคะ
1: คือถ้าเทียบว่าปัจจุบันนี้เนี่ยใช้ในเรื่องของงานต่างๆเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องของใช้เป็นที่ยิงสลุดในพระราชพิธีสำคัญใช้เป็นที่เก็บดินปืนในสมัยก่อนนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ที่ล่าสุดก็คือเป็นที่ตั้งของธงราชนาวีแล้วก็
0: ธงเรือ
1: ธงของผู้บัญชาการกองทัพเรือนะคะก็คือลักษณะการใช้งานก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา
0: โอเคค่ะคุณผู้ชมก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะหน้าที่ของป้อมแห่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าถ้าเรามาย้อนดูถึงเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วน่าสนใจจริงๆคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมาหาความรู้นะคะหรือแม้แต่อยากจะมาศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์จากป้อมนี้มาได้ค่ะอยู่ในกองทัพเรือนะคะแต่ว่ายังไงถ้ามากองทัพเรือนิดนึงนะคะแต่งตัวให้เรียบร้อยก็แล้วกันค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่บีด้วยนะคะสำหรับข้อมูลขอบคุณค่ะนี่คือกรมศิลป์อยากเล่าปี3นะคะคุณผู้ชมครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนรับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้กันวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จัก ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีค่ะคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดะเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากการฟังและการอ่านข้อความจากงานเขียนต่างๆในชีวิตประจำวันของเรานะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางในแต่ละครั้งไม่ใช่เพียงแค่ว่าเรารับรู้ว่าข้อมูลข่าวสารนั้นหมายถึงอะไรใช่ไหมคะนอกจากนั้นแล้วเราจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นของข่าวสารหรือข้อมูลนั้นๆใช่ไหมคะซึ่งจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้ฝึกทักษะของการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นแล้วใช่ไหมคะค่ะนอกเหนือจากการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นแล้วนะคะเราก็จะต้องมีการพิจารณาส่วนอื่นๆของงานเขียนนะคะของสิ่งที่เราฟังด้วยว่าจริงๆแล้วผู้สื่อสารนะคะต้องการจะสื่ออะไรมาให้กับเราในฐานะที่เราเป็นผู้อ่านหรือเป็นผู้ฟังนั่นเองว่ามีเจตนาอย่างไรมีน้ำเสียงอย่างไรมีการสื่อคำที่เป็นอย่างไรนะคะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะได้ฝึกวิเคราะห์ฝึกสังเกตนะคะแล้วก็พิจารณาคำสำนวนต่างๆที่ปรากฏจากข้อความงานเขียนจากสิ่งที่อ่านและสิ่งที่ฟังนะคะให้รู้แจ้งแจ่มชัดว่าจริงๆแล้วผู้เขียนหรือผู้พูดเนี่ยต้องการจะสื่อมีเจตนาอะไรที่แท้จริงมายังกับตัวเรานั่นเองที่เป็นผู้รับสารนั่นเองค่ะกับชั่วโมงพินิจความตามเจตนานะคะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องพูดอธิบายความหมายและลักษณะของการตีความจากงานเขียนได้ถูกต้องค่ะแล้วก็นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะต้องเขียนสรุปเจตนาของผู้เขียนให้ได้นะคะว่าผู้เขียนมีเจตนาอย่างไรนะคะ3ค่ะให้นักเรียนเนี่ยใช้ภาษาในการถ่ายทอดตามเจตนาอย่างไรตรงมาและสร้างสรรค์นั่นเองนะคะค่ะเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยนะคะกิจกรรมคำนี้สื่ออะไรสัญลักษณ์นี้บอกอะไรคุณครูก็จะมีคำมีสัญลักษณ์มาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยกันพิจารณานะคะว่าคำนี้เมื่อนักเรียนได้ยินแล้วสัญลักษณ์นี้เมื่อนักเรียนเห็นแล้วนักเรียนนึกถึงอะไรบ้าง

นะคะส่วนนักเรียนต้นทางเนี่ยก็จะให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปในกระดาษ นะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็ให้นักเรียนเขียนลงไปในกระดาษบอกกับคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางได้เลยนะคะพร้อมไหมคะคำนี้สื่ออะไรสัญลักษณ์นี้บอกอะไรนะคะเริ่มกันที่คำแรกเลยนะคะคำว่าสีขาวนะคะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าเมื่อนักเรียนได้ยินหรือเห็นคำว่าสีขาวแล้วนักเรียนนึกถึงอะไรคำนี้บอกอะไรให้นักเรียนเขียนลงไปในกระดานได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนได้ยินแล้วนักเรียนนึกถึงอะไรนะคะสีขาวคำนี้สื่ออะไรบ้างนะคะเขียนลงไปในกระดานได้เลยค่ะร่วมกันพิจารณาในกลุ่มนะคะขอรวดเร็วค่ะเขียนแล้วให้นักเรียนชูป้ายขึ้นเลยนะคะสีขาวเมื่อได้ยินคำว่าสีขาวหรือเห็นสีขาวแล้วนักเรียนนึกถึงอะไรบ้างกลุ่มที่4ยกแล้วค่ะรวดเร็วค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านคำตอบทีละกลุ่มนะคะกลุ่มที่5ได้ไหมคะค่ะกลุ่มที่1บอกว่าเมื่อได้ยินสีขาวหรือเห็นสีขาวแล้วนึกถึงความบริสุทธิ์ความสะอาดนะคะกลุ่มที่2ก็บอกว่าความบริสุทธิ์กลุ่มที่3ความสะอาดบริสุทธิ์นะคะความขาวความบริสุทธิ์กลุ่มที่5ได้ยินคำนี้แล้วนึกถึงอะไรคะชูป้ายได้เลยค่ะนึกถึงความสะอาดนึกถึงดอกมะลิอันนี้นึกถึงความใสสะอาดค่ะนอกเหนือจากความสะอาดความบริสุทธิ์แล้วนักเรียนนึกถึงอะไรอีกได้บ้างความสีขาวสีขาวนึกถึงอะไรได้บ้างคะก้อนเมฆนึกถึงความชอบธรรมไหมความเที่ยงตรงความยุติธรรมความเป็นกลางนะคะก็สื่อความหมายได้หลากหลายความหมายนั่นเองนะคะค่ะต่อไปค่ะขอรวดเร็วเลยนะคะคำต่อไปเมื่อนักเรียนได้ยินคำว่าสีดำหรือเห็นสีดำนักเรียนจะนึกถึงอะไรเห็นสีดำหรือได้ยินคำว่าสีดำนึกถึงอะไรรวดเร็วเลยค่ะเขียนคำตอบแค่ของสีดำอย่างเดียวนะคะได้ไหมคะชูป้ายได้เลยค่ะเขียนตัวบรรจงด้วยนะคะเหลือกลุ่มที่5และกลุ่มที่6ชูป้ายเลยค่ะเริ่มที่กลุ่มที่1เลยนะคะกลุ่มที่1บอกว่าเมื่อได้ยินคำว่าสีดำหรือเห็นสีดำนึกถึงความมืดนึกถึงความไม่โปร่งใสกลุ่มที่2นึกถึงความมืดความชั่วความไม่บริสุทธิ์นึกถึงไสยศาสตร์กลุ่มที่3การสูญเสียมืดมิดกลุ่มที่4ความมืดความไม่ยุติธรรมความโศกเศร้าเสียใจความเงียบของกลุ่มที่5ความเศร้าแล้วก็กลุ่มที่6นึกถึงความมืดมนไม่ใสสะอาดใช่เลยนะคะสิ่งที่นักเรียนตอบมาเนี่ยถูกต้องนะคะเมื่อเราได้ยินคำว่าสีดำหรือเห็นสีดำเราก็จะนึกถึงความโศกเศร้าความลึกลับความเสียใจการสูญเสียใช่ไหมคะแล้วก็ความสงบก็ได้นั่นเองค่ะค่ะต่อไปค่ะเมื่อนักเรียนเห็นสัญลักษณ์ดอกไม้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนึกถึงอะไรดอกไม้นึกถึงอะไรคะดอกไม้คำว่าดอกไม้หรือเห็นดอกไม้แล้วเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกอะไรได้บ้างนะคะต้นทางปลายทางต้นทางเขียนแล้วชูป้ายได้เลยนะคะได้ไหมคะเมื่อได้ยินคำว่าดอกไม้หรือเห็นดอกไม้แล้วนึกถึงอะไรกลุ่มที่4กลุ่มที่5ค่ะ
ชูป้ายได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มอ่านที่จากกลุ่มที่1เลยนะคะกลุ่มที่1บอกว่า

นึกถึงความสดใสความสวยงามธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์กลุ่มที่สองนึกถึงผู้หญิงความสวยงามธรรมชาติความสดใสเหมือนกับกลุ่มที่หนึ่งนะคะแล้วก็กลุ่มที่สามนึกถึงความสดใสความสบายการมีชีวิตชีวาแล้วก็กลุ่มที่สี่ความสดใสสดชื่นกลุ่มที่ห้าสดใสมีชีวิตชีวาร่าเริงผ่อนคลายแล้วก็กลุ่มที่6ก็จะบอกถึงความสดใสความอุดมสมบูรณ์ฉะนั้นดอกไม้เนี่ยนึกถึงได้หลายอย่างเลยใช่ไหมคะนึกถึงผู้หญิงนึกถึงความรักไหมความรักเวลาเรามีความรักเราก็จะมอบดอกไม้ให้กันและกันนึกถึงอะไรอีกความสดใสความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติเมื่อกี้ที่นักเรียนบอกสื่อได้หมดเลยใช่ไหมคะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วถ้าพูดถึงดอกไม้อย่างเดียวเนี่ยนักเรียนจะมองว่าเป็นสิ่งต่างๆที่นักเรียนบอกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นดอกไม้เฉพาะก็จะบ่งบอกถึงสัญลักษณ์หรือความหมายของแต่ละสิ่งนั้นอีกเช่นดอกกุหลาบก็จะเป็นสื่อกลางของความรักดอกบัวก็เป็นดอกที่แสดงถึงความอบอุ่นอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะค่ะต่อไปค่ะเมื่อได้ยินคำว่าไฟหรือเห็นสัญลักษณ์คำว่าไฟนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรคะปลายทางล่ะคะบอกได้ไหมคะว่าเมื่อเห็นคำว่าไฟหรือได้ยินคำว่าไฟหรือเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นคำว่าไฟนึกถึงอะไรชูป้ายเลยค่ะได้ไหมคะกลุ่มใดเรียบร้อยแล้วชูป้ายขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวครูจะอ่านคำตอบให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับฟังค่ะกลุ่มที่1เริ่มที่บ่งบอกว่านึกถึงความร้อนนึกถึงความอิดขอโทษอันตรายอันนี้คือข้อเสียของการเขียนไม่ชัดเจนนะแล้วก็กลุ่มที่2บอกถึงความอันตรายแสงสว่างนะคะกลุ่มที่3บอกว่านึกถึงความร้อนแรงนึกถึงความโกรธนึกถึงอันตรายกลุ่มที่4บอกถึงความร้อนที่เป็นการแสดงถึงความโมโหการเดือดมีกำลังใจกระปรี้กระเปร่าอันนี้ก็คือความคิดของกลุ่มที่4เนาะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะร้อนแรงโมโหมีไฟก็คือนึกถึงไฟก็คือมีไฟในตัวเองใช่ไหมมีกำลังใจค่ะแล้วก็กลุ่มที่6ตามด้วยคำว่าความร้อนแรงอันตรายนะคะนอกเหนือแล้วไฟแสดงถึงอะไรอีกได้บ้างแสดงถึงพลังใช่ไหมคะพลังแสดงถึงความเครียดแค้นถ้าในเชิงลบเนาะความเครียดแค้นความโมโหอารมณ์ร้อนนะคะความริษยานั่นเองค่ะอันนี้ในแง่ลบก็แสดงให้เห็นว่าคำบางคำสื่อได้ทั้งแง่บวกและแง่ลบนั่นเองนะคะค่ะขออีกคำหนึ่งค่ะสุดท้ายแกะดำเมื่อได้ยินคำว่าแกะดำหรือเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นแกะดำนักเรียนนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรคะสุดท้ายแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วชูป้ายขึ้นเลยนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่6กลุ่มที่4ได้ไหมคะชูป้ายได้เลยค่ะกลุ่มที่2ได้ไหมคะกลุ่มที่1บอกว่าเมื่อได้ยินคำว่าแกะดำหรือเห็นภาพแกะดำก็จะนึกถึงความแตกต่างความไม่เข้าพวกแล้วก็ความโดดเดี่ยวความแตกต่างนะคะกลุ่มที่3บอกว่าความแตกต่างกลุ่มที่4ความแตกต่างจากคนอื่นความโดดเด่นใช่ไหมคะมองว่าเป็นความโดดเด่นใช่ไหมคะค่ะแล้วก็กลุ่มที่5บอกถึงความนอกกรอบความแตกต่างนะคะแล้วก็กลุ่มที่6ความแตกต่างไม่เหมือนผู้อื่นใช่แล้วค่ะแกะดำเมื่อเรานึกถึงคำว่าแกะดำได้ยินคำว่าแกะดำก็จะบ่งบอกถึงความไม่เข้าพวกความแตกต่างใช่ไหมคะแล้วก็ความผิดปกตินั่นเองนะคะแสดงให้เห็นว่าคำแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆที่นักเรียนร่วมกันพิจารณาจะบ่งบอกได้ว่ามีการสื่อความหมายที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับบริบทและข้อความที่ต้องการจะสื่อถูกไหมคะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านใดๆก็ตามนะคะเราไม่เพียงแค่รับรู้ข้อมูลข่าวสารของเรื่องนั้นแต่เราก็จะต้องมีการพิจารณาด้วยว่าจริงๆแล้วผู้เขียนเนี่ย

0: เขาต้องการจะสื่อเจตนาอย่างไรใช่ไหมคะค่ะกิจกรรมต่อไปค่ะกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมคำพูดบอกความเจตนาบอกใจน้ำเสียงบอกอารมณ์ก็จะมีคำพูดมีข้อความคำให้นักเรียนพิจารณาว่าจริงๆแล้วคำนี้ต้องการจะสื่ออะไรนะคะจริงๆแล้วประโยคนี้ต้องการจะบอกเจตนาอะไรนะคะจริงๆแล้วข้อความนี้ต้องการจะบอกน้ำเสียงของผู้เขียนอย่างไรว่าผู้เขียนมีน้ำเสียงอย่างไรพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะคุณครูมี2ข้อความมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพิจารณาข้อความแรกนะคะมีข้อความว่ามะม่วงดิบมีรสเปรี้ยวจึงต้องทานกับน้ำปลาหวานค่ะข้อความที่2นะคะผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวเปรี้ยวจังคำถามถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าการใช้ภาษาของ2ข้อความนี้เนี่ยมีการใช้ภาษาที่แตกต่างกันอย่างไรเขียนลงไปเลยเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนตอบคำถามข้อนี้เขียนลงไปในกระดานได้เลยค่ะพิจารณาพร้อมกันได้เลยสังเกตได้ว่าจะมีคำว่าอะไรคะคำว่าเปรี้ยวเนาะพิจารณาคำว่าเปรี้ยวเปรี้ยวแรกเป็นอย่างไรเปรี้ยวที่สองเป็นอย่างไรสื่อความที่แตกต่างกันอย่างไรประโยคนี้มะม่วงมีรสเปรี้ยวจึงต้องทานกับน้ำปลาหวานกับอีกประโยคนึงผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวเปรี้ยวจังสื่อสารแตกต่างกันไหมคะใช้คำเดียวกันแต่สื่อสารความหมายที่แตกต่างกันออกไปฉะนั้นเราเป็นผู้อ่านเราต้องพิจารณาดีๆว่าผู้เขียนต้องการจะสื่อเจตนาหรือเนื้อความความหมายว่าอย่างไรขอตัวแทนตอบ1กลุ่มได้ไหมคะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ตอบได้ไหมคะว่าสองข้อความนี้มีการสื่อสารที่แตกต่างกันอย่างไรเอาตามความเข้าใจจากกลุ่มที่4ได้เลยค่ะตอบตามความเข้าใจได้เลยค่ะใช้ไมค์ตอบเลยค่ะ
1: เปรี้ยวที่1หมายถึงรสชาติของอาหารครับ
0: ของมะม่วงใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็แถมข้อความที่2ล่ะคะ
1: ข้อความที่2คือการแต่งตัวของผู้หญิงครับ
0: ของผู้หญิงคนนั้นเป็นอย่างไรคะเปรี้ยวในที่นี้ของผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวเป็นอย่างไรคะ
1: มีความไม่ค่อยสุภาพครับ
0: แต่งตัวไม่ค่อยสุภาพค่ะขอถามอีกหนึ่งครั้งค่ะว่าการสื่อความของ2ข้อความนี้แตกต่างกันไหม
1: แตกต่างคร
0: ับ แตกต่างกันซึ่งข้อความที่2เนี่ยเราก็จะต้องมีการตีความของคําว่าเปรี้ยวอีกทีนึงใช่มั้ยคะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะ2ข้อความนี้มีการสื่อความหมายที่แตกต่างกันตรงที่คำว่าเปรี้ยวถูกไหมคะคำว่าเปรี้ยวแรกเนี่ยเป็นการสื่อความแบบตรงๆเลยว่ามะม่วงนั้นมีรสเปรี้ยวถูกไหมเป็นการสื่อความแบบตรงไปตรงมาสามารถเข้าใจได้ทันทีแต่ข้อความที่2ผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวเปรี้ยวจังเป็นการสื่อความที่ต้องมีการตีความซึ่งไม่ได้หมายถึงรสชาติเปรี้ยวผู้หญิงคนนั้นไม่ได้มีรสชาติเปรี้ยวแต่ผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวแบบไม่สุภาพแต่งตัวเปรี้ยวแต่งตัวจัดจ้านใช่ไหมคะก็คือเราจะต้องแปลความอีกทีหนึ่งนะคะเป็นการสื่อสารที่ต้องตีความบางคำไม่ได้หมายถึงสิ่งนั้นโดยตรงแสดงว่าการสื่อสารในชีวิตประจำวันของเรามีทั้งโดยตรงและโดยไม่ตรงก็คือโดยในนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะข้อความต่อไปค่ะรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะอันนี้นักเรียนเคยได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะค่ะคำถามถามนักเรียนว่าพนักงานร้านสะดวกซื้อกล่าวข้อความนี้โดยมีเจตนาเพื่ออะไรเจตนาเพื่ออะไรคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอาจจะมีประวัติไม่ใช่ประวัติมีประสบการณ์ในการได้ยินประโยคนี้เนาะเมื่อเวลาที่เราจะจ่ายเงินใช่ไหมคะพนักงานก็จะมีการถามเราว่ารับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะค่ะข้อความนี้ผู้พูดต้องการจะมีเจตนาอะไรเพื่ออะไรพูดเพื่ออะไรคำถามนี้มีกลุ่มใดตอบคำถามได้บ้างไหมคะกลุ่มที่หนึ่งในความคิดของกลุ่มที่หนึ่งพนักงานร้านสะดวกซื้อกล่าวโดยมีเจตนาเพื่ออะไร
2: ชักชวนให้ซื้อครับ
0: ชักชวนให้ซื้อเชิญชวนให้ซื้อใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ขอบคุณค่ะถูกต้องค่ะ

0: ค่ะมีเจตนาเพื่อเชิญชวนเพื่อแนะนำสินค้าให้เราเนี่ยซื้อสินค้านั่นเองนะคะซื้อขนมจีบซื้อละเปาซื้อซาลาเปาเพิ่มนั่นเองค่ะเพื่อเชิญชวนและแนะนำค่ะค่ะข้อความต่อไปค่ะข้อความนี้มีข้อความว่าแอปใหม่นี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจแต่ที่ผมชอบที่สุดคือการบริการการกดเงินจากตู้ ATM โดยไม่ต้องใช้บัตร ATM เป็นการแสดงถึงความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่มีต่อแอปพลิเคชันหนึ่งใช่ไหมคะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าผู้พูดเนี่ยเขามีน้ำเสียงอย่างไรผู้มีน้ำเสียงอย่างไรนักเรียนลองอ่านอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองอ่านอีกครั้งหนึ่งแล้วลองพิจารณาว่าข้อความนี้มีน้ำเสียงอย่างไรมีน้ำเสียงที่เป็นอย่างไรนักเรียนบางคนอาจจะมองว่าแล้วหนูจะรู้ได้อย่างไรในเมื่อหนูไม่ใช่คนพูดใช่ไหมคะแต่บางครั้งการที่ผู้สื่อสารผู้เขียนเขาสื่อมาเขามีน้ำเสียงก็บ่งบอกได้ว่าเขามีน้ำเสียงอย่างไรเราเป็นผู้อ่านเราจะต้องมีการพิจารณานะคะได้ไหมคะได้ไหมคะกลุ่มที่ห้าคิดว่าผู้มีน้ำเสียงอย่างไรคะจากที่เราพิจารณาร่วมกันผู้มีน้ำเสียงอย่างไรคะตามความเข้าใจของนักเรียนได้เลยค่ะ
1: ที่พอใจในแอปค่ะที่มีแบบว่าม
0: ี
1: แอปมีการที่ไม่ต้องกดเงินโดยใช้บัตร ATM ค่ะพอใจแล้วก็ดีใจค่ะ
0: พอใจแล้วก็ดีใจนะคะค่ะข้อความนี้นะคะผู้เนี่ยมีน้ำเสียงที่แสดงถึงความพึงพอใจถูกต้องพึงพอใจกับแอปพลิเคชันนี้ที่เวลาเราจะทำอะไรโดยไม่ต้องใช้บัตรก็คือแสดงให้เห็นถึงความพอใจในการใช้บริการที่สะดวกสบายขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็มีการชื่นชมชื่นชอบกับแอปพลิเคชันนี้นั่นเองค่ะค่ะคำพูดบอกความเจตนาบอกใจน้ำเสียงบอกอารมณ์นี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพบในการอ่านหรือการฟังในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพิจารณาด้วยนะคะว่ามีการสื่อความมีเจตนาอย่างไรมีน้ำเสียงอย่างไรนะคะกิจกรรมต่อไปค่ะกิจกรรมพินิจสารจากข้อความนะคะโดยที่จะมีข้อความมาให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมพินิจสารจากข้อความโดยอ่านแถบข้อความแล้วพิจารณาคำที่ขีดเส้นใต้นักเรียนฟังรูปแบบกิจกรรมก่อนนะคะให้พิจารณาคำที่ขีดเส้นใต้ข้อใดสื่อสารความหมายโดยตรงครูจะมีข้อความมาให้แล้วให้นักเรียนพิจารณาว่าโดยตรงหรือสื่อความโดยในให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปในกระดานแบบรวดเร็วกลุ่มใดยกช้าเดี๋ยวครูจะหักคะแนนนะคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: เรามาเริ่มกันที่แถบข้อความข้อที่1ข้อแรกก่อนมันจะมีด้วยกันแถบ4แถบข้อความให้พิจารณา4ข้อความข้อความที่1นะคะนักมวยฝ่ายแดงเพี้ยงพร้ำตกเป็นเบี้ยล่างนักมวยฝ่ายน้ำเงิน2ลูกน้องยืมเงินไป 10,000 แต่ผ่อนใช้เป็นเบี้ยหัวแตกเดือนละ100บาท3ครูที่ไปปฏิบัติงานในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญจะได้รับเบี้ยกันดารด้วย4กว่าจะเจรจาเรื่องนี้ได้สำเร็จเขาก็ต้องเสียเบี้ยบ้ายรายทางไปไม่ใช่น้อยคำถามถามว่าไอ้ที่ขีดเส้นใต้4ข้อนี้ข้อใดสื่อความหมายโดยตรงโดยที่ตรงไปตรงมาไม่ต้องมีการแปลความเหมือนกับคำว่าเปรี้ยวเมื่อสักครู่ข้อใดที่สื่อความหมายโดยการที่เราจะต้องมีการแปลความให้นักเรียนเขียนหมายเลขลงไปก็ได้ค่ะข้อที่เขียน2คำตอบคำตอบแรกคือข้อที่สื่อความหมายโดยตรงก่อนโดยตรงแล้วก็โดยในเขียนว่าโดยตรงเลขโดยในเลขอะไรได้ไหมคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนพิจารณา3นาทีช่วยกันในกลุ่มของเราช่วยกันพิจารณาว่า ข้อใดสื่อความหมายโดยตรงและข้อใดสื่อความหมายโดยในที่ต้องมีการแปลความอีกทีหนึ่งนะคะได้ไหมคะขอคำตอบได้ไหมคะพร้อมเรียบร้อยไหมคะถ้าเรียบร้อยแล้วชูป้ายเลยค่ะคุณครูจะได้รู้ว่านักเรียนตอบเรียบร้อยแล้วนะคะทุกข้อจะมีบอกเลยว่าสื่อโดยตรงหรือโดยในจะต้องตอบให้หมดนะคะโดยในข้อใดโดยตรงข้อใดนะคะกลุ่มที่1ได้ไหมคะกลุ่มที่6ค่ะกลุ่มที่5ข้อ2และข้อ1ขอโทษค่ะกลุ่มที่4ข้อ2และข้อ1แล้วข้อที่3กับข้อที่4ล่ะคะสื่อความหมายโดยตรงหรือโดยในตอบให้ครบถ้วนด้วยนะคะขอดูป้ายด้วยค่ะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่1บอกว่าโดยตรงคือข้อที่3คุณครูขอดูโดยตรงก่อนนะคะกลุ่มที่1บอกว่ากลุ่มที่ข้อที่3กลุ่มที่2ข้อที่3ข้อที่3เช่นเดียวกันข้อกลุ่มที่4แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆก็คือบอกว่าข้อที่2เป็นความหมายโดยตรงใช่มั้ยคะกลุ่มที่5บอกว่าข้อที่3กลุ่มที่6ข้อที่3ค่ะแสดงว่ากลุ่ม4มีความแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆที่บอกว่าข้อ2เป็นความหมายโดยตรงถูกไหมคะแล้วข้ออื่นๆนักเรียนตอบว่าเป็นความหมายโดยในใช่ไหมคะซึ่งกลุ่มที่4บอกว่า1 3 4เป็นความหมายโดยในถูกไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าถูกต้องหรือไม่ค่ะคำที่สื่อความหมายโดยตรงก็คือข้อที่3ถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากถูกต้องก็คือไม่ต้องมีการแปลความใดๆเลยนะคะครูที่ไปปฏิบัติงานในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญจะได้รับเบี้ยกันดารเบี้ยกันดารก็คือเบี้ยที่แสดงถึงความยากลำบากในการเดินทางนั่นเองตรงตัวเลยค่ะนั่นเองส่วนคำที่มีความหมายโดยในก็คือข้อที่1ข้อที่2และข้อที่4มีความหมายโดยในอย่างไรนะคะนักมวยฝ่ายแดงเพี้ยงพล้ำตกเป็นเบี้ยล่างเบี้ยล่างในที่นี้ไม่ใช่เบี้ยที่อยู่ด้านล่างแต่หมายถึงการเสียเปรียบฝ่ายตรงข้ามค่ะข้อที่2ลูกน้องยืมเงินไป 10,000 บาทแต่ผ่อนใช้เป็นเบี้ยหัวแตกเบี้ยหัวแตกในที่นี้ไม่ใช่เบี้ยที่ทำให้คนที่ยืมไปแล้วหัวแตกแต่หมายถึงที่การได้รับเงินก้อนไปแล้วผ่อนคืนแบบกระจัดกระจายไม่คุ้มค่ากับการที่ให้ไปนั่นเองก็จะใช้คำว่าเบี้ยหัวแตกค่ะแล้วก็ข้อที่4ก็จะเป็นความหมายโดยในเช่นเดียวกันนะคะกว่าจะเจรจาเรื่องนี้ได้สำเร็จเขาก็ต้องเสียเบี้ยบ้ายรายทางเบี้ยบ้ายรายทางในที่นี้ก็คือเสียเงินในการเจรจาทีละเล็กทีละน้อยนั่นเองนะคะกว่าจะเจรจาสำเร็จก็เสียเงินไปจำนวนมากนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปค่ะพิเคราะห์นะคะความจากคำค่ะให้นักเรียนพิจารณาว่าข้อความที่ครูขีดเส้นใต้นี้มีความหมายโดยในหรือโดยตรงตอบแค่อย่างเดียวถูกไหมคะค่ะไม้กฤษณาจัดเป็นไม้เนื้อหอมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากคำว่าเนื้อหอมนี้ในข้อความนี้สื่อความหมายโดยตรงหรือโดยในเขียนคำตอบลงไปในกระดานได้เลยค่ะโดยตรงหรือโดยในไม้กฤษณาจัดเป็นไม้เนื้อหอมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากโดยตรงหรือโดยในคำว่าเนื้อหอมอะค่ะจากที่คุณครูสังเกตกลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่6ก็จะมีทั้งตอบทั้งความหมายโดยตรงและความหมายโดยในความหมายโดยตรงก็คือการแปลความตรงไปตรงมาถูกไหมคะแต่ส่วนความหมายโดยในก็คือการสื่อความที่จะต้องมีการตีความอีกอย่างหนึ่งไม้กฤษณาจัดเป็นไม้เนื้อหอมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นความหมายโดยตรงก็คือเป็นไม้ที่มีความหอมเนื้อหอมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บอกว่าผู้ชายคนนี้มีลักษณะเนื้อหอมก็คือเขาเนื้อหอมจึงมีผู้หญิงมาติดพันแบบนี้ก็คือความหมายโดยในเนาะต่อไปค่ะเธอเป็นดาวประจำโรงเรียนที่สวยและฉลาดมากๆคำว่าดาวนี้สื่อความหมายโดยตรงหรือโดยในโดยตรงเลยไหมโดยตรงไหมคะ โดยตรงหรือโดยในดาวเธอเป็นดาวประจำโรงเรียนที่สวยและฉลาดมากๆโดยในทุกกลุ่มตอบโดยในถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเก่งมากดาวในที่นี้ไม่ได้เป็นดาวอยู่บนท้องฟ้าแต่หมายถึงเป็นที่จุดเด่นใช่ไหมคะเป็นที่สนใจนะคะเป็นดาวนั่นเองต่อไปค่ะ

ตอบโดยในหมดเลยใช่แล้วค่ะความหมายโดยในคือเค็มมากในที่นี้คือขี้เหนียวใช่ไหมคะไม่ลดให้เลยไม่ใช่หมายถึงว่ารสชาติเค็มค่ะผมขอมอบดอกไม้ช่อนี้ให้คุณผมดอกมาขอมอบดอกไม้ช่อนี้ให้คุณโดยในหรือโดยตรงโดยตรงส่วนใหญ่โดยตรงถูกต้องหรือไม่ถูกต้องค่ะไม่ต้องมีการตีความเลยนะคะต่อไปค่ะสุดท้ายข้อสอบวิชาภาษาไทยของคุณครูฟาริดาเนี่ยหินจริงๆคำว่าหินในที่นี้คือโดยตรงหรือโดยในโดยตรงหรือโดยในตอบพร้อมๆกันสิคะโดยในเก่งมากหินในที่นี่คือยากใช่ไหมคะเก่งมากค่ะกิจกรรมต่อไปให้นักเรียนตามล่าหาเจตนากิจกรรมนี้ให้นักเรียนจับคู่อ่านแถบข้อความแล้วสังเกตข้อความนั้นว่ามีเจตนาว่าอย่างไรนะคะแล้วบันทึกลงไปในใบกิจกรรมตามล่าหาเจตนาแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันค่ะให้เวลาทำไม่เกิน5นาทีเพราะมีแค่2แถบข้อความนะคะก็จะมีแถบข้อความให้นักเรียนพิจารณา2แถบข้อความแล้วให้นักเรียนพิจารณาว่ามีเจตนาอย่างไร5นาทีเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวครูจะเรียกสุ่มตัวแทนในการตอบนะคะช่วยกันพิจารณาภายในกลุ่มก็ได้ค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับกิจกรรมตามล่าหาเจตนาให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วให้นักเรียนพิจารณาว่าข้อความนั้นผู้เขียนมีเจตนาอย่างไรได้ไหมคะ
1: ได้
0: เดี๋ยวหนูและนักเรียนเรามาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องนะคะข้อความแรกเราไม่ควรไปเอื้อมเด็ดดอกเอาดอกฟ้าซึ่งเป็นดอกไม้ที่อยู่สูงเกินไปมาเชยชมเพราะอาจต้องตรอมใจด้วยความผิดหวังแต่ควรเลือกเด็ดเอาดอกพยอมที่อยู่ต่ำๆมาเชยชมในยามขาดแคลนจะดีกว่าถ้าอยู่สูงไปหน่อยก็อาจจะช้าขอโทษค่ะก็อาจจะเอาไม้สอยลงมาได้ไม่ยากนะข้อความนี้ผู้เขียนมีเจตนาอย่างไรคะข้อความนี้ผู้เขียนมีเจตนาอย่างไรคะมีใครบอกได้บ้างวัชรพลคะข้อความนี้มีเจตนาอย่างไรคะ
2: ควรเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเองไม่สูงเกินไปหรือไม่ต่ำเกินไปครับ
0: ก็ต้องการเพื่อที่จะบอกแนะนำเตือนใจใช่ไหม
2: ครับ
0: ค่ะค่ะข้อความนี้ผู้เขียนมีเจตนาที่จะเตือนคนในการเลือกคู่ครองหรือคู่รักนะคะให้รู้จักประมาณตนในการเลือกคู่ครองนะคะเตือนสตินั่นเองว่าเราไม่ควรที่จะเด็ดดอกฟ้าหรือเลือกคู่ครองที่มีฐานะหรือมีหน้าตาหรือมีค่านิยมที่สูงกว่าเรานั่นเองนะคะค่ะข้อความข้อต่อไปค่ะงอนไม่ใช่งอนสังเกตไม่ใช่สังเกตที่เขียนด้วยสระอุอนุญาตไม่ใช่อนุญาตที่เขียนด้วยต่อเต่าสระอิรักไม่ใช่รักข้อความนี้ผู้เขียนมีเจตนาต้องการจะบอกเราเนี่ยถึงอะไรใครตอบได้บ้างคะสิทธิโชตเจตนาของผู้เขียนข้อความนี้มีเจตนาอย่างไรคะ
3: การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องครับ
0: การบอกถึงเจตนาที่ต้องการจะให้คนอ่านแล้วไปใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นสำเนียงส่อภาษากิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนนะคะจับคู่อ่านแถบข้อความแล้วพิจารณาน้ำเสียงของผู้เขียนว่ามีน้ำเสียงอย่างไรนะคะเมื่อพิจารณาแล้วให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะบันทึกลงในใบกิจกรรมสำเนียงส่อภาษาแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันกิจกรรมนี้ให้เวลาไม่เกิน5นาทีเช่นเดียวกันค่ะจะมีด้วยกันทั้งหมด3แถบข้อความแต่ละข้อความจะบอกถึงน้ำเสียงของผู้เขียนว่ามีน้ำเสียงอย่างไรนะคะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับกิจกรรมสำเนียงสอภาษาในที่นี้ก็คือให้นักเรียนพิจารณาว่าข้อความที่เราอ่านนั้นผู้เขียนมีน้ำเสียงอย่างไรใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะคะแถบข้อความแรกเลยนะคะสำเนียงสอภาษาข้อความว่าขอเชิญมาดูลูกกระโดดนะคะแล้วก็บอกว่าลูกกระโดดหมายถึงลูกระนาดชะลอความเร็วใช้ติดตั้งขวางถนนเพื่อลดความเร็วของยวดยานนะคะของมหาวิทยาลัยเราสุดยอดจริงๆครับถ้าเราควบมอเตอร์ไซค์มาเร็วๆรับรองได้ว่ามอเตอร์ไซค์ของเราพังแน่นอนนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคิดว่าผู้เขียนเขียนข้อความนี้มีน้ำเสียงอย่างไรใช่หรือเปล่าประชดประชันประชดประชันใช่ไหมถูกต้องประชดประชันสังเกตได้จากข้อความแถบสุดท้ายใช่ไหมคะถ้าเราควบมอเตอร์ไซค์มาเร็วๆรับรองได้ว่ามอเตอร์ไซค์เราพังแน่ในข้อความนี้ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันแต่แสดงความคิดเห็นด้วยน้ำเสียงที่ประชดประชันนะคะแล้วถ้านักเรียนพิจารณาแรกๆนักเรียนจะเห็นว่าขอเชิญในที่นี้นักเรียนอาจจะมองว่าเป็นการใช้น้ำเสียงเชิญชวนแต่ถ้าเราอ่านจริงๆแล้วผู้เขียนสื่อความโดยใช้น้ำเสียงประชดประชันนั่นเองค่ะค่ะข้อความข้อที่2นะคะกรอบที่2และในวันนี้เธอนั้นจงหยัดยืนและลุกขึ้นอีกครั้งด้วยพลังในหัวใจอย่าไปยอมแพ้ให้กับปัญหาใดๆจงพร้อมจะอดทนก้าวไปสู่หนทางที่ใฝ่ฝันด้วยตัวเองบนถนนที่คนก้าวเดินจะเป็นดั่งภาพสะท้อนให้เห็นละครที่ต่างชีวิตไปบทอ่านนี้มีน้ำเสียงที่เป็นอย่างไรคะปลุกใจปลุกใจให้เราเป็นยังไงอ่ะมีกำลังใจมีพลังใช่หรือไม่ถูกต้องค่ะมีน้ำเสียงที่ปลุกใจเร้าใจให้คนที่กำลังท้อใช่ไหมคะมีกำลังใจมีแรงบันดาลใจในการที่จะลุกขึ้นสู้อีกหนึ่งครั้งนั่นเองค่ะค่ะข้อความแถบสุดท้ายค่ะพี่เลวแค่ไหนยายน้องจึงชังเพราะโจรกระมังยอดหญิงผู้ดีมีเงินคงหวังพึ่งพิงพี่รักจริงจึงไม่สนใจใช่แล้วสิเศรษฐีมีเงินเขาซื้อรักได้พี่หลงรักแทบเป็นบ้าน้ำตาหรือแทนน้ำใจจะจำจนตายใจดำคนเขียนเขามีน้ำเสียงที่เป็นอย่างไรคะดีใจไหมดีใจไหมดีใจไหมคะไม่เป็นน้ำเสียงที่เป็นอย่างไรอ่ะเสียใจน้อยใจตัดพ้อถึงความรักที่มีให้กับหญิงสาวคนหนึ่งที่เขาไม่เคยมองกลับมาด้วยซ้ำใช่ไหมคะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือการที่เราจะต้องมีการพินิจวิเคราะห์สารในการอ่านนะคะค่ะเดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะกับกิจกรรมอภิปรายความรู้รู้หลักพินิจสารนะคะในการที่เราเจอข้อความหรืออ่านข้อความใดๆแล้วก็ควรที่จะต้องมีการพินิจหรือการตีความนั่นเองนะคะค่ะการตีความคืออะไรนักเรียนคิดว่าการตีความคืออะไรจากการที่เราร่วมกิจกรรมหลายๆกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อความใช่ไหมคะวิเคราะห์อะไรบ้างวิเคราะห์ความหมายวิเคราะห์น้ำเสียงใช่ไหมคะก็คือการอ่านเพื่อทำความเข้าใจความหมายของคำในข้อความนั้นเข้าใจความคิดทำความเข้าใจทัศนคติของคนเขียนความรู้สึกของคนเขียนและอารมณ์ของคนเขียนจากบทประพันธ์ก็คือจากงานเขียนนั้นๆนะคะเราไม่เพียงแค่รับรู้ว่างานเขียนนั้นเขียนมาเรื่องอะไรแต่เราพิจารณาลึกลงไปอีกว่าเขาต้องการจะสื่อถึงอะไรมีเจตนาอย่างไรมีน้ำเสียงอย่างไรนะคะซึ่งการตีความเนี่ยมีหลักการอย่างไรบ้างการตีความมีหลักการอย่างไรบ้าง1เลยนะคะเราก็จะต้องอ่านเรื่องนั้นให้ละเอียดก่อนอ่านให้ละเอียดแล้วจับประเด็นสำคัญให้ได้ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรใช่ไหมคะเมื่อเสร็จกระบวนการนี้แล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจตีความถ้อยคำของคำที่อยู่ในข้อความนั้นนะคะว่ามีเนื้อความที่เป็นอย่างไรสื่อไปในทิศทางใดมีเป้าหมายอย่างไรบ้างค่ะแล้วก็ตีความการตีความในที่นี้ไม่ใช่ถอดความนะตีความคือการแปลคำนั้นว่าสื่อความหมายอย่างไรนะคะ จับความคิดของแนวคิดของผู้เขียนที่แฝงไว้ด้วยนั่นเองค่ะค่ะเมื่อเราตีความเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาเขียนเรียบเรียงถ้อยคำที่ได้จากการตีความให้มีความหมายที่ชัดเจนก็คือขยายความข้อความนั้นให้ชัดเจนอย่างเช่นผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวเปรี้ยวจังเมื่อสักครู่จำได้ไหมคะแสดงให้เห็นว่าเปรี้ยวในที่นี้ผู้หญิงคนนั้นคือแต่งตัวที่ว่าวิวแต่งตัวไม่สุภาพนั่นเองอันนี้แหละคือการเรียบเรียงใหม่นั่นเองค่ะค่ะซึ่งการตีความนะคะก็จะแบ่งออกเป็นประเภทที่แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ของการอ่านตีความนะคะค่ะประเภทของการตีความแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะเราตีความตามเนื้อหากับตีความตามน้ำเสียงตีความตามเนื้อหาก็คือเนื้อหานั้นสื่อแบบตรงไปหรือแบบโดยในใช่ไหมคะแล้วก็ตีความตามน้ำเสียงในที่นี้คือน้ำเสียงมีผู้เขียนมีน้ำเสียงอย่างไรมีเจตนาอย่างไรนั่นเองค่ะค่ะประเภทแรกนะคะตีความตามเนื้อหาก็คือพิจารณาการใช้ถ้อยคำความหมายนะคะการใช้สำนวนความเปรียบของเนื้อหาในการส่งสารก็คือพิจารณาว่าคำนั้นสื่อตรงๆหรือโดยในนะคะถ้าตีความตามน้ำเสียงหรือเจตนาก็จะพิจารณาถึงการแสดงอารมณ์ความรู้สึกทัศนคติของผู้เขียนที่มีต่อเรื่องนั้นว่ามีน้ำเสียงอย่างไรมีเจตนาอย่างไรซึ่งทั้งสองประเภทนี้นักเรียนก็ได้ร่วมกิจกรรมไปทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะค่ะฉะนั้นการบ้านนะคะกิจกรรมรู้หลักพินิจสารการบ้านนะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะแต่ละกลุ่มบันทึกสรุปความรู้เกี่ยวกับการพินิจสารนะคะรู้หลักพินิจสารให้นักเรียนสรุปลงไปในใบกิจกรรมรู้หลักพินิจสารนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือใบกิจกรรมรู้หลักพินิจสารจากการที่นักเรียนร่วมกิจกรรมหลายๆกิจกรรมในชั่วโมงนี้แล้วก็จากการที่คุณครูอภิปรายความรู้ให้กับนักเรียนนักเรียนสรุปองค์ความรู้การพินิจความตามเจตนาได้ว่าอย่างไรบ้างการตีความมีลักษณะเป็นอย่างไรมีหลักการอย่างไรบ้างเราจะตีความจากอะไรบ้างจากคำจากเจตนาใช่ไหมคะก็ให้นักเรียนสรุปความรู้นี้เป็นการบ้านด้วยรูปแบบแผนความคิดนะคะแล้วนำไปส่งให้กับคุณครูนะคะคุณครูจะตรวจสอบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใดกับกิจกรรมนี้นะคะค่ะในวันนี้นะคะพินิจความตามเจตนานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะสังเกตเห็นว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่เพียงแค่การรับรู้เท่านั้นเราก็จะต้องมีการพินิจความตามเจตนาของผู้เขียนอีกว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรอย่างแท้จริงนะคะมายังผู้อ่านอย่างเรานั่นเองค่ะสรุปความรู้ในวันนี้นะคะในการรับสารไม่ว่าจะเป็นการอ่านการฟังผู้รับสารจะต้องพยายามทำความเข้าใจสารหรือความคิดของผู้ส่งสารเพื่อให้สื่อสารได้เข้าใจตรงกันนะคะว่าเขาเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรหรือรู้ทันความคิดของผู้ส่งสารเพื่อให้ได้รับอรรถรสจากการสื่อสารหากสารที่ส่งมานั้นเป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาเช่นการเสนอข่าวของทางราชการการเขียนสารคดีผู้รับสารย่อมเข้าใจสารได้ไม่ยากเพราะสื่อตรงไปตรงมานะคะแต่ถ้าสารที่ส่งมามีถ้อยคำที่แฝงความหมายหรือใช้กลวิธีการแต่งหรือการนำเสนอที่ไม่ได้สื่อความหมายโดยตรงตามตัวอักษรผู้รับสารจำเป็นจะต้องตีความเพื่อให้เข้าใจความหมายของคำนั้นนะคะของสารได้อย่างถูกต้องท่องแท้และลึกซึ้งนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาประเมินสารอย่างชาญฉลาดนะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมเรื่องการประเมินค่าจากการอ่านใบกิจกรรมเรื่องการประเมินค่างานเขียนร้อยกรองร้อยแก้วนะคะเตรียมปากกาสีเตรียมกระดาษมาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับการพินิจพิเคราะห์ความตามเจตนาไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็อยากให้นักเรียนนำทักษะนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันค่ะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้ทิวิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล Sea Sea ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ Van V-A-N Van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูBeach, B-E-A-C-H,

าน้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: อร่อยมากเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: SEA C ทะเล VAN VAN VAN รถตู้ Beach bed BEACH BED Beach bed เตียงชายหาด Beach BEACH Beachชายหาด garbage g a r b a g e garbage ขยะ wave w a v e wave คลื่น seafood s e a f o o d seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: heard, all right. What's the next question is, what's the weather like in California? One, two, good four. Do you want to answer? Okay, please prepare yourself. What's the weather like in California? One, two, three. Group two.
1: California is a bit hot.
0: California, the weather, can you say the weather?
1: The weather in California is a bit hot.
0: A bit hot, all right, exactly, okay. So right now, you are going to underline intensifiers. Underline intensifiers. รวมถึงเลียดปลายทางนะครับ On this reading, you are going to underline intensifiers. Okay, finish?
2: Yes.
0: All right. The last question. What are intensifiers on this reading? One more time. What are intensifier on this reading? One, two, three. Group one.
3: Really and...
0: Really?
3: Very.
0: Very. What else?
3: A bit.
0: A bit. What else?
3: Very.
0: Very. Do we have more? No, right, all right, congratulations. Okay, don't forget to mark the score. So now it's all about your turn. You are going to complete the table on the worksheet number 12. รบกวนครูไปทางแจกใบงานที่12ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับซึ่งนักเรียนจะนำข้อมูลจาก reading ที่อ่านเมื่อสักครู่นี้แล้วมาตอบคำถามโดยการระบุลงไปในช่องตารางนะครับ Alright everybody, so how many titles of this table? เรามีทั้งหมดกี่หัวข้อเอ่ยในตารางนี้มีทั้งหมดกี่หัวข้อ Three. One talking about
2: name.
0: You need to find the name of the members in families. And the next oneAppearance, alright. So what does she look like? What does he look like? Or what does Kelly look like? Don't forget to write the information. Next one, talking about course, alright. So if you cannot see the pictures very clearly, you need to take a look on the presentation. ถ้าเรียนเห็นรูปภาพเกี่ยวกับชุดเครื่องแต่งกายของ reading ไม่ชัดเจนนะครับสามารถดูได้จาก presentation ได้เลยนะครับAlright, so how many do you want? I mean, how long do you want to do these activities? Two or three? 3 minutes, not 3 minutes. สลับการกรอกข้อมูลลงไปในตารางนะครับ Okay, let's do it.

0: Okay, guys. Group one, have you finished?
1: Yeah.
0: Group two, have you finished? Oh, you finished, right? Group three, have you finished? Group four, finish. Group five, finish. Yes. Group six, have you finished? Oh, congratulations, you have finished, right? Okay. Everybody, so we are going to take a look at the answers together. The first one, all right. So for student Huang Xun on the L2E, we are going to do this together for the answers, okay? So the first one, what's her name for the first one? One, two, three. Uh-huh, group two again. What's her name?
2: Comment.
0: Comment, right? Yeah. What does she look like?
2: She is short and quite slim. She have got long brown hair and brown eyes.
0: All right, so she has got long brown hair and brown eyes. What is she wearing?
2: She is wearing long sleeve t-shirt and jeans.
0: Very good. นักเรียนปลายทางสามารถ compare คำตอบกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะครับ Okay. So we have the intensifiers quite. Mm-hmm. Teacher highlight ให้แล้วเรามี intensifier คือคำว่า quite นั่นเอง Alright, can we go to next one?Okay, so next one, if you want to answer the question, raise your hand. One, two, three. Okay, what's his name?
3: David.
0: David. Appearance. What does he look like?
3: He has got short brown hair and blue eyes.
0: Short brown hair and blue eyes. And he is?
3: Very tall.
0: Tall and?
3: And...Very fat.
0: Not very fat. What about his coat? What is he wearing?
3: Long sleeve shirt.
0: Shirt or t-shirt?
3: T-shirt.
0: T-shirt, really? All right, so that one we call hoodie. Everyone say hoodie.
3: Hoodie.
0: Hoodie.
4: Hoodie.
0: Okay, so hoodie is like here, okay? So we have the hood to put over your head.Hoodie and jeans. All right, thank you very much. Next one. One, two, three. Okay, group three. Group three. Shania. Shania, right?
5: Shania.
0: Shania, right? Okay, so what does she look like?
5: Shanai look like long hair.
0: Okay, has got long hair.
5: Long brown hair.
0: Okay, long brown hair.
5: And green eyes.
0: Green eyes. All right, so what is she wearing?
5: Long sleeve shirt and jean.
0: Okay, long sleeve shirt or t-shirt?
5: Yes.
0: T-shirt.
5: T-shirt.
0: And
5: jeans.
0: Jeans, exactly. So now we move to the last one, which is the person who's writing an email. Okay, touch your ears. One.Two, three, group two. Next, what's his name?
6: He has got long brown hair and green eyes.
0: Very good. So what is he wearing?
6: He is wearing short sleeve, t-shirt and jeans.
0: T-shirt, right?
6: Sleeve, t-shirt. And jeans.
0: Very good.Okay, a teacher's and jeans, exactly, very good. All right, so now it's about your turn, your family pictures. กิจกรรมนี้นะครับหลังจากชั่วโมงที่แล้วที่เชิญให้เรานักเรียนไปทางนักเรียนต้นทางเตรียมรูปภาพของตนเองมารูปภาพของครอบครัวของตนเองมาสามารถนำมาใช้กับกิจกรรมในใบงานที่14ได้เลยนะครับซึ่งใบงานนี้เขาบอก put the drawing pictures if you don't have the family photos you can drawYour family pictures. ถ้าไม่มีรูปภาพรูปวาดสามารถวาดได้เลยนะครับ Put a drawing pictures of your family in the box and complete the table. Write a paragraph describing your families. กิจกรรมนี้แปะรูปภาพลงไปในช่องสี่เหลี่ยมหลังจากนั้นใส่หลังจากนั้นให้เติมข้อมูลลงไปในแต่ละตารางนะครับ Okay. So I'm going to show you the worksheet. ลวกชิ้นนี้ we have two pages เรามีทั้งหมด2หน้านะครับหน้าแรกจะเป็นการแปะรูปภาพและใส่ข้อมูลในตารางหน้าที่2จะเป็นการเขียนบรรยายจากรูปภาพโดยใช้ข้อมูล appearance and clothes มาในการบรรยายนะครับซึ่งกติกาคือ by using at least 3 intensifier words จะต้องใช้3 intensifiers ด้วย intensifier ทั้งหมดกี่ตัว how many intensifiers you are going to use in this red writing กี่ตัวเอ่ย3 intensifiers ใช้ทั้งหมด3 intensifier ในการเขียนบรรยายนะครับ alright so I'm gonna give you time to do this activity let's do it okay

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่24พออยู่พอกิน

0: คุณยายทำอะไรอยู่ล่ะคะพี่ร่มเย็นกับเป็นสุขอยากช่วย
1: อ๋อยายกำลังเก็บตำลึงไว้ทำต้มจืดนะจ๊ะมาช่วยยายเก็บมามาเลือกเอาเฉพาะที่อ่อนๆ นะหลานๆ นั่นละอย่างงั้นละ
0: ทำไมบ้านเรามีต้นตำลึงเยอะจังคะ
2: คุณตาปลูกเอาไว้เผื่อเพื่อนบ้านด้วยไงเป็นสุข
3: ใช่แล้วปลูกให้พออยู่พอกินและก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้ด้วย
1: นั่นก็เพราะตาทำตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
0: การปลูกตำลึงเนี่ยเหรอคะ
3: มาตาจะเล่าหลักการทรงงานเรื่องพออยู่พอกินของในหลวงรัชกาลที่9ให้ฟังยกตัวอย่างหมู่บ้านพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์คนละอย่างสองอย่างผลผลิตของบ้านไหนเหลือก็มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันบางครั้งก็นำออกไปขายที่ตลาดอยู่มาวันหนึ่งฝนตกหนักถนนถูกตัดขาดชาวบ้านพอเพียงก็สามารถอยู่ได้ด้วยผลผลิตของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาคนภายนอก
1: ความพอเพียงไม่ได้หมายความว่าจะต้องประหยัดรัดเข็มขัดอยู่ตลอดเวลานะแต่ที่จริงเราสามารถซื้อสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่ชอบได้ตราบใดที่มีรายได้มากพอเราต้องมีความพอประมาณไม่ใช้จ่ายเงินเกินกว่าฐานะเรื่องใดที่พึ่งพาตนเองได้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำ
0: การปลูกตำลึงทำให้เราพอกินกันทั้งครอบครัวและยังแบ่งปันเพื่อนบ้านได้อีกด้วยตามหลักการทรงงานจริงๆด้วยค่ะ
2: แค่ซื้อหมูเพิ่มเราก็มีกับข้าวอร่อยๆกินแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วลูกถ้าเหลือมากจริงๆก็เก็บขายเป็นรายได้เสริมได้ด้วยนะจ๊ะ
0: อิ่มท้องอิ่มใจไม่เปลืองเงินดีจังเลยค่ะ

สังคมไทยมีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรมในสมัยสุโขทัยแม้ว่าสภาพภูมิประเทศจะไม่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรเท่าใดนักแต่ผู้ปกครองก็สามารถใช้ภูมิปัญญาผันน้ำเข้ามาใช้ด้วยการสร้างสลิดพงหรือทำนบพระร่วงจนสามารถผลิตข้าวปลาอาหารเลี้ยงชีพได้ดังความในจารึกสุโขทัยที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวส่วนด้านเศรษฐกิจการค้านั้นกรุงสุโขทัยมีที่ตั้งอยู่ในชุมทางการค้าโบราณพระมหากษัตริย์ก็มีพระเมตตาสิทธิเสรีภาพแก่ราษฎรในการติดต่อค้าขายโดยยกเว้นภาษีผ่านด่านที่เรียกว่าจังกอบซึ่งจารึกสุโขทัยกล่าวความว่าเจ้าเมืองบ่เอาจะกอบในไพร่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจะใคร่ค้าช้างค้าใครจะใคร่ค้าม้าค้าใครจะใคร่ค้าเงินค้าทองค้าถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีชัยภูมิที่เหมาะแก่การติดต่อค้าขายเพราะมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแม่น้ำล้อมรอบ3สายคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลพบุรีด้วยเหตุนี้กรุงศรีอยุธยาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งเป็นอย่างยิ่งสินค้าที่มีชื่อเสียงของอยุธยาเป็นของป่าหายากเช่นเครื่องหอมขี้ผึ้งหนังสัตว์เขาสัตว์และเครื่องเทศต่างๆโดยราชสำนักได้ตั้งกรมพระคลังสินค้าเพื่อติดต่อค้าขายกับต่างประเทศส่วนชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาเป็นชาติแรกในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่2คือโปรตุเกสถึงสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นการติดต่อค้าขายกับจีนยังคงเฟื่องฟูขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติตะวันตกก็มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ทางการค้าที่แฝงเร้นด้วยเจตนารมณ์ทางการเมืองแบบจักรวรรดินิยมถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลไทยทำสนธิสัญญาเบอร์นี่กับอังกฤษพุทธศักราช2369มีข้อความสำคัญระบุให้ไทยยกเลิกระบบการค้าแบบผูกขาดต่อมารัฐบาลไทยได้นำระบบผูกขาดภาษีหรือที่เรียกกันว่าระบบเจ้าภาษีนายอากรเข้ามาใช้แทนเพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดเจรจาการค้ากับชาติตะวันตกในลักษณะใหม่นำไปสู่ระบบการค้าเสรีหลังจากไทยทำสนธิสัญญาบาวริ่งกับอังกฤษในพุทธศักราช2398จากนั้นจึงมีชาติตะวันตกอื่นๆเข้ามาเจรจาทำสัญญาทางการค้ากับไทยในลักษณะเดียวกันอีกหลายประเทศสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยเฉพาะการขยายพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อเป็นสินค้าออกทั้งยังปรับปรุงระบบเงินตราให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศโดยตั้งโรงกษาปณ์สิทธิการเพื่อผลิตเหรียญกษาปณ์แทนเงินพดด้วงและเบี้ยหอยที่เคยใช้มาแต่โบราณถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดตั้งธนาคารขึ้นเป็นครั้งแรกในนามว่าสยามกัมมาจลปัจจุบันคือธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริส่งเสริมการค้าของประเทศจึงโปรดให้จัดตั้งกระทรวงพาณิชย์ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการพาณิชย์ของชาติสืบมาตราบจนถึงปัจจุบัน

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
4: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
4: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
4: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสอนฉางบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
4: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
4: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด9ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
4: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
5: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
6: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
5: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
4: งั้นเอาอย่างนี้นะ ในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
2: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
5: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 นและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
7: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
5: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
5: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะขึ้นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
4: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
7: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
5: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
5: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
7: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
5: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
5: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
7: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
5: เธอชื่อทิลลี่สมิธ เป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
8: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
5: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
7: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
5: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
8: ขอบคุณครับ
7: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
4: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
8: รับ
6: ทราบครับ
4: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
7: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
9: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: สงสัยไหมว่าปืนสปริงจากช้อนทำให้กระสุนเคลื่อนที่ได้อย่างไรต่อด้วยเรื่องน่ารู้ทำไมปลาตายจึงหงายท้อง
1: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์สิริลักษณ์กับรายการไอสายคมฉลาดแบบยกกำลังสองวันนี้รายการไอสายของเรานะครับหาของรอบตัวจากน้องๆนี่นะครับมาทำการทดลองสนุกๆได้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมที่น้องอะไรครับน้องมิวนะครับการทดลองวันนี้เนี่ยเป็นปืนที่เราเรียกว่าปืนสปริงนะครับเราจะจำลองในการที่จะทำปืนสปริงขึ้นมาจากของรอบๆตัวเราก็อย่างเช่นช้อนนี่ไงล่ะครับสิ่งที่ผมต้องการก็คือที่ดึงที่เย็บกระดาษนี่นะครับแล้วผมก็มีแฟ้มใส่เอกสารนี่นะครับถือเราเรียกว่าโฟลเดอร์นี้ไว้เป็นฐานง่ายนิดเดียวนะครับผมก็จะใช้ช้อนนี้นะครับกับที่ดึงที่ดึงที่เย็บกระดาษนี่นะครับติดกาวด้วยกันโดยผมมีปืนกาวนี่นะครับติดกาวตรงนี้แล้วก็เอาช้อนแปะพอเรารอกาวตรงนี้แห้งอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าติดที่ดึงที่เย็บกระดาษนี้นะครับเข้ากับตัวแฟ้มเอกสารนี้นะครับหลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือร้อยมันแห้งถูกไหมครับเอาละครับหลังจากที่กาวแห้งเนี่ยเราก็จะมาทดลองประสิทธิภาพของปืนสปริงนี้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรตอนแรกเนี่ยเราก็จะใช้แผ่นข้าวโพดนี่เป็นกระสุนก่อนดีไหมครับน้องมิวโอเคถ้าน้องมิววางกระสุนบนตรงนี้นะครับน้องมิวลองยิงดูนะครับยิงยิงกดไว้โอ้โหสูงเลยนะครับแต่ว่ามันไปไม่ไกลใช่ไหมคราวนี้น้องมิวน้องมิวลองเอาหนังสือนี่ใส่ไว้ตรงนี้ดูสิครับอย่างนี้อย่างนี้นะใส่ให้มันตรงนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนองศาของกระสุนนี่เองเห็นไหมน้องมิวลองยิงดูนะโอ้ตรงนี้เองเราก็สามารถที่จะทำให้มันกระดกได้ใช่ไหมครับในขณะที่ตัวช้อนเองเนี่ยนะครับนะครับโอเคคราวนี้ความไกลของมันเนี่ยจะขึ้นกับองศาถ้าน้องมิวตั้งเอาหนังสือมาซ้อนมากขึ้นสมมติว่าตั้งอย่างนี้นะครับน้องมิวลองดูน้องมิวลองดูว่ามันสามารถที่ยิงได้ไกลขนาดไหนเราลองมาใช้กระสุนกระดาษดูดีไหมครับตั้งกระสุนโอ้คราวนี้ไปดูนะว่าสามารถที่ยิงให้ไปได้ถึงปลายโต๊ะได้เลยหรือเปล่านะครับดูนะเอาวางเราอย่างนี้พร้อมนะโอ้อันนี้ไปได้ไกลเลยเห็นไหมครับว่าองศาของการตั้งปืนตรงนี้จะมีผลแล้วก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยง้างช้อนเนี่ยนะครับมากกลับไปข้างหลังมากขนาดไหนนะครับโอ้โหอันนี้ไปไกลเลยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดน้องๆลองทำดูที่บ้านแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงยิงกระสุนออกไปได้เนี่ยเดี๋ยวมีเฉลยคำตอบกันนะครับการที่เราใช้นิ้วดันช้อนลงมาเป็นการสะสมพลังงานให้แก่สปริงเมื่อปล่อยนิ้วสปริงจะคลายตัวพลังงานก็จะถ่ายโอนไปให้ลูกกระสุนทำให้กระสุนเคลื่อนที่ออกไปแรงสปริงในตัวดึงที่เย็บกระดาษจะดันให้ลูกกระสุนพุ่งขึ้นและเคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกว่าโปรเจกไตล์นะครับหรือเป็นเส้นทางเดินรูปแบบพาราโบลาการนำหนังสือไปใส่ในแฟ้มก็เพื่อเปลี่ยนองศาการยิงทำให้ยิงไกลหรือยิงใกล้นั่นเองครับ สิ่งประดิษฐ์นี้นะครับเป็นการเรียนแบบปืนในสงครามสมัยโบราณที่ใช้วิธีปล่อยลูกกระสุนด้วยหลักการถ่ายโอนพลังงานเช่นเดียวกับการทดลองนี้ครับปลาเวลามีชีวิตนะครับก็ว่ายน้ำไปมาแต่เวลาตายแล้วทำไมจึงต้องหงายท้องเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบมาให้น้องๆได้ฟังกันครับ
0: โดยกายภาพของปลาเนื้อของมันจะอยู่ที่ส่วนบนของลำตัวส่วนล่างจะเป็นผนังบางๆและข้างในเป็นโพรงช่องท้องเมื่อปลาตายอวัยวะภายในตัวจะเน่าเปื่อยและปล่อยก๊าซออกมาขังอยู่ในช่องท้องพอแก๊สสะสมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวปลาก็จะพลิกหงายขึ้นทำให้เราเห็นปลาตายหงายท้องลอยอยู่ในน้ำนั่นเองครับ
2: เชื่อหรือไม่น้องๆสามารถท่อง35เอกลักษณ์ตรีโกณมิติได้ภายใน5นาทีด้วยหกเหลี่ยมตรีโกณมิติเริ่มต้นสังเกตครับเรามีรูปหกเหลี่ยมดังนั้นสิ่งแรกนะครับฟังก์ชันตรีโกณมิติที่เราเรียนมี6ฟังก์ชันด้วยกันได้แก่อะไรบ้างครับฟังก์ชันไซน์ใส่ไปครับโคไซน์ฟังก์ชันครับแทนเจนใส่ตรงนี้ครับเซคแคนใส่ตรงนี้ครับโคเซคแคนครับตัวสุดท้ายครับ
3: โคแทนเจน
2: ตรงกลางพวกเราจะงงคืออะไรใส่หมายเลข1ไว้ครับ6เหลี่ยมนี้ เราจะมีทั้งหมด35เอกลักษณ์ตรีโกณอยู่ในนี้สิ่งแรกนะครับให้เราดูตัวฟังก์ชันที่อยู่ตรงข้ามกันคำว่าตรงข้ามคืออะไรไซน์ตรงข้ามกับโคเซกใช่ไหมครับมี1เป็นตัวเชื่อมแปลว่าอะไรครับไซน์ x เท่ากับ1โคเซก tan x สูตรที่2เช่นเดียวกันครับโคไซน์อยู่ตรงข้ามกับ sec tan เราจึงได้สูตรโคไซน์ x เท่ากับ1ส่วน sec tan x ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆน้องๆก็จะได้ครบทั้ง6สูตรเซตที่2ผลคูณของเพื่อนบ้านแปลว่าอะไรครับฟังก์ชันไซน์อยู่ระหว่างฟังก์ชันแทนเจนต์กับฟังก์ชันโคไซน์แปลว่าไซน์ x เท่ากับเพื่อนบ้านมาคูณกันครับไซน์ x เท่ากับแทนคูณคอสนี่เลยหรือคอสคูณแทนเท่ากันนะต่อไปครับโคไซน์อยู่ระหว่างอะไรครับไซน์กับโคแทนเจนต์ดังนั้นโคไซน์เลยเท่ากับฟังก์ชันไซน์คูณฟังก์ชันโคแทนเจนต์และน้องๆสามารถทำกับตัวอื่นๆอีก4ตัวได้ก็จะได้สูตรทางด้านซ้ายมือครับสำหรับเซตที่3นะครับเรียกว่าผลหารข้างบ้านคืออะไรล่ะครับเราลองมาดูครับเริ่มต้นจากฟังก์ชันไซน์ครับเราจะไปข้างบ้านครับเริ่มต้นเราจะไปข้างบ้านแบบตามเข็มนาฬิกาไซน์ถัดไปคือคอสถัดไปคือคอทsin x เลยเท่ากับ cos x หารด้วย cot x ครับผมหรือเราจะไปข้างบ้านแบบทวนเข็มนาฬิกา sin x เลยเท่ากับ tangent of x หารด้วย secant of x เลยได้สูตรที่14มาครับโดยอาจารย์มีเทคนิคการจำเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กว่าตัวนั้นจะเป็นเศษนะครับและเพื่อน

ต่อไปเรามาถึงชุดที่4ครับผมขอเรียกว่าผลคูณตัวเว้นตัวเราลองมาดูความหมายของมันคืออะไรสังเกตนะครับถ้าอาจารย์เริ่มต้นที่ฟังก์ชันไซน์หมุนตามเข็มนาฬิกาไปครับเว้นไป1ตัวครับเว้นไป1ตัวครับเราจะเห็นได้นะครับว่า sin x คูณ cotangent of x คูณ sec of x จะได้ตัวตรงกลางขึ้น1นี่เลยครับเรียบร้อยนะครับได้หมายเลข25ตัก26คืออะไรเราจะเริ่มต้นที่ cotangent of x หมุนไปครับเว้น1ตัวเว้น1ตัวผมจึงได้ cos x คูณ cos x คูณ tangent of x ได้ตัวตรงกลางขึ้น1หวานเจี๊ยบเลยเรามาถึงเซตที่5กันแล้วนะครับเรียกว่าผลบวกกำลัง2ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับในหกเหลี่ยมตรีโกณมิติของเราเนี่ยอาจารย์ได้ระบายสีแดงออกมานะครับทั้งหมด3โซนซึ่งสิ่งที่เราจะได้ก็คือสามเหลี่ยมนะครับสังเกตสามเหลี่ยมดีๆครับในแต่ละสามเหลี่ยมผลบวกกำลัง2ของตัวบนจะได้กำลัง2ของตัวล่างแปลว่าอะไรครับไซน์กำลัง 2x บวกคอสกำลัง 2x ได้1ครับนั่นคือสูตรที่27ทำนองเดียวกันครับถ้าเรามองสามเหลี่ยมรูปนี้ครับผลบวกกำลัง2ของตัวบนแทนกำลัง 2x บวก1กำลัง2จะเท่ากับ secant กำลัง 2xนั่นคือสูตรที่28ครับและสุดท้าย1กำลัง2บวกคอสกำลัง 2x เลยได้โคเซกกำลัง 2x สูตรที่27 28 29เราใช้บ่อยมากดังนั้นมีประโยชน์มากๆเลยครับแล้วในที่สุดนะครับเรามาถึงเซตสุดท้ายเซตที่6ซึ่งก็คือเซตหัวฟังก์ชันเอ้ยโคฟังก์ชันถูกแล้วและนี่คือที่มาของโคฟังก์ชันจากรูปหกเหลี่ยมตรีโกณมิติถ้าฟังก์ชันใดอยู่ในแนวนอนแนวเดียวกัน2ฟังก์ชันนั้นจะเป็นโคฟังก์ชันของกันและกันครับนั่นก็หมายความว่าในที่นี้ของเราไซน์และโคไซน์เป็นโคฟังก์ชันกันเราจึงได้ไซน์ของไพส่วน2ลบ x เท่ากับโคไซน์ x และโคไซน์ของมุมไพส่วน2ลบ x เลยเท่ากับไซน์ x ในทํานองเดียวกันครับเนื่องจากแทนเจนต์x และ cotangent of x อยู่แนวนอนแนวเดียวกันมันจึงเป็นโคฟังก์ชันของกันและกันเราจึงได้สูตร32และ33และสุดท้ายครับ secant x และ cosecant x อยู่ในแนวนอนแนวเดียวกันจึงเป็นโคฟังก์ชันของกันและกันและสุดท้ายเราจึงได้สูตร34และ35สมบูรณ์แบบแล้วเย้วู้ก็เสร็จสิ้นกันไปเรียบร้อยนะครับกับ35สูตรเอกลักษณ์ตรีโกณมิติโดยใช้ Trigonometry Hexagon 6เหลี่ยมตรีโกณมิติสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะดาวน์โหลดไฟล์ PDF ก็สามารถดาวน์โหลดในลิงก์ข้างล่างได้นะครับแล้วก็อย่าลืมผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างกดๆๆๆๆเพราะทุกวันมัน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: สงสัยไหมว่าทำไมกระดาษรูปร่างต่างกันจึงรับน้ำหนักได้ไม่เท่ากัน
4: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินทรีลักษณ์กับรายการไอ้สายคมฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้นะครับเป็นการทดลองเรื่องของการรับน้ำหนักของกระดาษรูปทรงต่างๆนะครับโดยผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับก็คือน้องอะไร
5: มิมี่ค่ะ
4: น้องมิมี่ครับและน้องมิมิวนะครับคราวนี้ผมได้เตรียมกระดาษไว้นะครับเป็นกระดาษแผ่นนี้มีความยาวประมาณ15เซนแล้วก็กว้างประมาณ5เซนนะครับแต่เดี๋ยวเรามาพับนะเป็นรูปทรงต่างๆนี้นะครับน้องมิมี่แล้วก็มิมิวคิดว่ารูปทรงแบบไหนนี่นะครับที่จะสามารถรับน้ำหนักได้มากที่สุดนะครับ
5: อันนี้ค่ะ
4: เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราน่าจะเริ่มจากแผ่นกระดาษอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเรามีห่วงนี้จะเห็นว่าเราไม่ต้องใส่เหรียญเลยก็ได้นะครับกระดาษโดยธรรมดาถ้าเป็นแผ่นเรียบอย่างนี้แทบจะไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักอะไรได้เลยถ้าใส่เหรียญเข้าไปแค่เหรียญเดียวอย่างนี้มันก็หล่นแล้วถูกไหมโอเคนะครับอย่างนี้เรามาลองแบบที่น้องมิมี่เลือกนะครับเป็นแบบคลื่นอย่างนี้เราดูว่าเราจะสามารถใส่เหรียญได้ทั้งหมดกี่เหรียญอันนี้เป็นนับเป็น5เหรียญอย่างเงี้ยได้ทั้งหมดกี่เหรียญนะครับ
5: 50
4: 30เหรียญนะครับเราก็จะค่อยๆใส่ลงไปนะครับอันหนึ่งนะครับโอ้6 30เหรียญนี่ก็ยังได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่า7 35เหรียญใช่ไหมครับคราวนี้เอาน้องมิมิวบ้างน้องของน้องมิมิวเป็นหลังคาเท่าไหร่กี่เหรียญดี
5: 5
4: ใช่ไหมห้ามั้งเดี๋ยวลองดูนะอันนี้5เหรียญนะโอ้โหยังอยู่ได้ยังอยู่ได้ยังไม่ล้มสามสิบแล้วนะครับจะใส่30แล้วล้มไหมปล่อยแล้วนะโอ้อันนี้50แล้วนะพร้อมนะโอ้โหแบบของหลังคานี่อยู่ได้นานเลยนะครับ55เดี๋ยวลองดู55ไม่ได้แล้วคราวนี้มาลองแบบอื่นบ้างเรามาลองอ้าวมีให้เลือก2แบบนี้คิดว่าแบบไหนจะอย
5: ู่นี่ขอนี
4: ้โอเคเอานี้อันนี้แบบ3เหลี่ยมใช่ไหมครับไปซื้อ
6: 30เหรียญ
4: 30กี่เหรียญ
6: 15ถ้ามันน้อยกว่า15ล่ะ
4: ถ้ามันมากกว่า15ล่ะโอเคพร้อมนะโอ้แข็งแรงจังเลย60 9 7071เย้10โอ้โหลองใส่ดู6ใส่ทีละอันอย่าไปโดนนี
7: ้76 77 78ยาย
8: ๆดูอยู่
7: 79 80
4: ดูสิ80นี่ยังสามารถที่จะรับน้ำหนักได้เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะรับน้ำหนักได้เป็นถึง100เลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับแสดงว่าแบบไหนรูปทรงแบบไหนที่รับน้ำหนักได้มากที่สุดแบบทรงกลมไงล่ะครับ น้องๆลองไปคิดดูนะครับว่ามีรูปทรงแบบไหนที่สามารถจะมารับน้ำหนักอย่างนี้ได้อีกนะครับ
3: จากการทดลองจะเห็นว่ากระดาษแผ่นเรียบรับน้ำหนักได้น้อยกว่าแบบอื่นๆกระดาษทรงหลังคาและทรงปริซึมมีการกระจายน้ำหนักไปตามมุมของรูปทรงส่วนทรงคลื่นนั้นก็เป็นการเพิ่มจุดรับน้ำหนักทำให้น้ำหนักที่ลงแต่ละจุดน้อยลงในขณะที่ท่อกลมเป็นรูปทรงที่สามารถกระจายน้ำหนักได้ดีที่สุดจึงรับน้ำหนักได้มากที่สุดครับ
4: น้องๆจะเห็นนะครับว่าสิ่งก่อสร้างที่ต้องการรับน้ำหนักที่ดีนะครับจะมีรูปทรงกลมหรือว่าทรงโค้งนะครับก็อย่างเช่นอุโมงค์หรือว่าประตูต่างๆนั่นเองครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนร่ามภาษาเมืองนะคะวันนี้พบกับคุณจัตตราสุขสัจธรรมค่ะ
0: กรมการศาสนาจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นางยุทธิกาอิสรางกูลณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประกอบพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนเข้าสู่การสวดพระพุทธมนต์โดยพระเทพวชิรสุนทรเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกจากนั้นทำบุญตักบาตรพระสงฆ์10รูปสำหรับวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อวันดังกล่าวซึ่งมีความหมายว่าพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อให้ประชาชนชาวไทยร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศตลอดรัชสมัยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยส่วนกลางจัดพิธีณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกขณะที่ส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์รักษาศีลปฏิบัติธรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
1: ทางด้านขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะก็จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าอพศนะคะได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีพลเอกกานนาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการอพศเป็นประธานในพิธีในโอกาสนี้คุณจิตตานันท์นิกรยานนท์นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนายกสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมพิธีก่อนที่จะร่วมกิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาดและส่งเสริมจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีต่อองค์การและเหล่าทหารผ่านศึกส่งค้ำจุนและวางรากฐานการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของวีรชนผู้เสียสละอย่างยั่งยืนทรงรับทางองค์การเข้ามาอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่13เมษายนปี2491ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การอภิบาลและพัฒนากิจการขององค์การให้เจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน
0: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานเทศมหาชาติ74พรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมสืบสานพระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดงานเทศมหาชาติ74พรรษาที่ห้องประชุมตึกนวมหาราชสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาควบคู่กับการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยการเทศมหาชาติหรือพระเวสสันดรชาดกเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวพระชาติสุดท้ายก่อนตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านพระเวสสันดรบำเพ็ญ

0: เป็นทานบารมีสะท้อนหลักธรรมสำคัญทั้งเรื่องของการเสียสละการให้ทานความเมตตากรุณาความอดทนและการทำความดีการเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจึงไม่ได้เป็นเพียงการร่วมสืบทอดประเพณีแต่ยังเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้และทบทวนหลักธรรมผ่านเรื่องราวที่เข้าใจง่ายสามารถนำข้อคิดไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำรวมถึงอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศในบ้านเรานะคะโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะใครที่มีแผนเดินทางนะคะต้องเช็คพื้นที่ฝนตกหนักกันก่อนนะคะเพราะว่าช่วง2วันนี้ค่ะหลายพื้นที่ของไทยก็มีโอกาสเจอฝนหนักถึงหนักมากเนื่องจากว่ามีสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่5แล้วนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยคือเริ่ม9ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ค่ะอย่างวันนี้นะคะ9ตุลาคมค่ะฝนตกหนักในพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้อย่างเช่นจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลายะลานราธิวาส10ตุลาคมค่ะฝนตกหนักหลายภาครวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยจะตกหนักมากนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดส่วนฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและใต้อย่างเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์กำแพงเพชรชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์นครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีซึ่งก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ก็จะเริ่มกันตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีรวมถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะส่วน11ตุลาคมฝนตกหนักมาก4จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ฝนตกหนักอย่างเช่นจังหวัดกำแพงเพชรตากอุทัยธานีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีรวมทั้งกทมปริมณฑลพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองกระบี่ตรังสตูลและในวันที่12ถึง13ตุลาคมนะคะยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้คือเริ่มตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงจังหวัดสตูลค่ะ
0: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับล่าสุดกรมชลประทานมีการปรับแผนการระบายน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งสองฝั่งคันกั้นน้ำขณะที่ในพื้นที่ของปราจีนบุรีเช้านี้กับระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ตามจุดต่างๆเจ้าหน้าที่ก็ยังคงระดมกำลังเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่สถานการณ์อุทกภัยในที่พื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเช้าวันนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงครับแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ตามจุดต่างๆโดยถนนสายหลักมีระดับน้ำประมาณ 10-30 เซนติเมตรส่วนพื้นที่ชุมชนมีระดับน้ำ 30-40 เซนติเมตรขณะที่พื้นที่การเกษตรยังคงมีน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในอำเภอเมืองปราจีนบุรีโดยเร่งสูบน้ำนะครับระบายออกจากพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเพื่อรักษาพื้นที่ไม่ให้กระทบต่อการให้บริการทางการแพทย์และเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเมืองลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นก็มีการจัดส่งเรือท้องแบนเข้าสนับสนุนการขนย้ายซากสุกรที่จมน้ำตายภายในฟาร์มแห่งหนึ่งที่ตำบลบางบริบูรณ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีด้วยโดยสามารถขนย้ายซากสุกรในโซนแรกประมาณ 1,000 ตัวเสร็จสิ้นแล้วและจะเร่งดำเนินการขนย้ายซากสุกรที่เหลือในโซนที่2 อีกประมาณ500ตัวเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
1: ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะนายณัฐวุฒิสินธุวงศ์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ชัยยานุชิตสำนักงานชลประทานที่11ได้อธิบายถึงการบริหารจัดการน้ำที่บริเวณคันกั้นน้ำสายบางขนาดท่าไข่อำเภอคลองเขื่อนบอกว่าปัจจุบันนะคะแม่น้ำบางปะกงต้องรับมวลน้ำปริมาณมากจากแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำด้านนอกแนวคันกั้นน้ำค่ะที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่และประชาชนก็ ร่วมกันเสริมคันดินและกระสอบทรายตลอดแนวระยะทาง 7.5 กิโลเมตรเพื่อป้องกันน้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในแต่ว่าหลังจากประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังได้สะท้อนความเดือดร้อนทางกรมชลประทานจึงหารือแล้วก็ปรับแผนการดำเนินงานโดยดำเนินการตามข้อเรียกร้อง2ประการนะคะได้แก่ยุติการเสริมคันดินกั้นน้ำเพิ่มเติมและปรับการระบายน้ำโดยนำกระสอบทรายออกไปบางส่วนเพื่อปล่อยให้น้ำล้นผ่านสันบานประตูระบายน้ำเข้าสู่ระบบคลองด้านในยืนยันบอกว่าการระบายน้ำด้วยวิธีนี้ค่ะจะสามารถควบคุมระดับน้ำให้อยู่ภายในลำคลองได้และมวลน้ำก็จะไหลไปตามคลองข้างคันกั้นน้ำเข้าสู่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราก่อนจะใช้สถานีสูบน้ำบ้านใหม่และสถานีสูบน้ำท่าไข่สูบระบายออกสู่แม่น้ำบ่งต่อไปซึ่งก็จะไม่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ่าในพื้นที่ชั้นในอย่างที่หลายฝ่ายกังวลค่ะนอกจากนี้สำหรับมวลน้ำในทุ่งกรมชลประทานจะบริหารจัดการแยกส่วนกันนะคะร่วมกับทางจังหวัดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลทางด้านล่างโดยตรงแทนการระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงเพื่อที่จะลดภาระของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี
2: ้น่าจะแนวโน้มลดลงนะครับจากปทุมธานีเนี่ยเท่าที่เราส่งติดต่อกับพื้นที่ข้างบนเนี่ยก็รู้สึกว่าแนวโน้มลดลงแล้วนะครับก็จะมีน้ำมาเติมน้อยละตอนนี้เราเหลือแต่น้ำที่ขังอยู่ในพื้นที่ต้องพยายามเร่งระบายผลักดันกรณีน้ำในทุ่งเรียนอย่างนี้ว่าต้องนำออกสู่ทะเลข้างล่างแนวดิ่งให้เร็วที่สุดมาตรการของทางกรมชลประทานร่วมกับทางจังหวัดเนี่ยก็จะไปเสริมเครื่องผลักดันน้ำเพื่อผลักดันให้น้ำเนี่ยไหลโดยเร็วไปสู่คลองชายทะเลด้านล่างแล้วเรามีสถานีขนาดใหญ่เนี่ยเพื่อสูบออกทะเลอยู่แล้วนะครับเราจะจัดการด้วยวิธีอย่างนี้กรณีน้ำในทุ่งจะจัดการแบบนี้นะครับให้ออกแนวดิ่งก็พยายามไม่เอาออกมาในแนวของแม่น้ำบางกงเพื่อเพิ่มภาระกับมาคนริมของริมแม่น้ำบางกงที่วันนี้รับภาระหนักอยู่นะครับก็จะจัดการบริหารแยกส่วนกันแบบนี้
0: ที่จังหวัดระยองกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายคงเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพียง1จุดคือพื้นที่ลุ่มต่ำทางการเกษตรในตำบลบ้านนาอำเภอแกลงซึ่งระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือประมาณ20เซนติเมตรอย่างไรก็ตามยังคงมีประชาชนในพื้นที่หมู่4และหมู่10ที่ได้รับผลกระทบอีกประมาณ20ครัวเรือนสำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวยังคงเปิดใช้งานเพียง2แห่งในอำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงมีผู้อพยพพักพิงรวม51คนส่วนมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาขณะนี้มีประชาชนยื่นความจำนงด้านการบำรุงชีพแล้วกว่า 45,000 คนรวมถึงเกษตรกรในภาคการเกษตรประมงและปศุสัตว์อีกกว่า 2,000 คนในงานภาครัฐก็จะเร่งดำเนินการตรวจสอบและก็พิจารณาให้รวดเร็วที่สุด
1: ไปดูสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำภาคกลางนะคะทางเขื่อนเจ้าพระยาก็มีการลดการระบายน้ำอีกก็คือจาก 2,300 เหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน4ทุ่มวันนี้นะคะแต่ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นแต่ว่าพื้นที่ริมแม่น้ำยังต้องเฝ้าระวังเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนต้องติดตามประกาศจากกรมชลประทานกันอย่างต่อเนื่องค่ะทีนี้ถ้าไปดูในพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างเช่นจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยน้ำจากคลองขนมจีนเนี่ยไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่13นะคะตำบลหนองกรดหลังจากที่แนวคันดินเนี่ยได้รับความเสียหายทำให้โรงเรียนวัดแล้วก็บ้านเรือนถูกน้ำท่วมสูงทีเดียวค่ะจังหวัดนครสวรรค์นะคะหลังจากที่แนวคันดินที่บริเวณประตูน้ำคลองขนมจีนซึ่งเป็นคลองสาขาแม่น้ำปิงที่บริเวณฝายตาโกะหมู่ที่8ตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองนครสวรรค์เกิดความเสียหายตั้งแต่วันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลค่ะทำให้น้ำไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะหมู่13ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองนครสวรรค์ขณะนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นวงกว้างคือทั้งบ้านเรือนวัดอนามัยแล้วก็โรงเรียนในชุมชนจมน้ำเกือบทั้งหมู่บ้านแล้วค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นที่โรงเรียนบ้านสามัญธรรมเนี่ยก็ถูกน้ำท่วมอย่างรวดเร็วครูก็ต้องเร่งขนย้ายอุปกรณ์การเรียนขึ้นไว้ที่สูงแล้วก็ประกาศปิดเรียนจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรดก็เตรียมกระสอบทรายค่ะเพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ทำแนวกั้นหลังประเมินว่าระดับน้ำจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
3: น้ำมาจากฝ่ายตะโกครับฝ่ายตะโกขาดปริมาณน้ำก็ ปกติตะโกจะไปทางบ้านแก่งพอฝ่ายตะโกขาดก็จะมาป่ามาหมู่13บ้านบ่อพยอมตอนนี้ท่วมหมดหมู่บ้านแล้วต่อไปก็จะไปหมู่6บ้านดอนใหญ่แล้วก็จะไปลงหมู่10ป่าบ้านหนองตะโกสุดท้ายก็จะไปลงคลองโพครับ
4: ครับล่าสุดวันนี้นี่คือมันกระทบกี่หมู่บ้านแล้วครับ
3: ตั้งแต่เมื่อคืนครับเมื่อคืนนี่หมู่13โดนก่อนแล้วหมดแล้วหมดหมู่แล้ว
1: ส่วนพื้นที่หมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งก็ถูกน้ำจากคลองผงเพงเนี่ยไหลเข้าท่วมพบว่าในรอบ5วันที่ผ่านมาระดับน้ำลดลงเฉลี่ย30ถึง40เซนติเมตรเนื่องจากว่าเขื่อนเจ้าพระยาเองก็มีการลดการระบายน้ำแต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะตำรวจภูธรป่าโมกพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานชันสูตรผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำทราบชื่อคือนายชาติชายอายุ50ปีชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลผงเพงค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกิจการกระจายเสียงและโทรคมนาคมแห่งชาติเขต15หรือว่ากสทช.เขต15ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบนะสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตในตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกซึ่งปัจจุบันยังไม่พบว่าเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตประสบปัญหาแต่อย่างใดเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางกสทช.เขต15เนี่ยได้ประสานผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เอกชนพาไปตรวจจุดตั้งเซลไซต์แต่ละแห่งซึ่งก็พบว่าผู้ประกอบการได้ยกอุปกรณ์ให้พ้นระดับน้ำเอาไว้แล้วโดยใช้เกณฑ์ก็คือเมื่อปี2554นั่นเองทางนี้กสทช.เขต15นะคะจะรับผิดชอบ4จังหวัดด้วยกันคือพระนครศรีอยุธยาอ่างทองลพบุรีแล้วก็สระบุรีณขณะนี้ยังไม่มีปัญหาในเรื่องของระบบสัญญาณแต่อย่างใดค่ะ
0: ทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เดินหน้าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมเคหะร่มเกล้าและลาดกระบังโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ผนึกกำลังกับศิษย์เก่าและนักศึกษาอุเทนถวายกว่า200ชีวิตเร่งเก็บกวาดและทำความสะอาดเพื่อคืนความปกติให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าทางกระทรวงยังคงเดินหน้าภารกิจทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของรัฐบาลโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าเก็บกวาดขยะและขนย้ายสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนถวายพร้อมด้วยสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายนำกำลังนักศึกษาและศิษย์เก่ารวมกว่า200คนลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเพื่อร่วมแรงร่วมใจกับเจ้าหน้าที่ในการทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติซึ่งนายสุชาติก็บอกว่าความร่วมมือครั้งนี้จากทุกภาคส่วนนั้นสะท้อนเห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะยังคงระดมกำลังและประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่องจนกว่าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่จะแล้วเสร็จเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วภายใต้แนวทางทศ.1เดียวร่วมด้วยช่วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: และจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นปริมาณขยะเนี่ยจำนวนมหาศาลทีเดียวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหลือเอาไว้หลังน้ำลดนะคะขยะจำนวนมหาศาลเฉพาะวันที่7ตุลาคมเนี่ยนะคะก็พบว่าปริมาณขยะในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยสูงถึง800ตันค่ะหรือว่า 800,000 กิโลกรัมซึ่งถ้าจะเปรียบให้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนก็เท่ากับว่าน้ำหนักเนี่ยเท่ากับช้างสารตัวใหญ่ถึง160เชือกนะคะหรือน้ำหนักของรถเมล์กทม80คันค่ะหรือว่าหนักเกือบเท่าเครื่องบินโบอิ้ง747เปล่าๆเลยนะคะ4ลำเทียบเท่ากับปริมาณขยะที่คน 800,000 คนทิ้งรวมกันไว้ใน1วันเนี่ยเฉลี่ยตกคนละ1กิโลกรัมค่ะโดยขณะนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครจัดทุกหน่วยงานก็ระดมกำลังเร่งจัดเก็บแล้วก็ขนย้ายขยะออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อคืนความสะอาดให้กับชุมชนโดยเร็วที่สุดแต่ด้วยปริมาณขยะที่จำนวนมหาศาลการจัดเก็บในบางจุดเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาค่ะซึ่งทางกทม.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะกำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่พร้อมกับความร่วมมือประชาชนนำขยะมาวางรวมกันณจุดพักขยะหรือที่บริเวณปากซอยเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บได้สะดวกแล้วก็มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ซึ่งจากมาตรการดังกล่าวนะครับกรุงเทพมหานครก็เลยมีการตั้งวอร์รูมขึ้นมาเพื่อรับมือกับขยะตกค้างหลังน้ำท่วมโดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายพร้อมกับเครื่องจักรหนักปูพรมเร่งเก็บขยะในพื้นที่ของเคหะร่มเกล้าและก็ลาดกระบังระหว่างที่9ถึง11ตุลาคมนี้เพื่อจะเร่งฟื้นฟูคืนความสะอาดให้แก่ประชาชนโดยเร็ว ดยเจ้าหน้าที่กทม.กระจายกำลังเข้าปฏิบัติงานตามจุดต่างๆของพื้นที่เคหะร่มเกล้าตั้งแต่การเก็บขยะโดยไล่ตั้งแต่หน้าปักซอยนะครับจนถึงท้ายซอยโดยเฉพาะบริเวณหน้าปักซอย40ต่อเนื่องไปจนถึงซอย15ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีขยะตกค้างสะสมเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังส่งกลิ่นส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวนอกจากนี้ได้นำเครื่องจักรหนักเข้ามาสนับสนุนการทำงานทั้งรถบรรทุกเทท้ายรถคีบขยะรถแบ็คโฮและรถเทรลเลอร์ขนาด30ตันเพื่อช่วยจัดการขยะชิ้นใหญ่และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนย้ายเนื่องจากบางพื้นที่ในย่านลาดกระบังและร่มเกล้านั้นมีขยะตกค้างหลังน้ำลดสูงถึง500ถึง 1,000 ตันต่อวันของปริมาณนะครับเพื่อเร่งในการฟื้นฟูและก็คืนความสะอาดให้กลับมาเร็วที่สุด
1: จะเห็นได้ว่าหลายพื้นที่น้ำก็ลดลงแล้วนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็กำชับให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปฟื้นฟูบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็ตามถนนหนทางต่างๆนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: าดินสอสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลและรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่แก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะคุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมฆด้วยเมฆด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย
6: ้พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่น

0: สวัสดีครับและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมครูกิตติเทพนิติสมบัติกุลนะครับในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่นนะครับก่อนที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับลองมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะครับว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับด้านแรกนะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายลักษณะการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่นได้นะครับด้านทักษะกระบวนการนะครับนักเรียนก็จะต้องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่นได้นะครับด้านคุณลักษณะ7คติและค่านิยมนะครับจะมีวงเล็บด้วยว่าของแต่ละวิชานะครับในรายวิชาสุขศึกษาของเรานะครับมันจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพด้วยนะครับของตัวบุคคลฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นนะครับทีนี้เมื่อเราทราบจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วนะครับตอนนี้เรารู้จักช่วงวัยทั้งหมดกี่ช่วงวัย3ช่วงวัยนะครับไม่เป็นไร3ช่วงวัยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกัน3ช่วงวัยมีอะไรบ้าง3ช่วงวัยวัยที่1วัยเด็กฮะเดี๋ยวนะมีวัยเด็กวัยทารกวัยรุ่นเราลองเรียงลำดับอันดับแรกวัยทารกนะครับ2วัยเด็กวัยรุ่นวัยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราคุยกันว่ามีกี่ช่วงวัยครับงั้นเราคิดใหม่งั้นครูเปลี่ยนคำถามก่อนเมื่อกี้ครูถามเป็นตัวเลขไปเลยไม่เอาลองเปลี่ยนใหม่เป็นเริ่มไล่ช่วงวัยกันดีกว่าช่วงวัยแรกช่วงวัยอะไรนะวัยแรกเลยเกิดมาปุ๊บวัยทารกช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ดีวัยทารกฮะมี1เดือนมี2มี5มีโดยประมาณนะครับวัยทารกจะอยู่ในช่วงแรกเกิดจนถึง2ปีหรือ2ขวบทีนี้เลยวัยทารกไปแล้ววัยอะไรต่อมีวัยเด็กทีนี้ในวัยเด็กอาจจะมีแบ่งเป็นเรื่องของวัยก่อนเรียนอีกด้วยนะครับวัยเด็กวัยก่อนเรียนแต่เรารวมกันเลยก็ได้วัยทารกวัยเด็กแล้ววัยอะไรต
1: ่อ
0: วัยรุ่นวัยรุ่นเสร็จแล้วไปไหน
1: ว
0: ั
1: ยใหญ
0: ่วัยผู้ใหญ่ฮะวัยกลางคนวัยกลางคนวัยทำงานวัยหนุ่มเรารวมกันในวัยผู้ใหญ่เพราะในแต่ละช่วงวัยเดี๋ยวมันมีแยกย่อยไปอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูในชั่วโมงต่อๆไปทีนี้มีฮะวัยชราวัยสูงอายุวัยเราใช้คำไหนดีเราจะใช้คำว่าวัยชราหรือวัยสูงอายุฟังไหนก็จะคำไหนครูก็ฟังแล้วเจ็บหมดเลยเนาะแต่ก่อนจะมีเมื่อกี้ครูได้ยินเสียงแว่วๆมาว่าก่อนจะมีวัยชราวัยสูงอายุเมื่อกี้มีอะไรด้วยนะวัยทองนะครับทุกช่วงวัยทุกช่วงวัยจะมีประมาณอายุแต่เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันอีกทีนึงว่าวัยเนี้ยอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แต่จะมีวัยทองเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้คือไม่สามารถระบุอายุได้ขึ้นอยู่กับฮอร์โมนของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลงของแต่ละบุคคลนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยยกยอดไปในเรื่องการเปลี่ยนแปลงช่วงวัยต่อๆไปทีนี้ของเราเนี่ยวันนี้เรามาเรียนกันเรื่องของวัยรุ่นครูขอคำนิยามของคำว่าวัยรุ่นขอแบบ3คำเอา3คำแล้วจบเลยเชิญครับ
2: อย่าสีเล็ง
0: อย่าสีเล็งนะครับโอ้อันนี้ศัพท์เฉพาะทางโอเคครับขอบคุณมากครับคนอื่นมีไหมขอ3คำกลุ่มอื่นหรือเพื่อนคนอื่นมีอะไรที่เราคิดว่าเราให้คำนิยาม3คำนี้ได้ตรงมาก หรือตามความรู้สึกของเราก็ได้ครับอย่างที่ครูบอกไปนะครับหลายวิชาสุขศึกษานะครับคำตอบของวิชาของเราเนี่ยไม่ได้ตายตัวฉะนั้นคำตอบจะถูกหรือจะผิดไม่เป็นไรนะครับเราสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเชิญเลยครับใครพอจะมีแนวคิดบ้างไหมเชิญครับ
3: วัยการเรียนครับ
0: วัยอะไรนะ
3: วัยการเรียนครับ
0: อ๋อวัยการเรียนโอ้อันนี้มาอันนี้มาแนววิชาการโอเคครับวัยการเรียนหรือใครมีอีกไหมครับเมื่อกี้เพื่อนเป็นศัพท์เฉพาะเลยอันนี้เพื่อนของเราคนนึงมาแบบวัยการเรียนหรือว่าใครมีมุมมองที่แตกต่างจากสองขอโทษครับใครมีมุมมองที่แตกต่างจากเพื่อนสองคนนี้ไหมเชิญเลยครับ
2: อยากลองของค่ะ
0: อยากลองของโอเคเยี่ยมครับเชิญเลยครับ
4: หาตัวตนค่ะ
0: หาตัวตนสำหรับที่ตอบมาเมื่อกี้4คนเมื่อสักครู่นี้4คนนะครับทั้งมีศัพท์เฉพาะอยากเรียนอยากลองของหาตัวตนถามว่า4คำตอบเนี้ยมีของใครถูกพอจะทราบไหม4คำตอบเนี้ยมีคำตอบที่ถูกมีเชียร์กันด้วยว่ากลุ่มนี้ใครพอจะตอบได้ไหมครับว่าใน4คำตอบที่เพื่อนตอบมาเมื่อกี้เนี่ยมีคำตอบที่ถูกด้วยใครว่าเพื่อนคนแรกสีเหล่งใช่ไหมมีไหมมีหนึ่งใครว่าเพื่อนคนที่สองวัยอยากเรียนโอ้โหแย่งกันยกมือใหญ่เลยคนที่สามอยากลองของแล้วมีคนเดียวด้วยฉะนั้นคนที่4ครับวัยหาตัวตนอันนี้คำตอบขอบคุณมากครับเอามือลงคำตอบก็คือทั้ง4ข้อถูกหมดเพราะเมื่อสักครู่ก่อนที่ครูจะถามครูบอกแล้วว่าคำตอบของเราเป็นยังไงไม่ตายตัวแล้วครูถามถึงความคิดเห็นนะครับครูไม่ได้ถามเฉพาะเจาะจงว่าวัยรุ่นคือช่วงอายุเท่าไหร่อันนั้นอาจจะมีตัวเลขตายตัวแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เป็นคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นอันนี้ยิ่งไม่มีถูกไม่มีผิดใหญ่เลยนะครับทีนี้ของเราอายุเท่าไหร่กันหลายตัวเลขเหลือเกินห้องนี้ใคร11ไม่มีเลยเหรอตายแล้วใคร12ครับใคร1313หลายคนใคร14และใคร15แก่เพื่อนที่อายุ15เขาไม่ได้แก่เขาแค่เกิดก่อนนะครับโดยเฉลี่ยไม่ใช่โดยเฉลี่ยสิห้องเนี้ยเมื่อกี้ที่สอบถามคือมี13และ

0: 14ใช่ไหมครับทีนี้อายุที่เรากำหนดเนี่ยวัยรุ่นคืออายุเท่าไหร
1: ่
0: 13 12
1: 18
0: แม่โอเคครับทีนี้สำหรับนักเรียนปลายทางครับลองสำรวจอายุเพื่อนเราด้วยนะครับและสำรวจอายุเราด้วยว่าอายุเท่าไหร่นะครับจะอยู่ช่วงวัยไหนนะครับทีนี้ครูยังไม่ได้บอกนะว่าของเราอยู่ในช่วงอายุวัยเท่าไหร่แต่ว่านักเรียนคิดว่านักเรียนเนี่ยอยู่ในช่วงวัยใดระหว่างวัยเด็กกับวัยรุ่น
1: วัยรุ่น
0: โอ้โหวัยรุ่นนี่อันนี้คือวัยรุ่นทั้งห้องมีใครยังเป็นวัยเด็กอยู่ไหมยังแบบยังมั่นใจว่าขออยู่ในวัยเด็กอยู่ครับ
1: ยัง
0: มีวัยเด็กโอเคยังไงมันต้องเป็นไปตามอายุนะครับทีนี้ลองมาดูกันซิว่าเราอยู่อายุเท่าไหร่นะเมื่อกี้เนี้ย13 14นะครับการแบ่งของกรมอนามัยนะครับแบ่งวัยรุ่นเป็น3ช่วงวัยก็คือวัยก่อนวัยรุ่นหรือวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยจะอยู่ในช่วง9ถึง12นะครับส่วนวัยรุ่นที่เป็นวัยรุ่นเลยวัยรุ่นตอนกลางและเป็นวัยรุ่นเต็มๆแล้วเนี่ยอยู่ในช่วง13ถึง17และวัยรุ่นตอนปลายก็คือ18 19นะครับอันนี้เราแบ่งตามช่วงอายุใช่มั้ยแต่จะมีอีก1ปัญหาครับถ้าเราไม่ได้ถามอายุกันล่ะโดยปกติที่เราจะเจอกันเนี่ยเราเจอใครสักคนถามเอ้ยนายอายุเท่าไหร่เธออายุเท่าไหร่เราถามแบบนี้ไหมเราไม่ได้ถามอายุกันถูกไหมครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนเนี้ยอยู่คาดการว่าอยู่ในช่วงวัยไหนเดี๋ยวก่อนนะเราลองมองตัวเราเองก่อนนะครับช่วงเราตอนนี้เราอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ใช่ไหมครับลองย้อนกลับไปดูตัวเองเมื่อเราอยู่ในช่วงชั้นมัธยมขอโทษครับชั้นประถมศึกษาปีที่สักป.4 ป.5 ป.6 ตัวเราเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างใครพอจะตอบได้บ้างไหมครับเชิญครับ
2: ถ้าภายนอกนะคะก็จะเป็นรูปร่างลักษณะค่ะส่วนถ้าภายในก็อาจจะเป็นความคิดหรือว่าการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างนี้ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับเพื่อนบอกว่ารูปร่างลักษณะนะครับและถ้าเป็นแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องเห็นอกเห็นใจใช่ไหมแสดงว่าแนวคิดของเราตอนวัยประถมกับมัธยมเปลี่ยนไปไหม
1: เปลี่ยน
0: แนวคิดเปลี่ยนลักษณะภายนอกเปลี่ยนไหมครับทีนี้เมื่อสักครู่เพื่อนพูดโดยองค์รวมครูอยากให้เจาะจงกว่านี้อีกนิดนึงคำว่ารูปลักษณ์ภายนอกใช่แต่อะไรบ้างล่ะที่เราคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเชิญเลยครับ
2: ในเรื่องของเสียงค่ะแล้วก็ร่างกายก็จะเป็นพวกขนขึ้นตามอวัยวะต่างๆค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งใจเย็นๆใจเย็นขอบคุณมากแต่ทีนี้คำว่าเสียงมันแตกต่างอย่างไร
2: เสียงของผู้ชายทุ้มลงค่ะเสียงของผู้หญิงก็อาจจะแหลมขึ้น
0: ครับผมขอบคุณมากครับเมื่อสักครู่เพื่อนบอก2ข้อแล้วข้อแรกเสียงนะครับเสียงจะเด่นชัดมากขึ้นถ้าเราได้ยินเสียงน้องเราตอนเล็กๆจะผู้หญิงผู้ชายเวลาร้องเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมแต่พอโตขึ้นเสียงเปลี่ยนแล้วทีนี้ต่อไปเป็นเรื่องขนนะครับขนส่วนต่างๆร่างกายในวัยเด็กจะมีแค่ผมคิ้วใช่ไหมและเกิดคิ้วอาจจะน้อยด้วยผมอาจจะยังไม่เยอะทีนี้พอเข้าสู่วัยรุ่นนะครับฮอร์โมนเพศเริ่มทำงานขนส่วนต่างๆร่างกายไม่ว่าจะขนหน้าแข้งขนรักแร้

0: แอะหรือบางคนอาจจะมีพันธุกรรมที่มีขนหน้าอกด้วยรวมไปถึงหนวดเครานะครับเราอาจจะเห็นได้ว่าบางคนมีหนวดแค่ตรงนี้ใช่ไหมบางคนมีเครามีจรมีโอ้โหบางคนมาเต็มหน้าเลยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมด้วยนะครับอีกอย่างนึงของผู้ชายและผู้หญิงที่แตกต่างกันคือรูปร่างนะครับของผู้ชายเราคิดว่าเป็นยังไงถ้าตามอายุนะครับผู้หญิงจะมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าผู้ชายประมาณ2ปีแต่ขอแสดงความเสียใจกับผู้หญิงด้วยที่ผู้หญิงก็จะหยุดหรือชะลอการเติบโตเร็วกว่าผู้ชายเหมือนกันนะครับทีนี้การเติบโตระหว่างผู้หญิงผู้ชายมีปัจจัยหลายด้านแต่ปัจจัยตัวเนี้ยเดี๋ยวชั่วโมงที่2หรือ EP หน้านะครับเราค่อยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับทีนี้เอาของเราก่อนตอนนี้การเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งก็คือผู้ชายจะมีหัวไหล่ใช่ไหมจะดูทรงเป็นมีกล้ามเนื้อนะครับหัวไหล่ที่กว้างขึ้นผู้หญิงจะมีทรงที่เป็นส่วนทรงของผู้หญิงผิวพรรณจะนิ่มนวลขึ้นนะครับอันนี้เราดูได้อย่างเดียวผู้ชายไปจับไม่ได้นะครับเราจะไปแตะเนื้อเพื่อนแตะแขนเพื่อนผู้หญิงก็ไม่ได้นะเราควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนะครับเราแค่ดูอย่างเดียวว่าอ๋อมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับทีนี้นอกจากเรื่องอายุแล้วเนี่ยนักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อเราเข้าสู่วัยรุ่นแล้วตอนนี้เราเข้าสู่วัยรุ่นกันแล้วใช่ไหมครับเมื่อเราเข้าสู่วัยรุ่นตัวเราเองเนี่ยตอนนี้อย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงนี้ใครพอจะให้ความเห็นได้บ้างไหมครับเชิญเลยครับ
1: รู้สึกที่ได้เห็นตัวเองโตขึ้นเป็นวัยรุ่นค่ะรู้สึกว่าเกิดมาหนึ่งครั้งเป็นวัยรุ่นแค่ครั้งเดียวใช้ชีวิตให้คุ้มค่ะ
0: เยี่ยมครับเดี๋ยวขอบคุณมากครับถือเป็นแนวคิดที่ดีนะครับเราเป็นวัยรุ่นครั้งเดียวนักเรียนครับเราไม่ใช่แค่วัยรุ่นครั้งเดียวทุกช่วงวัยจะวัยเด็กวัยผู้ใหญ่เราเป็นแค่ครั้งเดียวนะครับนักเรียนไปทางก็เหมือนกันนะครับจะอยู่โรงเรียนไหนก็แล้วแต่เราเป็นช่วงวัยนั้นๆได้แค่ครั้งเดียวนะครับที่เพื่อนบอกว่าใช้ชีวิตให้คุ้มถูกต้องครับแต่กฎการใช้ชีวิตให้คุ้มมีกฎอยู่ว่าข้อแรกจะต้องไม่เดือดร้อนตัวเองข้อ2จะต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วเราทำในสิ่งที่เราอยากทำนะอย่างเมื่อสักครู่เพื่อนบอกว่าหาตัวเองให้เจอใช่ไหมครับจะหาตัวเองให้เจอใช้ชีวิตให้คุ้มรีบทำในวัยรุ่นครับเพราะว่าเมื่ออายุมากขึ้นนะครับอย่าว่าแต่หาตัวเองเลยครับเดินขึ้นบันไดอาคาร3ชั้นเนี่ยยังลำบากเลยนะครับตอนนี้รีบหาตัวเองให้เจอถูกแล้วนะครับแต่อย่าลืมกฎมีกี่ข้อ2ข้อกฎการใช้ชีวิตในวัยรุ่นนะครับหาตัวเองให้เจอโดยไม่เดือดร้อนตัวเองและไม่เดือดร้อนคนรอบข้างนะครับเมื่อสักครู่ที่ครูถามไปว่าแล้วเรารู้สึกอย่างไรมีใครเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับตอนนี้เราเข้าสู่วัยไหนนะวัยรุ่นเราวัยรุ่นแล้วนอกจากหาตัวเองให้เจอมีอะไรอีกไหมเอ่ยเชิญเลยครับ
2: รู้สึกว่าต้องใช้ชีวิตให้รอบคอบมากขึ้นแล้วก็ต้องคิดไต่ตองให้มากขึ้นค่ะ
0: ครับผมขอบมากครับใช้ชีวิตให้รอบคอบมากขึ้นไต่ตองนะครับเพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับจากวัยเด็กจนถึงวัยรุ่นเนี่ยพอเราเข้าสู่วัยรุ่นนะครับความคิดเราก็จะเปลี่ยนด้วยเช่นกันจากกิจกรรมที่เราทำหรือสิ่งที่เราชอบนะครับพวกนี้มันจะบ่งบอกถึงแนวคิดเราด้วยนะครับอย่างตอนเด็กๆนะครับเราอาจจะมีจินตนาการเล่นขายของใช่ไหมเล่นอะไรที่มันมีความที่ เรียบง่ายใช้ของใกล้ตัวพอเราเข้าสู่วัยรุ่นเรามุมมองกว้างขึ้นกิจกรรมที่เราทำหรือมุมมองต่างๆที่เราเห็นมันกว้างขึ้นนะครับฉะนั้นแนวคิดและความรอบคอบเราก็จะมากขึ้นไปด้วยตอนนี้ใครรู้บ้างว่าเอามือเสียบเข้าไปในปลั๊กไฟแล้วไฟช็อตเรารู้ไหมแล้วคิดว่าน้องตอนเล็กๆรู้ไหม
3: ไม่รู้
0: นี่แหละครับเป็นความคิดของวัยรุ่นที่เมื่อพออายุเรามากขึ้นเราผ่านประสบการณ์มากขึ้นนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่มันอันตรายมากขึ้นเราก็จะมีความรอบคอบนะครับเหมือนที่เพื่อนบอกมากขึ้นแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างหนึ่งในวัยรุ่นคือเรื่องของกิจกรรมที่เราทำเนี่ยบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางถ้าเป็นรถประจำทางผู้ปกครองพาไปอันนี้ก็เป็นห่วงน้อยหน่อยที่น่าเป็นห่วงคือช่วงวัยของเรามันอยู่ในช่วงวัยคึกขนองด้วยนะครับไม่ว่าเราจะขับขี่หรือทำกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่เพิ่มความรอบคอบอย่างที่เพื่อนบอกก็จะช่วยได้ให้เราข้ามวัยรุ่นไปสู่วัยผู้ใหญ่ด้วยความปลอดภัยได้นะครับทีนี้เมื่อสักครู่ครูให้ใบงานไว้แล้วนะครับใบงานอันนี้ครูอยากให้พวกเราลองทำดูนะครับครูได้ให้ใบความรู้ไว้ด้วยนะครับลองทำดูอันนี้ถือว่าเป็นการทดสอบก่อนเรียนด้วยนะครับในใบงานนะครับในใบงานก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านสติปัญญาในวัยรุ่นผู้ชายและผู้หญิงการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ในผู้ชายและผู้หญิงการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายในผู้ชายและผู้หญิงและการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมในผู้ชายและผู้หญิงนะครับเราลองทำดูลองศึกษาใบงานดูด้วยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของเราที่เป็นผู้ชายเป็นอย่างไรเพื่อนที่เป็นผู้หญิงเป็นอย่างไรหรือเราที่เป็นผู้หญิงเป็นอย่างไรและเพื่อนที่เป็นผู้ชายนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างกับของเราไหมนะครับลงมือทำได้เลยครับ

0: อ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับเสร็จเรียบร้อยกันดีไหมโอเคครับส่วนนักเรียนปลายทางครับถ้ายังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวลองดูที่เพื่อนในห้องของเราเนี่ยตอนนี้เขาสรุปหรือเป็นแนวคิดของเพื่อนในห้องของเราก่อนนะครับกลุ่มแรกนะครับครูขอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญาก่อนใครพอที่จะออกมานำเสนอได้ไหมครับเชิญเลยครับ
1: การเปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญาของผู้ชายค่ะ 1. ความสามารถในการคิดไวขึ้นการตัดสินใจใช้เหตุผลมากกว่าวัยเด็กประเมินความเสี่ยงรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรแต่ยังมีความอยากรู้อยากลองอยู่ค่ะข้อที่ 5. ความจำและการเรียนรู้มากขึ้นจากวัยเด็กค่ะ
2: ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญาในผู้หญิงนะคะ 1. มีการพัฒนาความคิดเชิงนามธรรมมากขึ้นค่ะ 2. และมีการคิดวิเคราะห์ก่อนทำสิ่งใดค่ะ 3. และมีการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ได้มากกว่าผู้ชายค่ะ 4. และมีความจำที่ดีขึ้นกว่าตอนเด็กค่ะขอบคุณค่ะ
0: อันนี้นะครับคือสิ่งที่เพื่อนของเราได้สรุปหรือเป็นแนวคิดของเพื่อนในกลุ่มเรานะครับในกลุ่มแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญานะครับด้านสติปัญญาในวัยรุ่น

0: นะครับอย่างที่เพื่อนบอกคือมีการพัฒนามีความคิดที่รอบคอบขึ้นนะครับมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นมากกว่าในวัยเด็กแต่มีภาวะการอยากรู้อยากลองอยู่เลยทำให้อาจจะมีการตัดสินใจที่มีการผิดพลาดบ้างนะครับฉะนั้นความรอบคอบเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับต่อไปนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ใครพอจะออกมานำเสนออ่ะเชิญครับ
1: การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ของผู้ชายนะครับ 1. อารมณ์ไม่คงที่ 2. มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 3. อ่อนไหวต่อความกดดันต่อสังคมครับ 4. ความต้องการเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นครับ
2: ครับก็ส่วนของการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ในของผู้หญิงนะครับ 1. อารมณ์ผันผวนและอ่อนไหวมากขึ้นครับ2มีความรู้สึกคิดซับซ้อนมากขึ้นครับ3ตอบสนองต่อความกดดันทั้งสังคมและความสัมพันธ์ที่ชัดเจนครับ
0: ครับครับผมขอบคุณมากครับในวัยรุ่นนะครับในวัยเด็กและวัยทารกก่อนนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์เด็กทารกยิ่งน้องเราตัวเล็กๆเวลาหิวทำยังไงร้องเวลาเจ็บทำยังไงใช่ครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์จะมีอยู่แค่2อย่างคือร้องและยิ้มหรือหัวเราะแต่พอเราเข้าสู่วัยรุ่นอารมณ์ต่างๆของเรามากขึ้นแต่นะครับเคยได้ยินไหมวัยรุ่นพวกวัยรุ่นหัวร้อนวัยรุ่นนู่นนี่นั่นที่เคยว่าเราอะเราเคยได้ยินกันไหมแล้วถามว่าตัวเราเองอารมณ์เราร้อนจริงไหมครับทำไมถึงร้อนมีใครพอจะตอบได้ไหมทำไมโดนยั่วยุมีโดนยั่วยุมีอะไรอีกความคิดยังไม่โตพอการยับยั้งอารมณ์ใช่ไหมครับหลักๆที่พวกเราตอบมาโอเคดีครับแต่หลักๆอย่างหนึ่งคือฮอร์โมนนะครับเมื่อเราเข้าสู่วัยรุ่นฮอร์โมนจะเป็นตัวกระตุ้นส่วนหนึ่งนะครับและเป็นส่วนสำคัญด้วยเลยจะทำให้ฮอร์โมนเราสวิงหรือเพิ่มมากขึ้นลดน้อยลงในแต่ละวันไม่เท่ากันเลยส่งผลต่ออารมณ์นะครับต่อไปการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายพอจะมีใครนำเสนอได้บ้างไหมครับเชิญเลยครับ
3: การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของผู้ชายนะคะมีเสียงที่ทุ้มขึ้นแล้วก็มีขนขึ้นตามร่างกายมากขึ้นค่ะมีการพัฒนาของอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายมีการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อต่อไปของผู้หญิงนะคะ
4: สำหรับของผู้หญิงนะคะมีการเจริญเติบโตของสะโพกขยายค่ะแล้วก็มีหน้าอกขยายค่ะแล้วก็มีประจำเดือนค่ะมีการเพิ่มขึ้นของขนตามร่างกายค่ะอาจมีสิวแล้วแต่ฮอร์โมนของแต่ละคนค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับอย่างที่เพื่อนได้ออกมานำเสนอถูกครับแต่นะครับแต่ละบุคคลตัวสูงเท่ากันไหมสูงไม่เท่ากันสีผิวเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงต่างๆในร่างกายนะครับนอกจากฮอร์โมนนอกจากเรื่องที่เราดูแลตัวเองแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องออกกำลังกายรวมไปถึงอาหารและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งพันธุกรรมนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวเราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อๆไปนะครับด้านสุดท้ายด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะครับพอจะมีใครออกมาแลกเปลี่ยนได้บ้างไหมครับเชิญเลยครับ
5: การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมในผู้ชายนะคะ 1. ต้องการเป็นที่ยอมรับทางสังคมมากขึ้น

0: 2เริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง3ทักษะการสื่อสารดีขึ้นค่ะ
1: การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมของผู้หญิงค่ะ1เริ่มจับกลุ่มกับเพื่อนค่ะ2เริ่มเปิดอกคุยกันในเรื่องต่างๆเพิ่มมากขึ้น3ต้องการความเห็นอกเห็นใจจากเพื่อนๆมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะครับสังคมของเราในวัยเด็กสังคมของเราคือใครคนในครอบครัวนะครับแต่พอเราเข้าสู่วัยรุ่นโลกของเรากว้างขึ้นนะครับเราจะมีเพื่อนนะครับที่มาจากที่ต่างๆกันแล้วแต่นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยทำให้เรามีการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้าสู่สังคมนะครับเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนั่นเองนะครับทีนี้เรื่องการเปลี่ยนแปลงต่างเดี๋ยวเราจะดูกันใน EP ต่อๆไปนะครับต่อไปงานต่อไปนะครับทีนี้วิธีการนะครับที่เราจะปฏิบัติตัวเมื่อเข้าอยู่ในสังคมในใบงานข้อสุดท้ายใช่ไหมครูฝากไว้ให้เป็นการบ้านนะครับลองไปดูซิว่าแนวคิดของเราเป็นอย่างไรนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับลองดูใบงานนะครับถ้าเสร็จแล้วนำส่งครูได้เลยถ้าใครยังไม่เสร็จลองทำและลองอ่านหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับครับวัยรุ่นนะครับคือช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆอย่างรวดเร็วและเป็นช่วงวัยที่เป็นรอยต่อระหว่างวัยผู้ใหญ่นะครับฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงต่างที่รวดเร็วเหล่านี้นะครับเราจะต้องตามตัวเองให้ทันนะครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้ตัวเองและข้ามสู่ช่วงวัยต่างๆได้อย่างมีความสุขนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายในวัยรุ่นนะครับสำหรับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งหน้าก็คือใบความรู้ที่1 นะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและการดูแลสุขภาพในวัยรุ่นครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพียงเท่านี้นะครับเจอกันครั้งต่อไปในวันศุกร์หน้าครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึง

0: ลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ค่ะคุณผู้ชมกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบลเนอร์นะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้หมออ้อได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะ

0: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะอาจจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยนี่ป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ4ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
1: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
0: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาค่ะภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
1: ่เราคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยประเด็นให้คิดนะครับประเด็นที่ครูให้พวกเราร่วมกันคิดคือพวกเราคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมีอะไรบ้างปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวเราปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวของเพื่อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากนักเรียนในโรงเรียนนะครับเดี๋ยวลองปรึกษากันดูนะครับปัญหาอะไรบ้างที่เรา

เข้ามาโรงเรียนแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจเลยอยู่แล้วเป็นทุกข์มากเลยลองคิดดูครูให้เวลา1นาทีนะครับเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับลองดูสิครับว่าปัญหาของเราในโรงเรียนนั้นมีอะไรบ้างลงมือปฏิบัติครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาฟังนะครับนักเรียนต้นทางกันดีกว่าว่าจากที่เขาได้ระดมความคิดกันปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอสุ่มนะครับเลขที่24ครับเลขที่24ลุกขึ้นจับไมค์ได้เลยครับเรามาฟังคำตอบกันกลุ่มที่6เมื่อสักครู่นี้เราระดมความคิดกันปัญหาที่เจอในโรงเรียนคืออะไรครับ
1: กลิ่นห้องน้ำแล้วก็ขยะค่ะ
0: ห้องน้ำกลิ่นห้องน้ำแล้วก็ขยะแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรเราคิดว่า
1: ไม่รักษาความสะอาดภายในห้องน้ำกับทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง
0: มันเกิดจากตัวของนักเรียนเองใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนหน่อยอีกสักหนึ่งคนอีกสักหนึ่งคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขอเป็นเลขที่5ครับเลขที่5ปลายทางก็สามารถตอบขึ้นได้เลยนะครับเลขที่5ว่ายังไงบ้างครับปัญหาที่เราได้พูดคุยกับเพื่อน
2: มีขยะที่สนามคิงพาวเวอร์เยอะครับ
0: มีขยะที่สนามใช่ไหมครับมันเกิดจากอะไรเอ่ย
2: มีคนเอาของไปกินแล้วไม่ยอมเอาเก็บไปทิ้งที่ถังขยะครับ
0: มันเกิดจากวินัยในตนเองใช่ไหมที่เอาของไปรับประทานแล้วไม่ยอมเอาไปทิ้งถังขยะนี่คือปัญหาที่นักเรียนต้นทางได้ค้นพบนะครับครูก็มีปัญหาที่มานำเสนอพวกเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับปัญหาแรกเลยพวกเราเห็นไหมภาพนี้คืออะไรเอ่ยทะเลาะวิวาทหรือปัญหาความรุนแรงนั่นเองความรุนแรงก็คือการใช้การต่อยเตะตีตบนะครับก็มักเกิดขึ้นภายในโรงเรียนนะครับก็อาจจะทำให้เจ็บตัวเจ็บใจไปนี่คือปัญหานะครับปัญหาที่สองภาพนี้คืออะไรเอ่ย
3: ขยะ
0: ขยะแน่นอนว่าเกือบทุกโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหานี้คือขยะล้นโรงเรียนนะครับขยะเนี่ยมีการทิ้งเกลื่อนกลาดหมดเลยโรงเรียนเราก็เช่นกันใช่ไหมเพราะเกิดจากใครนักเรียนเองใช่ไหมที่ขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้ลงถังปัญหาอะไรเอ่ยให้ทายโดดเรียนหรือว่าการไม่เข้าเรียนนะครับเวลาที่เรานั้นไม่เข้าเรียนใช่ไหมอาจจะหนีไปตรงไหนสักที่หนึ่งนะครับแล้วไม่เข้าเรียนแล้วอยู่ๆกลับมาเรียนต่อนะครับเราก็เรียนไม่ทันเพื่อนเรียนตามไม่ทันดังนั้นก็เรียนไม่รู้เรื่องพอเรียนไม่รู้เรื่องก็ไม่อยากเรียนอีกดังนั้นพวกเราควรจะต้องเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมครับนี่คือปัญหาที่ครูนำมาอีกปัญหาหนึ่งโอ้โหเห็นภาพปุ๊บตอบได้เลยคือการบูลลี่หรือว่าการกลั่นแกล้งกันซึ่งพวกเรามัธยมศึกษาปีที่2ไม่เคยบูลลี่ใครเลยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียนต้นทางให้นักเรียนปลายทางเนี่ยได้เห็นว่านักเรียนต้นทางเนี่ยไม่เคยบูลลี่ใครไม่เคยกลั่นแกล้งใครนะครับซึ่งถ้าคนที่โดนบูลลี่หรือว่าโดนกลั่นแกล้งเนี่ยเขาอาจจะเกิดแผลภายในจิตใจของเขาใช่ไหมครับอาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตแล้วก็อาจจะส่งผลปัญหาอื่นๆตามมานะครับดังนั้นการบูลลี่คนอื่นไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่คือปัญหาที่คุณนำมาและปัญหาเนี่ยเกี่ยวกับอริยสัจ4เดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมครับนักเรียนครับสมุทัยนั้นก็คือเหตุแห่งทุกข์ถ้าเราปฏิบัติตามอกุศลกรรมบท10ก็เป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์นะครับแต่ถ้าหากว่าเรานั้นต้องการมีความสุขก็ต้องดับทุกข์นะครับนั่นก็คือการดับทุกข์ความทุกข์การดับทุกข์ก็คือหรือว่าความสุขเนี่ยมีอยู่2ลักษณะครับก็คือความสุข

เกิดจากภายนอกและความสุขจากภายในจิตใจของเราเองแน่นอนที่สุดครับนักเรียนว่าความสุขที่ดีที่สุดก็คือความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเป็นความสุขจากภายในใจของเราเองวิธีการที่จะทำให้เราเกิดความสุขนะครับก็คือการทำการพูดการคิดซึ่งจะต้องคิดดีพูดดีทำดีตามกุศลกรรมบท10นะครับซึ่งก็คือเป็นมรรคนั่นเองซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้เกิดนิโรธก็คือความดับทุกข์ครับสรุปอย่างนี้นะครับนักเรียนว่าสมุทัยนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะครับขออภัยครับสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดผลคือทุกข์มรรคเป็นเหตุให้เกิดผลคือนิโรธครับเรามาดูวันนี้กิจกรรมเราจะใช้กิจกรรมชื่อว่าอริยสัจ4พัฒนาโรงเรียนนะครับโดยเป้าหมายของกิจกรรมนี้ทุกคนต้องท่องไว้ในใจเลยเวลาเราทำกิจกรรมเป้าหมายคือให้นักเรียนใช้อริยสัจ4วิเคราะห์1ปัญหาในโรงเรียนพร้อมคิดวิธีแก้ไขและสร้างค่านิยมประจำโรงเรียนพร้อมเขียนลงในกระดาษฟลิปชาร์ตนักเรียนครับปัญหาของแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องไม่เหมือนกันนะครับทีนี้กิจกรรมที่ครูจะให้นักเรียนทำหลังจากนี้คือเลือกและวิเคราะห์ปัญหา1เรื่องที่พบในโรงเรียนซึ่งกลุ่มของนักเรียนนั้นสนใจครูจะให้เวลานักเรียนได้ร่วมกันคิดสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวครูจะสอบถามแต่ละกลุ่มว่าเลือกปัญหาอะไรบ้างนักเรียนปลายทางก็สามารถเลือกปัญหาขึ้นมาได้เลยนะครับสามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้ถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

0: เอาละครับตอนนี้เรามาสอบถามนักเรียนต้นทางกันดีกว่าว่าแต่ละกลุ่มนั้นเลือกปัญหาอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1จนถึงกลุ่มที่6นะครับกลุ่มที่1กลุ่มเราเลือกปัญหาอะไรครับปัญหาคือ
1: การบูลลี่ครับ
0: การบูลลี่กันในโรงเรียนใช่มั้ยครับกลุ่มที่2ล่ะปัญหาอะไรเอ่ยใช้ไมค์ในการพูดครับ
2: ทิ้งขยะผิดที่ครับ
0: ทิ้งขยะไม่เป็นที่ใช่ไหมนี่คือปัญหาที่กลุ่มที่สองเลือกกลุ่มที่สามนะครับ
1: การโดดเรียนครับ
0: การโดดเรียนการไม่เข้าเรียนกลุ่มที่สี่ครับ
3: ของหายในโรงเรียนค่ะ
0: ของหายในโรงเรียนโอ้ยอดเยี่ยมมากกลุ่มที่ห้าล่ะปัญหาของเราคือ
3: การทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงค่ะ
0: การทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรงและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6เราเลือกปัญหาอะไรเอ่ย
3: กลิ่นเหม็นภายในห้องน้ำค
0: ่
3: ะ
0: กลิ่นภายในห้องน้ำใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นปัญหาของนักเรียนนะครับของคนที่มาใช้ห้องน้ำทีนี้เมื่อพวกเราเลือกปัญหาแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งใจดูว่าเราจะต้องทำอะไรนะครับในกิจกรรมอริยสัจ4พัฒนาโรงเรียนในขั้นตอนที่1คือทุกข์ก็คือปัญหานั่นเองให้นักเรียนระบุว่าปัญหาที่กลุ่มเลือกคืออะไรนะครับอย่างที่พวกเราได้นำเสนอมาและเรารับรู้หรือประสบกับปัญหานั้นผ่านขันธ์5อย่างไรเรารับรู้ผ่านรูปอย่างไรเวทนาสังขารวิญญาณอย่างไรนะครับลองเขียนมานะครับลงในกระดาษฟลิปชาร์ตนะนักเรียนต่อไปหัวข้อที่2คือสมุทัยสาเหตุของปัญหาเรานั้นจะต้องหาให้ได้ว่า

ปัญหานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วมันสัมพันธ์อย่างไรกับอกุศลกรรมบถข้อใดบ้างนะครับต่อไปหัวข้อที่3ครับนั่นก็คือนิโรธนิโรธคือผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับจากปัญหานะครับหากปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจะเกิดผลดีอย่างไรนี่คือการคาดผลที่จะเกิดขึ้นต่อไปเชื่อมโยงกับความสุขทั้งสามิสุขและนิรามิสุขนะครับว่าเป็นความสุขแบบอิงวัตถุหรือไม่เป็นความสุขที่อิงจากสิ่งของภายนอกหรือไม่หรือว่าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นภายในใจของเราเองนะครับข้อสุดท้ายก็คือมรรคแนวทางในการแก้ไขปัญหามีหัวข้อว่าหากกลุ่มของนักเรียนเนี่ยได้เป็นสภานักเรียนจะใช้วิธีใดในการแก้ไขปัญหานี้ต้องแก้ไขปัญหาในโรงเรียนทั้งระบบเลยนะนักเรียนใช้หลักกุศลกรรมบท10อย่างไรนะครับสุดท้ายเป็นภารกิจเสริมนะครับคือให้แต่ละกลุ่มเนี่ยคิดค่านิยมของโรงเรียนที่ช่วยกันแก้ปัญหาตัวอย่างเช่นอะไรนะครับค่านิยมโรงเรียนเรามีชื่อว่าวังไกลกังวลใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครูสมมุติว่าปัญหาที่ครูเลือกคือขยะล้นโรงเรียนใช่ไหมครูก็วอแหวนสลากก็คือวัสดุดีใช้ซ้ำนะครับต่อไปก็เป็นงองูงดใช้พลาสติกนะครับต่อไปตัวอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยก็คือสารไอไม่นิ่งดูดายเมื่อเห็นขยะตัวต่อไปคือกอไก่นะครับแก้ไขนิสัยมักง่ายและลอลิงนะครับลดละเลิกขยะที่ไม่จำเป็นนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องทำนะครับอันนี้คือครูแถมให้เนาะก็จะมีวางไกลเต็มๆของเราคือกังวลใช่ไหมกอไก่สลากก็คือกันขยะล้นนะครับงองูงามทั้งกายใจและสิ่งแวดล้อมวอแหวนวิในในการแยกขยะนะครับลอลิงก็คือลดขยะลดปัญหานี่คือค่านิยมที่พวกเราจะต้องร่วมกันคิดนะครับ

0: มาฟังการนำเสนอของกลุ่มที่1กันทุกคนจะต้องตั้งใจฟังเพื่อนนะครับเรามาดูวิธีการแก้ปัญหาของเขาว่าเป็นอย่างไร
1: สวัสดีครับพวกเรากลุ่ม1นะครับปัญหาคือการบูลลี่ครับทุกคือการที่ทุกมี5อย่างครับลูกคือเพื่อนและเราครับวิญญาณคือความรู้สึกเสียใจที่เพื่อนบูลลี่เราครับสังขารคือคิดที่เพื่อนคิดที่จะแกล้งเราครับเวทนาคือรู้สึกเสียใจเมื่อเพื่อนแกล้งครับสัญญาคือจำได้ถึงครั้งก่อนที่เพื่อนบูลลี่เราครับสมุทัยคือการสาเหตุของปัญหาครับคือการที่เพื่อนไม่ชอบเราโดยใช้เป็นวจีสุจริตครับวจีสุจริตคือการพูดหยาบการพูดส่อเสียดครับต่อไปครับนิโรธนิโรธคือสาเหตุของการแก้ปัญหาครับหากปัญหานี้ถูกแก้จะทำให้สังคมของโรงเรียนเราดีขึ้นครับสามารถใช้ทั้งสามิสุนิรามิสุครับต่อไปครับเป็นมาร์คครับมาร์คคือการแก้วิธีการแก้ปัญหาครับแก้ไขปัญหาครับถ้าผมเป็นสภานักเรียนครับผมจะเปิดกิจกรรมการพูดคุยการส่งข้อความหากันครับโดยใช้วจีสุจริตครับการไม่พูดคำหยาบการไม่พูดส่อเสียดครับต่อไปครับค่านิยมครับวางไกลกังวลวอแหวนไม่หันอากาศคือไว้ถูกกระทำครับงองงูคืองดเว้นใจหยาบครับไม่สละไอครับไม่พูดเหยียดหยามคนอื่นครับกอไก่ครับการพูดดีไม่มีผิดครับลอลิงครับลดแล้วเลิกจะสมบูรณ์ครับกอไก่ไม่หันอากาศครับการพูดแย่ๆครับงองูครับงามดีไม่มีผิดครับวอแหวนครับวจีสุจริตได้ครับลอลิงครับลดปัญหาการบูลลี่ชีวิตดีไม่มีทุกข์ครับ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มหนึ่งหน่อยกลับเท่าที่ได
2: ้เอาละครับนักเรียนหลังจากที่กลุ่มที่1 นะครับได้นำเสนอไปนะครับเกี่ยวกับการบูลลี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแนวคำตอบเพิ่มเติมกันนะครับอาจจะเหมือนการสอดคล้องกับนักเรียนนะครับอาจจะเพิ่มเติมไปบ้างนะครับเรามาดูกันนักเรียนสมุทัยก็คือเหตุใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าถูกเพื่อนบูลลี่ถือว่าเป็นวจีทุจริตนะครับผลของมันก็คือนักเรียนที่ถูกบูลลี่ครับนักเรียนจะรู้สึกเสียใจอายโกรธแล้วก็กลัวนะครับรับรู้ผ่านขันห้านั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปครับนักเรียนมักเราจะต้องปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10ไม่พูดคำหยาบตอบโต้เพื่อนทำใจให้สงบไม่โกรธนะครับไม่พูดคำหยาบไม่ตอบโต้เพื่อนนะครับนี่คือมรรคนั่นเองนะครับเมื่อเราทำแบบนี้แล้วผลที่เกิดขึ้นนิโรธของเรานั่นก็คือเราก็จะรู้สึกสุขใจเสียงของเพื่อนที่บูลลี่เราเนี่ยก็เป็นเพียงเสียงหนึ่งที่ทำร้ายเราไม่ได้นะครับนี่ก็คืออริยสัจ4ของการบูลลี่นั่นเองครับ
0: ต่อไปเรามาดูกลุ่มที่2กันกลุ่มที่2ออกมาได้เลยครับเดี๋ยวเรามาฟังกันว่ากลุ่มที่2จะนำเสนอจะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรเริ่มได้เลยครับ
3: สวัสดีครับวันนี้จะมาพรีเซนต์เรื่องอริยสัจ4การเก็บขยะของกลุ่ม2นะครับทุกคือการทิ้งขยะผิดที่นะครับลูกนักเรียนและขยะนะครับซึ่งนักเรียนจะเห็นขยะตามมาด้วยสัญญานึกถึงขยะในโรงเรียนและเวทนารู้สึกไม่สบายใจสังขารคิดว่าเราต้องเก็บขยะนะครับส่วนวิญญาณรับรู้ผ่านตาและใจครับต่อมาด้วยสมุทัยคือนักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่ครับนิโรธคือการไม่มีขยะในโรงเรียนอกุศลบทเห็นผิดเป็นถูกครับมรรคคือรณรงค์ให้ไม่ทิ้งขยะในโรงเรียนครับค่านิยมนะครับวอแหวนไม่เห็นอากาศเท่าคือวันนี้ทุกคนต้องช่วยเก็บขยะครับตามมาด้วยงองูงดการทิ้งขยะผิดที่สระไอไม่มีการทิ้งขยะในโรงเรียนกอไก่การอยู่ร่วมกันโดยไม่มีขยะและลอลิงลงไม้ลงมือช่วยกันเก็บขยะ

0: ยะครับขอบคุณครับ
1: ยอดเยี่ยมมากปรบม
2: ือทีนี้ต่อไปเรามาดูนะครับเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่2นะครับสถานการณ์ก็คือการทิ้งขยะไม่เป็นที่นะครับเรามาดูสมุทัยเหตุก็คือเข้าใจผิดนะครับว่าทิ้งขยะไม่ถูกที่นั้นไม่เป็นไรนะครับเป็นมโนทุจริตนะครับก็คือเราอยากจะทิ้งก็ทิ้งเลยนะครับเพราะเข้าใจว่ามันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บใช่ไหมครับนักเรียนเป็นมโนทุจริตนะครับผลที่จะเกิดขึ้นคือโรงเรียนของเราจะสกปรกมีกลิ่นไม่พึงประสงค์นักเรียนและครูไม่มีความสุขในการเรียนหรือการทำงานนะครับเห็นไหมนักเรียนเป็นเหตุและก็เป็นผลนะครับทีนี้เรามาดูมรรคเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะครับซึ่งมันเป็นเหตุใช่ไหมมรรคเนี่ยปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10ครับก็คือเห็นถูกต้องตามครองธรรมว่าทิ้งขยะให้ถูกที่คือการดูแลส่วนรวมทุกคนต้องตระหนักในหน้าที่ของตนเองนะครับนิโรธหรือว่าผลของมันนะครับการที่เราทำแบบนี้เนาะผลของมันก็คือปัญหาจะหมดไปนะครับเมื่อทุกคนมีจิตสำนึกเห็นคุณค่าของความสะอาดนะครับโรงเรียนก็จะสะอาดไม่สกปรกครับ
1: ต่อไปที่3ออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเร่งเวลานะครับมาเลยกลุ่มที่3กลุ่มที่4 5 6เตรียมพร้อมนะครับเรามาฟังปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้อริยสัจ4ของกลุ่มที่3กันครับ
3: สวัสดีค่ะมาจากกลุ่ม3นะคะจะมาเรื่องอริยสัจ4ค่ะคือเรื่องการโดดเรียนนะคะทุกข์คือปัญหาคือการโดดเรียนค่ะรูปคือตัวเราเวทนาคือการรู้สึกการเบื่อเรียนค่ะสัญญาคือนึกถึงตอนที่เรียนสังขารคือคิดจะไม่อยากเรียนวิญญาณคือกายใจแล้วก็ตาค่ะสมุทัยคือปัญหานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคือความขี้เกียจเรียนความเบื่อการเรียนค่ะเกี่ยวกับกุศลกรรมบท10อย่างไรก็คือความพยาบาทคือมโนทุจริตค่ะแล้วก็พูดเท็จคือวจีทุจริตค่ะนิโรธนะคะหากปัญหานี้ได้รับการแก้ไขสั่งจะส่งผลดีอย่างไรค่ะการเรียนจะดีขึ้นค่ะแล้วก็จะมีความรู้เพิ่มขึ้นใช้เกี่ยวกับนิรามิสุขค่ะเชื่อมโยงกับความสุขในกายค่ะแล้วก็ค่านิยมนะคะขอโทษค่ะมาร์คค่ะหากเป็นสภานักเรียนจะแก้ไขปัญหาอย่างไรคือการติดกล้องวงจรปิดหรือว่าให้คนมาเฝ้าค่ะใช้หลักกุศลกรรมมาบท10อย่างคือความไม่พยาบาทค่ะหรือว่ามโนสุจริตแล้วก็ไม่พูดเท็จคือวจีสุจริตค่ะค่านิยมคือวังไกลนะคะวแหวนคือวันนี้จะไม่โดดเรียนค่ะงองูคือการงานทำให้เสร็จค่ะสระไอคือใฝ่เรียนค่ะกอไก่คือการตั้งใจเรียนลอลิงคือลดความขี้เกียจค่ะขอบคุณค่ะ
1: อ่ะปรบม
2: ือทีนี้เรามาดูนะครับจากกลุ่มที่3เมื่อสักครู่นี้นะครับได้นำเสนอมาเรื่องการหนีเรียนการโดดเรียนนะครับเรามาดูสาเหตุก่อนมันน่าจะเกิดจากอะไรนะครับนักเรียนที่หนีเรียนนะครับมักมีความคิดที่ว่าไม่มาเรียนก็ไม่เป็นไรการเรียนเนี่ยไม่สำคัญถือว่าเป็นมโนทุจริตนะครับนักเรียนผลของมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราคิดแบบนี้นะครับนักเรียนจะเรียนไม่ทันเพื่อนคะแนนตกสอบไม่ผ่านเป็นการทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจนะครับทีนี้เรามาดูเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรด้วยวิธีการของมรรคนะครับก็คือปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10ต้องเห็นถูกต้องนะครับความเห็นเราเนี่ยจะต้องเป็นเรียกได้ว่าต้องเห็นตามถูกครองธรรมนะครับว่าการเรียนเป็นสิ่งสำคัญต่ออนาคตคิดดีตั้งใจเรียนนะครับผลของการตั้งใจเรียนมันจะเป็นอย่างไรนักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนมีเป้าหมายในชีวิตรู้ว่าการเรียนคือโอกาสนะครับนี่คืออริยสัจ4นะครับถ้าเราวิเคราะห์ลึกๆแล้วเนี่ยก็สามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูนะครับปัญหาของกลุ่มที่4และวิธีการแก้ไขปัญหานะครับว่าเป็นอย่างไร ออกมาได้เลยอ
0: สวัสดีค่ะมาจากกลุ่ม4นะคะวันนี้จะมาพรีเซนต์เรื่องอริยสัจ4ปัญหาของหายค่ะสมุทัยปัญหาเกิดจากการไม่ระมัดระวังหรือวางของไม่เป็นที่จนของหายได้ทุกข์วิญญาณใจเวทนารู้สึกเสียใจไม่สบายใจที่ของหายสังขารการกลั่นแกล้งรูปเราของที่หายค่ะนิโรธปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจะเกิดผลดีทุกคนที่ได้รับของคืนก็จะมีความสุขมรรคกายกรรมหากเจอของให้ตามหาเจ้าของแก้ไขปัญหาให้มาที่ห้องประชาสัมพันธ์วจีกรรมไม่พูดขายฝันมโนกรรมไม่เหินผิดเป็นถูกค่านิยมวันดีไม่มีทุกข์งดขโมยไม่ล่าช้าเวลาหาการดูแลรักษาลดการทำหายค่ะขอบคุณค่ะ
1: ปรบมือ
2: ต่อไปครับนักเรียนจากเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่4ได้นำเสนอไปเกี่ยวกับของหายนะครับสาเหตุก็อาจจะคล้ายๆกับของนักเรียนเลยนะครับนั่นก็คือสมุทัยก็คือสาเหตุเนาะก็คือนักเรียนเนี่ยไม่ระมัดระวังสิ่งของของตนเองไม่มีความรับผิดชอบไม่เก็บของให้เรียบร้อยนี่คือสาเหตุผลล่ะเมื่อนักเรียนไม่ดูแลของตนเองผลก็คือนักเรียนสูญเสียของใช้เช่นเงินของเล่นอุปกรณ์การเรียนนะครับนี่คือเหตุและผลนะครับทั้งทุกข์และสมุทัยทีนี้หาวิธีการกันดีกว่ามรรคก็คือปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10เห็นถูกต้องตามครองธรรมว่าการดูแลของตนเองเป็นหน้าที่มีสติดูแลของให้ดีนะครับเราต้องคิดไว้เลยว่าอุปกรณ์การเรียนของเราเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลใครจะเป็นคนดูแลมันคือหน้าที่ของเราเราต้องดูแลของให้ดีนะครับนี่คือมรรคนะครับส่งผลให้เกิดนิโรธครับนักเรียนนักเรียนก็จะรู้จักนะครับดูแลและรับผิดชอบสิ่งของของตนเองแล้วก็โรงเรียนยังมีการสร้างวัฒนธรรมนะครับเกิดวัฒนธรรมก็คือเจอของไม่ใช่ของเราไม่เก็บไว้นะครับนี่ก็คือสถานการณ์ของหายนั่นเองนะครับ
1: เรามาดูกลุ่มที่5การปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้อริยสัจ4นะครับเริ่มได้เลย
4: สวัสดีค่ะพวกเราตัวแทนกลุ่ม5นะคะทุกข์นะคะคือการทะเลาะวิวาทกันค่ะรูปคือเราและเพื่อนค่ะเวทนารู้สึกโกรธค่ะสัญญาจำได้ว่าเคยโดนทำไม่ดีไว้ค่ะสังขารคือคิดจะตอบโต้ไม่ปล่อยวางโกรธแค้นค่ะวิญญาณคือกายใจหูสมุทัยนะคะปัญหาเกิดจากการที่ความเห็นไม่ตรงกันค่ะอกุศลกรรมมาบท10ข้อนะคะคือความพยาบาทและพูดสอดเสียดค่ะนิโรธนะคะปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจะเกิดผลดีได้ปรับความเข้าใจการลดความขัดแย้งกันไม่ทะเลาะกันในโรงเรียนเป็นมิตรที่ดีต่อกันจะได้สบายใจและอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขเป็นนิรามิสุขไม่อาศัยสิ่งของภายนอกค่ะมรรควิธีการแก้ปัญหาคือนั่งคุยกันด้วยเหตุผลว่าทำไมถึงคิดกันคนละแบบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดคำหยาบแล้วก็ความไม่พยาบาทค่ะค่านิยมนะคะวอแหวนไม่หันอากาศคือไวอยากรู้อยากลองค่ะงองูคืองดใช้อารมณ์ตัดสินค่ะไม้มาลายคือไม่มีอคติต่อกันค่ะกอไก่คือแก้ปัญหาอย่างถูกต้องค่ะลอลิงคือละลายพฤติกรรมไม่ดีค่ะกอไก่ไม่หันอากาศคือการทะเลาะกันค่ะงองูคืองดใช้คำหยาบค่ะวอแหวนคือวางใจปล่อยวางค่ะลอลิงคือลดการทะเลาะกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ปรบมือ
2: เอาละครับเรามาดูนะครับจากกลุ่มที่นำเสนอไปนะครับทะเลาะวิวาทในโรงเรียนนะครับสมุทัยเหตุเป็นอย่างไรเอ่ยเกิดจากความโกรธนะครับความไม่ยับยั้งชั่งใจถือว่าเป็นกายทุจริตและวจีทุจริตนะครับนักเรียนอย่างนี้ก็สอดคล้องกับของนักเรียนนะครับแล้วผลล่ะผลก็คือเป็นทุกข์เนาะนักเรียนได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเกิดความเกลียดชังไม่สามัคคีกันในกลุ่มเพื่อนนะครับเราจะหาแนวทางหาวิธีอย่างไร

0: ดีก็มาดูที่มรรคนะครับปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10ฉายกายสุจริตวจีสุจริตคิดดีพูดดีไม่ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาด้วยสันตินิโรธผลที่เกิดขึ้นคือนักเรียนรู้จักควบคุมอารมณ์และให้อภัยมีการสื่อสารด้วยเหตุผลไม่ใช้กำลังครับนี่คือสถานการณ์การทะเลาะวิวาทในโรงเรียนโดยใช้อริยสัจ4ในการวิเคราะห์ครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่6กัน
1: สวัสดีค่ะตัวแทนจากกลุ่ม6นะคะปัญหาที่พบคือกลิ่นภายในห้องน้ำค่ะทุกคือรับรู้ผ่านจากขันห้าอย่างไรรูปตัวเรานักเรียนกับนักเรียนคนอื่นสัญญาคือเคยจำได้ว่าห้องน้ำเคยสะอาดกว่านี้สังขารคือคิดไม่อยากจะเข้าห้องน้ำวิญญาณจมูกและตาเวทนาคือรู้สึกทุกข์ไม่อยากเข้าห้องน้ำสมุทัยเหตุของปัญหาคือการไม่รักษาความสะอาดภายในห้องน้ำสัมพันธ์กับอกุศลกรรมบท10คือมโนทุจริตค่ะนิโรธผลที่คาดว่าจะได้รับคือหากปัญหานี้ได้รับการแก้ไขจะเกิดผลดีอย่างไรทำให้ห้องน้ำมีความสะอาดและน่าเข้ามากขึ้นเชื่อมโยงกับสามิกสุขคือความสุขทางกายค่ะมักแนวทางการแก้ปัญหาช่วยการรักษาความสะอาดใส่ที่ดับกลิ่นภายในห้องน้ำอกุศลกรรมบท10คือมโนสุจริตค่ะค่านิยมคือวางไกลวาแหวนมหานากาศวัสดุทำความสะอาดภายในห้องน้ำงองูงดทิ้งขยะกระดาษงดทิ้งกระดาษชำระลงชักโครกสาไอไม่สร้างความสกปรกก็ไก่กดชักโครกทุกครั้งรอลิงลดละเลิกการใช้กระดาษชำระแบบสิ้นเปลืองค
0: ่
1: ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครบมือและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่6นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับห้องน้ำเนี่ยมีกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือว่ากลิ่นเหม็นนั่นเองนะครับเรามาดูสมุทัยนักเรียนสมุทัยก็คือสาเหตุเนาะว่าเราอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าการดูแลห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำส่วนรวมนะห้องน้ำโรงเรียนอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราอีกทั้งยังทำห้องน้ำสกปรกถือว่าเป็นมโนทุจริตนะครับนี่คือสาเหตุนะครับแล้วผลของมันนะครับนักเรียนไม่อยากเข้าห้องน้ำเพราะห้องน้ำสกปรกบรรยากาศในโรงเรียนเนี่ยไม่น่าอยู่นะครับหาวิธีการแก้ไขครับนักเรียนมักก็คือปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10นะครับใช้มโนสุจริตนะครับจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยจะต้องใช้มโนสุจริตนะครับจะต้องเห็นถูกนะครับเห็นถูกตามทำนองของธรรมเห็นถูกว่าการใช้ห้องน้ำเนี่ยการใช้ห้องน้ำอย่างมีวินัยเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะครับนิโรธผลของมันก็คือห้องน้ำของเราเนี่ยก็จะสะอาดนะครับไม่มีกลิ่นนักเรียนทุกคนใช้ห้องน้ำอย่างรับผิดชอบและมีวินัยนั่นเองครับ
2: และนี่นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้อริยสัจ4ในการแก้ไขปัญหาซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาทั้งปัญหาตนเองนะครับปัญหาของเพื่อนปัญหาในห้องเรียนและรวมถึงปัญหาของในโรงเรียนได้ด้วยนะครับถ้านักเรียนนำไปปฏิบัติใช้จริงๆเนี่ยจะดีมากๆนะครับ
0: เอาละครับนักเรียนเรามาดูนะครับนักเรียนครับสมุทัยนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าเราปฏิบัติตามอกุศลกรรม10เราก็จะเป็นยังไงนักเรียนก็จะเป็นเหตุให้เราเกิดความทุกข์นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเราอยากมีความสุขก็ต้องดับทุกข์นั่นเองนะครับซึ่งการดับทุกข์นะครับความสุขก็จะเป็นมีอยู่2ลักษณะคือความสุขจากสิ่งของภายนอกต้องอ้างอิงจากสิ่งภายนอกนะครับหรือความสุขจากภายในใจของเราแน่นอนที่สุดครับนักเรียนว่าความสุขที่ดีที่สุดคือความสุขที่ไม่ต้องอาศัยแหล่งอ้างอิงสิ่งอ้างอิงหรือว่าแหล่งจากภายนอกนะครับเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากในใจของเราเองนี่คือสุขที่ดีที่สุดเลยนะครับวิธีการที่จะทำให้เราเกิดความสุขเราก็ต้องพูดดีทำดีคิดดีตามกุศลกรรมบท10นะครับนั่นก็คืออยู่ในมรรคนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเหตุให้เกิดนิโรธหรือการดับทุกข์นั่นเองนะครับสรุปได้ว่าอย่างนี้ครับนักเรียนสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดผลคือทุกข์ครับมรรคเป็นเหตุให้เกิดผลคือนิโรธครับ
2: นะครับนักเรียนครับเดี๋ยวบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชาดกพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาพุทธตัวอย่างนะครับโดยสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่7เรื่องแนวการปฏิบัติตนจากชาดกและชาพุทธตัวอย่างนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ ครูภากร

0: และนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวยยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีทั้งหมด8เรื่องเรื่องแรกคือเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชเนื้อความทุกถ้อยคำในพระราชนิพนธ์ยังคงจับใจไม่รู้ลืมดังความตอนหนึ่งว่าตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วลำดับที่2พระราชานุกิจรัชกาลที่8ทรงพระราชนิพนธ์ตามคำกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลเพื่อให้เรื่องพระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ครบ8รัชกาลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศลสัตมวานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เมื่อวันที่20กันยายน2489ลำ3นายอินผู้ปิดทองหลังพระทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid ของเซอร์วิลเลียมสตีเฟนสันมีความหนาถึง501หน้าทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง3ปีแสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะ 4. เรื่องติโตซึ่งทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออตี 5. เรื่องมหาชนกทรงพระราชนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 6. เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูน 7. เรื่องคุณทองแดง 8. คุณทองแดงฉบับการ์ตูนหนังสือพระราชนิพนธ์มิได้มีคุณค่าด้านวรรณกรรมเท่านั้นหากแต่คือหลักธรรมนำชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมในหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นคือตัวละครเอกจะเป็นผู้มีคุณงามความดีที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้กล่าวคือนายอินเป็นแบบอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้องยุติธรรมเสรีภาพและสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆติโตเป็นแบบอย่างของผู้ฝ่าฟันอุปสรรคในทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็นไทยให้แก่ประเทศพระมหาชนกเป็นแบบอย่างของผู้มีปัญญาและความเพียรและคุณทองแดงเป็นแบบอย่างของผู้มีความกตัญญูรู้คุณหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทุกเล่มเป็นหนังสือขายดีหรือที่เรียกว่าเบสเซลเลอร์ได้รับการจัดพิมพ์ใหม่หลายครั้งและด้วยพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ได้พระราชทานรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือทุกเล่มสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคำถามนำไปสู่ความรู้แต่ถ้าถามผิดผิดถูกๆนอกจากจะไม่รู้แล้วนะครับอาจสร้างความเข้าใจผิดได้วันนี้รายการภาษาพม่าง่ายๆของเราจึงว่าได้เรื่องของประโยคคำถามครับไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามต่างๆนะคะเราจะใช้ประโยชน์ยังไงว่านะคะเราก็มาเรียนรู้กันนะคะคำถามหมายถึงอะไรก็คือคำถามหมายถึงเราจะทำกับเขาอะไรบ้างนะคะมีคำถามแบบหลายแบบนะคะก็เราจะถามอะไรบ้างนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาถามว่าอะไรบาเลบาเล่นะก็คืออะไรนั่นเองถ้ามีคนมาถามมิมิว่าอันนี้อะไรก็คือดาบาเล่นะอันนี้อะไรดาบาเล่เห็นไหมคะเล่เนี่ยลงท้ายแบบนุ่มๆหน่อยละกันนะคะก็อันนี้ก็คืออะไรนะก็ที่ไหนล่ะมิมิอยู่ที่ไหนนะก็ที่ไหนนั่นเองที่ไหนก็คือเบมาเลเบมาเลนะคะก็เพราะฉะนั้นคำนามเรามาใส่

0: ข้างหน้าชื่อหรือว่าสถานที่เรามาใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยเบมาเลก็คือสถานที่นั้นนะอยู่ที่ไหนนั้นเองค่ะนะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นจัดไหนเบกาเลจัดไหนก็คือเบกาเลนะเบกาเลแปลว่ามาจัดไหนนั้นเองนะคะอ้าวจะไปไหนเนี่ยไปไหนที่แบบจะไปไหนนะเรามีต้องมีที่ที่เราจะไปนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดว่าเบกูเลเบกูเลนะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราก็อยากจะซื้อของบ้านนะแล้วก็พอเห็นเด็กๆ เราก็จะถามอายุของเขาบ้านอะไรพวกเนี้ยเราก็จะถามยังไงเปราเลเปราเลก็คือเท่าไหร่นั้นเองอ้าวเวลาเราซื้อของเนี่ยเราก็ถามเขาว่าดาเปราเลนะคะดาเปราเลก็คืออันนี้เท่าไหร่อ้าวอายุเท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์มิมิจะใช้ยังไงว่าอัตเตเบลาเลอัตเตเบลาเลอัตเตแปลว่าอายุนั่นเองนะคะอัตเตเบลาเลเห็นไหมคะอ้าวเราก็ถามแม่ค้าได้แล้วตัวเนี้ยดาเบลาเลอันนี้เท่าไหร่นั่นเองต่อไปก็คือเรามาดูกันว่าเมื่อไหร่นะฮะเมื่อไหร่ก็คือเปโดเลเปโดเลอ้าวมิมิบอกว่าจะไปพม่าอ่ะมิมิจะไปพม่าเมื่อไหร่นะเปโดยังโกตัวมาเลเปโดยังโกตัวมาเลหมายถึงจะไปพม่าเมื่อไหร่นั่นเองนะคะก็มิมิบอกว่ามิมิจะไปพม่ามีคนก็ถามว่าเมื่อไหร่แค่สั้นๆที่แบบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ถามเขาว่าเปโดเลเฉยๆก็ได้ค่ะตัวนี้เรามาเรียนมาพอสมควรแล้วเราก็มาดูที่ประโยชน์การบ้านว่าเราจะใช้คำนี้กับประโยชน์ยังไงบ้างนะคะอ้าวหมายถึงอันนี้อะไรดาบาเลดาบาเลอันนี้อะไรนะคะอันนี้เท่าไหร่ดาเบลาเลดาเปเล่าเลอันนี้ใครล่ะมีคนแบบแอบๆอยู่คนนี้ใครอะไรถามใช่ไหมดาเปตูเลดาเปตูเลนะคะคำถามที่แบบเราจะพูดยังไงนะคะเราก็สามารถที่ใช้คำเหล่านั้นนำข้างหน้าแล้วก็จบด้วยคำถามที่แบบเล่เราก็พูดได้นะคะก็ภาษาพม่าเกี่ยวกับประโยชน์เนี้ยเราต้องจำแค่อย่างเดียวก็คือตัวคำนามกับตัวคำกริยากลับกันกับทันทายค่ะแค่นั้นเองนะคะอย่างเช่นปาลุยังโกตัวมาเลทำไมถึงต้องไปยังกุ้งหมายถึงปาลุอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะทำไมยังกุ้งนะฮะยังกงก็คือยังกุ้งคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวที่แบบตัวกริยาที่แบบไปนะฮะแล้วก็ตามด้วยมาเลบาลุยังกงตัวมาเลนะทำไมจะไปยังกุ้งภาษาพม่าเนี่ยคำนามอยู่ข้างหน้าของตัวกริยากริยาต้องอยู่สุดท้ายค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยคำถามนะก็เพราะฉะนั้นคำถามที่แบบเราจะถามอะไรแล้วก็ตามด้วยคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวกริยาแล้วก็จบประโยชน์คำถามเลอยู่สุดท้ายก็เราก็ถามคำถามเหล่านั้นได้นะคะก็เราจะใช้คำถามเหล่านั้นยังไงบ้างก็คือเราก็มาดูกันที่บทสนทนากันนะคะ
1: ซันดาทีนี่ลาราพาพี่โรนเอาจาก
2: กายันไปหนีโลบาเสีย
1: ดาเนี่ยซาร่าโกเป็นนี่ปูมาเลย
2: นอนในยาสูปีบาบี
1: อืม ဒီစာရန်ကိုဘသူနဲ့တွေ့ပြီးလို့တလဲ
2: ဟင်းအင်းသမီးတယောက်တည်းလောက်တာပ
1: ါကောင်းပြီလေဆရာစောင့်နေမယ
2: ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ

0: พม่านับเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งชาติพันธุ์เพราะมีถึง135ชาติพันธุ์อยู่รวมกันประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าโดยเชื้อสายที่เหลือเป็นชนส่วนน้อยหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐชนบททางไกลหากพิจารณากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพม่าทั้งหมดอาจจำแนกตามกลุ่มภาษาได้3กลุ่มหลักคือกลุ่มภาษาทิเบตพม่ากลุ่มภาษาไทยและกลุ่มภาษามอญเขมรในบรรดาชนชาติต่างๆที่กล่าวมานี้ชนชาติที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์พม่ามีเพียง4เผ่าคือมอญพม่ายะไข่และฉานหรือที่เรียกว่าไทยใหญ่สำหรับรัฐที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดก็คือรัฐฉานเนื่องจากมีชนเผ่าอยู่รวมกันถึงประมาณ80ชาติพันธุ์ค่ะ
1: ภาษาพม่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่น่าสนใจถ้าเราได้ฝึกฝนจนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ววันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราฝึกฝนมาอย่างจริงจังก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเรื่องของภาษาการเรียงรูปประโยคมีความสำคัญมากนะครับถ้าเรียงรูปประโยคผิดคนฟังงงก็อาจสื่อความหมายผิดพลาดได้นะครับตอนนี้อาจารย์มิมิของเราก็พร้อมที่จะให้ความรู้กับเราแล้วนะครับไปพบกับเธอกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับประโยคคำใช้ของภาษาพม่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็การเรียนประโยคก็สำคัญมากทีเดียวที่เวลาเราพูดจาอะไรกันที่จะได้ไม่ผิดนะคะการเรียนประโยคต่างๆของพม่า ก็คือมีหลายอย่างนะคะเราเริ่มต้นจากประโยคปอดลักแล้วกันนะคะก็คีย์บอกแล้วว่าภาษาพม่าเนี่ยมีคำนามมาวานก่อนแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะเพราะฉะนั้นประโยคง่ายๆของเราวันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักศึกษาค่ะดิฉันเป็นนักศึกษานะคะจะพูดยังไงจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะจะมาก็คือดิฉันนะคะเจ้าตู่ก็คือนักศึกษาที่เป็นคำนามนะคะผิดก็คือเป็นที่เป็นตัวกริยานะคะผิดป่าเดป่าเดก็คือจบประโยคของตัวคำ verb นะคะก็พอเรามาเรียนแล้วก็จะมาแล้วก็คำนามที่เป็นเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะอันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักเรียนค่ะนะคะนักศึกษาค่ะถ้าหาว่าดิฉันเป็นหมอจะพูดยังไงคะจะมาสยาวงผิดป่าเดจะมาสยาวงผิดป่าเดเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้คำศัพท์อาชีพของตนเองด้วยนะคะ

0: ายก็คือพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดนะคะจะไปเที่ยวตลาดนั่นเองนะคะก็เราเรียนว่ามันแน่เพียงจะมาสีกูเช่าจีเมย์มันแน่เพียงจะมาสีกูเช่าจีเมย์หมายถึงเรียนยังไงเรามาดูกันนะคะมันแน่เพียงก็คือพรุ่งนี้จะมาดิฉันสีสีที่เป็นตัวคำนามนะคะสีกูก็คือ to market นะคะเช่าจีแปลว่าเดินดูนะคะเช่าจีก็คือตัวกริยาเช่าจีแม่แม่ก็คือสำหรับใช้อนาคตนะคะเพราะว่าเป็นพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ก็คือมันแน่เพียงจะมาสีกูเช่าจีแม่นะคะมันแน่เพียงจะมาสีกูเช่าจีแม่แล้วก็มาดูที่แบบประโยชน์คำสั่งนิดนึงนะคะเวลาใช้คำใช้ประโยคคำสารเนี่ยเราจะใช้ยังไงบ้างเอาเรามาดูซิว่ากรุณามาสอบพรุ่งนี้นะคะก็ภาษาพม่าก็คือมันแน่เพียงซาเมเบวลาพีบามันแน่เพียงซาเมเบวลาพีบานะพรุ่งนี้มันแน่เพียงนะคะซาเมเบวก็คือการสอบลาพีบาหมาตอบละกันนะคะก็มันแน่เพียงซาเมเวลาพีบาเพราะฉะนั้นมิมิอยากจะบอกนิดหนึ่งว่าคำนามมาก่อนคำกริยาถ้าเรียนภาษาพม่าเนี่ยเราต้องจำไว้คำนี้ก่อนนะคะคำนามแล้วก็คำกริยาแล้วก็บางทีเราจะไปที่แบบมีที่ที่คนพม่าอยู่หรือว่าไปเที่ยวพม่าเนี่ยเวลาเราจะไปนั่งหรือว่าจะไปทำอะไรที่แบบต้องขอเหมือนแบบมีมารยาทหน่อยอะไรพวกเนี้ยนะต้องแบบขอเขาแบบจะได้ไหมทำนี่ได้ไหมทำโน้นได้ไหมอะไรพวกเนี้ยจะได้ไหมเนี่ยโครงคำสุภาพของภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงอย่างเช่นนะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะนั่งหน่อยได้ไหมคะอะไรเพื่อนนี่เนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเรามาฟังนะคะจะมาดีมาไทยลูยามาลาจะมาดีมาไทยลูยามาลานะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะดีมาไทยลูยามาลาไทยแปลว่านั่งนะดีมาก็คือที่นี่นะนั่งที่นี่จะได้ไหมคะลุยามาลาแปลว่าจะได้ไหมคะนะคะอีกคำหนึ่งที่แบบเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งสอนภาษาพม่าให้เรานะคะก็เราก็บอกถามเขาเลยนะถามเขาเลยว่าเมียมาสาเต็มเปลุยามาลาเมียมาสาเต็มเปลุยามาลาเนาะสอนภาษาพม่าให้หน่อยจะได้ไหมคะก็เรามาดูซิว่าเราจะใช้นะประโยชน์ท่านไหนเนี่ยใช้กับยังไงใช้สถานการณ์แบบไหนอะไรเนี่ยเรามาดูการที่บทสนทนากันนะคะ
1: ซันดามิงลาบาม
2: ิงลาบาเสีย
1: เดี๋ยวนี้เสียเชื่อไหมสีเวทว่าไหมเจ้าดูจังตาเดียวจีทาแล้วเนาะ
2: เขาแก่บ้าเสียไปรอบยาลามาเลย
1: ดีเสน่ยาลามา
2: เส้นมาปูบานแน่เสียจะมาจีทาไปบ้าแม่ชิ้น
1: เจสุดเดมาเลยเนาะ
2: เกษามาชีบ้าบู

พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการค้าและการลงทุนเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติแร่โลหะต่างๆรวมสมบูรณ์ทำให้นักลงทุนจากทั่วทุกมุม

0: เตรียมขยายโอกาสการค้าการลงทุนกับพม่าดังนั้นถ้าต้องติดต่อธุรกิจกับชาวพม่าควรเรียนรู้ธรรมเนียมที่ควรปฏิบัติเพื่อการติดต่อจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นเช่นนามบัตรควรจะมีคำแปลภาษาพม่าไว้ด้านหลังการแต่งกายไม่ควรใช้สีสดจัดเช่นสีแดงสีส้มสำหรับการทักทายถ้าเป็นผู้ชายใช้การจับมือทักทายแบบสากลแต่ถ้าเป็นผู้หญิงการถูกเนื้อต้องตัวถือว่าไม่สุภาพอาจใช้การทักทายด้วยการโค้งตัวเล็กน้อยแทนและเวลาเรียกชื่อผู้เจรจาชาวพม่าให้เรียกชื่อเต็มห้ามเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเท่านั้นรับรองว่างานที่จะเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ
1: สำหรับบทเรียนในวันนี้การเรียงรูปประโยคในภาษาพม่าเราอาจจะเริ่มฝึกจากประโยคง่ายๆสั้นๆก่อนแล้วเมื่อรู้หลักการแล้วก็ค่อยๆฝึกพูดประโยคยาวๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งถอดใจก่อนนะครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
6: เวลาเราลงทุนอะไรสิ่งที่เราต้องการจะได้กลับมานั้นคือผลกำไรใช่ไหมคะและเพื่อนๆคิดว่าจะมีสักกี่คนมองว่าการขาดทุนคือกำไรถ้าเพื่อนๆคิดไม่ออกเดี๋ยวหนูดีเจเฉลยก็ได้นะคะก็คือในหลวงรัชกาลที่9ของเรายังไงล่ะคะซึ่งหลักการทรงงานที่ว่าการขาดทุนคือกำไรของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเป็นอีกหนึ่งหลักการที่ทำให้ประชาชนชาวไทยมีความสุขและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อม

ัชกาลที่9ได้เคยให้โอวาทเกี่ยวกับการปกครองประเทศว่าจะทำอะไรต้องไม่ติดตำรามากเกินไปต้องทำอย่างสามัคคีมีเมตตาต่อกันก็จะอยู่ได้ตลอดแม้ว่าทำไปแล้วขาดทุนแต่ก็ถือเป็นกำไรได้เพราะถ้าอยากอยู่ดีกินดีก็ต้องลงทุนสร้างโครงการอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเยาวชนคนดีทำตามคำพ่อสอนที่โรงเรียนวัดใหม่ได้ทำอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นโครงการเพื่อความก้าวหน้าของโรงเรียนที่สำคัญโครงการนี้ทำให้พวกเขารู้จักการให้และการเสียสละค่ะ

ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาบ่อยครั้งตามสื่อต่างๆเป็นภาพที่พระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมราษฎรทั่วถิ่นทุรกันดารจึงทำให้พระองค์เข้าใจปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรพระองค์จึงใช้พระปรีชาสามารถในการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรเช่นด้านเกษตรกรรมอาทิโครงการฝนหลวงโครงการหญ้าแฝกโครงการแก้มลิงโครงการแกล้งดินและโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

0: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ไม่เพียงแต่จะสอนให้เรารู้จักเป็นผู้ให้และเสียสละเพราะทั้งสองอย่างนี้คือการกระทำที่เป็นผลกำไรให้กับผู้ที่ได้ทำนอกจากจะทำให้ตนเองมีความสุขแล้วยังสามารถเติมเต็มความสุขให้กับผู้อื่นได้อีกด้วยค่ะเราในฐานะที่เป็นเด็กและเยาวชนไทยควรจะศึกษาทำความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือต้องนำไปปรับใช้กันด้วยนะคะและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
2: ทีมงานเคลียร์แซ
3: ฟสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสิเลียงแซ่วอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5/2ค่ะจะตั้งใจเรียนค่ะทำตามคำสอนของพ่อที่พ่อสอนมาค่ะทำแต่ความดีไม่ทำความชั่วแล้ว
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัตดาวันแซ่ฟ้าค่ะอยู่ชั้นป.5/1ค่ะเรื่องความสามัคคีความรักกันค่ะทำความดีค่ะ
5: ยังทำดีตามพ่อสอนเย
6: ้ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าถ้าอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีก็ต้องลงทุนต้องสร้างโครงการซึ่งต้องใช้เงินเป็นร้อยพันหมื่นล้านถ้าทำไปเป็นการจ่ายเงินของรัฐบาลแต่ในไม่ช้าราษฎรได้รับผลราษฎรอยู่ดีกินดีราษฎรได้กำไรถ้าราษฎรมีรายได้รัฐบาลก็เก็บภาษีได้สะดวกเพื่อให้รัฐบาลได้ทำโครงการต่อไปเพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติถ้ารู้รักสามัคคีรู้เสียสละประเทศชาติก็จะก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดีมีสุขเป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ตัวแทนของปวงชนชาวไทยที่ได้เข้าเฝ้าเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาฤาษีดาลัยพระตำหนักจิรดารโหฐานวันที่4 ธันวาคมพุทธศักราช2534

จูนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื่อ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ในวัฒนธรรมมองโกลมวยปล้ำยิงธนูและแข่งม้าคือกีฬา3อย่างที่บ่งบอกถึงทักษะความเป็นชายอย่างสมบูรณ์แบบช่วงปลายปีย่างเข้าสู่ฤดูหนาวพื้นที่ทุ่งหญ้าที่เกือบจะว่างเปล่าแห่งนี้จึงกลายมาเป็นจุดนัดหมายของชาวมองโกจากทุกสารทิศพวกเขาเดินทางมาพร้อมกับม้าคู่ใจเพื่อเข้าแข่งขันในหนึ่งศึกประชันศักดิ์ศรีแห่งลูกผู้ชายของชาวมองโกชาวมองโกขี่ม้าเป็นก่อนที่จะเดินได้เสียด้วยซ้ำเป็นคำกล่าวมักจะได้ยินจากชาวเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้าสเต็ปและเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกับตาถึงทักษะของการขี่ม้าและศักยภาพม้าของชาวมองโกทีมงาน Spirit of Asia จึงมาปักหลักรอที่จุดนัดพบตั้งแต่ก่อนวันงานเทศกาลแข่งม้าทุ่งหญ้าสเต็ปประจำฤดูหนาวปีคริสต์ศักราช2018

ความรื่นรมมิตรภาพแห่งทุ่งหญ้าสเต็ปงานเทศกาลแข่งม้าทุ่งหญ้าสเต็ปฤดูหนาวจัดขึ้นที่ทุ่งหญ้าโล่งกว้างใกล้กับเมืองบัตโนรอฟในจังหวัดเคนตีทางตะวันออกของประเทศมองโกเลียทีมงานใช้เวลาเดินทางกว่า8ชั่วโมงจากอุลันบาตอสู่จุดจัดงานเทศกาลจากถนนลาดยางค่อยๆเหลือเพียงรอยหญ้าที่ถูกกดทับโดยรถที่ผ่านมาก่อนหน้ากระจกมองหลังถูกดัดแปลงเป็นรุ่นที่มีบอกทิศเหนือใต้ออกตกแต่เพียงแค่รู้ว่าที่ที่เรากำลังจะไปอยู่ในทิศใดคนนำทางของเราก็พาเราถึงจุดหมายได้ไม่ยากเย็นแม้ในบางครั้งเราจะออกนอกเส้นทางอย่างไม่ทันรู้ตัวแต่คนนำทางของเราก็พาเรากลับเข้าเส้นทางได้อย่างไร้กังวลเขาบอกว่ามันเป็นสัญชาตญาณแห่งการขับรถในมองโกเลีย

แต่ถึงอย่างนั้นทักษะการขี่ม้าก็ยังคงถูกสืบทอดจนถึงปัจจุบันเพราะการขี่ม้าถือเป็นเกียรติหนึ่งของชาวมองโกเสมอมาฝูงม้าเป็นพันตัวของชาวเลี้ยงสัตว์ในละแวกถูกต้อนมาเพื่อใช้เป็นม้าในการแข่งขันบางประเภทส่วนผู้เข้าแข่งขันจะเดินทางมาพร้อมกับอูกาติดมือมาด้วยอูกาเป็นไม้เนื้ออ่อนยาวประมาณ2เท่าของตัวม้าด้านหนึ่งผูกเป็นบ่วงติดกับตัวไม้ใช้งานได้อเนกประสงค์ทั้งในการต้อนและจับสัตว์โดยเฉพาะม้าในปกครองได้อย่างยูมัน

การแข่งขันที่เกี่ยวกับม้าในงานนี้แบ่งเป็นหลายประเภททั้งประเภทสวยงามความเร็วการจับม้าด้วยบ่วงบาดการปราบม้าพยศและการเก็บของจากหลังม้าสิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้กลายเป็นแผนเผยให้เราได้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างชาวมองโกกับม้าเพราะเพียงผู้ขี่ที่อาจหารไม่อาจนำม้าสู่เส้นชัยและเพียงม้าที่วิ่งไวก็ไม่อาจจะนำพาผู้ขี่ให้ถึงชัยชนะแม้ทักษะที่ใช้ในการแข่งขันบางประเภทจะดูไกลตัวผู้ชมอย่างเราไปสักหน่อยแต่มันเป็นเรื่องแสนจะใกล้ตัวของชาวมองโกสำหรับที่นี่ม้าจะถูกเลี้ยงเป็นฝูงฝูงอาจเล็กบ้างใหญ่บ้างตามสภาพเมื่อเจ้าของต้องการจะใช้ม้าก็จะเลือกม้ามาใช้ตัวหนึ่งพอใช้งานครบเดือนก็จะส่งม้าตัวนั้นกลับเข้าฝูงไปฟื้นฟูร่างกายและเลือกตัวอื่นมาใช้งานวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่เมื่อม้าแต่ละตัวก็มีนิสัยที่ต่างกันไปหากผู้ขี่มีทักษะอย่างการจับม้าด้วยอูกาและการปราบม้าพยศก็จะถือเป็นข้อได้เปรียบเมื่อถึงคราวที่ต้องเลือกม้าจากฝูงมาใช้ส่วนทักษะอย่างการเก็บของจากหลังม้าก็ทำให้ผู้ขี่หยิบของได้จากพื้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาลงและขึ้นจากหลังม้าใหม่คุณผู้ชมพอจะนึกออกไหมล่ะครับ

0: นอกจากการแข่งขันและการออกร้านโดยชาวบ้านในละแวกที่สร้างสีสันให้แก่เทศกาลแล้วเทศกาลนี้ก็ยังมีโอกาสสำหรับผู้เข้าร่วมงานในการหยิบจับเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับมาอวดโฉมในโอกาสพิเศษเช่นนี้แม้ในวันธรรมดาทั่วไปชาวบ้านจะสวมใส่ชุดดิ่วกันเป็นปกติแต่ในวันนี้ชุดดิ่วที่ถูกเลือกมาสวมใส่ดูจะมีสีสันสดใสเป็นพิเศษทั้งผ้าไหมมันวาวเมื่อสะท้อนแสงแดดลวดลายหลากหลายละลานตาและไม่เพียงแต่กับผู้เข้าร่วมงานเท่านั้นสำหรับเหล่าม้าก็ไม่น้อยหน้าพวกมันก็ได้แต่งองค์ทรงเครื่องไม่แพ้กัน
1: เอโนดอตะฮัตเตะตกุชเตะมึงกะฮัตซาร์เอโนตกุชเตะกิตุมานิงเกเรย์ฮัตเตะกูดินโอริชะกาวัตกิอายโนดอตะตุมานาชเตะตกุชมานาชเตะมึงกะฮัตซาร์วะอายโนมานาวัตนารุงมานาวัตนารุงกิตุชินอดิอุลสัดนิรินกัสันตะคันดัจลีอีสกิตุชินตะวัตนารุงอีสกิตุชินอุลสัดกันสันเบิดอีสกัสันเดรุงอีสวะคุยแต่ดินมานดอตะอินAta mungkin bus, terus itu jenis mana ini home ini bus terbaik tu esen. Ata dini dora esat suju, ata mana itu ni kemud, itu kata gue ata itu tangi mungkin bus tu. Ini untuk partner yang takkan dapat ketemu esen, bus juga. Ini untuk home ini ikhulukc, kesin dia sultan dini, madra. Ikhulukc, ti ata ikhulukc itu cina kat dia, ikhulukc itu mana.Мор уна ата атууны тал дээрэнд ууяч тийл тэ талын их үлгч гсэн.
0: การแข่งขันยังไม่จบเพียงเท่านั้นในเทศกาลยังมีการแข่งขันรายการสุนัขไทกานักล่าร่วมอยู่ด้วยสุนัขไทกาเป็นสุนัขที่มีรูปร่างสูงผอมดูปราดเปรียวหน้าตาขี้เล่นแต่จริงๆนิสัยค่อนข้างจะเงียบขรึมผู้คนที่นี่จะใช้สุนัขไทกาในการล่าสัตว์ตามทุ่งหญ้าและทิวสน
2: ไฮออร์ตุลดามินีนะคะทุรุวรินอิรดามินีอุกเดชฮอร์ตนะคะท่านฮอร์ตนะคะอุกตุกเอซังอัมบรุลตุกเอซังTet terukdeh cuma nerukdegi nanti. En biar to jaran tau nasta nata Ahmad mini ukdeh serukdeg. Orang kagara isin serukdeg. Atau yang kebi orang cinta dah jauh jauh na. Sa atau syars unik chan ата гахам ха ер нь барихгүй ан гэж багхгүй тэ талын тайг нөх ийм ухаантай амт байдаг за тэр одоо хамгийн нар гөлгнөөс ихэж нохог ер нь одоо зөв хоолж зөв загийн зандарч яг хүн шиг бүх юм ойлгоно нохоо айгу баг хүнээс илүү ухаантай миний нохоо нохоо ийм Амд тавихад нэг 10 хоногаас өмнө 10 хоногийн өмнө хоолыг багасгаад хатуу бүхэл ясмас өгч болохгүй шингэн хоол өгч хөнгөн хоол өгч ууж сайн яг л аа тэгээ өөр нохоо гэдэг чинь өөр бас энэ чоны утам одоо ясмас айхтэр юм идэв штэ зүгээр үйд нь тэр юм идэв л мундаг идэв

สำหรับวันนี้เหยื่อของเหล่าสุนัขไทกาก็คือเจ้าสุนัขจิ้งจอกคอแสบผู้โชคร้ายข้อของมันถูกแขวนยึดไว้กับเครนติดรถกระบะเพื่อเป็นเหยื่อล่อในการแข่งขันสุนัขไทกานักล่าในวันนี้เหล่าสุนัขไทกาได้สำแดงฤทธิ์ให้เราชมพวกมันสามารถวิ่งได้เร็วถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไวสมกับเป็นนักล่าแห่งทุ่งหญ้าและทิวสน

วงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าความมืดมิดกำลังย่างกรายครอบคลุมทุกอนูในทุ่งหญ้าผู้คนนั้นค่อยๆสลายตัวแยกย้ายแต่งานเทศกาลก็ยังไม่จบเพียงเพราะแค่แสงแดดลาจากการประชันเส้นเสียงกำลังจะเริ่มขึ้นในค่ำคืนนี้การประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับม้าจะถูกจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมประจำเมืองบัตโนลอฟ

ศูนย์วัฒนธรรมประจำเมืองวัดโนรอฟแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในช่วงที่สหภาพโซเวียตเข้ามามีบทบาทในมองโกเลียด้วยจุดประสงค์ในการเผยแพร่แนวคิดการปกครองตามแบบแผนอุดมการณ์โซเวียตสู่ประชาชนเพื่อสร้างความเท่าเทียมและเป็นหนึ่งเดียวแต่ในปัจจุบันจุดประสงค์หลักในการดำรงอยู่ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้คือการเผยแพร่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและรากเหง้าของประชาชนในท้องถิ่นเรื่องราวของบอชี่ในฐานะเพื่อนตายของเจงกิสข่านถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในฐานะวีรบุรุษแห่งเมืองบัตโนรอฟด้วยเหตุนี้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้จึงเปลี่ยนไปด้วยสาระและความบันเทิงเพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้ามาเรียนรู้

เทศกาลแข่งม้าฤดูหนาวจบลงด้วยงานเลี้ยงยามค่ำคืนทั้งคนในเมืองและชาวเลี้ยงมารวมตัวพบปะสังสรรค์เพื่อเฉลิมฉลองในมิตรภาพที่พวกเขามีให้แก่กันและกันการแข่งขันตลอด2วันที่ผ่านมาเป็นมากกว่าการประชันทักษะและศักดิ์ศรีการมารวมตัวในเทศกาลนี้เปรียบเสมือนการกระชับเครือข่ายสายใยไว้เกื้อกูลเพื่อเตรียมพร้อมกับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงแม้การใช้ชีวิตในทุ่งหญ้านั้นไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพวกเขาแต่มันก็ง่ายกว่าเมื่อขับเคลื่อนด้วยมิตรภาพกล่าวถึงชาวมองโกผู้คนก็มักจะติดภาพของชาวมองโกที่เลี้ยงสัตว์อยู่ในทุ่งหญ้าสเตปหากแต่แท้จริงแล้วชาวมองโกมีชีวิตที่เราอาจจะไม่รู้จักอีกหลากหลายแง่มุมในตอนหน้าทีมงาน Spirit of Asia จึงจะพาท่านผู้ชมเปลี่ยนมุมมองสำรวจหลากมิติแห่งชีวิตประจำวันของชาวมองโกที่อาศัยอยู่ในเมืองทั้งเรื่องราวความเป็นอยู่และการทำมาหากินที่นอกเหนือไปจากการเลี้ยงสัตว์ติดตามเรื่องราวของชาวมองโกได้ในตอนต่อไปครับ

สวัสดีค่ะนี่ไอ้ได้นะคะวันนี้รายการสารคดีเสนอตอนการ์ตูนไทยค่ะและไอ้ดาก็มีเพื่อนที่จะพาเราไปค้นหาเรื่องราวของการ์ตูนไทยกันแต่อันดับแรกเลยเราต้องย้อนไปดูก่อนค่ะว่าการ์ตูนไทยมีความเป็นมายังไงไปกันเลยค่ะ

0: วันนี้นะคะเราจะมาย้อนรอยตามหานักเขียนการ์ตูนการเมืองกันค่ะทำไมถึงต้องมาย้อนรอยตามหาก็เพราะว่าการ์ตูนการเมืองเนี่ยถือเป็นการ์ตูนยุคแรกค่ะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของวงการการ์ตูนไทยเลยก็ว่าได้ค่ะคุณเซียไทยรัฐหรือเปล่าคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
0: โอ้คุณเซียมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: ตะกี้เดินมาเห็นวิวสวยๆก็ลองวาดดู
0: อ๋อคุณเซียทุกคนจะรู้จักในนามว่าคุณเซียไทยรัฐ
1: ค
0: ำว่าคุณเซียเนี่ยคือเป็นนามปากกา
1: เป็นลูกคนจีนไงเขาก็จะมีชื่อภาษาจีนชื่อเต็มคือหยงเซีย
0: หยงเซีย
1: หยงเซียแปลว่าผู้ที่มีเสียงเป็นพลังเพื่อนก็เรียกกันเล่นๆว่าเซียนะครับก็ติดตัวมาตั้งจนโตพอจะมาเขียนการ์ตูนเราก็บอกมันต้องหานามปากกาใช่ไหมก็เอาเซียนี่แหละคนรู้จักก็ใช้มาตลอดนะการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่วัฒนธรรมของไทยนะคำว่าการ์ตูนเราทับศัพท์เคยมีนักวิชาการราชบัณฑิตเคยพยายามที่จะเอาคำไทยมาทับศัพท์คำว่าการ์ตูนเขาใช้คำว่าภาพขำขันแหมมันดูฟังแล้วตลกมันเลยไม่เป็นที่นิยมเขาก็เลยใช้คำว่าการ์ตูนทับศัพท์มาตลอดคุณในด้านคงจะเคยเห็นพวกภาพจิตรกรรมฝาผนังของมหาวิหารต่างๆในยุโรปไหมเขาก็จะมีภาพใหญ่ๆของไมเคิลแองเจโลก่อนที่เขาจะวาดภาพนั้นเขาจะต้องร่างบนพื้นกระดาษก่อนนะกระดาษที่ร่างนั่นเขาเรียกว่าการ์ตูนสมัยก่อนศิลปินเมื่อก่อนเนี่ย ก็เอาภาพพวกนี้เอามาใช้ประโยชน์คืออะไรรู้ไหมในช่วงที่ยุโรปปกครองด้วยระบบกษัตริย
0: ์
1: ระบบขุนนางมันทำให้มีศิลปินที่ก็ต้องการต่อสู้เรียกร้องเนี่ยเขาก็ใช้ลักษณะการเขียนภาพร่างอย่างเงี้ยสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายนี่ประชาชนไม่มีอาวุธประชาชนมีแต่เสียงพูดเสียงพูดพอมันไม่ดังพอหรือว่าพูดปุ๊บถูกจับเข้าคุกมั่งพูดปุ๊บคนลืมมั่งสู้เขียนเป็นภาพแล้วติดให้คนเห็นนานๆดีกว่ามันก็เป็นต้นกำเนิดของการเขียนภาพการ์ตูนล
0: ้
1: อเริ่มต้นที่ยุโรปก่อน
0: แล้วอย่างของเมืองไทยเองเข้ามาตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นการ์ตูนการเมืองก่อนเลยเหรอ
1: จะบอกว่ามันใช่ไหมก็คงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าภาพการ์ตูนหรือภาพวาดของคนไทยเนี่ยคนไทยจะรู้จักอย่างเดียวคือภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือภาพในคัมภีร์ใบลานแต่ว่ามีศิลปินอยู่กลุ่มนึงซึ่งไปสอดแทรกภาพขำๆเช่นขัวอินโขงเป็นต้นถ้าไปวัดภูมินที่จังหวัดน่านเคยเห็นภาพกระซิบที่มีผู้ชายกระซิบอยู่ข้างหูผู้หญิงภาพนั้นดังมากภาพลักษณะภาพมันเป็นจิตรกรรมแบบโบราณแต่ว่าเนื้อหาของมันเนี่ยคือการ์ตูนคนไทยจะคุ้นเคยพวกนั้น
0: อ
1: ่ะไม่รู้จักการ์ตูนมารู้จักภาพวาดแบบการ์ตูนครั้งแรกก็เมื่อคนไทยเนี่ยไปเรียนที่ยุโรปที่ดังๆก็คือเขาเรียกว่าคุณเปล่งไตรมารับราชการก็ได้ทำเขาเรียกว่ายศศักดิ์ฐานันดรเป็นขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิตพิมพ์ลิขิตก็คือคือพิมพ์นะการพิมพ์เขียนการ์ตูนการเมืองดังมากและที่สำคัญคือรัชกาลที่6เราก็เขียนด้วยท่านก็ชอบเขียนการ์ตูนล้อแต่ที่สำคัญคือท่านเขียนการ์ตูนล้อพวกข้าราชการในราชสำนักของท่านคือคนไหนทำงานถูกใจก็เขียนชมคนไหนไม่ถูกใจก็เขียนล้อถ้าใครถูกเขียนการ์ตูนล้อนี่เตรียมตัวเลยท่านต้องมีปัญหาแน่อะไรเงี้ยท่านเองก็เป็นนักประชาธิปไตยส่วนคือกำลังประเทศไทยกำลังจะค่อยๆก้าวไปสู่ประชาธิปไตยโดยที่ท่านทดลองทำหนังสือพิมพ์ก็เรียกว่าหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิธหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ได้ต้นแบบหรือว่าแรงบันดาลใจมาจากหมอปรัชเลมีการพิมพ์นิทานบ้างอะไรบ้างคนไทยก็นิยมดูเอ้ยมันดูสนุกดีอะไรต่างๆทำให้คนไทยเนี่ยหลายๆกลุ่มสำนักพิมพ์หลายๆแห่งต้อนรับการทำงานลักษณะนี้ก็เอามาพิมพ์ขายกันเยอะมากแล้วมันก็พัฒนาไปจนถึงทุกวันนี้นะครับ
0: แล้วจุดเริ่มต้นที่ได้เข้ามาเขียนการ์ตูนการเมืองให้กับหนังสือพิมพ์ล่ะคะ
1: มีอยู่ครั้งหนึ่งรุ่นพี่ที่เขาเรียนภาควิชาหนังสือพิมพ์เขาก็มาที่แผนกมาหาคนเขียนการ์ตูนการเมืองคือในช่วงเหตุการณ์บ้านเมืองเราหลัง14ตุลามันก็มีการชุมนุมทางการเมืองการ์ตูนนี่ก็เป็นส่งอิทธิพลมากคือสมัยก่อนน่ะนักเขียนการ์ตูนจะเขียนการ์ตูนก็เรียกว่าการ์ตูนกำแพง
0: ค่ะ
1: เขียนการ์ตูนล้อการเมืองติดบนกำแพงทั้งธรรมศาสตร์ทั้งจุฬาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีจัดนิทรรศการที่ผมจำได้ผมไปดูที่เป็นห้องประชุมเป็นหอประชุมใหญ่ของจุฬาเขาจัดนิทรรศการการ์ตูนการเมืองโอ้โหผมก็ชอบมากเลยเห็นเพื่อนๆนักเขียนการ์ตูนเป็นรุ่นพี่รุ่นอะไรเรารู้สึกเราซึมซับอ่ะเฮ้ยการ์ตูนการเมืองนะอ่านแล้วมันเข้าใจง่ายทำให้เรารู้เลยว่าการเมืองแต่ละช่วงเนี่ยมันเป็นยังไงนักเขียนการ์ตูนสามารถสะท้อนวิธีคิดเรื่องราวของการเมืองออกมาให้เราเข้าใจได้เราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นจนล่าสุดก็มาเมื่อปี36ฮะที่ได้มาอยู่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
0: ก่อนที่เราจะเริ่มที่จะเลือกเรื่องมาเขียนเนี่ยเราจะเลือกจากอะไรคะ
1: ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะต้องซื้อหนังสือพิมพ์เนี่ยโอ้โหหลายฉบับแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วตอนนี้มันมีอยู่ในโซเชียลเราจะดูของหนังสือพิมพ์อะไรก็ดูไปนะครับแต่ตอนนี้มันก็เป็นข่าวเดียวข่าวเรื่องของสัญญาประชาคมอะไรที่ว่าเริ่มต้นที่ร่างโครงร่างหลักเอาไว้ก่อนเป็นโซ่เนาะคน2คนนะ
0: แล้วอย่างนี้มีข้อต้องห้ามบ้างไหมคะว่าแบบข่าวนี้แตะไม่ได้เลยนะหรือว่าเรื่องนี้ห้ามเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: สิ่งที่ต้องห้ามก็คือเรื่องการ์ตูนที่จะต้องแตะต้องสถาบันทุกสถาบันเลยแหละทุกสถาบันหลักนะ
0: นี่นะคะคือภาพที่เสร็จแล้ว
1: ซึ่งจริงๆการ์ตูนการเมืองนะครับคนที่จะดูการ์ตูนแล้วเข้าใจแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับการ์ตูนเนี่ยอย่างน้อยต้องเป็นคนที่สนใจเหตุการณ์บ้านเมืองถ้าการ์ตูนเราสวยการ์ตูนเราน่ารักการ์ตูนเราเป็นที่น่าสนใจแล้วคนเห็นแล้วอยากรู้เรื่องราวของมันเนี่ยให้เขาไปศึกษาใช่ครับใช่

จากการ์ตูนการเมืองจะเป็นการ์ตูนที่อยู่คู่สังคมไทยมานานแล้วเราจะไปค้นหาอีกหนึ่งเรื่องราวของการ์ตูนไทยที่มีประวัติมาอย่างยาวนานและยังมีเอกลักษณ์ที่ทุกคนรู้จักกันดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะบอกกับวิคิดโอ้โหตัวจริงนี่เหมือนในการ์ตูนเลยนะคะมายืนทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: สวัสดีค่ะพี่ไอด้าก็อันนี้คุณพ่อนิวนะคะพ่อกอวิติสในเวอร์ชั่นการ์ตูนแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณพ่อส่งตัวแทนมาเป็นนิวแทนค่ะก็จะมาดูแลต้อนรับพี่ไอด้าเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันเลยดีไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: ค่ะเชิญทางนี้ค่ะพี่ไอด้า
0: น้องนิวเล่าความเป็นมาของบรรลือศาสตร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ก็บรรลือศาสตร์นะคะเป็นสำนักพิมพ์ที่ก่อตั้งมาเมื่อ60กว่าปีก่อนค่ะตั้งแต่ยุคคุณปู่ของนิวเลยแต่เดิมเนี่ยก็คือทำหนังสือหลากหลายค่ะก็ทำพวกนิยายหนังสือเพลงแล้วก็พวกการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนแบบสมัยก่อนที่ค่อนข้างเรียลลิสติกแบบนิยายภาพอะค่ะในช่วงหลังๆมาเนี่ยก็คือคุณพ่อนิวอ่ะเข้ามาช่วยงานคุณปู่ตั้งแต่ตอนที่อายุยังเด็กคืออายุ16เองแล้วเขาก็เห็นว่าในตลาดเนี่ยมันยังไม่มีการ์ตูนที่แบบว่าเป็นการ์ตูนแนวอารมณ์ขันแล้วก็รวบรวมผลงานของหลายๆคนอ่ะไว้ในเล่มเดียวเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยรูปแบบของขายหัวล้ออ่ะน่าสนใจก็ไปขอคุณปู่ว่าอยากลองทำนิตยสารการ์ตูนของตัวเองขึ้นมาเขาก็ทำเองตั้งแต่แบบออกแบบโลโก้เองอะค่ะก็คือพวกแบบหัวหนังสือแบบอย่างเงี้ยค่ะเป็นไอเดียคุณพ่อออกแบบเลยแล้วก็แบบคุณปู่นิวก็approve ให้ลองดูได้คุณพ่อก็ไปรวบรวมนักเขียนมาเองในสมัยนั้นนะคะว่าแบบก็ได้นักเขียนรุ่นบุกเบิกมาเป็นคุณจิงโจ้กับอวัตวัฒนาซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเขียนปกให้ขายหัวเราะอยู่ยังเป็นแลเซนอวัตอยู่ค่ะจนถึงทุกวันนี
0: ้ค่ะและอย่างนี้คุณนิวคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของขายหัวเราะคะเพราะว่าไปไหนก็จะเห็นคนถือหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ
1: คิดว่าเป็นเรื่องของเอกลักษณ์อะค่ะคือถ้าคิดถึงเรื่องการ์ตูนตลกหรือว่าอารมณ์ขันเนี่ยก็จะคิดถึงขายหัวเราะมีแก๊กที่เป็นเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์อย่างคนติดเกาะจนมุมตึกมนุษย์เมียเทพรักษ์ยมพบาลตำรวจยิงสู้กับโจรหลังก้อนหินการ์ตูนของเราเนี่ยมันไม่ได้ให้แค่ความขำขันอย่างเดียวอะค่ะส่วนหนึ่งคือนิวรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่บันทึกประวัติศาสตร์ไทยเสียดสีล้อช่วงไหนที่มันมีแบบเหตุการณ์สำคัญอย่างสินค้าไหนขึ้นราคาน้ำมันแพงหรือว่ารัฐบาลไหนขึ้นมาเป็นรัฐบาลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือราคามันก
0: ็ต้องได้
1: ใช่มันเป็นอะไรราคาที่สบายกระเป๋ามากคุณพ่อก็เห็นจังหวะของตลาดอันเนี้ยเขาก็เลยแบบมีการต่อยอดขายหัวเราะออกมาเป็นมหาสนุกซึ่งเป็นการ์ตูนที่การ์ตูนอารมณ์ขันเหมือนกันแต่ว่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เด็กกว่าแล้วก็ต่อยอดออกมาเป็นพวกคาแรคเตอร์ต่างๆอย่างปังปอนหนูหินสาวดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเราใช้การ์ตูนของเราเนี่ยทำเรื่องดีๆมากมายอย่างปังปอนเนี่ยก็ไปเป็นตัวพรีเซนเตอร์หรือเป็นทูตให้กับกระทรวงต่างๆอย่างกระทรวงสาธารณสุขที่สอนให้เด็กๆป้องกันไข้เลือดออกหรือว่าสอนให้เด็กๆล้างมือให้สะอาดแล้วก็มุมมองของคนเราเนี่ยต่อให้ในวัยหนึ่งอาจจะมีวัยที่เขาโตแล้วเขามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นจากเทคโนโลยีในปัจจุบันหรือว่ารสนิยมในการเสพสื่อเขาเปลี่ยนไปแต่ว่าเราเป็นการ์ตูนที่พอเขากลับมาอ่านเมื่อไหร่อ่ะก็ยังรู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกดีทุกครั้งที่สำคัญคือมุมมองของเราเวลาอ่านการ์ตูนพวกแก๊กขายหัวล้อค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปตามวัยด้วยนะคะเหมือนตอนเด็กๆเราเคยอ่านแก๊กหนึ่งขำแก๊กหนึ่งไม่ขำแต่พอเราโตขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่าแก๊กที่มันขำน้อยแต่แก๊กบางแก๊กที่มันเป็นมุกที่ดีมากๆแล้วตอนนั้นเรายังเด็กเราไม่เข้าใจนะคะเรามาอ่านตอนโตเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งอะคิดได้ไงมันคมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่คนชอบเยอะเหมือนกันประมาณว่าเหมือนแก๊กขายหัวล้อเป็นอะไรที่แบบมันดูไร้สาระนะคะเป็นการ์ตูนตลกแต่จริงๆมันเป็นความไร้สาระที่เฉียบคมอะค่ะคือมันก็มีความดีฟมีมุมมองมีเรื่องมิติความเป็นมนุษย์มิติที่สะท้อนสังคมอยู่ในแก๊กทุกแก๊กของเราใช่ค่ะ
0: อันนี้คือลายเส้นของพี่ต่าย
1: ใช่ใช่ค่ะก็อย่างแก๊กนี้ค่ะ
0: คือนางก็กำลังหัวล้ออยู่อะขำมากๆแล้วลูกก็มาบอกว่าพ่อฮะแขกเริ่มทยอยกันมาแล้วนะสรุปก็คือตบตอนหลังก็คือเป็นงานศพเมีย
1: ใช่
0: เมียตายคือดีใจ
1: ใช่แล้วก็จะเป็นที่แบบแสบๆแบบนี้แหละค่ะซึ่งแก๊กนี้ก็อาจจะคนก็อาจจะอินเยอะอย่างสามีภรรยาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วมีอีกไหมคะ
1: ค่ะก็อย่างมีพี่นักเขียนรุ่นกลางท่านหนึ่งที่นิวชอบงานพี่เขามากเลยคือพี่วิรัตเขาเขียนแก๊กเก่งแล้วก็เขียนการ์ตูนสั้นได้สนุกมากเหมือนกันเขามีชื่อเล่นว่าพี่เอกแต่บางทีเนี่ยเขาก็จะเรียกตัวเองว่าน้าเอกอารมณ์ประมาณว่าหล่อเท่าน้าเด็ก

0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: สมัยก่อนขายผลไม้สนุกเนี่ยแต่ละเล่มก็จะไม่มีแล้วแต่ไอเดียเราเลยว่าเราจะเสนอแก๊กทั่วไปแก๊กเสียดสีแก๊กสังคมแก๊กการเมืองแก๊กประวัติศาสตร์แก๊กหรือว่าแก๊กสามีภรรยาได้หมดแต่เป็นยุคตอนนี้เนี่ยขายวอลล็อกกับมาโซจะมีทีมแล้วในแต่ละเล่มเช่นอย่างเช่นเล่มนี้เนี่ยจะเป็นทีมเกี่ยวกับHave Fun วรรณคดีเวลาทำงานเนี่ยบก.จะส่งมาก่อนที่หนังสือจอใช่ไหมว่าทีมเล่มนี้เนี่ยจะเป็นแนววรรณคดีวรรณคดีนักเขียนก็ต้องไปสรรหาแก๊กเกี่ยวกับวรรณคดีไม่ว่าจะเป็นมุกขำขันมุกซาบซึ้งมุกตลกอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับวรรณคดีมาเสนอกับบก.สมัยนี้คนอ่านการ์ตูนมากขึ้นแต่อย่างที่บอกคือรูปแบบการอ่านมันเปลี่ยนไปผู้อ่านสมัยนี้ก็จะนิยมอ่านการ์ตูนออนไลน์นะครับทางเว็บเอ่ยทางมือถือเอ่ยเงี้ยก็ต้องปรับตัวในการเช่นลองขยับมาเขียนงานแนวออนไลน์มากขึ้นเพื่อส่งต่อยอดไปในรูปแบบออนไลน์ได้มันก็ดีในทางพัฒนาในทางความทันสมัยมากขึ้นก็อาจจะไม่ดีตรงที่ว่ามันจะไม่มีอีกหน่อยจะไม่มีหนังสือที่เป็นเล่มให้เราอ่านแล้วก็ต้องเปิดมือถือต้องทัชสกรีนอ่านอะไรเงี้ยถ้าไม่ไฟดับมั่งหรือว่าแบตเตอรี่เสียหรือว่าฮาร์ดดิสก์เสียเนี่ยกระดุมพวกนี้ก็จะหายไปแต่ถ้าหนังสือเนี่ยเราสามารถจับต้องได้จะอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ครับเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการ์ตูนไทยก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของผู้อ่านด้วยเช่นกันค่ะแต่จะปรับเปลี่ยนยังไงนั้นต้องไปดูกันค่ะ

0: สตูลไทยก็มีเอกลักษณ์คือวาดมาจากชีวิตคนไทยซึ่งเราก็เห็นมาตั้งแต่ยุคหนังสือพิมพ์หรือยุคไข่หัวเราะแล้วแต่พอมายุค80 90เนี่ยเด็กก็คือเราตอนนั้นโดนโจมตีโดยวัฒนธรรมเด็กนอกประเทศเราเป็นเด็กแล้วไปเจอการ์ตูนญี่ปุ่นยังไงก็ต้องดูเพราะว่ามันน่าดูมันมีการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยชีวิตมันก็เลยโดนผสมไอ้ต่างชาติเยอะหน่อยอันนั้นคือยุคที่ผ่านมา
1: คำว่าการ์ตูนในความหมายของพี่ตั้มเนี่ยมันหมายความว่าอะไรแล้วก็มันมีความสำคัญยังไงคะ
0: มันก็เป็นวิธีแสดงความรู้สึกแบบหนึ่งเหมือนเราพูดเนี่ยแทนที่จะแสดงความรู้สึกด้วยการพูดก็ร้องเพลง
1: เหมือนระบายออกอีกทางนึง
0: หรือว่าแสดงออกทางสีหน้าการ์ตูนก็เป็นวิธีหนึ่ง
1: แสดงว่าพี่ตั้มเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอย่างนี้ป่ะคะไม่ค่อยแสดงออก
0: ใช่ฮีชีอิดเนี่ยจริงๆวาดก่อนเรียนจบตอนที่อาจารย์ดุเรานี่แหละก็สนุกมากเลยนอนวาดอยู่บ้านโดยไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดไม่ต้องโต๊ะเขียนแบบอะไรทั้งสิ้นเขียนไปแบบเขียนผิดก็ไม่เป็นไรละช่างแล้วไม่มีอาจารย์มาตรวจกลายเป็นว่างานก็เลยออกมาเป็นการ์ตูนที่มีชีวิตชีวาเราไปให้เพื่อนอ่านเราไปให้ใครอ่านเขาก็โอเคอ่ะตลกดีว่าตั้มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาไปส่งหนังสำนักพิมพ
1: ์
0: ตอนนั้นค่ายเบเกอรี่มิวสิกเขาก็ทำนิตยสารการ์ตูนตอนแรกก็ไม่ได้พิมพ์หรอกแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งมีอยู่เรื่องหนึ่งเขาหยุดเขาเขียนไม่ทันแล้วเขาก็เลย
1: เราก็เลยได้เสียบแทน
0: จากนั้นก็ยืด
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคก็ได้ตีพิมพ์เนาะเป็นไงบ้างครับผลตอบรับ
0: ตอนแรกลงแคชก่อนแล้วก็ลงไปปีหนึ่งแล้วก็อเดย์เพิ่งเกิดอเดย์เขาก็เล็งเห็นว่าฮีชีอิดของในแคชเนี่ยเอาไปลงอเดย์ก็ได้เพราะว่า30 40ก็อ่านได้เขาก็เลยชวนไปลง
1: อย่างมะม่วงนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ก่อนที่เราจะไปญี่ปุ่นหรือว่าหลังจากที่เราไปญี่ปุ่นคะ
0: ไปญี่ปุ่นพอดีเลยไม่น่าเชื่อเลยไอ้ตัวยาวเนี่ยไปถึงเดือนนึงเกียวโตเลย

ไปเช่าบาร์ที่หนึ่งแล้วก็เอาฮีชีอิดไปแปะกำแพงอะไรเงี้ยเอาแอนิเมชันฮีชีอิดไปฉายแล้วก็ให้คนมาดู

0: ขาก็มาดูแล้วก็ชอบซะงั้นอ่ะเออแล้วก็โอเคอ่ะชอบทีนี้พอมันชอบมันก็จะบอกต่อกันนี่คือญี่ปุ่นจนมันก็เริ่มไปถึงไอ้คนที่มาอีเวนต์แบบแปลกๆเหล่านี้ก็คือไอ้พวกสนใจอาร์ตสนใจคัลเจอร์หรือว่าพวกสำนักพิมพ์เล็กๆเขาก็มาเห็นแล้วเขาก็มาวาดให้เราช่องนึงดีอะไรอย่างเงี้ย
1: แสดงว่าภายในช่องแค่นี้เรื่องราวต้องจบ
0: ต้องจบเราจะไปวาดฮีชีอิดก็ไม่ได้ฮีชีต้องเซอร์10หน้ากว่าจะเก็ตเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาไอ้ตัวที่มันง่ายๆตัวก่อนอื่นต้องตัวป้อมๆก่อน
1: พอพื้นที่น้อย
0: ก็มาลงที่ไอ้เจ้ามะม่วงแล้วมะม่วงก็จะได้ไอ้สเปซเหล่านี้แบบนี้ตามหนังสือต่างๆโดยที่ไม่มีคนรู้จักว่ามันชื่อมะม่วง
1: แล้วถ้าพูดถึงการทำงานของการ์ตูนไทยปัจจุบันนี้กับเมื่อก่อนแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงคะ
0: ปัจจุบันเราคิดว่าการ์ตูนไทยคนไทยก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองแหละแต่ปริมาณมันน้อยก็เลยยังจำไม่ค่อยได้มากกว่า
2: การ์ตูนตอนเด็กกับตอนนี้มันมีความต่างอยู่ตรงที่คือมีคนฝีมือดีแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงวิกฤตเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์ทำให้มันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีได้ตีพิมพ์อ่ะแต่ว่าทางออกตอนนี้เหมือนเขาก็ไปเขียนออนไลน์กันมันก็ดีสำหรับการเผยแพร่ครับแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนสำหรับการจะยึดเป็นอาชีพอ่ะสำหรับผมเหมือนมันมองเห็นเม็ดเงินได้ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร
3: ่เหมือนยุคนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับผมว่าเรื่องความเสี่ยงของสำนักพิมพ์เขาต้องดูก่อนว่าเขาคุ้มค่าที่จะเอาเราไปเป็นนักเขียนประจำหรือเปล่ายอดไลค์ก็คือมันจะการันตีว่าอย่างน้อยคุณก็มีแฟนคลับของคุณนะการทำออนไลน์เขาก็คือเราอยากจะโพสอะไรก็โพสเลยครับไม่ต้องผ่านการกันกรองจากสำนักพิมพ์เราสามารถรับสปอนเซอร์ได้โดยตรงครับถ้าเรื่องของคุณเขียนแล้วมันสนุกมีคนติดตามเยอะมันก็จะทำให้คุณดังเองถ้ามันยังไม่มี Facebook อ่ะผมอาจจะไม่ได้เขียนหนังสือจนถึงทุกวันนี้ก็ได้คนติดตามผมเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแต่ว่ายอดหนังสือก็ไม่ได้จะเยอะตามไม่ค่อยมีใครซื้อหนังสือแล้วเหมือนเมื่อก่อนเหมือนที่ผมลองลงในเพจดูนะครับเป็นแบบตอนโปรโมทสักตอนนึงนะครับลงในเพจก็ยังมีคนที่คอมเมนต์ว่าทำไมไม่ลงทุกตอนไปเลยมันจะได้อ่านฟรีฮะคือรออ่านฟรีไปเลยคือกะจะไม่ได้ให้ตังค์เลยเลยมันรู้สึกน้อยใจตรงนี้เหมือนกันนะแต่ว่าก็เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าทุกสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับเรามีแต่ว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับทุกสมัยทำได้แค่นั้นจริง
1: นอกจากที่น้องมะม่วงจะเป็นแค่ในหนังสือเนี่ยตอนนี้เหมือนมันต่อยอดไปไกลมากคือมีทั้งเป็นแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายแล้วตัวพี่ตั้มเองก็ยังได้แบบไปคอลแลบกับพวกแบรนด์ต่างๆด้วยเล่าให้ฟังนิดได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างให้ฟังหน่อย
0: งานที่ไทยจะมีแบรนด์เช่นอย่างตอนนี้ก็มี Family Mart ขอใช้มะม่วงไปทำกระตุกกระจิก
1: มีช็อปด้วยหรือเปล่าเอ่ย
0: ช็อปจริงๆไปยืมที่ร้านเพื่อนทำเล็กๆเฉยๆไม่ได้เป็นช็อปตัวเองก็เล็กๆอ่ะแต่ก็เป็นจุดนัดพบที่สมมติคนญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยเขาก็ชอบมาเยี่ยมที่ร้าน
1: แล้วหลังจากนี้ล่ะคะมีวางอนาคตไว้ยังไงบ้างว่าจะมีเป็นตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะต่อยอดจากน้องมะม่วงไปยังไงบ้าง
0: มะม่วงโดนจ้างจนเราไม่ได้วาดการ์ตูนเลยแล้วก็เราก็มีความรู้สึกเกี่ยวกับสตอรี่เล่าเรื่องอะไรเงี้ยเยอะก็คิดว่าถ้าจะมีตัวใหม่ก็คงไม่ได้น่ารักเท่ามะม่วงแต่ว่ามีเนื้อเรื่องยาวๆขึ้นมา
4: จากวันลือสาที่เป็นการ์ตูนแล้วเนี่ยบางทีทาร์เก็ตกลุ่มของเราเขาเติบ

0: เขาขึ้นวัยเขาเปลี่ยนรสนิยมเขาหลากหลายขึ้นแล้วก็มีหนังสือหรือว่าคอนเทนต์สำหรับคนกลุ่มนี้ด้วยก็อย่างเช่นเรามี Salmon Books ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์แล้วก็เป็นแบรนด์สำหรับวัยรุ่นเราพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามผู้อ่านของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสนิยมผู้อ่านหรือว่าเรื่องของช่องทางอย่างปัจจุบันเนี่ยสื่อออนไลน์มาแรงมากอย่างเช่นผู้อ่านชอบแชทใช่ไหมโอเคเราไปเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วก็นอกจากส่วนของพวกสติ๊กเกอร์ในแชทแล้วเนี่ยก็จะมีอย่างอีบุ๊กเราก็ทำหรือว่าพวกแอปพลิเคชันหรือว่าพวกสื่อตามพวกช่องทางออนไลน์ต่างๆอย่าง Facebook Page ของเราเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นคอมมูนิตี้ที่คนอ่านชอบมากอีเวนต์ต่างๆที่เราไปจัดอย่าง Humor Business Exhibition พวกนิทรรศการผลิตขำทำเงินอะไรเงี้ยค่ะที่บอกเล่าเรื่องราวเรื่องว่าเบื้องหลังของการทำธุรกิจเกี่ยวกับความฮาเนี่ยเป็นยังไงบ้างการต่อยอดในรูปแบบ Merchandise ที่แบบว่าทำเอาคาแรคเตอร์ไปต่อยอดไปเป็น Product ต่างๆนะคะอย่างตัวปังปอนเองเนี่ยที่มี Animation ด้วยทั้ง 2D 3D อย่างเงี้ยค่ะก็คือได้รับการซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายในประเทศอาเซียน7ประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็ประเทศจีนด้วยซึ่งนิวก็คิดว่าจะพัฒนาแล้วก็ผลักดันให้โลกของคาแรคเตอร์เนี่ยเติบโตไปได้ไกลที่สุดแล้วก็มีคุณภาพที่สุดค
1: ่
0: ะ
1: อนาคตของการ์ตูนไทยนี่ที่แน่ๆเลยนะครับเปลี่ยนแน่ๆจากสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจะเปลี่ยนไปทางออนไลน์มากขึ้นแล
2: ้
1: ว
2: มันก็ต้องก้าวตามโลกไปเป็นทางเลือกให้กับคนรุ่นใหม่ได้อ่าน
3: ผมว่าอนาคตนักเขียนไทยจะเก่งขึ้นอีกเรื่อย
4: ๆประตูนไทยตอนนี้เราเหมือนสื่อจะเขียนอะไรออกไปต้องรอบคอบมากขึ้น
5: อนาคตการ์ตูนไทยมันก็อยู่ที่เด็กรุ่นใหม่คิดอยากจะวาดการ์ตูนจนได้พิสูจน์ว่าโอ้โหนี่มันคืออิมเมจของวัฒนธรรม
6: การ์ตูนไทยได้ผ่านช่วงเวลาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาหลายยุคหลายสมัยค่ะและแม้ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารจะก้าวหน้าไปมากยังไงแต่ไอดาก็เชื่อนะคะว่าเราคนไทยยังสามารถเป็นผู้กำหนดอนาคตของการ์ตูนไทยได้แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากมายเท่าไหร่ก็ตามค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คิมเมย์และในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

มีข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเณนะธัมมังปูเชมิข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเณนะสังฆังปูเชมิข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระ

เอสังพันเตสุจิระปารินิพุตตัมปีตังภควันตัง

เจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านรายการธรรมสาธุเป็นรายการที่ออกอากาศเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบเกี่ยวกับการทำบุญการฝึกปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้นการรู้จักไหว้พระสวดมนต์ซึ่งในช่วงแรกเราก็มีการนำเสนอบทสวดมนต์ทำวัดเป็นเบื้องต้นไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่สองก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในบทสวดมนต์บางบทซึ่งทุกท่านก็คงจะสวดเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์นั้นวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกคนได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาการสวดอ้อนวอนการสวดมนต์นั้นไม่ใช่เพื่อที่จะสวดอ้อนวอนให้โชคให้ลาภแก่ตนเองแต่เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นสำคัญนอกจากนั้นก็ต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์นั้นด้วยเพราะว่าการสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตใจสงบการที่มีจิตใจสงบเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตเพราะว่าจิตใจที่วุ่นวายก็จะทำให้คิดอะไรก็คิดไม่ออกคิดยากมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้จิตใจสงบเราก็ต้องมีอุบายในการกระทำหนึ่งในอุบายนั้นก็คือการให้รู้จักสวดมนต์การไหว้พระเป็นประจำอยู่ทุกวันญาติโยมที่เข้าวัดก็ต้องมีการสวดมนต์อยู่แล้วแต่ว่าพอไปอยู่ที่บ้านเราจะทำอย่างไรที่จะให้การสวดมนต์นั้นมีผลมีอานิสงส์มีประโยชน์การสวดมนต์ก็ต้องทำความเข้าใจไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นและบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เป็นประจำทุกๆวันในเบื้องต้นอาตมาขอขยายความเกี่ยวกับความสำคัญของการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคำว่าพุทธมามกะแปลว่าการปฏิญาณตนว่าตัวของเราเองเคารพนับถือพระพุทธศาสนาหรือการปฏิญาณว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวของเราพุทธก็คือพระพุทธศาสนามามกะก็คือตัวของเราเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธมามกะเป็นการยอมตนที่จะประกาศว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะซึ่งเป็นการบอกให้ชาวโลกทั่วไปได้รับรู้ว่าเรานี่แหละคือพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่มีความเคารพมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธมามกะหรือว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีการแต่ลึกๆของคำปฏิญาณตนนั้นก็เพื่อที่จะให้เราได้ยอมตนรับฟังแล้วก็ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่มากมายหลายประการอย่างที่เราทราบว่ามีทั้งหมดทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นหลักคำสอนในพระไตรปิฎกก็เป็นพระสุตตันตพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกแต่โดยสรุปแล้วเมื่อพระพุทธองค์ก่อนจะปรินิพพานก็ได้สรุปรวมว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นย่อลงในธรรมะอย่างเดียวก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือให้ทุกท่านได้มีสติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านได้มีสติอุบายอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเริ่มตั้งแต่การไหว้พระประจำวันที่ทุกท่านได้ไหว้พระอยู่นั้นก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอย่างนี้ก็คือหลักของการเจริญสติอานิสงส์ของการสวดมนต์ในเบื้องต้นในเบื้องต้นเลยการทำให้จิตใจนั้นสงบไม่วุ่นวายแต่ถ้าเราสวดมนต์อย่างเดียวโดยไม่รู้จักถึงคำแปลไม่รู้จักความหมายเราก็จะได้เฉพาะตัวสมาธิแต่เราจะไม่ได้ปัญญาเพิ่มเติมแต่ถ้าเราได้รู้จักความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนนั้นไม่ใช่บอกให้สวดว่าตามกันไปเฉยๆแต่ว่าให้นำหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าไปประกอบเข้าไปควบคุมตัวศรัทธานั้นเราก็จะสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนานั้นได้อย่างดีอะไรก็ตามที่เราไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักความสำคัญของมันเราก็จะไม่รักษาหรือรักษาได้ก็เท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่ญาติโยมถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติของญาติโยมมีความสำคัญญาติโยมก็จะรักษาทรัพย์สมบัตินั้นอย่างสุดชีวิตแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ให้ได้แต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นถึงความสำคัญเราก็จะบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีความสำคัญหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนไว้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยเพราะว่าเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์ต่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงจะเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆให้ญาติโยมได้รู้จักได้ทำความเข้าใจไปด้วยและในขณะที่ทุกท่านชมรายการก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมไปด้วยโดยการนั่งฟังก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่สะดวกในการนั่งอาจจะเอนหลังอาจจะนอนฟังหรืออาจจะนอนชมรายการแต่ทุกขั้นตอนนั้นก็ต้องกระทำด้วยการมีสติเพราะว่าการเจริญสติสามารถที่จะเจริญได้ในทุกอิริยาบถอิริยาบถใหญ่ของคนเราก็มีอยู่4อย่างก็คือการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่เรายืนเราก็ต้องมีสติเราเดินเราก็ต้องเดินแบบมีสติเรานั่งเราก็จะต้องนั่งอย่างมีสติแม้ขณะที่เรานอนเราก็ต้องนอนอย่างมีสติพระพุทธองค์สอนว่าการใช้สตินั้นต้องพยายามใช้ต้องพยายามฝึกในทุกๆอิริยาบถของชีวิตประจำวันของเราเพราะอะไรเพราะว่าสติมีความสำคัญญาติโยมทุกท่านคงจะเห็นว่าเวลาเราตกใจเราประมาทพลาดพลั้งบางคนก็

บอกว่าให้ทุกท่านมีสติพยายามมีสติแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติแล้วสตินั้นก็จะไม่มาหาเราได้ง่ายๆสติก็เหมือนเพื่อนถ้าเราไม่รู้จักคุ้นเคยไม่สนิทสนมเพื่อนเขาก็จะมาหาเราด้วยความยากลำบากนานๆก็จะมาหาทีหนึ่งแต่ถ้าเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วเพื่อนที่ใกล้ชิดกันไม่ต้องกล่าวอะไรกันมากเพียงมองตาก็รู้ใจหรือฟังแค่น้ำเสียงถ้าเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือในทีสติก็เหมือนกันถ้าเราเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนเป็นเพื่อนที่สองของเราเป็นเพื่อนสนิทของเราในขณะที่เรามีความเดือดร้อนในขณะที่เราวุ่นวายใจตกอยู่ในอันตรายสติก็จะมาช่วยทันทีท่านจึงบอกว่าถ้าสติมาปัญญาก็จะเกิดนั่นก็หมายความว่าทั้งสติและปัญญานั้นเป็นของที่คู่กันแต่ในภาษาพระท่านก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมทำทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมที่จะรักษาญาติโยมทุกคนให้อยู่ในความสวัสดีของชีวิตไม่ตกอยู่ในความประมาทไม่ตกอยู่ในอันตรายขออย่างเดียวว่าเราต้องพยายามปลูกสติทุกวันสั่งสมสติทุกวันอบรมทุกวันด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องพยายามที่จะทำการสาธยายการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราสวดมนต์แค่วันละ2ครั้งก็คงจะพอนั่นก็คือตื่นเช้ามาครั้งหนึ่งตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนแต่การสวดมนต์นี้เราสามารถที่จะสวดได้ตลอดทั้งวันก็ได้แล้วจะสวดกันตอนไหนสวดในใจในขณะที่เราว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆก็ได้ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นก็แทนที่เราจะใช้เวลาว่างนั้นในการร้องรำทำเพลงขับร้องซึ่งเราก็ทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้าเรานำเวลาเหล่านั้นมาใช้ในการสวดมนต์การสาธยายนั่นก็จะเป็นการเพิ่มสติขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิดขออย่างเดียวว่าให้เราพยายามที่จะสวดพยายามที่จะสาธยายอยู่เป็นประจำแล้วเราจะสวดบทไหนเราต้องเปิดหนังสือหรือเปล่าสวดบทไหนก็ได้ที่เราสวดเป็นประจำอยู่แล้วจะเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาก็ได้หรือจะเป็นนะโมตัสสะภะคะวะโตก็ได้หรือถ้ามันยาวไปเราก็แค่พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วเราค่อยๆพยายามสวดเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละนิดเราก็จะเป็นคนที่พยายามปลูกสติขึ้นวันละนิดเช่นกันเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่ปฏิญาณตนแล้วว่าเราเป็นพุทธมามกะการที่จะไม่รู้จักบทสวดมนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรที่จะพยายามปรับปรุงให้พยายามสวดมนต์ให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการสวดมนต์การเจริญภาวนาทุกครั้งทำได้เป็นประจำในชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องรอให้ก่อนจะนอนก่อนเราค่อยสวดมนต์นะเราสามารถที่จะสวดมนต์ได้อยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการสาธยายในใจสวดมนต์ในใจเหมือนที่เราร้องเพลงในใจนั่นแหละเมื่อโยมกระทำได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มสติของตัวเราเองขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นในช่วงรายการของธรรมสาธุในช่วงที่สองนั้นก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในศัพท์บางศัพท์ที่ญาติโยมได้สวดมนต์ไปแล้วอาจจะยังมีความไม่เข้าใจอยู่บ้างให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทสวดมนต์ต่างๆก็จะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นเสียงดนตรีบรรเลงที่
ญาติโยมได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าให้ทุกท่านได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมออกจากการปฏิบัติในเบื้องต้นเพราะว่าเป็นสัญญาณของการบอกเวลาว่ารายการธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็จะได้ครบเวลาแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนที่กำลังฝึกปฏิบัติอยู่นั้นก็ขอให้ค่อยๆถอนออกจากสมาธิเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามปกติรายการธรรมสาธุซึ่งเป็นรายการที่เน้นให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงบทการทำวัดสวดมนต์เพื่อเพิ่มความเข้าใจทั้งเพิ่มสติและเพิ่มปัญญาให้กับญาติโยมทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิแล้วก็เป็นการเพิ่มคุณภาพของชีวิตให้มีคุณธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงของธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกๆคนขอเจริญพร

มิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเณนะธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเณนะสร้างขังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดย

ธัมมัญจะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์

ขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุ

0: ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ภาษาลาวกันอีกแล้วนะคะในช่วงแรกนี้จะเป็นการสอนเกี่ยวกับหมวดคำศัพท์ค่ะหมวดคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะวันนี้จะเป็นหมวดเกี่ยวกับสุขภาพค่ะคุณผู้ชมหลังจากสอนคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์แล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ภาษาลาวค่ะจากคำศัพท์ที่ให้มาในวันนี้แหละค่ะแต่เราจะมาเรียนเรื่องการประสมคำค่ะคุณผู้ชมคงจะอยากรู้ว่าภาษาลาวประสมคำเป็นยังไงใช่ไหมคะง่ายๆค่ะเพียงนั่งแล้วก็อ่านไปด้วยกันพร้อมๆกันวันนี้เราก็จะฝึกภาษาลาวอย่างง่ายจากหมวดคำศัพท์ที่ให้มาในวันนี้แหละค่ะหมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสุขภาพนะคะคำแรกสำหรับวันนี้เป็นคำว่าลกแก้วลกแก้วแปลว่าถอนฟันค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าลกหมายถึงถอนค่ะจะใช้กับถอนหญ้าก็ได้นะคะเหมือนกันเลยค่ะลกแก้วแก้วแปลว่าฟันค่ะคุณผู้ชมลกแก้วหมายถึงถอนฟันค่ะไปต่อนะคะคำที่สองค่ะปิ้นปัวปิ้นปัวคำนี้ใช้คู่หรือใช้แยกก็ได้นะคะถ้าใช้แยกต้องใช้เฉพาะคำว่าปัวอย่างเดียวค่ะแต่รวมกันแล้วก็หมายถึงการรักษาค่ะเอาใหม่นะคะคุณผู้ชมปิ้นปัวหมายถึงรักษาค่ะไปต่อนะคะคำว่าพยาธิประจำโตพยาธิประจำโตหมายถึงโรคประจำตัวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะคำว่าโรคใช้ว่าพยาธิพยาธิค่ะนะคะแปลว่าโรคค่ะประจำโตก็หมายถึงประจำตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรวมกันหมายถึงโรคที่เป็นประจำหรือโรคประจำตัวในภาษาไทยก็ต้องใช้ภาษาลาวว่าพยาธิประจำโตพยาธิประจำโตไปต่อเลยค่ะคุณผู้ชมคงสงสัยแล้วใช่ไหมคะและถ้าจะใช้คำว่าพยาธิที่หมายถึงพยาธิในภาษาไทยนั้นจะใช้คำว่าอะไรคุณผู้ชมคะใช้คำนี้ค่ะแม่ท้องแม่ท้องเอ๊ะแปลว่าอะไรนั่นหรือคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวเป็นภาษาที่เห็นภาพค่ะพอพูดปั๊บคิดภาพออกทันทีเลยค่ะเป็นแม่ที่อยู่ในท้องของเราค่ะเป็นเจ้าแม่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมเจ้าแม่ที่อยู่ในท้องจำง่ายๆค่ะแม่ท้องหมายถึงพยาธิค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำต่อไปคือคำว่าเบิ่งแย่งเบิ่งแย่งใครที่อยู่ภาคเหนือหรือภาคอีสานคงจะแปลความหมายคำว่าเบิ่งออกใช่ไหมคะเบิ่งหมายถึงดูนั่นเองค่ะเมื่อเอามาประกอบกันกับคำว่าแย่งกลายเป็นเบิ่งแย่งจึงหมายถึงดูแลค่ะคุณผู้ชมคำนี้สำคัญนะคะเพราะบอกถึงวัฒนธรรมลาวค่ะคนลาวนะคะลูกต้องเบิ่งแย่งพ่อแม่ค่ะหมายถึงต้องดูแลพ่อแม่นั่นเองนะคะไปต่อค่ะคำนี้เป็นชุดคำนะคะใช้ว่าเป็นไข้เป็นไอเป็นไข้เป็นไอคุณผู้ชมคะแปลว่าไม่สบายค่ะไม่สบายนะคะภาษาลาวค่ะเมื่อเจอกันพบหน้ากันครั้งแรกจะทักทายกันด้วยคำว่าสบายดีสบายดีแต่ถ้าไม่สบายเป็นอย่างไรคะก็ค่อยเป็นไข้เป็นไอเป็นไข้เป็นไอไข้ก็หมายถึงไข้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะส่วนคำว่าไอก็หมายถึงไอเป็นอาการชนิดหนึ่งนะคะหมายถึงเป็นไข้และมีไอด้วยรวมกันภาษาลาวหมายถึงไม่สบายนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำว่าก้ามซีนก้ามซีนหมายถึงกล้ามเนื้อค่ะคุณผู้ชมกล้ามก็หมายถึงกล้ามค่ะเพราะอะไรคะภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะไม่มีควบกล้ามรอลิงและรอ

เรือค่ะภาษาลาวไม่มีคำควบกล้ำลอลิงและลอเรือนะคะเพราะฉะนั้นจากภาษาไทยที่มีลอลิงค่ะก็จะตัดออกกลายเป็นคำว่าก้ามในภาษาลาวค่ะส่วนคำว่าซีนซีนหมายถึงเนื้อค่ะจะเนื้อคนนะคะหรือเนื้อหมูเนื้อไก่ก็ใช้คำว่าซีนเหมือนกันนะคะกลายเป็นก้ามซีนหมายถึงกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะคุณผู้ชมคำศัพท์ทั้งหมดที่ได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะก็บอกถึงลักษณะของคนลาวบอกถึงวัฒนธรรมได้หลายอย่างทีเดียวค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมมาลองนะคะออกเสียงและทบทวนคำศัพท์ไปพร้อมกันนะคะคำแรกเลยนะคะคำว่าลกแก้วลกแก้วหมายถึงถอนฟันนะคะที่สองค่ะปิ้นปัวปิ้นปัวหมายถึงรักษาแต่ถ้าจะใช้คำเดียวให้ใช้คำว่าปัวปัวแปลว่ารักษาเหมือนกันค่ะไปต่อกันที่นะคะพญาติประจำโตพญาติประจำโตก็หมายถึงโรคประจำตัวค่ะส่วนคำว่าพญาติในภาษาไทยภาษาลาวใช้ว่าแม่ท้องแม่ท้องค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำว่าเบิงแยงเบิงแยงหมายถึงดูแลค่ะถ้าไม่สบายต้องพูดยังไงคะภาษาลาวพูดว่าค่อยเป็นไข้เป็นไอเป็นไข้เป็นไอหมายถึงไม่สบายค่ะแต่ถ้าสบายดีร่างกายแข็งแรงมีกล้ามเนื้อนะคะก็ต้องใช้คำนี้ค่ะกล้ามซีนกล้ามซีนแปลว่ากล้ามเนื้อนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะภาษาไทยและภาษาลาวเป็นภาษาที่มีความใกล้เคียงกันค่ะแต่ด้วยความใกล้เคียงกันนี่เองทำให้เราละเลยที่จะเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านค่ะคำเดียวกันคือคำว่าพญาติพญาติใช้ต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้คำนี้ไปแล้วเราก็จะรู้ความหมายไปด้วยพอเรารู้ความหมายไปด้วยเราเอาไปใช้หรือเราเอาไปใช้สื่อสารก็จะไม่ผิดวัฒนธรรมของคนลาวค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้การเขียนสะกดการประสมคำนะคะจากคำศัพท์ที่เราให้มานี่เองนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเรามาเรียนรู้การประสมคำในภาษาลาวนะคะและเราก็จะเรียนรู้พยัญชนะสระและการใช้วรรณยุกต์ในภาษาลาวจากคำศัพท์เหล่านี้แหละค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะคำว่าลกแก้วลกแก้วคุณผู้ชมคะคำแรกค่ะคำว่าลกลกมีสระโอนะคะคุณผู้ชมเราจะเริ่มต้นกันที่พยัญชนะต้นกันก่อนเลยค่ะพยัญชนะต้นของคำนี้นะคะเป็นคำที่ใช้อักษรนำค่ะอักษรนำหมายถึงนะคะการใช้หอหีบนะคะขึ้นต้นแล้วก็บวกด้วยนะคะพยัญชนะตัวต่อไปอ่านแบบอักษรนำค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกค่ะหอฮานหอฮานในภาษาลาวเรียกหอฮานเขียนแบบนี้นะคะจะมีหัวเล็กๆอยู่ข้างหลังนิดนึงค่ะไปต่อนะคะพยัญชนะตัวที่2ค่ะเป็นการใช้คู่กับอักษรนำหอฮานคือล่อลิ่งล่อลิ่งภาษาลาวลิ่งหางยาวนะคะเขียนใกล้เคียงกันกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยค่ะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะสะกดด้วยกอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะกอไก่ที่ภาษาลาวมี2หัวนะคะลากจากข้างล่างค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะแต่คำนี้น่าสนใจตรงที่สระโอค่ะคุณผู้ชมในภาษาไทยจะไม่มีรูปนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาลาวสระโอจะลดรูปใช้ไม้กงค่ะไม้กงเขียนแบบนี้นะคะวงกลมหัวลงค่ะไม้กงหัวลงนะคะส่วนคำว่าแก้วเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยสระแอนะคะสระแอเหมือนภาษาไทยค่ะแต่จะเริ่มจากข้างล่างค่ะม้วนขึ้นไปข้างบนนิดนึงโค้งๆนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะต้นตัวต่อไปของคำว่าแค่ใช้ขอไข่ค่ะขอไข่ภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้นะคะหัวจะใหญ่นิดนึงค่ะนะคะปิดท้ายด้วย

เรียนชนะสะกดค่ะสะกดด้วยวอวีวอวีแบบนี้นะคะอย่าสับสนว่าเป็นออ่างในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมนี่คือวอวีในภาษาลาวค่ะใช้รูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมใช้รูปวรรณยุกต์โทข้างบนพยัญชนะตัวต้นค่ะหรือตัวแรกนั่นเองนะคะก็จะอ่านเป็นภาษาลาวได้ว่าลูกแก้วลูกแก้วค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะปินปัวปินปัวคำนี้ค่ะคำว่าปินเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะตัวนี้ภาษาลาวค่ะป่อป๋าป่อป๋านะคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะน่อนกของภาษาลาวหัวอยู่ข้างบนนะคะหัวอยู่ข้างบนค่ะนี่คือน่อนกในภาษาลาวนะคะใส่สระอิค่ะคุณผู้ชมสระอิไม่จรดกันนะคะสระอิไม่จรดกันจะมีช่องว่างอยู่ค่ะสระอินะคะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะก็จะได้คำว่าปินส่วนคำว่าปัวคำนี้น่าสนใจค่ะเพราะสระอัวภาษาลาวและภาษาไทยไม่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมสระอัวแบบไม่มีตัวสะกดย้ำนะคะแบบไม่มีตัวสะกดค่ะใช้รูปนะคะสระนะคะกลายเป็นนะคะสระโอลดรูปนะคะหรือใช้ไม้กงนั่นเองค่ะสระโอลดรูปด้วยไม้กงหรือใช้เป็นสระอัวได้ทั้งคู่ค่ะไม้กงจะใช้ได้ทั้งสระโอลดรูปและสระอัวค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าใช้สระอัวคุณผู้ชมต้องบวกด้วยวอวีวอวีเหมือนเดิมค่ะวอวีเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านได้ว่าปินปัวไปต่อนะคะพญาติประจําโตพญาติประจําโตคำนี้ค่ะอ่านออกเสียงอย่างไรต้องปรากฏสระทุกรูปเขียนค่ะพญาติก็เริ่มต้นด้วยพ่อผู้ตัวนี้นะคะพ่อผู้ใส่สระอะค่ะเหมือนภาษาไทยค่ะไปต่อกันที่เสียงสั้นนะคะญาติญาติเสียงสั้นค่ะย่อยุ่งย่อยุ่งหางสั้นนะคะบวกด้วยสระอาค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวนะคะสระอาภาษาลาวม้วนหัวข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะสะกดตรงตัวค่ะตรงตามมาตาเลยค่ะดอเด็กน้อยภาษาลาวเรียกว่าดอเด็กหรือดอเด็กน้อยเราก็จะได้คำว่าพญาติค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าประจำโตประจำโตคุณผู้ชมคะไม่มีคำควบกล้ำรอเรือค่ะเราจึงตัดรอเรือออกเหลือแค่ปะนะคะไปเลยค่ะปอป๋าคุณผู้ชมทราบแล้วบวกด้วยสระอะค่ะเขียนเหมือนไทยเลยค่ะไปต่อกันที่จำจอจอกค่ะจอจอกเขียนแบบนี้นะคะใกล้ๆไทยนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะสระอำเขียนเหมือนกับไทยค่ะสระอำเขียนเหมือนในภาษาไทยนะคะก็เริ่มต้นด้วยสระอานะคะสระอาและบวกด้วยนะคะสระออยู่ข้างบนค่ะหรือรวมกันเป็นสระอำนะคะส่วนคำว่าโตก็เขียนเหมือนไทยเลยค่ะสระโอค่ะสระโอนะคะบวกด้วยต่อตาค่ะสังเกตนะคะต่อตาภาษาลาวเริ่มต้นนะคะม้วนจากหัวด้านล่างค่ะระดับเดียวกับบรรทัดนะคะกลายเป็นต่อตาพญาติประจำโตไปต่อค่ะอันนี้เป็นสำนวนนะคะเป็นไข้เป็นไอเป็นไข้เป็นไอคุณผู้ชมคะสระเอกไม้ไต่คู้ในภาษาลาวนะคะไม้ไต่คู้ในภาษาลาวไม่มีค่ะไม่มีไม้ไต่คู้ในภาษาลาวภาษาลาวใช้ไม้กันแทนเสียงสั้นค่ะคุณผู้ชมไม้กันแทนเสียงสั้นนะคะเริ่มต้นเลยค่ะสระเอค่ะนะคะตัวต่อไปค่ะป่อป๋าค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะปอป๋าค่ะปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะน่อนกน่อนกนกหัวอยู่ที่ไหนคะหัวอยู่ข้างบนค่ะนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะอันนี้เป็นนอนกในภาษาลาวนะคะปิดท้ายด้วยสระค่ะสระเอค่ะไม้กันหันขึ้นค่ะไม้กันหันขึ้นใช้แทนไม้เตะคู้ในภาษาไทยเพราะฉะนั้นคำนี้ก็จะอ่านว่าเป็นค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำว่าไข้หมายถึงไข้ในภาษาไทยนี่เองค่ะเขียนเหมือนกันเลยค่ะสระไอไม้ไม้หรือที่ภาษาลาวเรียกสั้นๆ

0: ว่าไม่มายค่ะแพนชนะนะคะขอไข่ค่ะเริ่มต้นนะคะหัวใหญ่ค่ะคุณผู้ชมม้วนหัวใหญ่มากเลยนะคะใช้รูปวรรณยุกต์โทค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าเป็นอันนี้รู้เรื่องแล้วนะคะเราไม่ทบทวนค่ะเราข้ามไปค่ะทบทวนสระไอไม่ไม้ค่ะสระไอไม่ไม้นะคะแล้วก็รูปพยัญชนะค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมหรืออ่างนั่นเองค่ะได้แล้วใช่ไหมคะออโอค่ะกลายเป็นไข่เป็นไอคำสุดท้ายนะคะก้ามซีนก้ามซีนเริ่มที่กอไก่กอไก่ภาษาลาวไก่มี2หัวค่ะคุณผู้ชมหัวอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะหัวอยู่ข้างหน้าค่ะเริ่มต้นจากหัวข้างล่างม้วนขึ้นไปข้างบนนะคะบวกสระค่ะสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะนะคะไปต่อค่ะหม้อแมวหม้อแมวคุณผู้ชมคะสังเกตดูนะคะคํานี้หม้อแมวกับน่อนกต่างกันตรงไหนคะหม้อแมวหัวอยู่ข้างล่างค่ะหัวอยู่ข้างล่างนะคะคำว่าซีนซีนใช้ซอสร้างคุณผู้ชมนะคะดูนะคะซอสร้างกับขอไข่ต่างกันค่ะซอสร้างภาษาลาวหางยาวนะคะหางยาวเลยบรรทัดลงมาค่ะปิดด้วยน่อนกหัวอยู่ไหนคะหัวอยู่ข้างบนค่ะคุณผู้ชมน่อนกหรือนอหนูนั่นเองนะคะบวกด้วยสระอีค่ะสระอีภาษาลาวขีดข้างนะคะขีดยาวด้านข้างค่ะและจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะอ่านได้ว่าก้ามซีนแค่นี้คุณผู้ชมก็เรียนรู้ภาษาลาวอย่างเข้าใจเบื้องต้นได้แล้วค่ะ
1: สบายดีบ่บ่ได้พบกันดนแล้วเนาะ
2: สบายดีระยะนี้บ่ค่อยสบายปานใดก็เลยบ่ค่อยได้มานี่
1: เจ้าเป็นหยังล่ะ
2: อาทิตย์แล้วนี้ค่อยไปลกแค้วมาเจ็บหลายออกไปใส่ก็บ่ได้เลย
1: โอ้เป็นตาย่านคักแท
2: ้ท่านหมอบอกว่าค่อยมีพยาธิประจําตัวก็เลยเซายาก
1: แล้วตอนนี้เป็นจังได๋แดหรือยังต้องไปหาหมออีกบ
2: ่ขอบใจหลายตอนนี้ก็คลายแดหลายแล้วแต่มื้ออื่นต้องไปเอายาเติมอีกเจ้าเด๋ได้ยินว่าไปห้องหมอหลายเทื่อคือกัน
1: ตอนนี้ค่อยกำลังที่ไปคือกัน
2: เจ้าเป็นหยังล่ะเบิ่งคือเป็นตาแข็งแฮงอยู่หรือเจ้าเจ็บก้ามซีน
1: ค่อยสบายดีแต่ค่อยต้องไปเบิ่งแม่ของค่อยตอนนี้ท่านหมอกำลังปีนปั่วอยู
2: ่โอ้เพิ่นเป็นหยังล่ะ
1: ทำอิดก็เป็นไข้ธรรมดาจึงบ่ได้ไปห้องหมอให้ท่านหมอกวด
2: ตอนนี้ล่ะเป็นจังได๋แดแล้ว
1: หมอกวดอย่างละเอียดแล้วพบว่าเพิ่นมีแม่ท้องหลาย
2: โอ้เพิ่นกินของดิบติ
1: แม่นแล้วคอยบอกก็บ่ฟัง
2: แม่ท้องตัวแปรบ่คนเป็นกันหลายอยู่ใด
1: ก็ว่าอยู่ว่าย้อนหยังเพิ่นคือเป็นเมื่อยล้าและเจ็บท้องเรื่อย
2: ๆโอ้ถ้าจังซั่นเจ้าก็เฝ้าไปเบิ่งแยงเพิ่นซะพวกเฮาล้มกันมาดนแล้ว
1: เจ้าแล้วพบกันใหม่เด้อมื้อนี้ข่อยเฝ้าหลาย
2: เจ้าแล้วพบกันใหม่โชคดี
1: โชคดีเช่นเดียวกัน
0: คุณผู้ชมคะฟังบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะและถ้าฟังไม่ทันนะคะช่วงนี้เราก็จะมาทบทวนบทสนทนาค่ะและในบทสนทนาหากจะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจและใช้ต่างกับภาษาไทยเราก็จะเอามาสอนกันในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมไปเลยนะคะประโยคแรกค่ะระยะนี้บ่ค่อยสบายปานใดระยะนี้บ่ค่อยสบายปานใดแปลว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนักค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์คือคำว่าระยะระยะหมายถึงระยะหรือช่วงก็ได้นะคะระยะหมายถึงช่วงหรือระยะก็ได้ค่ะไปต่อค่ะประโยคต่อไปนะคะโอ้เป็นตาย่านคักแท้โอ้เป็นตาย่านคักแท้แปลว่าโอ้ยน่ากลัวจังค่ะคุณผู้ชมโอ้คำอุทานค่ะนะคะเป็นตาย่านย่านแปลว่ากลัวค่ะย่านแปลว่ากลัวค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะในภาษาลาว

0: คักแท้คักแท้หมายถึงจังนั่นเองค่ะจังเป็นคำลงท้ายในภาษาไทยที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนะคะโอ้เป็นตาย้านคักแท้โอ้ยน่ากลัวจังค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ไข้แดหลายแล้วตอนนี้ก็ไข้แดหลายแล้วแปลว่าตอนนี้ก็ค่อยยังชั่วขึ้นมามากแล้วค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าไข้แดไข้แดแปลว่าค่อยยังชั่วค่ะไข้แดแปลว่าค่อยยังชั่วค่ะคุณผู้ชมไปต่อกันเลยนะคะประโยคนี้ค่ะฟังทันหรือเปล่าคะเพิ่นมักกลิ่นของดิบตี้เพิ่นมักกลิ่นของดิบตี้ต้องฟังนะคะคุณผู้ชมฟังเสร็จแล้วก็จะเห็นความแตกต่างค่ะว่าภาษาลาวและภาษาไทยต่างกันหรือเหมือนกันตรงไหนนะคะคำแรกค่ะเพิ่นหมายถึงคนที่เรากล่าวถึงค่ะคนที่เรากล่าวถึงนะคะหมายถึงเขานั่นเองค่ะมักแปลว่าชอบค่ะคุณผู้ชมส่วนของดิบของดิบแปลเป็นไทยว่าสุกสุกดิบดิบค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะติติต้องมีโทนเสียงด้วยนะคะคุณผู้ชมหมายถึงหรือค่ะออกเสียงพร้อมกันนะคะเพิ่นมักกินของดิบติหมายถึงเขาชอบกินของสุกสุกดิบดิบหรือค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมพอจะจับสำนวนภาษาลาวได้ไหมคะการที่เรารู้คำศัพท์ทำให้เรารู้ความหมายแต่การที่เรารู้สำนวนค่ะจะทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรมทางภาษาของลาวค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาเรียนเกี่ยวกับสำนวนค่ะเผื่อคุณผู้ชมเดินทางไปลาวนะคะอาจจะได้ยินและได้ฟังคนลาวพูดด้วยใช้สำนวนแบบนี้บ้างเราก็จะได้เข้าใจว่าหมายถึงอะไรค่ะเรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าประโยคในช่วงนี้มีอะไรบ้างเริ่มประโยคแรกเลยค่ะระยะนี้บ่ค่อยสบายปานใดระยะนี้บ่ค่อยสบายปานใดช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนักค่ะไปต่อนะคะโอ้เป็นตาย้านคักแท้โอ้เป็นตาย้านคักแท้โอ้ยน่ากลัวจังค่ะไปต่อเลยนะคะตอนนี้ก็ไข้แดหลายแล้วตอนนี้ก็ไข้แดหลายแล้วหมายถึงตอนนี้ก็ค่อยยังชั่วขึ้นมากแล้วค่ะไปต่อเลยนะคะเพิ่นมักกลิ่นของดิบตี้เพิ่นมักกลิ่นของดิบตี้หมายถึงเขาชอบกินของสุกสุกดิบดิบหรือค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะหมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสุขภาพนะคะและยังทำให้เราเรียนรู้บทสนทนาภาษาลาวรวมถึงมาใช้ในประโยคด้วยค่ะคุณผู้ชม
1: การศึกษาในประเทศลาวนั้นให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศเพื่อให้ได้รับการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานตามเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนภายในปีพุทธศักราช2558โดยจัดระบบการศึกษาเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลและก่อนวัยเรียนมีระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3เมื่อจบจากระดับชั้นอนุบาลก็เลื่อนชั้นไปเรียนระดับชั้นประถมศึกษาต่อไประดับประถมศึกษาในประเทศลาวนั้นใช้เวลาเรียน5ปีเด็กจะเริ่มเข้าเรียนเมื่ออายุ6ปีนับตั้งแต่ลาวได้เปลี่ยนการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2528เป็นต้นมาการศึกษาในระดับประถมศึกษานี้เป็นการศึกษาภาคบังคับเด็กทุกคนต้องจบการศึกษาในระดับนี้แต่ในทางปฏิบัติการศึกษาภาคบังคับจะมีผลดีแต่เฉพาะเด็กในเมืองใหญ่เท่านั้นเนื่องจากลาวมีพื้นที่ประเทศกว้างขวางและประชากรกระจายกันอยู่ตามชนบทการเข้าถึงการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษานั้นยังคงไม่ทั่วถึงโดยโรงเรียนประถมบางแห่งอาจจะมีการเรียนการสอนระดับอนุบาลด้วยหรือที่ลาวเรียกว่าโรงเรียนประถมสมบูรณ์คือมีการเรียนการสอนแบบสมบูรณ์ครบตามระบบการศึกษาภาคบังคับของลาวส่วนบางแห่งอาจจะไม่มีระดับอนุบาลก็จะเรียกว่าโรงเรียนประถมเท่านั้นโรงเรียนในระดับประถมศึกษาโดยทั่วไปจัดการโดยรัฐบาลแต่ในตัวเมืองหลวงอย่างเวียงจันทน์ก็มีโรงเรียนประถมศึกษาที่เป็นของเอกชนบ้างและจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนอกจากนี้บางครอบครัวที่อาศัยใกล้กับด่านชายแดนไทยลาวก็มักจะส่งบุตรหลานข้ามมาเรียนในประเทศไทยด้วย

เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรื่องของกัมพูชาวันนี้ครับเอกลักษณ์โดดเด่นเมื่อเราพูดถึงกัมพูชาอย่างหนึ่งก็คือนครวัดนครธมเราอยากรู้ว่าไอ้ประโยชน์ที่ว่าต้องได้เห็นนครวัดก่อนถึงจะตายได้เนี่ยมันขนาดนั้นเลยไหมหรือมันมีที่มายังไงครับ
2: ตอนนี้ประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับก็คลั่งไคล้นครวัดนครธมเนี่ยไม่แพ้พีระมิดอียิปต์นะครับประเด็นที่คุณตูนพูดถึงนะครับก็คือซีอังกอร์แอนด์ไดก็คือไปเยี่ยมชมนครวัดก่อนแล้วค่อยตาย
0: แต่ไม่ได้หมายถึงชมเสร็จแล้วตายเลยนะฮะ
2: ไปเยี่ยมชมหลายๆครั้งก็ได้นะครับประโยคนี้เป็นประโยคของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอังกฤษนะครับในรอบเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วที่ชื่อว่าศาสตราจารย์อันโนทอยบี้นะครับศาสตราจารย์คนนี้นะครับก็เขียนศึกษางานประวัติศาสตร์แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่นักวิชาการของโลกตะวันตกมักจะคลั่งไคล้นะครับก็คืออารยธรรมของโลกโบราณ อย่างเช่นในกรณีของอียิปต์ว่าด้วยพีระมิดว่าด้วยหลุมโซฟาโลอะไรเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าโลกตะวันตกนี้คลั่งไคล้จนถึงทุกวันนี้เลยและเช่นกันนครวัดนครธมก็คือสิ่งก่อสร้างของยุคอดีตนะครับ 1,000 ปีที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการจำนวนมากยังต้องการศึกษาว่า

0: ไรคือพลังของการผลักดันให้เกิดการสร้างเขาสร้างด้วยวิธีการอย่างไรหินแต่ละก้อนนั้นเขาใช้วิธีการอย่างไรในการลากจากที่จุดตัดเนี่ยเดินทางหลายสิบกิโลเนี่ยที่จุดในการสร้างปราสาทหินหรือเอาหินขึ้นไปอยู่บนยอดเขากันยังไงวิธีการต่างๆของการก่อสร้างเนี่ยนักวิชาการที่ศึกษานะก็พยายามสร้างสมมติฐานว่าน่าจะมีไอ้นั่นช่วยไอ้นี่ช่วยแต่พูดง่ายๆไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแล้วทำยังไงจริง
1: ๆระบุชัดเจนเป็นหลักฐาน
0: ดังนั้นมันจึงกลายเป็นเรื่องลึกลับนะครับว่าด้วยการก่อสร้างไม่แพ้พีระมิดเลยและอีกสิ่งหนึ่งก็คือปราสาทในหมู่ของปราสาทอังกอร์นะครับก็มีบางปราสาทนี้มีต้นไม้ที่ยืนต้นนะครับสูงใหญ่มีรากไม้อะไรเงี้ยกลายเป็นฉากหนังของภาพยนตร์ฮอลลีวูดเยอะมากเลยเพราะว่านี่คืออะไรต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้นะไปปกคลุมปราสาทหินได้ไงดังนั้นภาพของความมหัศจรรย์ภาพของความลึกลับอารมณ์พวกนี้กลายเป็นอารมณ์ที่ทำให้คนเนี่ยเวลาเดินทางเข้าไปในอังกอร์นะครับสามารถรู้สึกว่าตนเองย้อนยุคและจินตนาการนะครับว่าตนอาจจะเข้าไปสู่การคิดการศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นกับดินแดนนี้
1: เหมือนเข้าไปอีกโลกหนึ่ง
0: ใช่เมื่อก่อนนี้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับฝรั่งเข้ามาสงสัยไม่ใช่คนสร้างแน่ๆเลยมันจะต้องเป็นเทวดาหรืออะไร
1: น
0: ะ
1: คุณ
0: ใช่มนุษย์ต่างดาวคือสามารถที่จะทำให้เกิดการคิดและจินตนาการได้ดังนั้นสิ่งที่เราเรียกว่า See Angkor and Die เนี่ยก็กลายเป็นสิ่งด้านหนึ่งคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับนครวัดนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วตอนที่องค์การสหประชาชาติส่งกองกำลังมาเพื่อยุติการฆ่าฟันกันการต่อสู้กันในกัมพูชานะครับสิ่งหนึ่งที่เขาได้แปลนไว้เลยก็คือทำให้อังกอร์เนี่ยกลายเป็นมรดกโลกในปี2535นะครับปีแรกของการที่สังคมเนี่ยยุติสังคมกัมพูชายุติสงครามกัน2535อังกอร์ก็ได้กลายเป็นมรดกโลกพอกลายเป็นมรดกโลกนะครับสิ่งหนึ่งก็คือ 1. ห้ามยิงกันแถวปราสาท
1: ไปยิงที่อื่นก่อน
0: ไปยิงที่อื่นนะครับเพื่ออนุรักษ์เขตปราสาทไว้นะครับ 2. นะครับก็ทำให้เขตปราสาทนั้นเป็นเขตที่สงบนะครับและนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้าไปเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าไปในสิ่งที่ตามมาก็คือเงิน
1: เศรษฐกิจดีขึ้น
0: เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเมืองเสียมเรียบซึ่งเป็นเมืองแบบเมืองต่างจังหวัดไกลๆเลยนะครับกลายเป็นเมืองเสียมเรียบนะครับในรอบ20ปีนี้มีโรงแรมขึ้นนะครับประมาณ160แห่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ในเมืองเสียมเรียบนะครับมีคนต่างชาติเดินทางเข้ามาเนี่ยปีละ 2-3 ล้านคนเพื่อไปนครวัดนะครับเราลองคิดดูนะครับว่าพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ที่ทรงสร้างนครวัดก็คงบอกว่าอู้มากันปีละ 2-3 ล้านคนเชียวเลยอย่างแต่มันหมายความว่าเงินทั้งนั้นนะครับ เพราะว่าทางกัมพูชานี้เก็บค่าเข้าชมเนี่ยวันละ20 US ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือประมาณ700บาท
1: ตอน
0: น
1: ี
0: ้ต่อคนเลยแต่ถ้าเที่ยว3วันเก็บ40เท่านั้นนะ
1: เหมาจ่าย
0: เขาเรียกว่าเพิ่มการดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวถ้าปีหนึ่ง3ล้านคนนะมูลค่าของค่ารายได้ค่าเข้าชมเนี่ยก็ตกประมาณ 2,100 ล้านบาทนะครับก็ถือได้ว่ามูลค่ามหาศาล
1: ก็เลยเป็นเหตุผลที่ชาวเมืองเสียมเรียบเนี่ยรับเงิน US ดอลลาร์นอกจากเงินของเขาแล้วก็เงินของเราด้วย
0: ใช่ครับแล้วเขาก็โปรโมทคำนี้มาก See Angkor and Die นะ
1: เราอยากรู้แล้วว่าไอ้คำว่าอังกอร์มันมีที่มาอย่างไรครับนครวัดนครธมอังกอร์วัดอังกอร์ธมเนี่ยครับ
0: มันเป็นการออกเสียงในแบบของฝรั่งเศสนะครับ
1: ค
0: ือนครวัดเนี่ยถ้าเราไปศึกษาดูว่าเคยมีโลกตะวันตกเข้ามายังดินแดนนี้ไหมมีนะครับมีตั้งแต่คนโปรตุเกสคนสเปนคือตั้งแต่เมื่อ500ปีที่แล้ว เรือล่องนะครับเรือเดินทางจากโลกตะวันตกมายังตะวันออกเนี่ยสเปนโปรตุเกสมายังดินแดนแถวนี้ก่อนนะครับคนก็จะมีบาทหลวงที่เผยแพร่ศาสนาก็บุกตะลุยเข้าไปในทุกทิศนะครับก็ไปเจอปราสาทหินเหล่านี้แต่เขาเรียกว่าเจอแล้วยังไม่ดังนะครับจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งเป็นคนฝรั่งเศสนะครับเมื่อ150ปีที่แล้วเนี่ยชื่ออองลีมูโอนะครับอองลีมูโอเดินทางมาศึกษาเรื่องอารยธรรมเรื่องเมืองเรื่องประเพณีเรื่องเขาเรียกว่าสิงสาราสัตว์ต่างๆในเขตประเทศไทยกัมพูชาลาวนะครับอองลีมูโอเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยก่อนนะครับและได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ของประเทศไทยด้วยนะครับก่อนที่จะเดินทางไปยังกัมพูชา
1: คือเป็นนักสำรวจโดยเฉพาะ
0: ใช่ครับเดินทางจากไทยไปกัมพูชาแล้วกลับมาไทยเนี่ยใช้เวลา15เดือนอองลีมูโอเนี่ยไปอยู่ในเขตของอังกอร์นะครับหรือว่าพระนครอังกอร์นี่ออกเสียงก็คือนครนครก็คือเมืองอังกอร์พอไปเจอนี้ชาวบ้านเรียกว่านครวัดองลีก็ฝ่ายฝรั่งเศสก็อังกอร์วัด
1: ออกเสียงไม่ได
0: ้อังกอร์เขาออกเสียงตามเขาไงนะ

0: กอร์ทั่วโลกถึงรู้จักนครวัดในนามของอังกอร
1: ์ชื่อฝรั่งเศสนั่นเอง
0: เวลาเราพูดถึงนครวัดหมายถึงปราสาทหนึ่งหลังนะครับที่เราเห็นมีกำแพงมีคูน้ำล้อมรอบพื้นที่ใหญ่มากเลยนะครับ
1: ครับ
0: เป็นพื้นที่เท่ากับ1ใน4ของอังกอร์ธมอังกอร์วัดหรือว่านครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนะครับแต่อังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองนะอังกอร์ธมก็คือนครใหญ่ๆธมเนี่ยแปลว่าใหญ่ๆนะครับอังกอร์ธมคือ

0: ธมนะครับก็คือนครหลวงนะครับที่เราเรียกว่าพระนครหรือว่านครหลวงก็เป็นคำที่ตกทอดมาจากเนี่ยกัมพูชาภาษาเขมรก็คือพระนครอังกอร์ธมถ้าใครไปเยือนนะครับก็จะต้องข้ามสะพานนาคราชที่มียักษ์กับเทวดายึดนาคกันเอานาคมาพันเมืองไว้นะครับแล้วก็เมืองก็ก่อให้เกิดสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นนางอัปสราสิงสาราสัตว์ต่างๆขึ้นมาดังนั้นเมืองอังกอร์ธมหรือว่านครธมชื่อจริงๆของเขาคือกรุงศรียะโสธรปุระ
1: อ๋อเหรอครับ
0: ครับ
1: ถ
0: ้าเราก็บอกผีฟ้าแห่งยะโสธรปุระได้มอบพระขันเทศีให้นี่แหละครับที่มาคือศูนย์กลางอำนาจของดินแดนแถวนี้นะครับ
1: ไม่ได้เกี่ยวกับยะโสธรบ้านเรานะฮะ
0: ยะโสธรก็เป็นชื่อตกค้างนะครับเขาเรียกว่ากรุงศรียะโสธรปุระก็คือชื่อดั้งเดิมของเมืองนครธมหรือว่าอังกอร์ธมสรุปก็คือนครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนครธมคือเมืองที่มีหลายปราสาทอยู่ในนั้นนะครับและรอบๆของเมืองนครธมนั้นก็มีปราสาทอีกนับร้อยนับพันเลยนะดังนั้นนะครับยูเนสโกหรือว่าฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาก็ขีดนะครับประมาณสักหลายสิบตารางกิโลเมตรให้กลายเป็นมรดกโลกเพื่อบอกว่านี่คือเขตของการบูรณะของการรักษาไว้ให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังตอนนี้เวลาใครไปเที่ยว1วันนะครับแล้วจ่าย20เหรียญเนี่ยก็จะได้เที่ยวเพียงแค่ปราสาทนครวัดเมืองนครธมปราสาทบายอนปราสาทตาพร
1: ม
0: ที่ไปปราสาทตาพรมเนี่ยก็เพราะว่ามีรากไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นสปงเนี่ยโอ้โหสูงใหญ่ทุกคนไม่ถ่ายรูปกับปราสาทแล้วถ่ายรูปกับรากไม้กันอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ากลายเป็นมรดกล้ำค่าที่ทำให้กัมพูชาเนี่ยโลกของการท่องเที่ยวของกัมพูชานี้ทำให้กัมพูชาได้รับเงินสดในการบูรณะประเทศนะครับเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเพราะโลกการท่องเที่ยวอย่างมากปัจจุบันนะครับประเทศทั่วโลกเนี่ยได้สนใจเรื่องการท่องเที่ยวมากเลยเพราะการค้านี่มันลดลงนะครับแต่การท่องเที่ยวนี้เป็นเงินสดนะครับกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกว่าบรรพบุรุษเมื่อ 900 ถึง 1,000 ปีนะครับได้ทิ้งมรดกให้และกลายเป็นเงินสดในปัจจุบันในการบูรณะประเทศครับ
1: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับเราเคยไปเที่ยววัดพระแก้วแล้วเราก็เห็นว่ามีนครวัดจำลองอยู่ในวัดพระแก้วจุดกำเนิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
0: โอ้นี่ก็เป็นยุคสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดประตูสู่โลกข้างนอกคราวนี้ฝรั่งที่เดินเข้ามาเนี่ยมาพร้อมกับเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับปราสาทหินหลังใหญ่ๆที่อยู่ในกรุงกัมพูชาในกัมพูชาเนี่ยนะครับแล้วแถมคนที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วคืออองลิมูโอเนี่ยได้เดินทางเข้าไปในกัมพูชาและเดินทางเข้าไปในนครวัดแล้วก็สเก็ตภาพและเขียนบันทึกออกมานะแล้วก็เดินทางกลับมากรุงเทพมาบอกเล่าเรื่องราวว่าโอ้มีปราสาทอย่างนั้นมีอย่างนี้อย่างนั้นนะครับทำให้เรื่องราวที่บันทึกโดยองลิมูโอเนี่ยในต่อมานะครับจะถูกตีพิมพ์ในโลกตะวันตกนะครับซึ่งตรงนี้เองกระตุ้นความรู้สึกสนใจมากต่อผู้นำของไทยในขณะนั้นก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไงถึงจะเอาปราสาทสักหลังหนึ่งมาไว้ที่กรุงเทพให้ได้แต่เมื่อทำไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอาจำลองนครวัดที่ใหญ่ที่สุดที่องลิมูโอเล่าให้ฟังเนี่ยเอามาจำลองไว้ที่วัดพระแก้วเลยนะครับคือโลกของฝรั่งเนี่ยกำลังตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ของอังกอร์ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ไทยซึ่งแม้ว่าจะมีพระปรางสามยอดอยู่ที่ลพบุรีอยู่นะครับแต่ความเล่าลือถึงความ
1: แบบยิ่งใหญ่อลังการเนี่ย
0: ใช่มันก็เลยทำให้ถ้างั้นก็เอาความยิ่งใหญ่มาไว้ที่นี่หน่อย
1: เป็นแบบจำลอง
0: เป็นแบบจำลองโมเดลขนาดโมเดลก็สร้างอยู่ตั้งห้าหกปีมั้งนะครับ
1: อันนี้ขนาดแบบจำลองนะ
0: ครับเพราะว่าเขาจะต้องสร้างแบบละเอียดมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่คนที่ถือได้ว่ามีคุณูปการในการเปิดเรื่องราวของอังกอร์ให้กับโลกใบนี้ก็คืออองลิมูโอองลิมูโอนี้เดินทางสำรวจอยู่3ปีในเขตประเทศไทยในเขตกัมพูชาและเข้าไปในลาว
1: ก็คือในอาเซียนนี่หมดเลย
0: ครับแล้วก็เสียชีวิตที่หลวงพระบางนะครับเสียชีวิตไว้แต่บันทึกขององลิมูโอนี้ก็ถูกเก็บไว้โดยคนที่ไปด้วยนะครับเมื่อกลุ่มฝรั่งเศสตามไปถึงได้บันทึกนี้กลับมาก็นำไปสู่การตีพิมพ์โลกก็ถูกเปิดขึ้นมานะครับให้เกิดการรับรู้ว่านี่คือนครวัดนครธมสิ่งมหัศจรรย์ใครหน่อสร้างไว้คำถามจึงเกิดขึ้นมาในโลกทางวิชาการ
1: ถือว่าเป็นบันทึกที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได
0: ้ครับบันทึกขององลิมูโอจะชี้ให้เห็นถึงผู้คนสิ่งโยงกันเขาอยู่กันอย่างหลากหลายเขามีหลากชาตินะครับหลากเชื้อชาติไม่ได้เป็นชาติใดชาติเดียวเขาคือพี่น้องกันด้วยซ้ำไปนะครับ
1: และนี่คือ

0: คือจุดประสงค์ของอาเซียนเราเหมือนกันนะให้ความหลากหลายมารวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นพี่น้องกัน
1: Unity in Diversity นะครับเราต้องคิดเสมอว่าสิ่งที่เราถูกทำให้คิดว่าเป็นไปไม่ได้
0: ครับ
1: ไม่มีต้องเป็นไปได้เท่านั้นครับ
0: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันกันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลนะครับรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับวันนี้จะถามถึงเรื่องปราสาทหินที่ในแถบอาเซียนเนี่ยเรามีหลายที่มากเขาก็มีเราก็มีลาวก็มีมันมีจุดร่วมจุดเชื่อมโยงกันยังไงครับ
1: โอ้ครับเราคุยกันเรื่องนครวัดนครธมนะครับซึ่งตรงนั้นก็คือศูนย์กลางหรือว่าเมืองหลวงของอาณาจักรขอมเขมรของโลกโบราณนะครับอาณาจักรขอมเขมรเนี่ยแผ่กระจายออกไปนะครับครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็บางส่วนของภาคกลางด้วยนะครับปราสาทขอมปราสาทสไตล์อย่างนี้นะครับไปไกลสุดจนกระทั่งถึงจังหวัดกาญจนบุรีที่เราเรียกว่าปราสาทเมืองสิงห์นะครับซึ่งปราสาทเหล่านี้เป็นสกุลของการสร้างเพื่อถวายให้กับเทพทางด้านไสยวณิกายนะครับก็คือบูชาองค์พระศิวะเป็นเทพสูงสุดหรือว่าบางแห่งก็บูชาองค์วิษณุนะครับ
2: ฮินดูเนี่ยนะครับ
1: ครับผมเหมือนกับกรณีของปราสาทนครวัดนะครับบูชาองค์วิษณุเทพเป็นเทพสูงสุดแต่หลังจากผ่านไปช่วงหนึ่งนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงศาสนานะครับก็หันมาทางด้านพุทธศาสนาทางด้านมหายานนะครับแล้วก็กลับไปเป็นฮินดูอีกแล้วกลับมาเป็นพุทธอีกนะครับแต่พูดง่ายว่าถ้าเรามองดูแผ่นดินทั้งในเขตของกัมพูชาและในเขตของภาคอีสานรวมทั้งในเขตประเทศลาวด้วยนะครับมันจะมีปราสาทอยู่3หลัง3แห่งด้วยกันนะครับที่ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการต่อเนื่องกันปราสาทหลังแรกสุดเลยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นจุดของเขาเรียกว่าพัฒนาการของการสร้างปราสาทในดินแดนแถวนี้ก็คือปราสาทหินวัดภูที่อยู่ในเขตประเทศลาว
2: ลาวเป็นจุดเริ่มต้นก่อนเลย
1: ใช่ครับแล้วต่อมานะครับเขาบอกว่าจากปราสาทหินวัดภูก็จะส่งมาเป็นการสร้างปราสาทที่เราเรียกว่าปราสาทพระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็จะกลายเป็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วพัฒนาการขั้นสูงสุดนะครับของการสร้างปราสาทหินก็จะเป็นปราสาทพนมลุง
2: แล้ว3แห่งนี้รู้สึกจะอยู่บนภูเขาหมดเลย
1: ใช่ครับ3แห่งนี้สร้างอยู่บนภูเขานะครับอย่างเช่นปราสาทวัดภูอาจจะไม่ได้อยู่บนยอดภูเขาอย่างชัดเจนนะครับแต่พยายามขึ้นอยู่ไปบนภูเขานะนะครับในขณะที่ปราสาทพระวิหารและพนมรุ้งเนี่ยตั้งอยู่ปลายภูเขาหรือว่ายอดภูเขาเลยนะครับอันนี้เป็นความพยายามสร้างนะครับปราสาทของเทพเจ้าเวลาเราเรียกว่าปราสาทไม่ใช่หมายความว่าบ้านพักของพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าปราสาทนี้เป็นการเรียกสิ่งก่อสร้างประเภทหนึ่งเพื่อถวายกับเทพหรือว่าเทวดาม
2: ันเป็นที่สถิตของเทพเทวดา
1: ใช่ครับในศาสนาฮินดูเนี่ยเขาจะมีการนับถือพระศิวะเป็นใหญ่กับพระวิษณุเป็นใหญ่นะครับถ้าใครนับถือพระศิวะเป็นใหญ่ก็พยายามที่จะสร้างนะครับบ้านหรือว่าวิมานของพระศิวะวิมานของพระศิวะเนี่ยตั้งอยู่บนยอดเขาไกรลาดดังนั้นปราสาทหินก็คือความพยายามจำลองยอดเขาไกรลาดให้มาวางอยู่บนพื้นดินแล้วบอกว่าองค์ประธานสูงสุดนะครับองค์ประธานที่เป็นใจกลางสุดนั่นคือ

0: ประทับของพระศิวะนะครับและเช่นกันนะครับพนักงานของคนยุคโบราณนะครับว่าเมื่อเขาไปเจอยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: ตรงเนี้ยคือยอดที่มีคนนับถือเป็นที่ที่คนนับถือกันมาอย่างยาวนานแล้วของมนุษย์ยุคก่อนๆหน้านั้นเขาก็เลยเอายอดตรงนี้มาตั้งเป็นปราสาทนะแล้วพอดีมันบังเอิญว่าไปตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งเขาก็อยากสร้างวิมานของพระศิวะให้อยู่บนยอดเขาด้วยเมื่อได้ยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยกลายเป็นเหมือนวิมานพระศิวะนะครับบนยอดเขาไกลลาดที่แท้จริงเทือกเขาพนมดงเล็กนี่เป็นคำที่แปลว่าเทือกเขาไม้คานนะครับมีความประมาณเกือบ400กิโลเมตรนะครับกินพื้นที่ตั้งแต่ประเทศลาวนะครับด้านจำปาสักเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงแถบนครราชสีมาของลาวนะครับทั้งความยาวตลอดแนวยอดเขาเนี่ยเทือกเขาพนมดงเล็กเป็นเหมือนเขาเรียกว่าปราการย่อยๆในการแบ่งระหว่างกัมพูชาด้านล่างนะครับกับกลุ่มเขมรที่อยู่ด้านบนนะเทือกเขาพนมดงเล็กจะมีช่องเขาที่สำคัญนะมีคนไปแจงนับนะครับว่ามีประมาณ77ช่องเขาด้วยกัน
1: นับด้วยเหรอคร
0: ับ มีคนไปยังเพราะว่าช่องเขานี้มีทั้งช่องเขาเล็กๆนะครับเอาไว้ให้คนเดินข้ามปีนขึ้นไปและช่องเขาใหญ่ๆที่สามารถเอากองเกวียนของโลกโบราณนี้ขึ้นไปได้จะมีช่องที่สำคัญเนี่ยของการติดต่อระหว่างกลุ่มเขมรที่อยู่ข้างล่างตอนล่างนะครับกับเขมรที่อยู่ตอนบนหรือว่าดินแดนอีสานเนี่ยอย่างเช่นช่องเมื่อก่อนเขาใช้กันเยอะเลยนะครับก็คือช่องจอมที่อยู่ตรงสุรินทร์นะครับช่องตำเมือนที่อยู่ตรงชายแดนสุรินทร์เหมือนกันตำเมือนเนี่ยช่องตำเมือนเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเส้นทางราชมักคาเลยที่พระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งกรุงศรียโสธรปุระที่สร้างนครธมนะครับได้สร้างถนนสาย1ตัดจากนะครับนครธมตัดเข้าไปเพื่อไปยังพิมายที่ห่างกันอยู่เกือบ400กิโลเมตร
1: ผ่านช่องเขาไปเลย
0: ใช่ผ่านช่องเขานี้เป็นช่องของการเดินทางที่สำคัญนะครับมีทั้งสะพานข้ามแม่น้ำนะครับมีถนนที่ปูด้วยอิฐคือถนนนี้มันจะเป็นตัวเชื่อมโยงนะเป็นการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างเมืองที่สำคัญนั่นหมายความว่าในโลกอดีตเนี่ยช่องตามเมืองสำคัญมากกับช่องจอมส่วนช่องอื่นๆเนี่ยก็ปีนภูเขากันขึ้นไปแทนที่จะเดินอ้อมใช่ไหมครับก็ตัดช่องเขาไปเรื่อยๆเมืองส่วนใหญ่ของโลกโบราณเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมืองจะอยู่ในเขตโคราชนะครับปราสาทหินจำนวนมากมายอยู่ในเขตนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และบางลงไปในเขตอุบลราชธานีแต่ปรากฏว่าจุดกำเนิดของพัฒนาการในการสร้างปราสาทหินเนี่ยอยู่ที่วัดภูปลายสุดนะครับวัดภูเนี่ยจะอยู่ตรงหลังเมืองจำปาสักเก่านะครับจำปาสักนี้เป็นเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมถ้าเราเรียกว่าต้นแบบหรือว่าแม่ของการสร้างปราสาทเหล่านี้จึงอยู่ที่วัดภู
1: นั่นน่ะสิน
0: ะครับมันทำไมถึงไปอยู่ในเขตตอนในลึกขนาดนั้นปรากฏว่ามันอย่างนี้พัฒนาการของการสร้างปราสาทหินนะครับเพื่ออยู่ในศาสนาฮินดูและที่ไสวนิกายมันเป็นการเดินทางจากอินเดียทางทะเลนะครับแล้วก็อ้อมแหลมมะละกานะครับอ้อมช่องแคบมะละกานะครับแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่อาณาจักรจามอาณาจักรจามนะครับในโลกโบราณก็คือครึ่งล่างของเวียดนามทั้งหมด
1: ลองดูภาพตาม
0: คือสิ่งที่เราเรียกว่าอาณาจักรจามตรงนั้นน่ะเป็นจุดเมืองที่ตั้งเมืองหลวงเมืองสำคัญของอาณาจักรจามปราสาทหินก็ถูกสร้างขึ้นที่นั้นในศาสนาฮินดูนะครับเพื่อบูชาพระศิวะถัดจากตรงนั้นมันจึงส่งผลมายังดินแดนที่อยู่เหนือทะเลสาบของกัมพูชาเพราะว่าเหนือทะเลสาบกัมพูชาเนี่ยมันมีกลุ่มของรัฐบ้านเล็กเมืองน้อยจำนวนมากอิทธิพลของศาสนาฮินดูเนี่ยลัทธิไสวนิกายก็เข้ามาแล้วมายังตรงจุดที่เป็นเขาเรียกว่าปลายสุดด้านตะวันออกของเทือกเขาพนมดงเล็กนะครับก็คือจำปาสักนะจำปาสักก็เป็นเมืองโบราณอยู่แล้วนะครับก็เลยสถาปนานะครับปราสาทหินวัดภูขึ้นมาเขาเรียกว่าปราสาทหินวัดภูถ้าใครไปดูนะครับบนยอดเขาของภูเขาเนี่ยมันจะเป็นแท่งเหมือนอกศิวลึงตามธรรมชาติ อยู่บนยอดเขาขนาดใหญ่คือมันศักดิ์สิทธิ์ในโลกโบราณอยู่แล้วดังนั้นศาสนาฮินดูเข้ามาจึงทับเข้าไปเลยนะครับ
1: สร้างไปได้พอดีเลย
0: ใช่ก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเหมือนศิวลึงตามธรรมชาติแล้วก็ยังมีศิวลึงที่ถูกสร้างขึ้นมาอีกนะคร
1: ับ แสดงว่าอันแรกนี่ไม่ได้สร้างโดยมนุษย์เหรอฮะ
0: ไม่ครับ
1: เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว
0: เป็นธรรมชาติเป็นมันเหมือนเป็นยอดเขาที่เป็นหินที่มนุษย์มองไกลๆแล้วก็จะรู้สึกว่านั่นแหละคือหลักหมายที่ตั้งของสิ่งสำคัญ
1: ประสาทพระศิวะ
0: ของผีของอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วตรงนั้นยังเป็นพอมองไปอ้อเมืองจำปาสักอยู่ตรงนั้นนะจำปาสักเนี่ยเมื่อตอนนี้มีการศึกษานะครับจากปราสาทหินวัดภูเนี่ยมีเส้นทางของพระเจ้า

0: ชัยวรมันที่7นะครับที่สั่งให้สร้างจากนะครับอังกอร์เนี่ยวิ่งตรงตรัสมายังวัดภูด้วยนะครับเขาเรียกว่ามันคือช่องทางของการเดินทางในโลกอดีตเมื่อก่อนโลกอดีตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งเรือพายเรือกันไปค้านะครับแต่หมายความว่าการค้าขายเนี่ยมันเดินทางตัดภูเขาแล้วออกไปยังเวียดนามเลยจากปราสาทวัดภูเนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนาการก็จะมาสร้างที่ปราสาทพระวิหารตรงปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นปราสาทที่สำคัญมากที่พระมหากษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยได้พยายามสร้างปราสาทพระวิหารเพื่อเป็นหลักหมายของการจารึกนามพระมหากษัตริย์ที่สืบทอดกันมาอะไรเงี้ยแสดงว่ามันเหมือนปราสาทที่บูชาบรรพบุรุษของกษัตริย์แห่งกรุงศรียโสธรบุระนะครับปราสาทพระวิหารจึงเป็นพัฒนาการที่เขาเรียกว่าสร้างอยู่บนปลายหน้าผาเลยนะถ้าใครเคยไปเห็นนะครับจะเห็นว่ายืนตรงจุดที่เป็นชายแดนไทยนะครับแล้วมองไปยังยอดเขาที่เป็นเขาปราสาทพระวิหารเนี่ยมันจะเป็นทางเอียงลาดใช่ไหมครับและปลายสุดเนี่ยที่เป็นแนวดิ่งเกือบครึ่งกิโลเมตรเนี่ยตรงนี้500เมตรเนี่ยตรงปลายสุดตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางที่องค์พระศิวะเนี่ยมีทิพยวิมานตั้งอยู่นะครับเขาเรียกว่าโอ้ความมนุษย์แค่เพียงเห็นก็รู้สึกทึ่ง
1: ยิ่งใหญ่แล้ว
0: ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้แต่ที่จริงตรงพระวิหารเนี่ยก็จะมีช่องเขาเดินทางเชื่อมโยงระหว่างกรุงศรียโสธรปุระกับเมืองที่อยู่ทางด้านอีสานด้วย
1: แล้วปราสาทหินพนมรุ้งของเราแหละครับ
0: พนมรุ้งนี่เป็นเหมือนภูเขาไฟที่ดับแล้วนะครับภูเขาโดดลูกหนึ่งก็เลยมีการสร้างปราสาทอยู่บนยอดเขานี้นะครับพนมรุ้งนะถือได้ว่าเป็นพัฒนาการของการสร้างแบบค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากหนึ่งนะครับหินที่พนมรุ้งเอามาสร้างเนี่ยเป็นหินทรายสีชมพูตอนนี้ยังค้นหากันเลยนะครับว่าแหล่งหินทรายนี้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วสองนะครับมันเหมือนออกแบบมาเหมือนทิพยวิมานขององค์พระศิวะนะต้องปีนภูเขาขึ้นไปนะแล้วก็ลงเดินแล้วก็ค่อยปีนขึ้นไปใหม่
1: ความยากลำบาก
0: โอ้เขาเรียกว่ากว่าจะเข้าเฝ้าพระองค์ได
1: ้
0: องค์พระศิวะได้ลำบากมากปราสาทวัดภูเนี่ยก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกและก็ได้รับการอนุมัติเป็นมรดกโลกแล้วตั้งแต่ปี2544และต่อมานะครับ2551พระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็เป็นมรดกโลกนะครับสองปราสาทเป็นมรดกโลกแล้วตอนนี้พนมรุ้งนะครับปราสาทพนมรุ้งในเขตประเทศไทยก็พยายามเสนอให้เป็นมรดกโลก
1: ในกระบวนการอยู่
0: ใช่เพียงแต่ว่าพนมรุ้งเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้เอาอีกหลายปราสาทรวมทั้งราชมัดคาด้วยมาผนวกว่านี่คือกลุ่มมรดกโลกซึ่งที่จริงแล้วนะครับแค่ยกให้พนมรุ้งนะครับเป็นมรดกโลกอันเดียวนี้ก็เทียบได้กับ
1: ที่อื่นๆแล้ว
0: ที่อื่นๆแล้วนะครับและข้างล่างพนมรุ้งเนี่ยยังมีปราสาทหินเมืองต่ำด้วยนะครับปราสาทเมืองต่ำคือชุมชนที่อยู่รอบภูเขาของพนมรุ้งนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าแค่เอาพนมรุ้งและเมืองต่ำเป็นมรดกโลกเท่านี้นะครับก็เทียบเคียงได้กับปราสาทพระวิหารปราสาทวัดภูเขาคือพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเลย
1: แล้วถ้าเราเสนอแบบเหมารวมในเมืองใหญ่แบบนี้มันจะมีโอกาสยากในการอนุมัติมรดกโลกมากขึ้นไหมครับ
0: ไม่ยากครับแต่ทำไมเราไม่ทำให้มรดกโลกเป็นหลายๆมรดกโลกนะครับ
1: แยกส่วนไปก็ได้
0: ใช่แยกส่วนครับเพราะว่าเมืองพิมายโดยตัวของเขาเองนะครับก็เป็นมรดกโลกโดยตัวของเขาเองเพราะว่าเมืองพิมายไม่ใช่เป็นแค่ปราสาทแต่เป็นทั้งเมืองเลยนะครับพูดง่ายว่าการสร้างปราสาทเนี่ยด้านหนึ่งอย่างเช่นพนมรุ้งเนี่ยเป็นปราสาทที่ประทับของเทพพระเจ้าแต่พิมายเนี่ยเป็นที่เจ้าเมืองเลยแหละนะครับโดยใจกลางของเมืองเนี่ยคือที่ประทับของเทพเจ้าเท่านั้นเองนะคร
1: ับแต่ก็แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยจะรวมกันเป็นมรดกอาเซียนเรียกแบบนั้นได้ไหมครับ
0: โอ้นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมิตรภาพของอาเซียนเลยนะครับเพราะว่าไม่เพียงแค่กัมพูชาไทยลาวเท่านั้นแต่ยังถึงเวียดนามเลยถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า 1. ชีวิตของปราสาทเป็นภาพสะท้อนของชีวิตของมนุษย
1: ์
0: ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในโลกอดีตนะครับว่าเขาสามารถอยู่ร่วมกันในทุกจุดได
1: ้
0: 2. พัฒนาการที่ต่อเนื่องนะครับได้ส่งผลให้เห็นภาพของการค้าโลกอดีตนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่สร้างปราสาทแต่มันหมายความว่ามันจะต้องมีการค้าความสัมพันธ์ของเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาอาเซียนต้องการเปิดพรมแดนนะครับเส้นพรมแดนยังอยู่แต่เรา borderless ก็คือเราเดินข้ามพรมแดนอย่างมีมิตรภาพได
1: ้ครับผมและทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนเรื่องของกัมพูชาปิดท้ายในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาแบ่งปันกันนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้พบกับเรา2คนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ู้ชมคะวันนี้ทีมงานรอบบ้านเราและวิทยุสรานรมอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณฮิซาโอะโฮริโคชิค่ะเราสองคนจะพาท่านมาชมสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะตามเรามาเลยค่ะ
1: ครับยินดีต้อนรับครับที่นี่สุวรรณหินด้านหลังของสำนักงานสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะแล้วเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมในสถานเอกอัครราชทูตค่ะตามเรามาเลยค่ะ
1: ครับเชิญครับ

0: านผู้ชมแขกคนพิเศษของเราในวันนี้มีความพิเศษเป็นอย่างมากเพราะว่าคุณฮิซาโอะเคยมาประจำการที่ประเทศไทยถึง5ครั้งแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณฮิซาโอะยังสามารถพูดไทยชัดเจนแต่ว่าได้ยินมาว่าปี้เว้าเล่าก็ได้ป่ะคะ
1: ว่าเราก็ได้เพราะว่าผมเคยเห็นเบี้ยที่ลาวดอง2ปีสันนั่นพอว่าเราได้ตัว
0: ได้ยินมาว่าไอ้อู้กับเมืองก็ได้กับเจ้า
1: อู้ได้เพราะว่าผมเคยเนี่ยการที่เจียงใหม่สนเตื้อแล้วก็ผมมีแฟนคนเจียงใหม่จะอ้างอู้กับแฟนที่เขื่อนอู้กับเมืองกวนกวน
0: ได้ข่าวว่าคนเชียงใหม่เนี่ยรู้จักคุณฮิซาโอะในนามของ
1: กงสุลอู้กับเมืองมาให้เหมาะภาษากลางกงสุลพูดภาษาเหนือมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเขาจำผมเป็นกงสุลอู้กับเมืองผมก็รู้สึกดีใจกัน
0: นะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับท่านกงสุลกู้อู้กับเมืองนะคะแต่นอกจากนี้เนี่ยทราบมาด้วยว่าคุณฮิซาโอะเนี่ยเรียนแหล่งใต้อยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมกำลังเรียนภาษาใต้อยู่ภาษาเล่นใต้นั่นอยากนักแต่ว่าผมอยากเล่นใต้เก่ง แต่ว่ายังไม่เก่งเท่ากับเหนือกับอีสานเท่าไหร่ แต่ว่ากำลังพยายามเรียนอยู่นะครับ
0: ท่านผู้ชมคะคงมีนักการทูตไม่กี่ท่านนะคะที่นอกจากจะพูดภาษาไทยได้แล้วเนี่ยยังพูดได้ทั้งภาษาเหนือภาษาใต้กำลังเรียนอยู่นะคะอีกไม่นานอาจจะต้องมาขอสัมภาษณ์คุณฮิซาโอะโดยการแหล่งใต้นะคะแล้วก็พูดภาษาลาวภาษาอีสานของเราได้อีกด้วยค่ะขออนุญาตถามเลยว่าตำแหน่งของคุณฮิซาโอะเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยตำแหน่งที่ปรึกษาเนี่ยทำอะไรคะ

0: ผมเป็นที่ปรึกษาในแผนกการเมืองนะครับก็งานของผมปัจจุบันนี้ก็ติดตามสถานการณ์ไทยทั่วๆไปอย่างกว้างนะครับก็ติดตามการเมืองภายในประเทศแล้วก็ติดตามการทูตไทยแล้วก็แน่นอนก็ดูแลความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นต้นนะครับ
1: ค่ะความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเนี่ยเราเน้นทางด้านไหนคะเป็นพิเศษมีด้านไหนไหมที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศไทย
0: กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีความสัมพันธ์ไมตรีทุกด้านตั้งแต่ระดับราชวงศ์รัฐบาลแล้วก็ภาคธุรกิจแล้วก็ภาคราชย่าทุกระดับ
1: มีทุกระดับ
0: ใช่แต่ว่าลักษณะพิเศษของญี่ปุ่นนั้นคือประเทศญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนอันดับที่หนึ่งสำหรับประเทศไทยก็สถิติล่าสุดก็เฉพาะประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของการลงทุนจากต่างประเทศน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนั้นความสัมพันธ์ทวิภาคีสองประเทศนั้นก็แน่นแฟ้นมากขึ้นนะคร
1: ับไทยกับญี่ปุ่นนะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมองว่าเรามีความผูกพันกันตั้งแต่ระดับพระประมุขลงมาจนกระทั่งถึงระดับประชาชนโดยเราเน้นในด้านของเศรษฐกิจนะคะคนไทยเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าเรานิยมชมชอบญี่ปุ่นมากๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นหรือกระทั่งการ์ตูนคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเช่นโดราเอมอนหรือว่าการ์ตูนอื่นๆนะคะแล้วก็ในปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยไทยกับญี่ปุ่นนะคะก็ได้เฉลิมฉลองการครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยกับญี่ปุ่นนะคะซึ่งทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้จัดงานการเฉลิมฉลอง130ปีความสัมพันธ์กันอย่างมากนะคะที่ผ่านมาในการจัดงานกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยช่วยทำให้คนญี่ปุ่นรู้จักประเทศไทยหรือว่าใกล้ชิดกับคนไทยมากยิ่งขึ้นไหมคะ
0: ใช่ครับก็ปีที่แล้วทั้งปีเราสองประเทศก็ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ130ปีนะครับแล้วก็เรากิจกรรมหลายอย่างก็สัมมนาก็จัดแล้วก็ในด้านวัฒนธรรมเช่นคือญี่ปุ่นนั้นก็วัฒนธรรมลำบงโดริแล้วก็เราได้จัดบงโดริก็ขนาดใหญ่ที่กรุงเทพด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ในด้านวิชาการด้วยแล้วก็เราฉลองความสัมพันธ์130ปีทั้งปีเรารู้สึกดีใจที่ทุกอย่างก็ได้ผลแล้วก็มีประโยชน์มากนะครับ
1: เชื่อว่าการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์130ปีเนี่ยจะต้องได้ผลเป็นอย่างดีเพราะว่าในปี2560ที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเกือบจะ1ล้านคนแล้วนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็เดินทางมาประเทศไทยเป็นจำนวนมากเป็นจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ในปี2560ที่ผ่านมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเนี่ยยังพัฒนาไปอีกได้เป็นอย่างมากนะคะก็เลยจะถามคุณนิซาโอต่อเลยว่าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญไทยเนี่ยคุณนิซาโอคิดว่าญี่ปุ่นและไทยจะเสริมสร้างความใกล้ชิดแล้วก็เพิ่มการติดต่อระหว่างประชาชนได้อย่างไรคะ
0: ก็ผมก็เห็นด้วยว่าคือนักท่องเที่ยวของสองฝ่ายมากขึ้นอันนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่เข้าใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็น่าตื่นเต้นและน่าตกใจที่คนไทยปีที่แล้วไปญี่ปุ่นเกือบ1ล้านคน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ผมก็รู้สึกดีใจที่คนไทยได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็ได้เห็นสภาพญี่ปุ่นด้วยตัวเองแล้วก็ทานอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ดูวิวทัศน์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เช่นกันคนญี่ปุ่นก็มาเมืองไทยปีที่แล้วประมาณ1ล้าน5แสนคน
1: 1ล้าน5แสนคน
0: ก็มากพอสมควรนะครับก็คนญี่ปุ่นก็ชอบมาเมืองไทยแล้วก็โดยเฉพาะชอบทานอาหารไทยผมก็ชอบ
1: ค่ะในปี2561เนี่ยสถานทูตญี่ปุ่นมีแผนที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นยังไงบ้างคะ
0: ก็เราปีที่แล้วก็เป็นพิ

0: เศษครบความสัมพันธ์130ปีแต่ว่าปีนี้ก็อยากจะต่อเนื่องกิจกรรมต่างๆนะครับก็โดยเฉพาะคือเรารู้สึกว่าโดยเฉพาะในแง่เศรษฐกิจก็มีแนวโน้มที่เศรษฐกิจไทยก็จะ อัตราเติบโตในด้านเศรษฐกิจก็ดีขึ้นแล้วก็นักลงทุนญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าวิเคราะห์และมองเศรษฐกิจไทยก็แง่บวกด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหวังว่าการลงทุนจากญี่ปุ่นมากขึ้นอีก
1: จะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเองก็มีแผนที่จะเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งที่2ที่เมืองฟุกุโอกะนะคะเราก็มองว่ารัฐบาลไทยเนี่ยก็มองว่าท้องถิ่นญี่ปุ่นเนี่ยมีความเข้มแข็งมากคุณฮิซาโอะคิดว่าการเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งที่2ที่ฟุกุโอกะจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับท้องถิ่นญี่ปุ่นอย่างไรบ้างคะ
0: ก็ขอบคุณมากที่รัฐบาลไทยได้ตัดสินใจที่เปิดกงสุลใหญ่ที่ฟุกุโอกะนะครับที่จริงฟุกุโอกะนั้นก็เป็นเมืองสำคัญมากเพราะว่าฟุกุโอกะอยู่ในเกาะกิวชูนะครับเกาะกิวชูอยู่ที่ภาคใต้ของญี่ปุ่นและใกล้ชิดใกล้กับเอเชียเพราะฉะนั้นคงจะตีความได้ว่าเกาะกิวชูนั้นเป็นเกตเวย์สำหรับเอเชีย
1: เป็นประตูสู่เอเชียนะคะ
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้ากงสุลใหญ่เฉพาะกงสุลใหญ่ก็เปิดได้เปิดที่ฮุกุโอกะแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลไทยก็ดูแลชาวไทยอย่างใกล้ชิดกันได
1: ้รัฐบาลไทยปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นอย่างมากนะคะนักลงทุนญี่ปุ่นมีความสนใจในนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของไทยอย่างไรบ้างคะมีการสนใจที่จะมาลงทุนในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับไทยแลนด์ 4.0 อย่างไรบ้างคะ
0: ญี่ปุ่นก็สนใจหลายด้านอย่างกว้างนะครับก็ท่านก็คงทราบอยู่ว่าปัจจุบันนี้คือของหลายอย่างเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตก็ไม่ใช่ PC หรือว่าสมาร์ทโฟนเท่านั้นต่อไปนี้รถยนต์หรือว่าแอร์บ้านก็เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้น ในด้านการผลิตก็ใช้ควบคุมโดยอินเทอร์เน็ตแล้วก็ควบคุมจากต่างไกลได้เพราะฉะนั้นก็ในด้านการผลิตแล้วก็ในด้านความเป็นอยู่คิดว่าเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนั้นก็คงจะช่วยในแง่ไทยรัน 4.2 อย่างกว้างขวาง
1: ค่ะโดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เป็นเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตได้นะคะล่าสุดเนี่ยเราติดตามข่าวว่าองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่า JETRO เนี่ยได้ทำการสำรวจนะคะดัชนีความเชื่อมั่นของนักธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2560ที่ผ่านมาแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง8ระดับอยากจะขอให้คุณฮิซาโอะเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่านักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชื่นชอบส่วนไหนอะไรที่ในประเทศไทยแล้วก็อะไรที่มีข้อแนะนำยังไงบ้างนะคะ
0: ครับคือนักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็ให้ความเชื่อถือสำหรับเศรษฐกิจไทยมากนะครับเช่นก็เมื่อก่อนนั้นรัฐมนตรีเมติก็อุตสาหกรรมและการค้าญี่ปุ่นก็ได้มาเยือนไทยตอนนั้นก็มาด้วยกับบริษัทใหญ่มากกว่าร้อยแห่งหลังนั้นก็เป็นความเชื่อมั่นจากญี่ปุ่นสำหรับประเทศไทยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้หอการค้าญี่ปุ่นที่กรุงเทพก็จำนวนสมาชิกมากกว่า 1,700 บริษัทอันนั้นก็ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็เข้มแข็งนะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ก็เมื่อกี้นี้ก็กล่าวเจตโรก็ให้

0: เครดิตสำหรับประเทศไทยก็ดีขึ้นอันนั้นก็พอสมก็พอสมควรที่นักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็เชื่อมั่นประเทศไทยแล้วก็อนาคตของเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับ
1: จากข้อมูลที่เจโทรได้เผยแพร่ออกมานะคะคือนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยมีความพึงพอใจนะคะในส่วนของนโยบายการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนะคะในส่วนของการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงภายในประเทศรวมถึงพอใจในเรื่องของการปรับปรุงระบบศุลกากรของประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยจะมุ่งมั่นที่จะทำให้นโยบายต่างๆดียิ่งขึ้นไปกว่านี้เพื่อที่จะสามารถที่จะรองรับการลงทุนจากญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะ
0: แล้วก็ขอเสริมนิดหนึ่งว่าคือจุดเด่นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทย
1: ค
0: ือเศรษฐกิจไทยนั้นบาลานซ์ดีมากนะคร
1: ับ มีความสมดุลนะคะ
0: คือหมายความว่าถ้ามองจากนักลงทุนจากญี่ปุ่นนั้นปัจจัยที่นักลงทุนต้องการนั้นก็ครบทุกวงจรเช่นคือโครงสร้างพื้นฐานคือไฟฟ้าน้ำก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ค่าแรงก็พอดีแล้วก็แรงงานมีฝีมือก็มีจำนวนมากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักลงทุนตามประเทศรวมญี่ปุ่นเป็นลงทุนใหญ่ลงทุนนานหลายสิบปีเพราะฉะนั้นคือ supporting industry อุตสาหกรรมสนับสนุนก็มีความสะสมหนาแน่นเพราะว่าเช่นรถยนต์นั้นไม่ใช่บริษัทรถยนต์เช่น Toyota Honda เท่านั้นผลิตไม่ใช่บริษัทเดียวก็เพื่อต้องมีบริษัท supporting industry บริษัทสนับสนุนที่บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเหล็กต่างๆก็บริษัทขนาด supporting industry บริษัท SME ที่มีถึงมาตรฐานนั้นก็ที่เมืองไทยก็มีครบเพราะฉะนั้นก็ประเทศที่มีเงื่อนไขดีมากนั้นหายากเพราะฉะนั้นก็บริษัทญี่ปุ่นก็มั่นใจแล้วก็จะลงทุนต่อไปนี้ด้วย
1: ค่ะเราได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะจากคุณฮิซาโอะว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องสอดรับกับการลงทุนในญี่ปุ่นนะคะรวมทั้งเราเนี่ยมีเรียกว่าโครงสร้างเครือข่ายของซัพพลายเชนที่สนับสนุนอุตสาหกรรมญี่ปุ่นที่มาลงทุนอยู่แล้วซึ่งทำให้ระบบการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการส่งออกไปได้อย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของประเทศไทยเราก็คงจะต้องพยายามทำให้สิ่งเหล่านี้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนของญี่ปุ่นคนไทยทราบดีว่าเรามีสิ่งส่งออกที่ไปที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเรียกว่าเป็นขวัญใจของชาวไทยทั้งประเทศนะคะนั่นก็คือเมสซี่เจนะคะชนาธิปสงกระสินซึ่งเป็นนักฟุตบอลขวัญใจชาวไทยทั้งประเทศนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเล่นอยู่ที่ทีมคอนซาโดเลซัปโปโรทำยังไงอะคะที่จะให้นักฟุตบอลขวัญใจของชาวไทยเนี่ยไปอยู่ในดวงใจของแฟนคลับชาวญี่ปุ่นได้บ้างคะ
0: ขอบคุณมากที่ชนาธิปได้เลือกญี่ปุ่นด้วยนะคร
1: ับ
0: ก็ชนาธิปก็เล่นฟุตบอลเก่งมาก
1: เก่งมาก
0: คนญี่ปุ่น
1: คนญี่ปุ่นชอบใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็ซัปโปโรนั้นจริงๆแล้วก็หิมะตกใช่ก็อากาศในหน้าหนาวนั้นก็บางครั้งไม่ค่อยสะดวกเล่นฟุตบอลแต่ว่าคนฮอกไกโดก็ยังชอบฟุตบอลเพราะฉะนั้นก็แม้ว่าหิมะตกบางครั้งแม้ว่าลื่นก็ยังเล่นอยู่
1: เพราะฉะนั้
0: นคนขับซัปโปโรก็เชียร์ชนาธิปแล้วผมก็ดีใจที่คนไทยกับคนญี่ปุ่นก็เล่นฟุตบอลด้วยกัน
1: ค่ะก็ญี่ปุ่นกับไทยนะคะเราเชียร์คนคนเดียวกันอย่างน้อยก็คือที่คอนซาโดเลซัปโปโรนะคะเราร่วมใจกันเชียร์ชนาธิปสงกสินทร์หรือว่าเมสซี่เจของเราค่ะขอเลื่อนคำถามไปเป็นความร่วมมือของเราในระดับภูมิภาคนะคะ

0: ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนที่มีความกระตือรือร้นอย่างมากในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยประชาคมอาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมที่สมบูรณ์นะคะญี่ปุ่นเองเนี่ยมองว่าปัจจัยการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยทำให้ประเทศไทยน่าสนใจสำหรับการลงทุนเพิ่มมากขึ้นไหมคะมีปัจจัยอะไรที่ประเทศไทยควรที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ประเทศไทยอาจจะเป็นฐานในการลงทุนของญี่ปุ่นไปสู่อาเซียนได้ด้วย
1: ครับผมเชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศสามการประเทศหนึ่งในอาเซียนนะครับคือประเทศไทยนั้นเขาเรียกว่าตั้งแต่อาเซียนเกิดขึ้นก็ประเทศไทยเป็นตั้งแต่แรกเป็นสมาชิกของอาเซียน
0: สมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนค่ะ
1: แล้วก็ประเทศไทยนั้นอยู่ในส่วนหนึ่งของอินโดจีน
0: ค
1: นที่เชื่อมกับสมาชิกอาเซียนใหม
0: ่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็มีบทบาทสำคัญในอาเซียนนะครับแล้วก็ถ้ามองจากญี่ปุ่นนั้นหวังว่าอาเซียนเป็นคล้ายๆกับตลาดเดียวซิงเกิลมาร์เก็ต
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ประชากรก็เยอะแล้วก็ถ้าอุปสรรคระหว่างประเทศนั้นน้อยลงก็ลักษณะคล้ายๆกับซิงเกิลมาร์เก็ตตลาดเดียวนั้นก็มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็เราหวังว่าประเทศไทยก็ที่ผ่านมาก็ปฏิบัติแล้วก็มีบทบาทเพื่อพัฒนาอาเซียนพอสมควรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีหน้าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพของอาเซียนน
0: ะคร ับ
1: เพราะฉะนั้นหวังว่าเราเชื่อมั่นว่าประเทศไทยปฏิบัติอย่างเหมาะสมเป็นเจ้าภาพอาเซียน
0: ค่ะคุณทิสาโกะอยู่เมืองไทยมานานมากอู้กับเมืองก็ได้ว้าวเล่าก็ได้ชอบเมืองไทยตรงไหนคะ
1: ก็ชอบเมืองไทยก็หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะผมชอบกินอาหาร
0: ชอบกินอาหารไทย
1: ชอบอาหารไทย
0: ชอบอาหารไทยชอบอาหารไทยอันประเภทไหนคะ
1: คืออาหารมาตรฐานคือเช่นต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานก็ชอบแต่ว่าอาหารที่ผมชอบมากที่สุดคืออีสานครับ
0: ประเภทไหนคะอาหารอีสาน
1: ส้มตำส้มตำไก่ย่าง
0: โอ้โหใช่เลยค่ะ
1: แล้วก็โดยเฉพาะที่อีสานนั้นมีแกงหน่อไม้ที่แบบที่อีสานขายประจำคือสีเขียวแล้วก็ใส่ใบย่านาง
0: อ๋อค่ะ
1: อันนั้นก็แซ่บอีหลี
0: แซ่บอีหลีด้วยค่ะ
1: ก็ชอบกินมากนะครับ
0: นะคะเราจะเห็นแล้วว่าคุณฮิซาโอนี่เป็นแฟนประเทศไทยตัวจริงเสียงจริงจริงๆค่ะลงไปจนถึงอาหารอีสานนะคะแกงหน่อไม้ดองใช่ไหมคะ
1: ใช่แกงหน่อไม
0: ้แกงหน่อไม้ของเรานะคะ
1: คืออาหารอีสานอาหารเหนือก็กินข้าวเหนียวข้าวเหนียวอร่อยมากแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีคือมักจะอ้วนถ้าพูดเหนือก็ตุ้ยขึ้น
0: ตุ้ยขึ้น
1: ตุ้ยขึ้น
0: นะคะก็อาจจะเป็นข้อเสียเพียงอย่างเดียวของการรับประทานอาหารไทยก็คือว่าอาจจะอ้วนขึ้นแต่จริงๆอาหารไทยก็ถือว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะเป็นอาหารคลีนไม่ได้เป็นอาหารที่มีไขมันเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งอาหารเหนืออาหารอีสานนะคะก็อาจจะไม่ได้ตุ้ยขึ้นมากเท่าไหร่นะคะจะถามว่าอยู่เมืองไทยมาตั้งนานเนี่ยค่ะมีที่ท่องเที่ยวไหนบ้างไหมคะคุณนิสโสที่อยากไปแล้วยังไม่ได้ไป
1: คือผมเคยไปเกือบทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าผมชอบทั้งภูเขาและชอบทั้งทะเลที่ผ่านมาผมก่อนที่จะมาทำงานที่กรุงเทพก็เจียงใหม่กองเจียงใหม่เวียงจันทน์เพราะฉะนั้นห่างจากทะเลนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าเน้นไปเที่ยว ทะเล
0: อยากไปเที่ยวทะเล
1: ใช่โดยเฉพาะนะครับผมชอบดำน้ำขึ้นก็ได้น
0: ะครับ
1: ก็เคยดำน้ำที่ภูเก็ตแต่ว่ายังไม่เคยดำน้ำที่มูโกสุรินฉะนั้นถ้ามีโอกาสอยากไปดำน้ำที่สุริน
0: ดำน้ำที่หมู่เกาะสุรินทร์นะคะเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปของคุณฮิซาโอะของเรานะคะหวังว่าคุณฮิซาโอะจะได้ไปดำน้ำที่หมู่เกาะสุรินทร์ในเร็วๆนี้นะคะสุดท้ายละค่ะคุณฮิซาโอะเข้าใจว่าคุณฮิซาโอะอยู่เมืองไทยคงเคยได้ยินมาบ้างอะค่ะว่าคนไทยเนี่ยคิดว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือนเป็นคุณชายอยู่ในละครนะคะเราก็จะแต่งตัวแบบดูดีแล้วก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์จริงๆแล้วในชีวิตจริงของการเป็นนักการทูตของคุณฮิซาโอะเนี่ยได้เป็นคุณชายเหมือนในละครบ้างไหมคะหรือว่าเราทำงานกันยังไงคะนักการทูต
1: ก็อันนั้นก็อยู่ในแค่ละครนะครับงานนักการทูตนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ลำบากแล้วก
0: ็ส่วนใหญ่ลำบากนะคะ
1: ส่วนใหญ่ลำบากแล้วก็รู้สึกบางครั้งเครียด
0: เครียด
1: แต่ก็งานสนุกก็แต่ว่าอย่างน้อยคือชีวิตจริงๆของนักการทูตนั้นไม่ใช่ว่าเข้างานเลี้ยงก็ดื่มแชมเปญแล้วก็สังสรรค์สังคมนั้นไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะคะ
1: ทำงานถึงดึก
0: ทำงานดึกดึกดื่นๆนะคะ
1: ใช่แล้วก็โดยเฉพาะปัจจุบันนี้โดยเฉพาะที่เชียงใหม
0: ่
1: ที่เชียงใหม่นั้นก็คนญี่ปุ่นอาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นคนที่เกษียณแล้วก็อายุเยอะคนแก่เพราะฉะนั้นก็เจ็บปวดก็ง่ายก็บางคนก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นก็ดูแลคนญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดก็งานพวกนั้นก็ลำบากแต่ว่าในงานในด้านของส่วนนั้นก็สำคัญมากน
0: ะคร
1: ับก็งานพวกนั้นอย่างน้อยไม่ใช่ว่าลักษณะงานเลี้ยงดูแลนะครับก็แต่ว่างานนักการทูตก็สนุกก็อย่างน้อยก็บางครั้งก็อย่างน้อยมีประโยชน
0: ์เป็นประโยชน
1: ์ส่วนรวมแล้วก็ประเทศชาติแล้วก็โดยเฉพาะถ้าทำงานที่เมืองไทยเป็นฐานะผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยคนหนึ่งก็งานของผมก็คงจะมีประโยชน์ความสัมพันธ์ไมตรีไทยญี่ปุ่นก็มากขึ้นถ้าคิดแบบนี้แม้ว่าเหนื่อยมากก็พออดทนได้ครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายคุณฮิซาโอะอาจจะมีข้อมูลข่าวสารอะไรอยากจะใช้ช่องทางของวิทยุสารานรมเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับชาวญี่ปุ่นทราบไหมคะ
1: สำหรับชาวญี่ปุ่นผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยนั้นกว้างมากโดยเฉพาะคือถ้าคนที่มาเที่ยวกรุงเทพเท่านั้นอาจจะไม่เข้าใจประเทศไทยทั้งหมดผมพูดภาษาท้องถิ่นทั้งอีสานเหนือแล้วก็ใต้ได้แล้วก็ถ้าไปต่างจังหวัดแล้วก็มีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานก็มีภูเขาสวยงามมีองเซ็นด้วย
0: มีองเซ็นด้วย
1: น้ำแร่ด้วยแล้วก็ภาคใต้ก็มีทะเลสวยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าสำหรับคนญี่ปุ่นถ้ามาเที่ยวเมืองไทยกรุณามาเที่ยวไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพก็กรุณาไปเที่ยวตามจังหวัดแล้วก็สัมผัสชีวิตความจริงของคนไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านมาพบกับคุณฮิซาโอะโฮริโคชินะคะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญประเทศไทยแล้วก็มีความพิเศษมากๆท่านพูดภาษาไทยได้ทุกสำเนียงนะคะรายการรอบบ้านเราของเรานะคะจะนำท่านมาพบกับนักการทูตต่างประเทศในประเทศไทยที่สามารถพูดภาษาไทยได้เราอยากจะให้ท่านเห็นว่านักการทูตเนี่ยนอกจากจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเนี่ยหลายๆท่านยังมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเหมือนกับคุณ ฮิซาโอของเราวันนี้นะคะแล้วก็อยากขอให้ท่านติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศผ่านทางวิทยุสรานรมนะคะผ่านทาง Facebook วิทยุสรานรมผ่านทางช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะวันนี้เราและทีมงานขอขอบคุณคุณฮิซาโอมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมวลอากาศเย็นค่ะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ภาคอีสานตอนบนในขณะเดียวกันค่ะก็มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมทางด้านตะวันออกของภาคอีสานและก็ภาคตะวันออกทำให้ประเทศไทยตอนบนนะคะมีฝนน้อยค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนทางภาคใต้นะคะมีร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและทางภาคใต้ค่ะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะและคลื่นลมทะเลในวันนี้นะคะทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่9ตุลาคมนี้นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่10ตุลาคม2569ภาคเหนือได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางได้แก่จังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ไชนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังและในวันที่10ตุลานะคะก็มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากที่จะมีความเสี่ยงสูงนะคะอยู่ที่ภาคตะวันออกค่ะได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะทางด้านของภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสค่ะภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตตรังและสตูลปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะในช่วงนี้นะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตก

ในหลายพื้นที่นะคะขอให้ประชาชนติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดและดูแลสุขภาพแล้วก็ระวังอันตรายนะคะที่จะเกิดจากฝนที่ตกหนักกันไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิกไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ก็ได้แต่เอานี่
3: พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเองไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถาม

0: แปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศน์พวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
1: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุข

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
3: เย้
4: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
3: นักเรียนทำความเคารพ
4: ขอบคุณครับคุณครู
5: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
3: คืองี้นะ DLTV พวกเราสี่คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
5: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
3: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
5: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอะ
3: โหสึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
5: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหสวนอนันต์สอนฐานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศ

0: ไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
1: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTV สึนามิคืออะไรกันแน
0: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
2: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
2: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
0: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
3: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
4: สวัสดีครับ
2: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
3: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยละ
0: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
5: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
3: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
2: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
3: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยละและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยละ
5: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนอะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนอะ
3: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
1: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
0: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
2: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
3: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
5: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที่
3: หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
2: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
5: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
3: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
6: คล้อยเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
3: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
4: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
3: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
6: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
3: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
4: ขอบคุณครับ
2: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
0: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับ
7: ทราบครับ
0: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
6: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
8: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: So what days do you work?
1: I work Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Sunday. I don't work Friday and Saturday.
0: That's a nice schedule.
1: Yeah, I think so too. What about you? What's your schedule like?
0: I work from Monday to Friday. I don't work on Saturdays and Sundays though.
1: Yeah, it's nice to have weekends off.
0: Yeah.
1: So, what do you usually do on the weekends then?
0: I play basketball with a group of my friends, usually on Saturdays and Sundays.
1: Do you have time to exercise on weekdays?
0: Yeah, I try to work out at least twice during the week at the gym.
1: Oh, it's good for you. It's important to keep fit.
0: Yeah. What about you? Do you do any sports?
1: I go swimming twice a week and play badminton every Friday. Friday is my favorite day of the week.
0: Why? What happens on Friday?
1: I usually get up at 10 and have a late breakfast. After that, I do the laundry and clean my room. And then I go to the movies in the afternoon. There aren't a lot of people at the cinema on weekdays, and sometimes they have discounts for the tickets.
0: Oh,
1: it's great.
0: Right.
1: Oh, I always have dinner with my family on Friday night. What about you? What's your favorite day of the week?
0: I love Saturdays. After playing basketball with a group of my friends, we usually go to the market because one of my friends has, his mother has a market stall there. So we try to help out as much as we can in exchange for food. So afterwards, we go to his place, we watch TV, we talk, we play computer games, chill out.
1: Sounds very relaxing.
0: Yeah.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
0: Bye.
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเราได้เรียนภาษาเวียดนามกันมาพอสมควรแล้วจะยากหรือว่าง่ายขึ้นอยู่กับความพยายามนะคะแต่มั่นใจค่ะว่าหลายคนคงจะพอพูดสื่อสารได้บ้างแล้วที่แน่ๆก็คงจะพูดทักทายเป็นภาษาเวียดนามกันได้บ้างสำหรับวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีเรื่องใหม่ๆมาให้ฝึกฝนกันเช่นเคยค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: หญิงจากกุ้ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับโฮมในจุงตาแสหอกเบแก๊กหอยไงถางนำวันนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับวิธีการถามวันเดือนปีในภาษาเวียดนามกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนอื่นผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับชื่อวันต่างๆในภาษาเวียดนามพร้อมกันเลยนะครับถือฮายวันจันถือบาวันอังคารถือตือวันพุธถือวันพฤหัสถือเสาร์วันศุกร์ถือใบวันเสาร์จู่หยดวันอาทิตย์ต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันในสัปดาห์หากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรสามารถถามได้ตามรูปประโยคนี้เลยครับบาโฮมเจือกลาถือเหมยบาโฮมเจือกลาถือเหมยนะครับบาโฮมเจือกแปลว่า3วันก่อนลาถือเหมยแปลว่าวันอะไรนั่นเองนะครับจำง่ายๆจำคำว่าถือเหมยนะครับถือเหมยแปลว่าวันอะไรนะฮะต่อมาโฮมเกียลาถือเหมยนะครับโฮมเกียลาถือเหมยแปลว่าเมื่อวานซืนคือวันอะไรโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาแปลว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรโฮมในลาถือเหมยโฮมในลาถือเหมยโฮมในแปลว่าวันนี้ฉะนั้นจะแปลว่าวันนี้เป็นวันอะไรไงไมลาถือเหมยไงไมลาถือเหมยพรุ่งนี้เป็นวันอะไรและไงเกียลาถือเหมยไงเกียลาถือเหมยเมื่อรืนเป็นวันอะไรนะฮะหรือนะครับสามารถบอกอีกแบบนึงนะครับได้ว่าบาไงเหนือลาถือเหมยบาไงเหนือลาถือเหมยอีก3วันเป็นวันอะไรนะครับวิธีตอบง่ายนิดเดียวล้อคำถามเลยนะครับแล้วก็เรียงกลับพร้อมบวกกับชื่อวันนะครับเช่นโฮมไนลาตามด้วยชื่อวันโฮมเกียลาตามด้วยชื่อวันหรือโฮมกวาลาตามด้วยชื่อวันนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันโฮมไนลาถือเหมยวันนี้เป็นวันอะไรนะฮะเวลาตอบล้อคำถามเลยโฮมไนลาถือตือโฮมไนลาถือตือวันนี้เป็นวันพุธนะฮะต่อมาไงไมลาถือเหมยไงไมลาถือเหมยไงไมคือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันอะไรนะครับเวลาตอบไงไมลาถือนำไงไมลาถือนำพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสนะฮะหรือถามอดีตบ้างนะครับโฮมกวาลาถือเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรนะครับโฮมกวาลาถือบาเมื่อวานเป็นวันอังคารนะฮะต่อมาเรามาดูเรื่องการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับจะมีกฎง่ายๆดังต่อไปนี้นะฮะการบอกวันที่1ถึงวันที่10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องจำเลยนะฮะว่าต้องเพิ่มคำว่ามงหรือคำว่าหมู่ไว้ข้างหน้าตัวเลขตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะฮะแต่หากท่านผู้ชมจะบอกวันที่มากกว่า10นะฮะไม่ต้องใส่คำว่ามงหรือคำว่าหมู่เข้าไปนะฮะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับไงมงโหมดไงมงโหมดคือวันที่1นะครับใช้มงหรือหมู่ก็ได้วันที่2นะครับใช้คำว่าไงมงไฮหรือไงมุงไฮนะฮะวันที่10นะครับไง

มุ่งเหมื่อยหรือไงมุ่งเหมื่อยนะฮะต่อมาเรามาดูวันที่มากกว่า10นะครับไม่ต้องมีมงหรือมุ่งนะฮะเช่นไงเหมื่อยโหมดนะครับก็คือวันที่11นั่นเองต่อมาไงเหมื่อยหายวันที่12และไงบาเมื่อยคือวันที่30นะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามได้2รูปแบบดังนี้การถามวันที่1ถึง10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้นะฮะดูตัวอย่างนะครับบาโฮมเจือกลาไงมงเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมเกียลาไงมงเหมยนะครับหรือละคำว่าไงก็ได้นะฮะโฮมเกียคือเมื่อวานซืนเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับโฮมาลาไงมงเหมยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมในลาไงมงเหมยนะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงมาลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงมงเหมยเมื่อรืนเป็นวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงมงเหมย3วันถัดไปก็คืออีก3วันเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบก็ล้อคำถามเลยนะครับจัดลำดับให้เหมือนกับคำถามนะครับก็จะกลายเป็นโฮมในลาไงมงแล้วก็บวกตัวเลขวันที่1ถึง10นะฮะโฮมเกียลาไงมงนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันโฮมในลาไงมงเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะโฮมในลาไงมงจินนะครับวันนี้เป็นวันที่9นั่นเองนะครับถ้าจะถามพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ก็สามารถถามได้ว่าไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่10นะครับคราวนี้การถามวันที่มากกว่า10ท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้เลยการถามวันที่มากกว่า10ในภาษาเวียดนามนะฮะเราจะใช้คำว่าไงบาวเงียวนะครับบางไว้ด้านหลังนะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงบาวเงียวนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่โฮมเกียลาไงบาวเงียวเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่โฮมกวาลาไงบาวเงียวเมื่อวานนี้คือวันที่เท่าไหร่โฮมในลาไงบาวเงียววันนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงมายลาไงบาวเงียวนะครับพรุ่งนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงบาวเงียวเมื่อรืนคือวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงบาวเงียวอีก3วันคือวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบแล้วก็ล้อประโยคคำถามก็จะเป็นโฮมในลาไงและก็บวกตัวเลขนะครับมากกว่า10ขึ้นไปโฮมเกียลาไงบวกตัวเลขวันโฮมกวาลาไงบวกตัวเลขวันนะครับเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างบ้างตัวอย่างเช่นโฮมในลาไงบาวเงียววันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบโฮมในลาไงเมื่อยโหมดวันนี้เป็นวันที่11นะครับถ้าถามพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นไงมายนะฮะก็จะกลายเป็นไงมายลาไงบาวเงียวพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบทวนกับไงมายลาไงเมื่อยหายพรุ่งนี้เป็นวันที่12นะครับมีข้อสังเกตนิดนึงนะฮะถ้าเราไม่ทราบว่าคำตอบมันอยู่ในช่วงวัน1ถึง10หรือมากกว่า10เราสามารถใช้รูปแบบนะครับการถามวันที่มากกว่า10ได้เลยหลังจากท่านผู้ชมได้เรียนรู้รูปประโยคและคำศัพท์เรื่องการถามตอบวันไปแล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์กันบ้างคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์ในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยตามตารางต่อไปนี้นะฮะเราจะแบ่งเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับอดีตภาษาเวียดนามใช้คำว่ากวาขือนะฮะปัจจุบันใช้คำว่าเหียนตายและอนาคตใช้คำว่าเตืองลายนะครับเรามาดูปัจจุบันก่อนนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์นะครับต่วนในต่วนในต่วนแปลว่าสัปดาห์ในแปลว่านี้ต่วนในคือสัปดาห์นี้นะครับย้อนกลับไปอดีตบ้างต่วนเจือกต่วนเจือกเจือกแปลว่าก่อนต่วนเจือกคือสัปดาห์ก่อนหรือสัปดาห์ที่แล้วนะครับไปอนาคตนะครับมี2คำนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์สัปดาห์หน้าภาษาเวียดนามใช้ได้คำว่าต่วนเซากับต่วนเต๋ยนะครับแปลว่าสัปดาห์หน้าคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาดูรูปประโยคตัวอย่างนะครับเช่นต่วน
แองดาหลามจีนะครับสัปดาห์ที่แล้วพี่ทำอะไรนะฮะต่วนเจือกโตยดาดีวิ่งหะลองสัปดาห์ที่แล้วฉันไปฮาลองเบนั่นเองนะครับไปดูการถามสัปดาห์หน้าบ้างใช้คำว่าต่วนเซานะครับต่วนเซาแองแสหลามจีนะครับสัปดาห์หน้าพี่จะทำอะไรนะฮะตอบล้อคำถามไปเลยต่วนเซาโตยแสดีต่ำเบียนเอ๋ยญาจางต่วนเซาโตยแสดีต่ำเบียนเอ๋ยญาจางสัปดาห์หน้าฉันจะไปต่ำเบียนคือเล่นน้ำทะเลที่ญาจางนั่นเองนะครับหรือญาจางนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนต่างๆในภาษาเวียดนามนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนในภาษาเวียดนามจะประกอบด้วยนะฮะเดือนแรกถึงเดือน12นะครับพร้อมกันถางเซียงถางเซียงคือเดือนมกราคมนะครับจากเดือนมกราไล่ไปก็เอาตัวเลขมาบวกเลยนะครับพร้อมกันถางไฮเดือน2คือเดือนกุมภานั่นเองต่อมาถางบาถางบาคือเดือนมีนาคมนะครับส่วนเดือน4เดือนเมษายนใช้คำว่าถางตือไม่ใช้ถางโบนนะฮะถางตือเมษาถางนำพฤษภาถางเสามิถุนายนนะครับถางใบเดือนกรกฎาคมนะฮะถางตามเดือนสิงหาคมถางจินเดือนกันยายนถางเหมื่อยเดือน10คือตุลาคมนั่นเองถางเหมื่อยโหมดเดือนพฤศจิกายนถางเหมื่อยหายคือเดือนธันวาคมรูปประโยคการถามตอบเดือนนะครับเวียดนามมีรูปแบบเดียวตามนี้เลยบาถางเจือกหลาถางเหมยนะฮะให้ใช้คำว่าถางเหมยก็คือเดือนอะไรนะฮะสามเดือนก่อนคือเดือนอะไรถางเจือกหลาถางเหมยเดือนก่อนคือเดือนอะไรถางในหลาถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรถางเซาหลาถางเหมยนะฮะถางเซาคือเดือนหน้าเดือนหน้าคือเดือนอะไรบาถางเหนือหลาถางเหมยนะครับอีก3เดือนคือเดือนอะไรเวลาตอบเช่นเดียวกันนะครับทวนกับถางในหลาบวกชื่อเดือนถางเจือกหลาบวกชื่อเดือนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะตัวอย่างเช่นถางในหลาถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรนะครับถางในหลาถางตือเดือนนี้คือเดือน4คือเดือนเมษายนนะฮะเดือนหน้านะครับเดือนหน้าใช้คำว่าถางเซานะฮะถางเซาหลาถางเหมยเดือนหน้าคือเดือนอะไรนะครับถางเซาหลาถางนำถางนำคือเดือน5เดือนหน้าคือเดือนพฤษภาคมนะครับต่อมาเรามาเรียนเรื่องรูปประโยคการถามตอบปีในภาษาเวียดนามมีรูปแบบเดียวเหมือนกันดูตามตารางเลยนะครับการถามตอบปีในภาษาเวียดนามนะครับเราจะใช้คำว่านำบาวเหนียวคือปีอะไรนั่นเองนะครับหรือปีเท่าไหร่นะฮะบานำเจือกหลานำบาวเหนียว3ปีก่อนนะครับคือปีที่เท่าไหร่นะฮะคือปีอะไรนะฮะนำหวายนำเจือกสองคำนี้แปลว่าปีที่แล้วนะครับนำหวายหล่านำเบาเหนียวปีที่แล้วคือปีที่เท่าไหร่นะครับนำในหล่านำเบาเหนียวนะฮะปีนี้คือปีที่เท่าไหร่นำเซานำเต๋ยซางนำสามคำนี้แปลว่าปีหน้านะครับหล่านำเบาเหนียวเป็นปีที่เท่าไหร่ปีอะไรหรือบานำเหนือบานำเหนือคือ3ปีนะครับอีก3ปีนั่นเองลานำบาวเหนียวคือปีที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อประโยคคำถามไปเลยนำในหลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีนี้คือปีนะฮะนำหลานำตามด้วยตัวเลขปีปีที่แล้วคือปีหรือนำเซาหลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีหน้าคือปีที่นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นนำในหล่านำเบาเหนียวปีนี้เป็นปีอะไรนำในหล่านำไฮหงินคงจำเหมยโบนนะครับอีกรอบปี2014ไฮหงินคงจำเหมยโบนนะครับปีนี้เป็นปี2014นะครับเราไปถามปีหน้าบ้างนำเซาหล่านำเบาเหนียวนำเซาแปลว่าปีหน้าเป็นปีอะไรปีที่เท่าไหร่นะครับสามารถตอบได้ว่านำเซาหล่านำไฮหงินคงจำเหมื่อยลำนะครับ2015นะครับปีหน้าคือปี2015นั่นเองนะครับ
ต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันและเดือนกันนะครับโดยเอามารวมกันนะฮะเราจะถามได้อย่างไรนะครับเรามาดูตามรูปประโยคนี้เลยเราสามารถถามได้นะครับโดยเอาคำว่าลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันอะไรปีอะไรมารวมกันได้นะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงเหมยถางเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองโฮมเกียลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรโฮมกวาลาไงเหมยถางเหมยโฮมในลาไงเหมยถางเหมยไงมายลาไงเหมยถางเหมยไงเกียลาไงเหมยถางเหมยบาไงเหนือนะครับอีก3วันลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองนะครับเวลาตอบล้อคำถามเหมือนเดิมนะฮะโฮมไนลาไงตามด้วยตัวเลขนะครับตัวเลขวันบวกถางและก็บวกชื่อเดือนนะครับโฮมกวาลาไงเมื่อวานนี้คือวันนะครับเอาตัวเลขต่อคำว่าไงนะฮะและเดือนนะครับชื่อเดือนตามด้วยคำว่าถางนะฮะตามตัวอย่างเช่นโฮมไนลาไงเหมยถางเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับเวลาตอบล้อคำถามโฮมไนลาไงมงโหมดถางเซียงวันนี้เป็นวันที่1เดือนมกราคมนะฮะต่อมาโฮมกวาลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับโฮมกวาลาไงบาเมยโมดถางเหมยไฮเมื่อวานนี้เป็นวันที่31เดือนธันวาคมนะครับเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันบ้างนะครับการถามวันเดือนปีเกิดในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมจะพบเจอคำถามนี้บ่อยมากนะฮะซึ่งก็เป็นวิธีการถามอายุทางอ้อมนะฮะเพื่อที่จะใช้เรียกบุรุษสรรพนามแทนผู้พูดและผู้ฟังได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันนะฮะการถามวันเกิดนะครับจะใช้คำว่าซิงไงหนาวนะครับซิงแปลว่าเกิดไงแปลว่าวันหนาวแปลว่าไหนนะครับคือเกิดวันไหนนะครับดูตัวอย่างองซิงไงหนาวคุณตาหรือคุณปู่นะครับเกิดวันไหนบาซิงไงหนาวคุณย่าหรือคุณยายเกิดวันไหนนะครับแองซิงถางหนาวนะครับลองเปลี่ยนเป็นถางถางแปลว่าเดือนพี่เกิดเดือนไหนจิซิงนำหนาวนะครับพี่ผู้หญิงเกิดปีไหนแอมซิงนำหนาวน้องเกิดปีไหนนะครับถ้าเขาถามวันก็ตอบวันถามเดือนตอบเดือนถามปีตอบปีนะครับเช่นโตยซิงไงแล้วก็บวกวันที่นะฮะโตยซิงถางแล้วก็บวกชื่อเดือนโตยซิงนำและบวกตัวเลขปีนะครับมาดูตัวอย่างบ้างนะฮะองซิงนำหนาวปูเกิดปีไหนนะครับโตยซำหมดหงินจินจำเสาเมื่อยนะครับฉันเกิดปี1960นะฮะบาซิงไงหนาวบาซิงไงหนาวย่าเกิดวันไหนโตยซิงไงมงไฮฉันเกิดวันที่2นะครับหรือถ้าเราจะถามเดือนนะครับแองซิงถางหนาวพี่เกิดเดือนไหนโตยซิงถางเมื่อยไฮฉันเกิดเดือนธันวาคมนะครับหรือหากจะถามวันเกิดนะครับสามารถถามได้ตามตัวอย่างนี้เลยนะฮะไงซิงหยดกัวแองลาไงหนาวนะครับเปลี่ยนบุรุษสรรพนามได้นะฮะใช้จิหรือแอมก็ได้นะฮะวันเกิดของพี่คือวันไหนนะครับเวลาตอบตามนี้เลยไงไฮเมย์ไฮถางใบนำไฮงินนะครับวันที่22เดือนกรกฎาคมปี2000นะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องการใช้คำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์นะฮะสองคำนี้มีความหมายว่าเมื่อไหร่เหมือนกันนะฮะใช้ในประโยคคำถามเวลาที่ผู้พูดต้องการทราบช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสองคำนี้จะวางอยู่ต้นหรือท้ายประโยคคำถามเท่านั้นนะฮะซึ่งหากบาวเซอร์กับคีหนาววางขึ้นต้นประโยคนะฮะจะใช้ถามเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเช่นบาวเซอร์จิโต๊ดเงียบดายฮอกเมื่อไหร่พี่เรียนจบมหาวิทยาลัยไฮนำเหนือโตยแสโต๊ดเงียบได้หอกอีก2ปีฉันจะเรียนจบมหาวิทยาลัยนะครับคีหนาวแองดีแถงโฟโฮจิมิงนะฮะเมื่อไหร่พี่ไปนครโฮจิมิงนะฮะตวนเซาโตยแสดีแถงโฟโฮจิมิงสัปดาห์หน้าฉันจะไปนครโฮจิมิง
นะฮะแต่ถ้า Bowser กับ Key Now วางท้ายประโยคคำถามนะครับจะใช้ถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเหตุการณ์ในอดีต

0: นั่นเองนะครับเช่นโกเวไทยลานบาวเซอร์อากลับมาไทยเมื่อไหร่นะฮะโตยเวไทยลานโฮมกว่าฉันกลับมาเมืองไทยเมื่อวานนี้นะครับบาร์กดีด่าหนังคีหนาวป้าไปด่านังเมื่อไหร่นะฮะโตยดีด่าหนังถางเจือกฉันไปด่านังเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเราเรียนรู้เรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์ไปแล้วนะฮะต่อมาเรามาดูประโยคการตั้งคำถามด้วยคำว่านานเท่าไหร่ในภาษาเวียดนามซึ่งใช้คำว่าบาวเลวนะฮะจะวางอยู่ท้ายประโยคคำถามนะฮะจะใช้ถามเกี่ยวกับเวลาเช่นเดียวกันนะครับลองมาดูตัวอย่างนะฮะแองแสเวียดนามบาวเลวแองแสเวียดนามบาวเลวพี่จะอยู่เวียดนามนานเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะเปลี่ยนบุรุษสรรพนามโตยแสเวียดนามหมดนำโตยแสเวียดนามหมดนำฉันจะอยู่ที่เวียดนาม1ปีนะฮะจิดาถ่ายลานบาวเลวโจยจิดาถ่ายลานบาวเลวโจยพี่อยู่ที่ประเทศไทยนานเท่าไหร่แล้วนะครับโตยดาถ่ายลานไฮนำโจยฉันอยู่ที่ประเทศไทยมาแล้ว2ปีนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของการใช้กริยาช่วยเหมยเวื่อเหมยนะครับทั้ง3คำนี้จะใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นานนะครับมีความหมายว่าเพิ่งจะนะครับท่านผู้ชมสามารถเลือกคำใดคำหนึ่งใน3คำนี้มาใช้ได้นะครับตัวอย่างเช่นโตยเหมยเดนวันฟองโตยเหมยเดนวันฟองฉันเพิ่งจะมาถึงที่ทำงานนะครับแองเวื่อหน้อยเจียนซองแองเวื่อหน้อยเจียนซองพี่เพิ่งจะพูดนะครับหน้อยเจียนแปลว่าพูดคุยจิเวื่อเหมยอันเกิมซองจิเวื่อเหมยอันเกิมซองพี่เพิ่งจะกินข้าวเสร็จคำว่าซองแปลว่าเสร็จนะฮะเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องการใช้คำว่าดิ่งนะฮะออกเสียงตามดิ่งนะฮะคำว่าดิ่งแปลว่าตั้งใจจะนะครับง่ายๆเรียงเหมือนภาษาไทยเลยลองมาดูนะฮะถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานเดือนหน้านะครับโตยฉันดิ่งตั้งใจดีไปโหยอานคือหอยอันเดือนหน้าฉันตั้งใจจะไปหอยอันนะฮะนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยปีหน้าฉันตั้งใจจะไปเรียนที่ฮานอยนะครับไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเวยแองไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเวยแองพรุ่งนี้ฉันตั้งใจจะไปดูหนังกับพี่นะครับเรื่องการถามวันเดือนปีก็มีแค่นี้แหละครับฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับแล้วภาษาเวียดนามจะง่ายนิดเดียว
1: Hôm nay là thứ mấy ạ?
2: Hôm nay là thứ ba.
1: Khi nào chị về Việt Nam ạ?
2: Ngày 13 tháng 3 năm sau.
1: Lần này chị đi bao lâu ạ?
2: Khoảng 2 năm em ạ.
1: Lâu quá chị, chắc là nhớ chị lắm ạ.
2: Chị cũng thế nhé.
3: คุณผู้ชมคะระบบการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาชาตินะคะการปรับตัวด้านการศึกษาจึงมีความสำคัญตามยุคสมัยอย่างในประเทศไทยค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษากันอยู่ตลอดนะคะเราลองมาศึกษาประเทศเวียดนามกันบ้างค่ะว่าระบบการศึกษาของเวียดนามเป็นยังไงบ้างเราต้องมาถามจากวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ถึงระบบการศึกษาของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคะ
4: ครับการศึกษาเวียดนามคล้ายๆกับบ้านเรานะฮะก็จะมีประถมศึกษาเหมือนกันแล้วก็มีระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกันบ้านเราเนี่ยจะแบ่งระบบออกเป็น633นะครับบ้านเรามีอะไรบ้างบ้านเราจะมี6จะมีประถมศึกษาใช่ไหมครับแล้วก็มต้น3มปลาย3เวียดนามใช้ระบบ543
3: 543
4: ใช่543เหมือนฟุตบอลเลยนะฮะนะครับ5คืออะไร5คือประถมศึกษานะครับแล้วก็4เนี่ยคือมัธยมต้นและ3คือ

0: ม.ปลายนอกจากนี้เวียดนามก็ยังมีอาชีวะนะครับมีระบบอุดมศึกษาเหมือนบ้านเราระดับปริญญาตรีจะเรียนทั้งหมด4ปีนะครับปริญญาโทเนี่ยเรียน2ปี
1: อาจารย์คะแล้วการศึกษาของระดับปริญญาเอกเป็นยังไงคะในเวียดนาม
0: อันนี้โดดเด่นมากนะครับของปริญญาเอกเวียดนามนะฮะจะใช้ระบบคล้ายๆการสอบจอมงวนของจีนนะฮะยกตัวอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดสุดเลยของเวียดนามของประเทศไทยเราเวลาเราจะสอบปกป้องวิทยานิพนธ์นะฮะหรือว่าดีเฟนเนี่ยเราก็ดีเฟนระดับมหาลัยแต่ของเวียดนามมันจะมีดีเฟนระดับภาคนะครับหรือว่าระดับคณะระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับประเทศมี3ระดับไอ้ที่น่าสนใจคือระดับประเทศนะครับเราต้องลงข่าวว่าเรากำลังจะปกป้องวิทยานิพนธ์แล้วก็ให้ประชาชนทั้งประเทศเวียดนามนี่ได้รู้นะครับแล้วก็คนนอกสามารถเข้าร่วมได้ในการมาฟังว่าเราจะดีเฟนต์หัวข้อทีสิทธิ์เรายังไง
1: โอ้โหคือถือว่ายิ่งใหญ่มาก
0: ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความโดดเด่นของการศึกษาเวียดนามคือจริงๆแล้วเหมือนไทยบ้างไม่เหมือนไทยบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าความโดดเด่นของระบบการศึกษาเวียดนามมีไหมคะ
0: ครับเด่นสุดเวียดนามเป็นระบบการศึกษาแบบผสมผสาน
1: เป็นยังไงคะ
0: นะครับจะมีได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนนะครับวัฒนธรรมการศึกษาของจีนนะครับฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็สหรัฐ
1: โอ้เป็นยังไงคะเลย
0: นะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเวียดนามเนี่ยเคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใหญ่ๆหลายชาตินะฮะเอาพูดถึงจีนก่อนแล้วกันนะครับอิทธิพลทางด้านการศึกษาที่สำคัญที่เวียดนามได้รับจากจีนคืออักษรฮั่นถ้าเราสังเกตเราเรียนภาษาเวียดนามทุกวันนี้เราจะพบว่าภาษาจีนอยู่ในภาษาเวียดนาม 70% ก็คือเวียดนามได้รับอิทธิพลจากอักษรฮั่นในสมัยก่อนนะครับนอกจากนี้ระบบการศึกษาเวียดนามก็ยังมีลักษณะพิเศษก็คือรับอิทธิพลของขงจื้อแบบเต็มๆเลยครับจะมีวิชาที่สอนเกี่ยวกับขงจื้อในระดับประถมศึกษาแล้วก็มัธยมต้นครับส่วนอิทธิพลของฝรั่งเศสนะฮะมีมากมายในการศึกษาเวียดนามนะฮะฝรั่งเศสได้เข้ามาพัฒนาด้านแพทยศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมเวียดนามนะครับและที่สำคัญอักษรก๊วกเหงือนะครับอักษรก๊วกเหงือเป็นอักษรประจำชาติเวียดนามปัจจุบันนี้ที่เราเรียนภาษาเวียดนามที่เราเขียนอยู่ทุกวันนี้ที่ใช้ตัวโรมันเนี่ยก็มาจากอิทธิพลของฝรั่งเศสเพราะคนที่ถือว่าริเริ่มเข้ามาอเล็กซานเดอร์เดอโรสนะฮะก็เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับส่วนรัสเซียเกี่ยวอะไรนะครับปัจจุบันนี้คนเวียดนามยังต้องเรียนปรัชญามาร์กแล้วก็ปรัชญาเลนิน
1: เพราะอะไรคะ
0: นะครับปรัชญามาร์กซิสนั่นเองเพราะว่าเพื่อที่จะปลูกฝังความเป็นสังคมนิยมให้ยังอยู่ในสังคมเวียดนามฉะนั้นคนเวียดนามยังต้องเรียนนะฮ
1: ะ
0: อย่างในระดับอุดมศึกษาเนี่ยปริญญาตรีทุกคนต้องเรียนหมดเลยแล้วก็มัธยมปลายก็ต้องเรียนนะครับอย่างสมมติตอนผมเนี่ยเคยไปเรียนปริญญาโทก็ต้องไปสอบวิชานี้เหมือนกันวิชาปรัชญามาร์กเลนิน
1: ค่ะคือเราต้องรู้อย่างถ่องแท้เลย
0: ต้องรู้อย่างถ่องแท้เลยนะครับนอกจากนี้เวียดนามเนี่ยจะมีมหาลัยเฉพาะทางเยอะมหาลัยแพทยศาสตร์มหาลัยพยาบาล
1: คือเปิดอย่างเดียวเลย
0: เปิดอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเป็นอิทธิพลของรัสเซียเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาที่เข้ามาในเวียดนามอิทธิพลที่สำคัญก็คือการแบ่งเกรดออกเป็น12เกรดในการเรียนนะครับของเวียดของถ้าเราไปดูของเมืองนอกก็จะมีเกรด1ถึงเกรด12ใช่ไหมครับเวียดนามเหมือนกันเลย
1: เหมือนโรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรา
0: โรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรานะครับแล้วก็ระบบหน่วยกิตก็เอามาจากสหรัฐเหมือนกันครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะหากเราหยุดเดินนั่นหมายถึงเรากำลังถอยหลังนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านของเราต่างกำลังกระตือรือร้นกับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะพวกเราจึงควรเรียนรู้เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนไว้บ้างค่ะโดยเฉพาะเรื่องของภาษาเพื่อประโยชน์ที่เราจะต้องสานสัมพันธ์กับประเทศเหล่านั้นสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าวเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อันยองอาเซโยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกุโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่ส่งตรงถึงหน้าจอที่บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับและแน่นอนครับอาจารย์ที่จะมาสอนคำแนะนำดีๆจากเกาหลีเลยวันนี้นะครับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองอาเซโย
1: อาจารย์ครับ
0: ชางชินเอสโย
1: เน่잘지냈어요ตุนชิโด잘지냈어요
0: 네찬치네서요 อันนี้เป็นคำถามตอบพื้นฐานเบื้องต้นนะครับว่าสบายดีไหมเราสบายดีแต่ผมสงสัยจังเลยครับว่าถ้าเกิดเราปวดหัวเมื่อยตัวไม่สบายขึ้นมาเราจะตอบว่ายังไงครับ
1: วันนี้จะสอนเรื่องอาการพอดีค่ะ
0: อ๋ออาการเจ็บป่วยไม่สบายทั้งหลายนะคร
1: ับ ใช่ค่ะลองดูนะคะประโยคที่เราจะเรียนว่า어디가아파요증상이어때요배가아파요머리도아파요감기에걸렸어요감기약주세요6ประโยคค่ะ
0: วันนี้6ประโยคด้วยกันนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่แรกคือ어디가아파요어디คือว่าที่ไหน
0: เราเคยเรียนไปแล้วคำนี
1: ้아파요คือว่าปวดเจ็บปวดค่ะแ
0: ต่เป็
1: นใช่ค่ะ아파요คือว่าเจ็
0: บ
1: ปวดแต่ว่าเป็น아파요คือคำถามใช่ไหมคะ어디가아파요ปวดที่ไหนไม่สบายที่ไหนไม่สบายที่ไหนก็ได
0: ้
1: แต่ดูเหมือนว่าไม่สบาย
0: เ
1: ราก็ถามว่าโอติกาอภัยอ๋อไม่สบายไหมคะหรือว่าไม่สบายที่ไหนคะแล้วต
0: บ
1: ถ้าไม่สบายก็ไม่สบายอย่างไรก็ถึงสังอีอัตเตโอถึงสังคือว่าอาการค่ะถึงสังอีอัตเตโอคือถึงสังอาการเป็นอย่างไรบ้าง
0: อ๋อเหมือนเรารู้แล้วว่าคนนี้ไม่สบาย
1: ใช่ค่ะ
0: อยากถามว่าการเป็นไงก็ซึงซางี้เอาได้โย
1: ค่ะมีซึงซางแล้วแต่ถงเสียหรือว่าปวดหัวมีหลายอย่างใช่ไหมคะก็เราไม่รู้ว่าเขาไม่สบายที่ไหนไม่สบายอย่างไรก็ซึงซางี้เอาได้โยเราตอบได้ว่าปวดท้องเพก้าอับผายเพคือว่าท้องปวดท้องแล้วปวดคืออัพไพโอเพก็อัพไพโอถ้าปวดหัวบอรีก็อัพไพโอ
0: บอรีก็อัพไพโอ
1: ถ้าเจ็บคอก็โมกี้อัพไพโอคือว่าบกนะคะก็โมกี้อัพไพโอแล้วถ้าปวดขาทารีก็อัพไพโอ
0: ทารีก็อัพไพโออัพไพโอหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เปลี่ยนคำข้างหน้าเอง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าหากว่ามีไม่สบายสองที่หรือสามที่ปวดท้องด้วยปวดหัวด้วย
0: เป็นหลายอย่าง
1: ค่ะแล้วจะบอกได้ว่าเพก็อัปไพปวดท้องแล้วก็ปวดหัวด้วยก็มอรีโตอัปไพโตคือว่าด้วยหรือว่าก็เหมือนกันปวดหัวด้วยคือมอรีโตอัปไพ
0: ค
1: ุณนี้ได้ค่ะ
0: คือเป็นหลายอย่างก็บอกไปตามอาการที่เป็นนะครับแล้วถ้าเป็นไข้ล่ะครับ
1: ก็เป็นไข้ก็เป็นคำศัพท์เฉพาะนะคะ감기에걸렸어요ถ้าเป็นไข้ก็มีอาการมีหลายอย่างใช่ไหมคะแล้วก
0: ็ไอด้วย
1: ด้วยกิชิมุลเฮโยกิชิมุลเฮโยคำศัพท์เฉพาะนี้นะคะแล้วก็มีไข้ด้วยยอรีนาย
0: ยอรีนาย
1: ยอรีนายแล้วก็น้ำมูกไหลคมมูรีนาย
0: คอมมูรีนายโยนี่คือน้ำมูกไหล
1: ใช่ค่ะคอมมูรีนาย
0: ถ้าเป็นหลายอย่างเราต้องบอก
1: ใช่ค่ะแล้วก็คำศัพท์เฉพาะด้วยแล้วก็ถ้าไอก็กิชิมุลเฮโย
0: กิชิมุลเฮโย
1: มีไข้ยอรีนาย

0: หวัดคือคำยี่หยัก
1: คำยี่หยัก
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คออกเสียงง่าย
0: ยักหยักนะคะคำยี่หยักแล้วก็ถ้าไปร้านขายยาก็บอกว่าขอยาสำหรับไข้หวัดก็คำยี่หยักจูเซโย
1: โอ้คำยี่หยักจูเซโยขอยาแก้หวัดหน่อย
0: ใช่ค่ะจูเซโยคือว่าขอให้หน่อยนะคะจูเซโยคำยี่หยักจูเซโย
1: ครับ
0: แล้วก็มียาลดไข้เฮยอลเจจูเซโย
1: แฮยอนเจชูเซโย
0: เหมือนพ
1: วกพาราเซตามอลอะไรพวกนี้นะครับลดไข้ทีนี้คุณผู้ชมก็ซื้อยาแก้หวัดเป็นแล้วแล้วถ้าเป็นยาแก้ปวดล่ะครับอาจารย
0: ์ก็ภาษาเกาหลีจินทงเจค่ะ
1: จินทงเจ
0: ค่ะปวดที่ไหนปวดหัวหรือว่าปวดท้องใช้ได้ทั้งนั้นค่ะจินทงเจ
1: อ
0: ๋
1: อเป็นยาที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วบางคนสมมุติเดินทางไปเที่ยวเกาหลีไปกินอะไรผิดสำแดงแล้วท้องเสียขึ้นมา
0: โอ้ต้องกินยาจีซาเจค่ะ
1: ชีซาแจ
0: ชีซาแจก็ทำให้สบายขึ้น
1: ว่าแต่ว่าเรารู้จักยาแต่ละชนิดแล้วแล้วถ้าเราจะไปถามหาร้านขายยาที่จะซื้อยาเหล่านี้ล่ะครับ
0: ซื้อยาที่ยากูค่ะ
1: ยากู
0: ใช่ค่ะก็ร้านขายยาชื่อเกาหลีคือยากุกยากุกก็ยากู
1: สังเกตป้ายเขียนว่ายากุกถึงจะเป็นร้านขายยาแล้ววิธีการกินยาล่ะครับ
0: ปกติที่เกาหลีถ้าเราซื้อยาที่ยากุกร้านขายยาเขาเขียนไว้ให้ว่าฮารุเอะ3บอนวันละ3ครั้งฮารุเอะคือฮารุคือว่า1วันฮารุเอะวันละ3บอน3ครั้งนะคะแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่าต้องกินอาหารก่อนหรือว่า
1: หลังอาหาร
0: หรือว่าก่อนอาหาร
1: บางทีมันกัดกระเพาะนะตัวยา
0: ใช่ค่ะหลังอาหารคือว่าชิกซาฮู
1: ชิกซาฮู
0: ชิกซาคือว่าอาหารค่ะเบอร์อาหารแล้วก็ฮูคือว่าหลังกินหลังอาหารกินยาหลังอาหารชิกซาฮูเอ๋มอกอยแล้วก็ก่อนอาหารคือชิกซาชอนเอ๋มอกอยชอนคือว่าก่อนอาหารก็ชิกซาชอนเอ๋มอกอย
1: ครับทีนี้สมมุติเรารู้ว่าเพื่อนเราป่วยแล้วเราอยากจะอวยพรให้เขาว่าหายไวๆนะเราจะพูดยังไงดีครับ
0: ปาลีนักกีรุลพารามนิดาบางทีเพื่อนไม่สบายแล้วก็นอนที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่บ้านนอนที่บ้านใช่ไหมคะเราไปเยี่ยมแล้วบอกเขาว่าปาลีนักกีรุลพารามนิดาปาลีคือว่าเร็วๆนักกีรุลพารามนิดาหวังว่าหายก็หวังว่าหายเร็วๆนะคะ
1: ขอให้คุณหายเร็วๆนะยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักน่ารักคนป่วยจะได้มีกำลังใจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งนั้นเลยวันนี้ขอบคุณสาระความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอาละครับได้เวลาไปฝึกฝนวิชากันแล้วไปกันต่อเลยในช่วง Try Out ครับ

안녕하세요. 샤오시네서요. สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับกูรูภาษาเกาหลีอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies นะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการของเราเป็นประจำและนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ต้องพูดภาษาเกาหลีได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะครับและถ้าพูดถึงการพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นการถามว่าคุณมีงานอดิเรก

0: อะไรเวลาว่างชอบทำอะไรใช่ไหมล่ะครับวันนี้แหละครับเราจะไปหาคำตอบกันจากอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ시청자여러분안녕하세요
0: แล้ววันนี้เราจะเริ่มที่ประโยคไหนดีครับ
1: ประโยคแรกนะคะ취미가뭐예요취미가뭐예요แล้วก็취미คืองานอดิเรกนะคะเสียงยากนิดนึง취미ค่ะ취미가뭐예요뭐예요คือ뭐คือว่าอะไรคืออะไรคะก็งานอดิเรกคืออะไรคะ취미가뭐예요แล้วตอบได้ว่า등산을좋아해요등산을좋아해요등산คือว่าการปีนภูเขานะคะคนเกาหลีชอบปีนภูเขาแล้วให้เป็นคำนามก่อนนะคะการปีนภูเขาชอบว่าเหรอคือว่าชอบค่ะชอบต้องใช้กับคำช่วยชี้อือหรือด้วยค่ะแล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่ก็ถ้ามีตัวสะกดใช้อือถ้าไม่มีตัวสะกดใช้หรือนะคะแล้วชอบอะไรอะไรบอกได้นะคะแล้วชอบการปีนภูเขา등산을좋아해요หรือไม่ก็ชอบการตกปลานักศิลป์좋아해요หรือชอบการเดินทาง여행을좋아해요ข้างหน้าคำศัพท์เปลี่ยนได้ด้วยชอบอะไร
0: ก็เปลี่ยนคำหน้าได้หมดเลย
1: ได้ค่ะแล้วต่อไป시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요시간이있어요เราเคยเรียนมาแล้วนะคะมีเวลา
0: ครับ
1: แล้วก็뭐해요จะทำอะไรแต่ว่า시간이있어요มีเวลากับ뭐해요ทำอะไรนี่สองประโยคจะเชื่อม
0: ครับ
1: 있으면คือว่าถ้าแล้ว시간이있으면แปลว่าถ้ามีเวลา
0: ครับ
1: ทำอะไรคะหรือเป็นคำถามแล้วถ้าว่างๆจะทำอะไรเหมือนว่ามีงานอะไรอะไรก็ตอบได้ว่าช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อโชว่าเฮียก็โชว่าเฮียเหมือนกันค่ะแต่ข้างหน้าช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อจะยาวขึ้นนะคะช้อปปิ้งเออโชว่าเฮียก็ได
0: ้
1: ก็ชอบการช้อปปิ้งแต่ว่าอันนี้เป็นกริยานะคะช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อโชว่าเฮียนึงก็ซื้อโชว่าเฮียใส่ข้างหน้าใส่กริยานะคะ
0: ครับ
1: ช้อปปิ้งอะไรก็ซื้อชัวร์อยู่ถ้าเปลี่ยนได้ก็ยองว่าโบนึงก็ซื้อชัวร์อยู่ชอบดูหนังก็เป็นดูหนังก็ดูเหมือนกิริยานะคะชอบดูหนังก็ยองว่าโบนึงก็ซื้อชัวร์อย
0: ู่แ
1: ล้วก็ถ้าชอบร้องเพลงโดเรบูรึนึงก็ซื้อชัวร์อย
0: ู
1: ่ถ้าฟังเพลงชอบฟังเพลงโดเรดึงนึงก็ซื้อชัวร์อย
0: ู่
1: แล้วตุนชอบอะไรคะถ้ามีเวลาม
0: ีเวลาผมชอบนะครับฟังเพลงก็ชอบชอบอ่านหนังสืออ
1: ๋อถ้าอ่านหนังสือคือว่าเช็คอีลก็ยกก็เข้าไปข้างในแล้วก็เช็คอีลนึงก็ซื้อชัวร์เหรอเช็คอีลนึงก็ซื้อชัวร์เหรอ
0: ครับอาจารย์ครับอย่างช่วงนี้หลายคนนิยมการขี่จักรยานถ้าชอบขี่จักรยานนี่พูดว่าไงครับ
1: อ๋อขี่จักรยานก็เป็นกิริยาใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: นั้น자전거타다자전거타요แล้วก็ใส่ข้างหน้านึงก็ซื้อชัวร์เหรอนะคะ자전거타는것을좋아해요자전거타는것을좋아해요นี่ก็จะยาวนิดนึงนะคะแล้วถ้าคนชอบเดินเล่นเดินเล่นก็สันเช็คฮาดานะคะก็สันเช็คฮาหนึ่งก็ซื้อชัวร์เหรอชอบเดินเล่นสันเช็คฮาหนึ่งก็ซื้อชัวร์เหรอแล้วบางคนชอบออกกำลังกายนะคะก็ชอบออกกำลังกายคือว่า운동하는것을좋아해요ออกกำลังกายก็운동하다운동하는것을좋아해요ตอบอย่างนี้ได้ค่ะ
0: สมมติบางคนเขาจะตอบว่าเขาชอบวิ่ง
1: ค่ะวิ่งคือว่า달리다นะคะเป
0: ็
1: นกริยาก็อยู่ข้างหน้าได
0: ้
1: 달리는것을좋아해요달리는것을좋아해요ได้ค่ะ
0: ก็ตอบได้ว่าชอบวิ่งนะครับ
1: ค่ะแล้วฉันอธิบายสองแบบนะคะก็ชอบอะไรอะไรแต่ว่าใส่คำนามหรือว่าใส่กริยาก็รูปแบบต่างกันนิดนึงนะคะใส่คำนามคือว่าสั้นๆอึหรือดึชัวเหยอแต่ว่าถ้าใส่กริยาก็ยาวขึ้นนิดนึงนึงก็ซึชัวเหยอใช้ได้ทั้งสองกันค่ะ
0: สื่อความหมายได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาชอบเนี่ยงานอดิเรกเวลาว่างที่เขาทำเนี่ยเขาทำมันบ่อยแค่ไหนถี่แค่ไหนทำยังไงครับ
1: ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요하세요คือว่าทำนะคะแล้ว얼마나เท่าไหร่แล้ว자주บ่อย นะคะก็รวมกัน얼마나자주하세요ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요แล้วตอบได้ว่าทำอาทิตย์ละครั้ง일주일에한번해요일주일คือว่า1สัปดาห์นะคะเออาทิตย์ละนะคะละคือว่าเออิลจูอิเร่ฮัมบอนหนึ่งครั้งเฮียวทำทำอัตลาหนึ่งครั้งอิลจูอิเร่ฮัมบอนเฮียวนั่นเปลี่ยนได้หนึ่งสัปดาห์หรือว่าหนึ่งเดือนหนึ่งปีอย่างนี้ได้นะคะฮันดาเร่ฮัมบอนอิลยอนเร่ฮัมบอนได้เลยค่ะไม่ต้องหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะสองครั้งสามครั้งก็ได้ฮันดาเร่ทูบอนเดือนละสองครั้งปีละสามครั้งอีเลียนเน่เซบอนได้ค่ะแล้วอันนี้เป็นงานอะไรแหละก็จะทำได้ทุกวันก็เมย์อิลเฮียเมย์อิลคือว่าทุกวันทุกวันแล้วทุกสัปดาห์ทำทุกสัปดาห์คือว่าเมจูเฮียเ
0: มจูเฮีย
1: เมจูแล้วทุกเดือนทำทุกเดือนก็เมดัลเฮียแล้วทำทุกปีเมเนียนเฮียเมย์อิลเมจูเมดัลเมเนียนคือว่าเหมือนทุกทุกวัน
0: ทุกสัปดาห์ทุกเดือนและทุกปี
1: ใช่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแล้วก็ได้ความรู้มากมายเช่นเคยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ시청자여러분한국어를열심히공부하세요그리고다음에기회가있으면또만나요고맙습니다안녕히계세요คุณผู้ชมตั้งใจเรียนภาษาเกาหลีนะคะแล้วถ้ามีโอกาสคราวหน้าจะกลับมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ได้รับความรู้กันเต็มเปี่ยมเลยนะครับเรียนในห้องเรียนแล้วก็ต้องออกไปใช้ข้างนอกกันด้วยครับกับช่วงนี้เลย Try Out
2: 뭐해요여행하는것을좋아해요쇼핑하는것도좋아해요민씨는취미가뭐예요
3: 저는영화보는것을좋아해요
2: 얼마나자주보세요
3: 일주일에한번봐요
2: 내일시간이있어요
3: 내일네있어요
2: 그럼백화점에갈까요
3: 백화점에왜가요
2: 영화보러가요
3: 아그럼쇼핑도하러갑시다
2: 네좋아요
4: 시간이있으면뭐해요
2: 여행하는것을좋아해요쇼핑하는것도좋아해요민씨는취미가뭐예요
3: 저는영화보는것을좋아해요
2: 얼마나자주보세요
3: 일주일에한번봐요
2: 내일시간이있어요
3: 내일네있어요
2: 그럼백화점에갈까요
3: 백화점에왜가요
2: 영화보러가요
3: 아그럼쇼핑도하러갑시다
2: 네좋아요
1: 취미가뭐예요취미가뭐예요취미가뭐예요취미가뭐예요시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요등산을좋아해요등산을좋아해요등산을좋아해요등산을좋아해요쇼핑하는것을좋아해요쇼핑하는것을좋아해요쇼핑하는것을좋아해요쇼핑하는것을좋아해요얼마나자주하세요얼마나자주하세요얼마나자주하세요얼마나자주하세요일주일에한번해요일주일에한번해요일주일에한번해요일주일에한번해요한달에한번해요한달에한

0: 한번 해요. 1년에 한번 해요. 1년에 한번 해요. 매주 해요. 매주 해요. 매달 해요. 매달 해요. 매년 해요. 매년 해요. 낚시를 좋아해요. 낚시를 좋아해요. 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 여행을 좋아해요. 여행을 좋아해요. 자전거 타는 것을 좋아해요. 자전거 타는 것을 좋아해요. 운동하는 것을 좋아해요. 운동하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요.
1: คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วนะครับแล้วก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วด้วยของรายการฮันกูกออันยองนะครับเราได้นําเสนอไปทั้งหมดเลยทั้งคําศัพท์แล้วก็ประโยคสนทนามากมายที่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเรียกว่าแทบจะครบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นวันเวลาดินฟ้าอากาศสุขภาพอาหารการกินการเดินทางรวมถึงเรื่องของงานอดิเรกในวันนี้ด้วยนะครับเรื่องของการเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยไม่ยากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนพูดแล้วก็ใช้บ่อยๆนะครับและถ้าคุณผู้ชมคนไหนต้องการทบทวนการเรียนรู้คำศัพท์การฝึกพูดการออกเสียงสามารถเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้เลยครับที่ www.etvthai.tv ส่วนวันนี้ผมตูนวรัตต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วอันยองฮีเคเซโยสวัสดีครับ

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary รายการที่จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานครับและสำหรับวันนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่าเห็นเดฟมาในรูปแบบใหม่มากลางคืนบ้างนะครับเรียกว่านะครับเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวกรุงเทพในยามค่ำคืนบ้างดีกว่าครับกรุงเทพของเรานะครับก็มีสถานที่เที่ยวต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีให้เที่ยวทุกเวลาเลยครับรับรองวันนี้สนุกแน่มาเจอกันแล้วครับ
1: จากการจัดอันดับ World's Best Award ปี2010ของนิตยสาร Travel and Leisure กรุงเทพได้รับคะแนนโหวตเป็นอันดับ1ในประเภทเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกรองลงมานะครับคือเมืองเชียงใหม่และฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีผลคะแนนมาจากการโหวตออนไลน์ในเว็บไซต์ของนิตยสารโดยพิจารณาจากสถานที่ทัศนียภาพความสวยงามและร่มรื่นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอาหารการกินแหล่งช้อปปิ้งความเป็นมิตรของผู้คนและความคุ้มค่าของเงินผมเดาว่านะครับที่ของไทยคะแนนนำเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องของอาหารการกินเนี่ยแหละครับ
0: กรุงเทพในยามค่ำคืนมันก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบนะครับแล้วมาเริ่มกันที่เรียกว่าศูนย์กลางวัยรุ่นวัยทีนดีกว่านะครับที่สยามสแควร์เราเปลี่ยนบรรยากาศมาใช้ชีวิตแบบช้าลงเราก็เห็นเสน่ห์ของกรุงเทพได้เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีสันต่างๆทั้งที่เราเป็นคนกรุงเทพแท้ๆเนี่ยเราเพิ่งจะเห็นความงามของมัน
2: ฝันตอนคืนความคิดถึงตัวของผมคือกล้านะครับกลัวบ้านนะครับพวกโจรอะไรเงี้ย
3: ดึกๆเลยนะครับรถน้อยๆก็กล้าครับรถกำลังเยอะๆไม่เอาครับ
4: ก็ส่วนหนึ่งหนูรู้สึกว่ามันอันตรายนะเขาขี่มืดๆแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะมีพวกไฟแวบๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ
5: จักรยานในตอนกลางคืนใช่ไหมครับมันก็เสี่ยงนะครับมันน่าจะมีทางจักรยานลอยฟ้านะครับสร้างเป็นเหนือฟุตบาทในถนนกรุงเทพเนี่ยเชื่อมต่อกันหมดนะฮะแล้วจักรยานสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยแล้วก็วิวมันก็สวย
6: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
6: ไปไหนครับเนี่ย
0: เอาพี่ก็ปั่นเล่นแถวนี้แหละ
6: โอ้งั้นไปกับผมไหมครับ
0: เอาดีเลยดีเลยเอ๊ะรถน้องปั่นคนเดียวเลยเหรอเนี่ย
6: ผมไปกับกลุ่มครับจางจุลีสแควร
0: ์จางจุลีสแควร์อ๋อเขาอยู่ตรงนี้เองดิ
6: ใช่ฮะรวมตัวกันที่ตึกจางจุลีสแควร์เนี่ยครับ
0: ทุ่มหนึ่งทุกวันศุกร์ครับเยี่ยมเลยงั้นพี่ขอไปด้วย
6: ได้เลยครับพี่ได้ครับบาย
0: แล้วบ้านเราอยู่แถวไหน
6: อยู่สาย3ครับ
0: สายพุทธมณฑล
6: ใช่
0: แล้วปั่นมาถึงนี่เลยเหรอ
6: ใช
0: ่โอ้โห
6: ปั่นมาทำงานทุกวันอยู่ละ
0: อ๋อเหรออ๋อมาทำงานแถวนี
6: ้มาลงตรงอยู่ตรงนี้ก็ปั่นมา
0: จามจุลีสแควร์คือกลุ่มจักรยานจามจุลี
6: ใช่ไหม
0: อ๋อ
6: สว
0: ั
6: สดีครับ
7: สวัสดีครับวันนี้ไม่มาช้าจังครับ
8: พอดีพาสมาร์ทแฝงปั่นด้วยครับ
7: ชื่ออะไรครับ
0: พอดีน้องก็ไปเก็บผมมาข้างทางนะครับผมเจฟฟรีย์นะครับสวัสดีครับกลุ่มนี้เรียกว่าอะไรยังไงฮะ
7: กลุ่มจามจุลีสแควร์ค่ะ
0: กลุ่มจามจุลีสแควร์
7: ใช่แบบเราปั่นกัน3คนก่อนแล้วก็เราตั้งใจว่าเราจะฝึกคนให้ปั่นจักรยานไปทำงานได้ปั่นใช้ในชีวิตประจำวันได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วตอนนี้ก็เลยมีสมาชิกเพิ่มขึ้น
7: ใช่ค่ะ
0: นี่เจอกันยังไงบ้างครับเนี่ย
7: ก็เจอกันทุกวันศุกร์ค่ะ
0: ทำไมต้องวันศุกร์ครับ
7: เพราะว่าวันศุกร์มันเป็นวันสุดสัปดาห์เราทำงานเสร็จเครียดๆมาปั่นจักรยานดีกว่าปั่นจนดึกๆก็ได้ทุกวันเสาร์เราไม่ต้องไปทำงานอะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วนัดรวมตัวกันอย่างไรครับทำอะไรกันบ้างครับ
7: ปั่นออกกำลังกายปั่นเหมือนหาเส้นทางใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับผม
7: เราก็จะมีทำกิจกรรมบ้างอาจจะไปร่วมกับทางสมาคมอะไรเงี้ยค่ะไปซ่อมจักรยานให้น้องแล้วก็เอาไปบริจาคที่ต่างจังหวัดก็มีวันที่น้ำท่วมกันแล้วก็ปั่นจักรยานไปแพ็คถุงที่ทางช่องสถานีอย่างเงี้ยค่ะมีเรื่องคนตาบอดอยากจะปั่นจักรยานเราก็ไปช่วย

0: นำทางเหมือนก็เป็นจักรยานแทนเดม2ชั้นเงี้ยค่ะแล้วก็เราปั่นอยู่ข้างหน้าเขาปั่นอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วมาปั่นจักรยานได้ไงครับเนี่ย
0: ที่จริงแล้วมันปั่นแค่วันอาทิตย์วันเดียวกับชมรมมันไม่พอมันรู้สึกอยากตลอดเวลาก็เลยแบบปั่นวันศุกร์อีกวันนึงแล้วกันอะไรเงี้ยพอกลับบ้านก็แย่งดูทีวีอีกอะไรเงี้ยโอ้ปั่นจักรยานดีกว่า
1: เลยหาอะไรทำข้างนอก
0: ใช่ข้างบนก็จะดูละครข้างล่างก็จะดูการ์ตูนโอ้เราอยากดูเรื่องอื่นก็ดูไม่ได้ละ
1: เศร้าจริงๆเลยครับแล้วคนอื่นนะครับ
2: ของผมก็ดีของแน่นะครับคือว่าแถวบ้านไม่มีใครครบแล้วครับ
1: เต้าชูท่าทางจะเครียดแล้วจริงๆแล้วเป็นเพราะอะไรครับ
2: อ๋อคือจริงๆแล้วเนี่ยบ้านอยู่แถวนี้ครับแล้วก็ขี่จักรยานคนเดียวมันไม่ค่อยปลอดภัยครับขี่เยอะๆพวกมากลากไป
3: อยากเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ชีวิตนะครับแต่ก่อนเป็นนักดื่มเดี๋ยวนี้ก็คิดว่าดื่มมากไปก็เลยหันกลับมาขี่จักรยานดีกว่า
1: จากนักดื่มเป็นนักปั่นแล้วตอนนี
4: ้ดีมากครับ
5: สาเหตุที่ปั่นจักรยานตอนคือเพราะว่า1ไม่ร้อน2รถไม่ติด
6: ทำงานต้องทำงานโอกาสที่จะขี่ก็คือช่วงกลางคืนดึกหน่อยรถก็น้อยได้บรรยากาศตรงนั้นมากกว่า
7: ร้านจักรยานแบบแนวแบบปั่นเอ็กซ์ตรีมอะไรเงี้ยส่วนมากเปิดกลางคืน
1: เสน่ห์ของกลางคืนนะครับมีอะไรไหมครับ
2: ร้านอาหารเด็ดๆบางร้านนะครับเขาเปิดกลางคืนนะครับแล้วอย่างนั้นคืออย่างน้อยก็เย็นสบายกว่าไม่ต้องไปหาที่จอดรถร้อนๆนี่คือจอดปุ๊บหน้าร้านเลย
1: ถูกต้องเลยครับหาที่จอดเป็นเรื่องแบบว่าโอ้โหโซแซดมากนะครับผมกรุงเทพการปั่นกลางคืนเนี่ยต้องมีเทคนิคยังไงอุปกรณ์อะไรต้องเป็นพิเศษไหมฮะ
3: สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดนะครับในการปั่นกลางคืนอย่างแรกเลยก็คือนอกจากอุปกรณ์ความปลอดภัยเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องมีไว้คือไฟซึ่งก็จะมีหลายชนิดนะครับทั้งไฟหน้าไฟท้าย
1: นี่มั้งฮะนี่มี
3: อันนี้เป็นไฟท้ายครับก็จะมีหลายโหมดทั้งเปิดค้างนะครับแล้วก็มีแบบกระพริบแต่ส่วนใหญ่ถ้าที่ผมแนะนำนะผมว่าเปิดแบบกระพริบดีกว่าไฟหน้าก็จะเป็นเหมือนมีไฟสัญญานะครับอันนี้เราก็จะเปิดกระพริบไว้เหมือนกันส่วนในไฟนี้นี่ก็คือจะผมจะใช้เวลาที่จะต้องเข้าไปในซอยที่มันมีความมืดมันก็จะเป็นเหมือนไฟฉายครับเปิดมันก็จะมีความสว่างพอสมควร
1: ก็คือไฟเนี่ยสำคัญคือเอาไว้สองทางแล้วด้วยแล้วก็เอาไว้เรียกว่าเตือนผู้คนรอบข้างว่าเฮ้ยเรามาแล้วนะเพราะรถเราเงียบ
0: คร
1: ับ แล้วรถเงียบๆนี้ทำไงฮะ
3: กระดิ่งครับ
1: ครับผม
3: ดีด
1: อ๋อก็คือ
3: รู้ว่าโอเคเรากำลังมานะมีข้างหลังมีรถจักรยานนะอย่าเพิ่งออกมาหน้าอะไรเงี้ยครับ
1: ครับผมก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีไฟหน้าไฟท้ายให้คนเห็นเราได้ชัดใช่ไหมฮะ
0: ก็เลือกสีให้ถูกนะคะเห็นบางคนเอาไฟแดงไปติดข้างหน้าเอาไฟขาวไปติดข้างหลังจริงๆแล้วข้างหลังควรจะเป็นสีแดงค่ะแล้วก็ข้างหน้าควรจะเป็นสีขาวค่ะ
1: ครับผมเห็นแวบๆนั่นพี่คนนึงเขาแขวนอะไรฮะจะติดทามหรือเปล่าครับ
0: นกหวีดค่ะพอดีว่าเขาจะเป็นคนนำทริปเขาก็เลยจะมีนกหวีดให้สัญญาณอธิบายนกหวีดหน่อยสิว่า
1: อ๋อนี่วันนี้ครับหลวงพ่อโอ้โหวัดไหนนี่ครับหลวงพ่อเนี่ย
2: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพ่อให้มาอีกทีนึง
1: โอ้เป็นทำไมต้องใช้นกหวีดครับ
2: คือบางครั้งเนี่ยกระดิ่งนะครับเสียงมันสู้เครื่องยนต์รถไม่ไหวนกหวีดนี่คือผมก็เรียนแบบจากจราจรแล้วครับมันได้ยินชัดดี
1: โอ้โหดีนะครับ
0: พร้อมยังเลยไปกันแล้วยัง
1: ขึ้นรถเลยดีกว่า
0: ไป
8: ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนสิ่งสำคัญที่สุดในการปั่นจักรยานก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนี่แหละครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับกับการปั่นจักรยานตอนกลางคืนคือไฟส่วนใหญ่นะครับคนที่ใช้จักรยานจะติดไฟหน้าเป็นสีขาวและไฟหลังเป็นสีแดงเปิดกระพริบเพื่อให้รถอื่นๆเห็นได้ง่ายใส่เสื้อสีอ่อนๆก็ดีนะครับและเพื่อความปลอดภัยนะครับจะมีแถบสะท้อนแสงตามจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เสื้อหรือว่าหมวกก็ดีนะครับตำแหน่งติดไฟเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะบางทีไฟหลังเราชอบติดใต้เบาะพอไปนั่งแล้วเสื้อเราอาจจะตกลงมาบังก็ลองปรับดูให้เหมาะสมนะครับปลอดภัยไว้ก่อนครับ

0: นี่ค่ะ
1: ใช่ค่ะก็เลยว่า
0: เขาทาเคชิ
1: ใช่ค่ะก็เลยว่าจะต้องทำงานหนึ่งอย่างตอนนี้พวกเราทำอันนึงก็คือเป็นองค์การกรุงเทพเมืองจักรยานค่ะ
2: ครับผม
1: รวบรวมปัญหาเรื่องฝาท่อที่เป็นแนวตั้งที่มีปัญหากับล้อจักรยานเพื่อถ่ายรูปแล้วก็เก็บข้อมูลอัพขึ้น Facebook ให้เพื่อนๆรู้ว่าเส้นทางที่เราปั่นเนี่ยมีปัญหานะให้เขาระวังอะไรเงี้ยค่ะ
0: สำหรับภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะถ่ายรูปฝาท่อหรือว่าสิ่งต่างๆที่เรียกว่าเป็นอันตรายกับจักรยาน
1: ใช่ไหม
0: แล้วก็โพสต์ลง
1: กรุงเทพเมืองจักรยาน
0: Facebook กรุงเทพเมืองจักรยาน
1: ใช่ค่ะ
0: ได้เลยนะครับโอเครับภารกิจครับ
1: ค่ะ
0: ไปกันเลย
1: ค่ะ

0: อันนี้มีผลมากเลยครับพอระบายน้ำที่แบบว่าวางตามยาวไม่ได้วางตามขวางนะบางทีเขาวางเขาปิดใหม่ๆเนี่ยเขาไปวางตามยาวถ้าเกิดรถล้อยางเล็กๆเนี่ยลงไปก็คือตีลังกาเลยคร
1: ับ เวลาคนหน้าเจอครับก็ต้องชี้บอกข้างหลังข้างหลังเราจะหลบทาง
2: แสงไฟสองถนนเนี่ยบางจุดบางผิวบางพื้นที่เนี่ยไม่เพียงพอตกหลุมบนผิวจราจรอย่างเงี้ยครับจะเป็นอย่างนั้น

0: มืดมากเลยทำไมไม่เปิดไฟอะครับมืดจังเลยมืดมากเลยครับ
1: มืดมากเลยค่ะเหมือนเส้นทางจักรยานผีสิงนะ
2: ใช่เลยครับเส้นทางนี้นี่เป็นทางที่ดีมากเลยนะผมว่าแต่ว่าถ้ามากลางคืนเนี่ยต้องมาหลายๆคนหน่อยเนาะ
1: ใช่ค่ะคือมันช่วยลัดระยะทางได้เยอะนะคะถ้าก่อนยังเคยทำงานอโศกแล้วจะกลับบ้านหัวลำโพงใช่ใช้เส้นทางนี้มันก็หลบเลี่ยงรถได้เยอะเลยแต่ว่าพอมาเจออย่างนี้แบบไม่กล้าขึ้นมาเลยอะค่ะที่จริงมันยังชอบนะรู้สึกว่าเฮ้ยเส้นทางอย่างเงี้ยแบบสวยดีเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเขาไม่ได้เปิดให้เราใช้อย่างเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะได้ข่าวว่าใช้งบประมาณไปเยอะอยู่แต่ว่าไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่เลย

0: เป็นไงครับสมาชิกใหม
1: ่ผมเยี่ยมค่ะเป็นคืนที่ปั่นไกลที่สุดที่เคยปั่นมา
0: ปกติแล้วยังไม่ค่อยไกลเท่านี้ใช่ไหมฮะแล้วเป็นไงตอนนี้รู้สึกไงครับ
2: ก็หิวมาก
0: รู้สึกหิวแล้วครับ
1: ใช้พลังงานเยอะมากค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะถึงละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวหาอะไรกินดีกว่าเนาะ

0: แล้วตอนนี้นะครับก็เรียกว่าเสร็จสิ้นภารกิจของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะหาอะไรอร่อยๆกินสักหน่อยแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสามย่านนะครับหิวมากกินข้าวดีกว่า
1: ค่ะระหว่างที่รออาหารกันวันนี้เราลองมาสรุปทริปดูว่าเจออะไรกันมาบ้างลองให้เจฟฟี่กับน้องออมลองเล่าดูว่าเจออะไรมาบ้างน้องออมก่อนก็ได้ค่ะ
2: ก็เจอท่อเยอะมากคนละตัวนะคะก็ตำแหน่งเนี่ยไป

0: จริงๆก็มีหลอดไฟนะคะแต่ว่าไม่ทราบว่าเพราะอะไรเหมือนกันถึงมีไฟออกมาค่ะก็ไอ้เรื่องของพ่อเนี่ยคือถ้าเกิดปัดกลางวันมันก็อันตรายอยู่แล้วนะคะแต่กลางคืนแล้วยิ่งไม่มีไฟอีกยิ่งอันตรายขึ้นไปใหญ่เดือนนี้อาจจะเป็นอุปสรรคแต่ในลักษณะอย่างอื่นของการปฏิบัติตนกลางคืนนะคะก็เป็นมุมมองอีกแบบหนึ่งคือได้เห็นวิวในตอนกลางคืนซึ่งอาจจะต่างกับตอนกลางวันเลยทีเดียว
1: อย่างที่บอกครับว่าอาจจะเป็นเรื่องของสภาพถนนที่อาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะฮะมีหลายจุดหลายที่ที่กำลังก่อสร้างอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจักรยานอาจจะต้องเบี่ยงเข้ามาในตัวถนนค่อนข้างเยอะผมรู้สึกว่าเราก็ค่อนข้างจะเป็นกลุ่มเหนียวแน่นกันแล้วก็ให้สัญญาณกันได้ดีนะฮะ
2: สิ่งที่แนนเจอมาเนี่ยลองนับดูจากแค่ว่าลานจามไปจนถึงหัวมุมสวนลุมค่ะถนนแยกวิทยุประมาณ20ฝาท่อได้ที่เป็นแนวตั้งแล้วปัญหาอีกอันนึงก็คือว่าเรื่องทางขึ้นจักรยานค่ะรู้สึกว่าน้องออมต้องแบกเป้ที่มีโน้ตบุ๊กแล้วก็เข็นจักรยานขึ้นซึ่งมันโหดร้ายมากเลยค่ะมันชันมากสำหรับผู้หญิงนะคะถ้าเกิดว่าคราวหน้าเขาเกิดอยากจะทำทางจักรยานลอยฟ้าอีกอยากแบบว่าให้นึกถึงผู้หญิงที่จะต้องเข็นจักรยานขึ้นไปบ้างเนี้ยค่ะ
1: รู้สึกยังไงครับตอนขึ้นทางจักรยานลอยฟ้าม
3: ืดครับมืด
2: มัน
3: น่ากล
2: ั
3: วนะ
4: ใช่คร
3: ับ ถ้าให้ผู้ชายแมนๆอย่างเราปั่นคนเดียวกลางคืนไปไหมไม่กล้าเลยนะผมก็ไม่กล้าครับปั่นคนเดียวกลางคืน
2: ครับปกติแล้วที่เวลาเราสำรวจเส้นทางค่ะเราก็จะพกกล้องไปตัวหนึ่งแล้วเราก็จะจอดถ่ายอยู่เรื่อยเวลาเจออุปสรรคปัญหาต่างๆว่ามีอะไรบ้างเนี่ยค่ะแล้วอันไหนที่มันพอจะเป็นไปได้นั่นก็จะส่งไปที่กทม.เลยเพราะตอนนี้กทม.มีสาย1555อยู่ค่ะก็โทรไปแจ้งเลยยังก่อนหน้าก็เป็นทางจักรยานด้านหลังที่เราเห็นนะคะว่าตอนนี้กลายเป็นร้านขายของไปแล้วแต่ก่อนหน้ามันจะเป็นสายไฟพาดอยู่บนฟืนแล้วก็เปลี่ยนให้เขาแจ้งให้เขาบอกว่าเนี่ยมันมีสายไฟเป็นกล่องเลยพาดอยู่บนพื้นเราปั่นไม่ได้มันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเขาก็มาเปลี่ยนใหม่มาเป็นพาดอยู่ด้านบนแทนเสร็จแล้วมันเริ่มกว้างคนนี้ของก็เลยมาขายเป็นตลาดนัดไปแล้วค่ะ
1: อ๋อที่เราเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ของมาลงเยอะ
2: ใช่
1: เคยได้คุยกับทางกทม.เรื่องเส้นทางจักรยานเรื่องของไฟถนนไหมฮะ
2: ตอนแรกที่เราไปเรายังไม่ได้เจอปัญหาเรื่องไฟค่ะเราเจอปัญหาเรื่องว่าสิ่งกีดขวางบนถนนกับฝาท่ออะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าสิ่งกีดขวางเขาพอจะช่วยได้แต่ฝาท่อเขาบอกว่าเขาไม่มีงบประมาณจะเปลี่ยนฝาท่อทางกทม.ขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะแค่พวกเราสามารถช่วยกันทำให้กรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่ได้ก็อย่างใครที่เดินอยู่ตามแถวบ้านเงี้ยค่ะก็สามารถแนะนำเส้นทางที่เราเดินประจำหรือใช้อยู่ประจำที่ว่าไม่ต้องใช้ถนนใหญ่อะค่ะแจ้งเข้ามาในกรุงเทพเมืองจักรยานก็ได้ค่ะก็คือว่าเราใช้เส้นทางนี้ค่ะเชื่อมต่อกันแต่ละชุมชนต่อๆกันก็กลายเป็นเส้นทางจักรยานในชุมชนเราก็กลายเป็นเส้นทางจักรยานที่เป็นรูทใหญ่ๆขึ้นมาจากจุดนึงไปอีกจุดนึงโดยที่ไม่ต้องใช้ถนนใหญ่ได้เลยเงี้ยค่ะ
5: ที่อยากจะเชิญชวนอีกอย่างนะคะถ้าเหมือนหน้าบ้านของถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นนักปั่นจักรยานนะคะแบบเป็นคนเดินเท้าธรรมดาหากเจอเหมือนฝาท่อตรงไหนมันพังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้เชิญชวนกันให้แจ้งเข้ามาทางกรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่าบางอย่างสิ่งที่เรามองข้ามเนี่ยถ้าเกิดเราแก้ไขนะมันอาจจะเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุในทางนึงนะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันค่ะ
6: ครับก็อยากให้ทุกคนหันมาปั่นจักรยานกันเยอะๆนะครับคิดว่าการปั่นจักรยานเนี่ยเป็นการออกกำลังกายแล้วกันใครที่ไปซื้อของปากซอยเงี้ยระยะทางไม่ไกลมากเท่าไหร่ก็หันมาปั่นจักรยานได้หรือว่าใครที่ทำงานจนไม่มีเวลาออกกำลังกายเงี้ยตอนเช้าเราปั่นจักรยานไปทำงานตอนเย็นเราปั่นกลับก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายภายในตัวได้ครับ
7: เราได้เวลาเพิ่มขึ้นเวลาที่เราสูญเสียไปเปล่าประโยชน์กับท้องถนนเนี่ยคุณมาปั่นจักรยานดีกว่าระยะเวลาที่เราใช้งานบนท้องถนนเสียเปล่าเพราะการนั่งเฉยๆเราอยู่บนจักรยานเนี่ยเราสามารถเพิ่มเวลาของเราได้มากขึ้นคุณไม่สามารถจะอ้างว่าคุณไม่มีเวลาครับถ้าปั่นจักรยานคุณมีเวลาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวแน่นอน
8: อยากให้คนที่ใช้รถบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถเล็กแล้วก็มอเตอร์ไซค์ให้ความเอื้อเฟื้อกับจักรยานให้เห็นว่าจักรยานเนี่ยสามารถใช้บนท้องถนนได้จริง
9: ได้เยอะเลยคือได้เพื่อนเราไม่รู้หรอกว่าคันข้างๆเราเนี่ยที่ปั่นกับเราเนี่ยเขาทำอาชีพอะไรแต่น้อยเรามองหน้ากันแล้วก็เพื่อนกันปั่นจักรยานเหมือนกันใช่ไหมเจฟ
10: ครับ
9: ครับก็รู้สึกว่ามีเพื่อนเยอะขึ้นครับจากการปั่นจักรยานอาชีพอะไรก็มาปั่นกันได้นะครับ

0: คนฝันในระยะนี้เยอะแล้วผอมจริงเลย
1: จริงหรือไม่จริง
0: ไม่จริงเลย
1: จริง
0: ยิ่งปั่นยิ่งกินถือว่า
2: อร่อยค
0: ่
2: ะ
0: คร
3: ับ ก็ต้องขอคุณทางกลุ่มจันทรีสแควร์มากเลยนะครับที่วันนี้พาเจฟฟรีย์ไปทริปที่ต่างๆแล้วก็พาไปดูเรียกว่าอีกมุมมองหนึ่งของกรุงเทพมหานครในยามค่ำคืนที่คิดว่างดงามมากเลยครับ
2: ค่ะด้วยความยินดีค่ะค่ะก็อยากฝากหนึ่งว่าส่วนเจฟฟรีย์แล้วก็เพื่อนๆทางบ้านนี้ค่ะถ้าเกิดใครอยากปั่นจักรยานอยากเริ่มต้นหัดปั่นจักรยานก็มาเจอกันได้ทุกวันศุกร์ลานจันทรีสแควร์หนึ่งทุ่มค่ะ
3: ได้เลยถ้างั้นวันนี้ขอบคุณทุกคนมากแล้วนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับ
3: แล้วเราก็กลับบ้านดีกว่า
0: บ๊ายบาย
3: บ๊ายบายครับ

การปั่นจักรยานตอนกลางคืนเนี่ยคนละอารมณ์กับการปั่นจักรยานตอนกลางวันเลยนะครับอากาศก็เย็นสบายไม่ร้อนมลพิษไม่เยอะแล้วก็ได้เห็นกรุงเทพในอีกบรรยากาศนึงซึ่งน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับวันนี้ทำให้ผมคิดว่าการกลับบ้านในคืนวันศุกร์อาจจะไม่ใช่เรื่องแสนสาหัสอีกต่อไปถ้าเราหันมาใช้จักรยานกันคงจะดีไม่น้อยนะครับBicycle Diary สวัสดีครับ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สำนักวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไก่ลาวสันนานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคม2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือในระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเวลา 17:27 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันขึ้นแก่นางสาวรัติการอ่ำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไป

ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึคิซามุระหว่างวันที่15ธันวาคมขออภัยครับระหว่างที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ในเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 18:35 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยสมาคมนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหาร

สมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่น

เด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงอุทิศแด่พระศาสนโสพลพานกะเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพ9ตุลาคม2569ซึ่งสรีรังคารบรรจุอยู่ในซุ้มคูหาพระเจดีย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระศาสนโสพลพานกะเถระเกิดวันที่18พฤศจิกายน2423ได้บรรพชาที่วัดบุรณสิริมาตยารามเขตพระนครเมื่อวันที่7มกราคม2440และอุปสมบทที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2442มีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากรทรงเป็นพระอุปัชฌาย์โดยได้ศึกษาและเรียนพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาจนแตกฉานจึงทำหน้าที่เป็นครูสอนพระธรรมวินัยให้แก่พระสงฆ์และสามเณรที่บวชใหม่ในวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตั้งแต่ปี2458เป็นผู้ถวายงานใกล้ชิดในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสต่อมาได้เป็นกรรมการสนามหลวงทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีเป็นกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัยและเป็นผู้ช่วยชำระพระไตรปิฎกบาลีและอรรถกถาด้านการปกครองคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่3ตั้งแต่ปี2480จบจนมรณภาพเมื่อวันที่9ตุลาคม2489สิริอายุ65ปีพรรษาที่47องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา10นาฬิกา13นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันที่2โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จำนวน1คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,452 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นโดยน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์9ด้านผ่านการวิจัยเศรษฐกิจฐานรากศิลปะวัฒนธรรมเทคโนโลยีและเครือข่ายความร่วมมือทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่จนได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่นด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล Anti-CorruptionAward 2025และได้รับการจัดอันดับจาก Webometric Ranking of World Universities ให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ4ของประเทศปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอกจำนวน62สาขาวิชาพร้อมหลักสูตรผลิตครู5ปีแห่งเดียวในประเทศไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการทั้งในและนอกประเทศพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้พัฒนานักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคมโดยได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับอุดมศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นชัยภูมิทั้งยังมีการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืนในช่วงบ่าย
ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4 คนและมอบปริญญาบัตร

แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน798คนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในปีงบประมาณ2569ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีผู้ได้รับประโยชน์ 15,900 คนครอบคลุม105ชุมชนโรงเรียน48แห่งและยกระดับผลิตภัณฑ์50ผลิตภัณฑ์จำแนกเป็นพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก40ชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น37ชุมชนเสริมสร้างชุมชนรักโลกและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ18ชุมชนและพัฒนาทักษะเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่10ชุมชนองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้เทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นถุงสิ่งของทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่หมู่18ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบทุกข์ภัยจำนวน3ครอบครัวสำหรับจังหวัดปทุมธานีได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่ที่25กันยายน2569มีพื้นที่ได้รับผลกระทบใน7อำเภอ60ตำบล507หมู่บ้าน167ชุมชนปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่และยังมีน้ำท่วมขังสะสมในชุมชนลุ่มต่ำและหมู่บ้านจัดสรรบางแห่งทั้งนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือกำลังเจ้าหน้าที่พระราชทานและจิตอาสาพระราชทานเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ช่วงเช้าที่โรงเรียนบ้านหุบกระพงตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการได้รับฟังรายงานการดำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่หุบกระพงห้วยทรายใต้อาทิโครงการสนับสนุนน้ำเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีภายใต้โครงการการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเพชรบุรีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในปี2569กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกปร.เพื่อดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำประกอบด้วยการขุดแก้มลิงลำห้วยใหญ่พื้นที่33ไร่ลึก4เมตรความจุประมาณ 2,490,000 ลูกบาศก์เมตรพื้นที่รับผลประโยชน์ประมาณ 2,000 ไร่ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ
ติดตั้งสถานีสูบน้ำซึ่งรับน้ำจากคลองส่งน้ำเขื่อนเพชรบุรีเพื่อสูบน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์และทดสอบระบบสูบน้ำและขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายให้มีความลึก5เมตรในพื้นที่ 7,500 ตารางเมตรเพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำให้เต็มศักยภาพจำนวน 1,950,000 ลูกบาศก์เมตร 1,950,000 ลูกบาศก์เมตรปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จสำหรับโรงเรียนบ้านหุบกระพงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2511โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับการศึกษาของลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่ตั้งโครงการไทยอิสราเอลที่อพยพมาจากกลุ่มชาวไร่ผักชะอำในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน192คนครูและบุคลากร16คนในช่วงบ่ายของวันเดียวกันพลอากาศเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทานอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวงภายใต้การจัดแสดงเทศกาลถาวรเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่น้อมนำพระราชดำริศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานมาเป็นแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมอันจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านฝนหลวงแก่ผู้ที่สนใจด้วยรูปแบบการจัดแสดงความรู้ด้านเทคโนโลยีฝนหลวงเต็มรูปแบบมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฝนหลวงองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงยกระดับร้านต้นแบบสู่แหล่งเรียนรู้ครบวงจรวันนี้ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเป็นร้านต้นแบบและพื้นที่เรียนรู้ภายใต้สถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาตั้งแต่การเพาะปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวการแปรรูปการควบคุมคุณภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาดเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้สนใจได้เรียนรู้กระบวนการผลิตชาและกาแฟอย่างครบวงจรทั้งนี้มูลนิธิโครงการหลวงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องชาและกาแฟโดยได้ดำเนินงานวิจัยและส่งเสริมการปลูกมาตั้งแต่ปี2539เริ่มจากชาสายพันธุ์จีนที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงเช่นหยวนจืออู่หลงก้านอ่อนและชิงชิงอู่หลงเบอร์12ก่อนขยายสู่ชาอัสสัมหรือชาป่าซึ่งเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนบนพื้นที่สูงปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกชาที่ได้รับการส่งเสริมกว่า200รายมีพื้นที่ปลูกรวมกว่า751ไร่ใน10ศูนย์และสถานีมุ่งพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์ของชาแต่ละพื้นที่และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงเรื่องของกาแฟมีการส่งเสริมการผลิตกาแฟอาราบิก้าโดยในปี2569มีข้อมูลผลผลิตกาแฟรวม 1,500 ตันพร้อมส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงดังกล่าวนับเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่งานวิจัยเกษตรกรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวและคุณค่าของผลิตผลจากพื้นที่สูงสู่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดจนสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาอาชีพอันเป็นการสนองพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับคุณภาพของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน
หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์สมาคมนักอาหารสัตว์ไทยและสำนักงานมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดพนุรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรวัดแคนอกจังหวัดนนทบุรีวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีและวัดแม่อีทจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรสารเมธีวัดทองนพคุณแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปกถาว่าด้วยศิลปะในมงคลลสูตรสิบปัญจเอตัมมังคละมุตตมังแปลความว่าศิลปะนี้เป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.เทศบาลเมืองอ่างทองและสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทองบริษัทสุขกันจำกัดและบริษัทชโยจตุพรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสามพระยาวัดปทุมคงคาวัดปักคลองมอนกรุงเทพมหานครวัดจระเข้ใหญ่วัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดบ้านดงน้อยวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีบริษัทคันโปรดจำกัดและคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสมนัสวิหารวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสำราญวัดโบสถ์วัดกฤษณะเวลุพุทธารามวัดโพสีจังหวัดสิงห์บุรีและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทห้าม้าโอสถจำกัดและสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดกลุ่มบริษัทเอื้อชูเกียรติและมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบูรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดราชบำรุงวัดป่าศรีถาวรวัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่ายวนพึ่งวัดพิทักษ์สมณกิจวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา

0: แม็กเอาดินสอสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
3: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
3: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
3: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี่
4: พิษณุโลกพุทธศักราช1905
3: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
3: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
5: พวกเองไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเองไม่ไปหรือ
3: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
6: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
5: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะ

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
3: เย
4: ้พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอต้อนรับสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกาน
2: ะครับก็พบกันเช่นเคยทุกๆวันพฤหัสนะครับเวลา
1: 6 โมง
2: ถึง 6 โมงครึ่งนะครับหรืออีกช่องทางนึงก็คือทาง
1: เพจ Facebook สรานรมเรดิโอนะคะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของวิทยุสรานรมหรือมีอีกออปชันนึงนะคะเป็นวิทยุAM นะคะ1575ค่ะ
2: ครับผมก็อาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วรายการของเราก็พูดเกี่ยวกับเรื่องทหารในเซาท์ซูดานก็เป็นที่เป็นตำรวจขอโทษนะเป็นตำรวจที่เซาท์ซูดานก็น่าสนใจมากๆเลยอาทิตย์นี้น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะว่าเป็นอาทิตย์ของการประกาศหนังรางวัลออสการ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้พวกเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมหนังที่มีความเกี่ยวโยงกับแอฟริกานั่นเองครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะคะท่านผู้ชมและผู้ฟังอาจจะเคยเห็นเราสองคนแล้วแต่ว่าวันนี้เรามีสมาชิกเพิ่มนะคะสำหรับรายการสีสันแอฟริกาสัปดาห์นี้ขอเปิดตัว
2: เปิดตัวครับ ครับไหนแนะนำตัวหน่อยครับเป็นใครมาจากไหนครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภานธิศิรินวงศ์นะคะเรียกว่าแทมมี่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่กองแอฟริกากรมเอเชียใต้ค่ะ
2: ครับก็ต่อจากนี้แทมมี่ก็จะคอยมาพบปะกับพวกเราเรื่อยๆเพื่อมาคอยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาให้พวกเราได้รับชมรับฟังเองนะครับ
1: ทีมสนับสนุน
2: นั่นเองนะคร
1: ับ แต่ก่อนอื่นนะคะรูปแบบการดำเนินรายการของเซียนแอฟริกาเราก็จะมีนอกจากที่เป็นทีมหลักว่าในสัปดาห์นี้ที่เกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในแอฟริกาก็จะมีอะไรที่จะเป็นเรียกว่า
2: เป็นข่าวความเหตุเขาเรียกว่าเป็นความเคลื่อนไหวผลงานการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศมาอัปเดตให้เราฟังเรื่อยๆด้วยนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมานี้หลายๆคนก็คงที่ได้รับทราบจากข่าวเว็บไซต์ต่างๆอยู่แล้วนะครับว่าอาทิตย์นี้เรามีประเด็นข่าวที่มีความน่าสนใจเกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศหนึ่งในแอฟริกานั่นเองนั่นก็คือประเทศ
1: แกมเบียนะคะ
2: แกมเบียนั่นเองนะครับ
1: สาธารณรัฐแกมเบียค
2: ่
1: ะ
2: วันนี้เราก็จะได้มีเจ้าหน้าที่โต๊ะก็คือพี่ปุ้ยหน้าประจำเจ้าเดิมของเราเองนะครับมาคอยมาเล่าให้ฟัง
1: เล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าในสีสันแอฟริกาเราก็จะใช้โอกาสนี้นะคะในการที่มาเล่าให้ฟังว่ากองแอฟริกาเนี่ยนะคะได้ดำเนินการอะไรบ้างอย่างที่อาร์มได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะเกี่ยวกับประเทศแกมเบียอาจจะได้ยินผ่านหูผ่านตามาแล้วนะคะว่ามันมีข่าวขึ้นมาเกี่ยวกับรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของแกมเบียเนี่ยนะคะที่มีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเทศไทย
2: มีการพาดพิงถึงประเทศไทย
1: พาดพิงไปหน่อยนึงค่ะแต่ว่าในส่วนของกองแอฟริกาซึ่งถือว่าเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและประเทศต่างๆรวมถึงแกมเบียโดยตรงเนี่ยนะคะก็จะมาอัปเดตว่าทางเราเองเนี่ยนะคะก็ต้องจำได้ไหมคะตอนช่วงอาทิตย์แรกเลยค่ะที่พูดเกี่ยวกับว่าสถานทูตไทยในทวีปแอฟริกาเนี่ยค่ะจะมีประมาณ 8-9 แห่งโดยแต่ละที่เนี่ยก็จะมีเขตอาณาดูแลประเทศหลายๆประเทศซึ่งสถานทูตที่เราจะพูดถึงครั้งนี้ก็คือสถานทูตณกรุงดากาที่อยู่ในประเทศเซเนกัลนะคะมีเขตอาณาดูแลแกมเบียค่ะก็ได้มีหนังสือแสดงความห่วงกังวลไปยังฝ่ายแกมเบียให้แกมเบียทราบถึงเรื่องนี้นะคะแล้วก็อีกที่นึงก็คือสถานทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียนะคะซึ่งสถานทูตแกมเบียประจำมาเลเซียเนี่ยค่ะเขามีเขตอาณาดูแลประเทศไทยก็ได้มีหนังสือแสดงความห่วงกังวลของฝั่งไทยไปเหมือนกันแล้วก็ข่าวอัปเดตล่าสุดนะคะเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งก็คือเมื่อวันจันทร์
2: เมื่อช่วงต้นนาทีที่ผ่านมา
1: ใช่ค่ะทางฝ่ายแกมเบียเองก็ได้มีหนังสือมาขอโทษฝ่ายไทยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอัปเดตเล็กๆน้อยๆของการทำงานของพวกเราที่นอกจากเจ้าหน้าที่โต๊ะที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วของปุ้ยเนี่ยนะคะก็ยังได้รับความช่วยเหลือและการแรงสนับสนุนจากเพื่อนๆในกองและพี่ๆทุกคนค่ะ
2: ต้องขอบอกว่าตอนที่พี่ปุ้ยทำงานเนี่ยนะครับผมก็นั่งตรงข้ามกับพี่ปุ้ยก็จะเห็นความทุ่มเทความพยายามความอุตสาหะของพี่ปุ้ยนะครับในการพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับแกมเบียไว้ให้มีความเป็นมิตรภาพต่อไปได้โดยที่เรื่องเล็กๆน้อยๆไม่สามารถมากระทบความสัมพันธ์ที่มีอย่างยาวนานระหว่าง2ประเทศได้นั่นเองนะครับก็กระทรวงการต่างประเทศโดยพี่ปุ้ยของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนั่นเองก็มีการรีแอคอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมานั่นเองนะครับโอเคกลับมาที่เรื่องของพวกเรากันดีกว่าในวันนี้นะครับเรื่องธีมภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับแอฟริกานะครับวันนี้แทมมี่ก็จะมาช่วยเสริมช่วยให้ข้อมูลที่น่าสนใจให้ฟังนะครับเกี่ยวกับอันดับแรกเราจะมาพูดเกี่ยวกับ
3: หนังจากแอฟริกาที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ค่ะโดยหนังจากแอฟริกาเนี่ยที่เข้าชิงรางวัลออสการ์มีทั้งหมด3เรื่องนะคะเรามาดูเรื่องแรกกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องวาตูโวเตค่ะพี่ๆรู้ไหมคะว่าวาตูโวเตเป็นภาษาอะไร
0: ภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าครับ
1: ฟังแล้วมันโอเอลเอ
0: นั่นน่ะสิแต่เราพูดถึงแอฟริกาอยู่นี
3: ่
0: ไม่รู
1: ้ไม่รู้ค่ะ
3: วาตูวาเตเนี่ยนะคะเป็นภาษาสวาฮิลีค่ะใช้ในภูมิภาคแอฟริกาเกสเลกค่ะซึ่งมีอาณาเขตในเคนยารวันดาแล้วก็คองโกเป็นต้นค่ะ
0: แปลว่าเหตุการณ์ในหนังเรื่องนี้ต้องเกิดแน่ๆเลยหรือเปล่าครับ
3: ใช่ค่ะเกิดในเคนยาค
0: ่
3: ะ
0: เรื่องมันเป็นยังไงครับ
3: ก็เรื่องมีอยู่ว่าชาวคริสเตียน

0: คนหนึ่งนะคะที่อยู่ในเคนยาเนี่ยเขานั่งรถบัสเพื่อที่จะไปเยี่ยมญาติค่ะแต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะว่าในรถบัสนั่นนะคะมีชาวมุสลิมเป็นผู้โดยสารค่ะส่วนใหญ่
1: อ๋อแปลว่าตัวเขาเป็นคนคริสเตียนจะถ
0: ู
1: กขึ้นรถไปปุ๊บคนพบว่าทั้งคันรถมีแต่ชาวมุสลิม
0: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าเหตุมันเกิดที่ว่ารถบัสเนี่ยนะคะต้องหยุดกระทันหันเนื่องจากว่ามีกลุ่มผู้ก่อการร้ายเอาซาบาบเนี่ยขึ้นมาค่ะ
2: กลุ่มเอาชาบาบ
1: ที่กำลังแบบเป็นที่มีอิทธิพลเป็นอย่างยิ่งในก็อาจจะไม่ได้อย่างยิ่งขนาดนั้นเนาะแต่ก็มี presence อยู่นะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเนี่ยพอกลุ่มผู้ก่อการร้ายขึ้นมาค่ะเขาก็ต้องการให้ชาวมุสลิมที่โดยสารอยู่ในรถบัสนะคะจับชาวคริสเตียนที่ขึ้นมาในรถบัสให้ค่ะ
1: อ๋อเหมือนที่ผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในคลิปตอนนี้นะครับก็แต่ว่าแต่ถามหน่อยสิรู้ไหมว่าทำไมถึงเขาถึงต้องอึดอัดอ่ะทำไมคนคริสเตียนถึงอึดอัด
0: เขาก็น่าจะมีความที่ไม่เข้าใจในชาวมุสลิมในการแบบโดยสารเข้ามาด้วยค่ะแล้วเริ่มแรกเขาอาจจะไม่รู้ด้วยค่ะว่าในรถโดยสารนั้นมีแต่ชาวมุสลิม
1: ความจริงเราคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าในพื้นที่มันมีความขัดแย้งระหว่างคนที่นับถือศาสนาคริสต
2: ์
1: กับอิสลามอยู่ก็เป็นได้เน
2: า
1: ะ
2: ขึ้นมาแล้วอาจจะไม่ได้เตรียมตัวว่าจะเจอแต่ว่าอาจจะสปอยเลอร์แล้วแต่คือเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีนี้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ความจริงเราไปศึกษามานิดนึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นหนังที่ถ่ายทำบนพื้นฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือ based on true story นั่นเองในปี2015ใช่ไหมครับซึ่งในซึ่งในเรื่องเนี่ยนะครับชาวคริสเตียนคนนี้ก็อย่างที่น้องทัมมี่ได้บอกไปว่าเขาก็มีความรู้สึกที่เป็นอคติกับชาวมุสลิมแต่ฟ้าโดนบันดาลให้เขาเนี่ยต้องขึ้นไปอยู่บนรถที่มีแต่ชาวมุสลิมและถูกจับถูกหยุดโดยกลุ่มอัลชาบับกลุ่มอัลชาบับเนี่ยทาร์เก็ตของเขาคือการทำลายคนที่นับถือต่างศาสนาในที่คือคริสเตียนเขาก็เลยเหมือนกับไปบังคับให้ชาวมุสลิมเหล่านี้ identify ชี้มาสิว่าใครคนไหนบนรถเนี่ยเป็นคนคริสต์บ้างแต่ผิดกับสิ่งที่ชาวคริสต์คนนี้คาดไว้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวมุสลิมที่เป็นผู้โดยสารเนี่ยช่วยกันปกป้องชาวคริสต์คนนี้เอาฮิญาบมาให้ครูเอามาให้ใส่คือกลายเป็นว่าผิด
0: แบบคิดไม่ดีแต่ว่าได้ในสิ่งดีๆกลับมาแทน
1: ก็เป็นการรีเฟล็กต์ถึงทัศนคติของของคนมุสลิมเลยก็ว่าได
2: ้ก็ตรงกับชื่อหนังภาษาอังกฤษเวลาแปลออกมาที่บอกว่าเป็น all of us
1: all of us
2: คือพวกเรา
1: คือไม่ได้แบ่งกันใครชนะชนะไหนเนาะโอเคเรื่องต่อไปได้ไหมครับ
0: เรื่องที่สองนะคะที่เข้าชิงรางวัลออสการ์เนี่ยก็มีชื่อว่าซัสซีค่ะซึ่งซัสซีเนี่ยเป็นภาษาโซโฮนะคะอยู่ในภูมิภาคเซาท์แอฟริกาค่ะ
2: แอฟริกาใต้
0: ใช่ค่ะซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะสร้างเมื่อปี2005ค่ะ
1: แล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้ชายชาวเซาท์แอฟริกานะคะที่ชื่อโซซี่เนี่ยได้หนีออกจากบ้านค่ะแล้วก็ปฏิเสธความช่วยเหลือจากครอบครัวของเขาค่ะแล้วต่อมาเนี่ยเขาได้พบเด็กทารกในรถคันนึงแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจเอาเด็กทารกนั้นมาเลี้ยงดูค่ะแล้วก็สอนความเป็นแก๊งสเตอร์ให้กับเขาแต่ว่าเขาก็ได้บอกว่าการเป็นแก๊งสเตอร์เนี่ยไม่ใช่วิธีที่ดีสำหรับเด็กทั่วไปค่ะ
1: แล้วอยู่ดีๆเขาไปเจอเด็กในรถได้ยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเขาหนีออกมาจากบ้านใช่ไหมคะแล้วเขาอะต้องการที่จะใช้รถแล้วก็มีผู้หญิงข้างบ้านของเขาอะค่ะมีรถอยู่นอกบ้านพอดีค่ะเขาก็เลยขโมยรถมา
1: เขาขโมยรถ
0: ใช่แล้วพอขโมยรถมาก็มีเด็กติดมาด้วย
1: ก็เลยเก็บมาเลี้ยงซะเลย
0: ใช่
2: โชคชะตาโดนบันดาลอีกแล้ว
1: ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เดาว่าเด็กคนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเด็กทารกคนนี้ก็อาจจะคอยสอนบทที่สำคัญให้กับเด็กผู้ชายคนนี้ก็เป็นไปได้เนาะก็เป็นเรื่องราวในชีวิตที่เกิดขึ้นน่าสนใจไม่แพ้กันพี่ปุ้ย
2: บทเรื่องของชีวิตผ่านภาพยนตร์
0: ใช่แล้วค
2: ่
0: ะ
2: เรื่องต่อไปล่ะคะ
0: เรื่องที่3เนี่ยก็มีชื่อว่าโฮเทลลาวันดานะคะสร้างเมื่อปี2004ค่ะเป็นหนังประวัติศาสตร์ดราม่านะคะที่เล่าถึงชีวิตจริงของผู้จัดการโรงแรมในลาวันดาค่ะแล้วก็หนังเรื่องนี้ค่ะสะท้อนออกมาถึงสังคมในสมัยนั้นด้วยค่ะก็เล่าว่าชายคนนี้นะคะใช้ชีวิตเชื่อมโยงระหว่างสองชนเผ่าพันธุ์ค่ะก็คือชาวเผ่าพันธุ์ฮูตูซึ่งเขาเนี่ยค่ะเป็นชาวเผ่าพันธุ์ฮูตูแต่ภรรยาเขาอ่ะเป็นชาวเผ่าพันธุ์ทุซี่ค่ะแล้วต่อมาเนี่ยค่ะประธานาธิบดีของรวันดาค่ะซึ่งเป็นชาว ฮูตูเนี่ยค่ะถูกลอบสังหารค่ะเลยทำให้การลอบสังหารเนี้ยค่ะลามไปถึงการสังหารประชาชนทั่วไปด้วยอะค่ะ
2: คือจริงๆคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเข้าใจว่าโฮเทลรวันดาเนี่ยมันเกี่ยว

0: ข้องกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปี1994นะคะทศวรรษ90เป็นความขัดแย้งในประเทศรวันดาตอนนั้นซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและพลัดถิ่นจำนวนมากนะคะที่บอกเป็นฮูตูกับทุตซี่เนี่ยคือเขาก็เป็นกลุ่มในประเทศที่เข้าใจว่าทางกลุ่มเนี่ยจริงๆแล้วพวกกลุ่มฮูตูเนี่ยนับว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศในรวันดา ในขณะที่ทุตซี่เนี่ยถือว่าเป็นประชากรที่มีจำนวนน้อยกว่านะคะ
1: ก็สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมของรวันดาได้เป็นอย่างดีเลยเนาะว่ามีการแบ่งแยกกันแต่จะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ความจริงก็ทำให้คนทั่วไปเนี่ยผู้รับชมภาพยนตร์เนี่ยมี perception มีทัศนคติต่อรวันดาในอีกมิติหนึ่งแต่จากการที่ไปอัปเดตด้วยตัวเองล่าสุดเนี่ยก็ค้นพบว่ารวันดาเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะเจริญมากเป็นอันดับต้นๆในแอฟริกาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยเขาก็ได้มีนโยบายในการฟื้นฟูประเทศทำให้ตอนนี้รวันดากลับกลายมาเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากเป็นออสการ์ในอดีตนะครับโดยเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องวาดูเตนนั่นเองซึ่งเป็นหนังสั้นนะครับความจริงเรามีข้อมูลเยอะกว่านี้แต่ว่ารู้สึกเหมือนว่า
0: เวลา
1: อาจจะไม่จำกัดนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยก็อยากจะบอกว่าหนังสามเรื่องที่ผ่านมาหนังทุกๆเรื่องของออสการ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แฝงไปด้วยความหมายมันสามารถสะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างได้จากหนังเนาะก็ลองไปคนดู
0: ติดตามรับชมเพราะว่าสีสันแอฟริกาจะพยายามไม่สปอยเลอร์
1: ใช่เราไม่สปอยแต่ว่าเราได้เล่าไปหมดแล้ว
0: จะได้เข้าใจอ่านได้เราจะได้รับชมได้อย่างมีแบ็คกราวด์อยู่แล้วจะได้
1: ใช่มันก็เพราะว่าหนังเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเครื่องมือนึงในการเป็นเครื่องมือการทางการทูตอันนึงเลยก็ว่าได้เนาะในการที่เขาเรียกเป็นซอฟต์ดิปโลเมซีก็คือการจูงใจคนให้มีทัศนคติที่เป็นไปตามสิ่งที
2: ่
1: เห็นเป็นแบบสิ่งที่สื่อนะออกมานะครับนั่นเองก็สำหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณแทมมี่เนาะที่มาให้ความรู้กับพวกเราเป็นอย่างดีเลยก็ติดตามแทมมี่ได้ในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับก็สำหรับช่วงนี้ก็แทมมี่ก็จะขอลาไปก่อนที่พวกเราจะเข้าไปเบรกกันแล้วก็มาพบกันใหม่ในช่วงหน้าของรายการสีสันแอฟริกาครับ
2: สว
1: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
1: ครับกลับมาช่วงที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะครับวันนี้เรามีน้องอีกคนนึงหน้าใหม่ที่สลับกับแทมมี่ช่วงแรกนะครับก็แนะนำตัวก่อนเลยครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะมัสยาศิริมาตยานันนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่กองแอฟริกาเหมือนกันค่ะชื่อเล่นชื่อมารีนาค่ะ
1: มารีนานะครับมารีนาวันนี้จะมาทำอะไรครับ
3: ก็วันนี้อยากจะมาเล่าเกี่ยวกับหนังที่ค่อนข้างฮิตมากในที่เป็นกระแสที่ดังมากแล้วคนไทยทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วก็คนทั่วประเทศน่าจะรู้จักอยู่เหมือนกัน
1: นั่นก็คือเรื่อง
3: Black Panther ค่ะก็เป็นภาพยนตร์ของ Marvel ล่าสุดที่อยู่ในวงแบบหนังซูเปอร์ฮีโร่นะคะที่อาจจะแปลกนิดนึงเพราะเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องแรกของ Marvel แล้วก็ของ DC ในวงการซูเปอร์ฮีโร่เลยละกันที่มีชาวผิวสีเป็นลีดของเรื่อง
1: เป็น
3: นักแสดงนำแล้วก็เป็นฮีโร่ในคอมิกบุ๊กด้วยค่ะก็นอกจากนั้นแล้วแคสเหมือนกับผู้ดาราส่วนใหญ่ที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ก็เป็นคนผิวสีเหมือนกันมากกว่า 90% ซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับฮอลลีวูดในแคตตากรีของหนังที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแอฟริกาแบบโดยตรงไม่ได้ใช่ค่ะ
1: มันก็เลยเกิดเป็นกระแสแฮชแท็กขึ้นมาเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะไอ้ hashtag what black panther means to me เพราะว่ามีคนหลายคนแม้แต่ว่าจะเป็นคนผิวสีหรือคนแบบพวกเราคนที่เป็นแฟน Marvel เป็นแฟนของหนังซูเปอร์ฮีโร่ก็จะเห็นว่าหนังนี้มีความแตกต่างมากมีความ representation ของหลายๆคนและ representation ผู้หญิงที่มีความ strong ในเรื่องเพราะว่าในเรื่อง black panther ก็จะมีคาแรคเตอร์สตรองเยอะมากที่เป็นผู้หญิงที่เป็นชาวผิวสีค
0: ่
3: ะ
0: ก็เรียกว่าหนังเรื่องนี้ที่บอกว่า hashtag what black panther means to me เนี่ยนะคะ black panther มันมีความหมายอะไรกับฉันบ้างนอกจากจะเป็นคนผิวสีหรืออะไรก็คือผู้หญิงเองก็สามารถที่จะเรียกว่า
1: คือทุกคนสามารถหาความเชื่อมโยง
3: ใช่แล้วค่ะ
1: เพราะว่าในเรื่องผู้หญิงก็มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันเลยเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ๆเพราะในเรื่องนี้นอกจากเมนคาแรคเตอร์ที่จะเป็นพระเอกคุณทชาร่าเนี่ยค่ะก็เป็นคิงเป็นหัวหน้าของประเทศวากันดาซึ่งเป็นประเทศที่สมมติขึ้นมาในทางแอฟริกาตะวันออกเนี่ยค่ะนอกจากคาแรคเตอร์นี้แล้วก็จะมีคิลมองเกอร์ที่เป็นผู้ชายเหมือนกันแต่ที่เหลือแล้วเป็นผู้หญิงหมดเลยก็จะมีน้องสาวมีคุณแม่มีอะไรแบบดารารอบข้างเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วเป็นผู้หญิงที่สตรอง

0: ด้วย
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ขาข้างหลังนะคะแค่น
0: ี้ยังขอทีมแอฟริกานะคะขอเล่นมุกช้างต่อ
2: ก็เป็นทีมสัปดาห์ต่อไป
0: โอเค
2: แต่ที่ในวากันดาเนี่ยเรื่องราวในวากันดามันเป็นยังไงพอจะแบบว่าเล่าคร่าวๆ
0: ค่ะก็ตัวหนังเองจะเล่าถึงประเทศที่ชื่อว่าวากันดาอยู่ที่พูดไปแล้วอยู่ในทางตะวันออกของแอฟริกา
1: เป็นประเทศสมมุติ
0: ใช่เป็นประเทศสมมุติไม่มีจริงค่ะ
2: อ๋อ
0: ค
2: ิดว่าเราต้องดู
0: ไม่ไม่ไม่ไม่ก็ในความเป็นจริงแล้วเขาบอกว่ามันน่าจะอยู่ประมาณแถวยูกันดาราวันดา
2: ก็สวยเหมือนกันเนาะดูใน
0: ใช่ค่ะแล้ววากันดาเนี่ยที่ในมุมโลกในสายตาของโลกในโลกของ Marvel เนี่ยจะเห็นวากันดาเป็นประเทศแบบ Third World Country ประเทศจนไม่มีการพัฒนาการก็คือ image ของแอฟริกาที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยที่จะเห็นเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้ววากันดาเหมือนกับมีอีกด้านหนึ่งที่เขาหลบไว้แบบแอบอยู่ค่ะเพราะว่าในวากันดาเนี่ยจะมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมากเป็นจะมีไอ้เหล็กหนึ่งที่ชื่อว่า
1: ไวเบรเนียม
0: ไวเบรเนียมใช่ขอบคุณครับพี่ปุ้ย ชื่อว่าไวเบรเนียมซึ่งเป็นเหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วเนื่องจากมีแค่ในที่เดียวในโลกนี้มันเหมือนเป็นเหล็กแบบจากนอกโลกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นหนังการ์ตูนประมาณนี้ค่ะ ก็เขาก็ได้พัฒนาประเทศไปค่อนข้างไกลพอสมควร เนื่องจากสามารถนำเหล็กนี้มาใช้ต่อสานต่ออะไรประมาณนี้ค
2: ่
0: ะ
2: ก็มันก็คล้ายๆกับความเป็นจริงที่แอฟริกาเนี่ยเต็มไปด้วยทรัพยากร
0: ใช่เลยค่ะใช่ก็ในหนังเรื่องนี้ก็ค่อนข้างสะท้อนความเป็นแอฟริกามากๆแต่ในมุมที่แตกต่างจากที่เราอาจจะเห็นแอฟริกาในหนังที่เราพูดถึงในเซ็กชันแรกของรายการนี้ก็มันจะเป็นค่อนข้างออกทางยูโทเปียว่าถ้าแอฟริกาถ้าประเทศหนึ่งในแอฟริกาที่มีทรัพยากรสำคัญเช่นนี้มีหัวหน้ารัฐบาลมีหัวหน้าทางศาสนาอย่างเช่นแบล็กแพนเธอร์ค่ะที่มีความเป็นธรรมที่สามารถ manage ได้ดีประเทศก็สามารถพัฒนาไปได้เกินประเทศทั้งตะวันออกตะวันตกได้ด้วยเหมือนกันใช่ก็เป็นเหมือนกับ if it was like this then it would be like this อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ประเทศมีอุดมคติที
0: ่
1: ถ้าประเทศแอฟริกาไม่ประสบปัญหาคือจะมีที่บอกว่าเป็น resource curse นะคะ
0: ใช่
1: ที่ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าประเทศไหนก็ตามที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากเนี่ยก็จะประสบปัญหาในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ซึ่งจะถูกบริษัทที่ประเทศอื่นเนี่ยสามารถที่จะมาหาผลประโยชน์ได
0: ้
1: ดังนั้นวากันดาอันนี้เองก็เป็นการเหมือนมุมมองใหม่ว่าถ้าเป็นประเทศสมมุติในอุดมคติที่สามารถแก้ไขขจัดปัญหา resource curse ได้แล้วเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่ประเทศในแอฟริกาต้องประสบอยู่นะคะจะเป็นยังไง
0: ใช่
2: มันก็เลยบางประเทศมีทองคำเยอะแต่ยังเป็นประเทศที่ยากจนอยู
0: ่
2: ทั้งที่มีทองคำ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: วากันดาเป็นไวเบรเนียมแต่ว่าทำได้
0: ใช่ค่ะแต่ธีมหลักของไอ้หนังเรื่อง Black Panther ก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินนโยบายของประเทศเขาที่จะไอโซเลตออกมาจากประเทศอื่นเนื่องจากอยากจะเก็บรักษาความเป็น tradition เก็บรักษาทรัพยากรของเขาซึ่งหลายนักวิเคราะห์ที่ดูหนังแล้วก็ชอบแล้วก็อยากเห็นความเหมือนกับ parallel ของวิธีการใช้ชีวิตในวากันดาแล้วก็ในโลกจริงอย่างที่พี่อาร์มพูดถึงแล้วเขาก็พูดถึงประเทศสองประเทศเหมือนกับที่ค่อนข้างใกล้ชิดใกล้เคียงกับประเทศวากันดามากก็คือบอตสวานาแล้วก็ DRC คองโกค่ะซึ่งทั้งสองประเทศเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติสำคัญอย่างเช่นโคบอลเพชรพลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนื่องจากเคยตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของประเทศต่างๆแล้วก็มีปัญหาในการmismanage ของทรัพยากรก็เลยเป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาขนาดนั้น
1: ตอนนั้นแอบดูเทรลเลอร์เห็นว่าทั้งชุดคอสตูมทุกอย่างแม้กระทั่งภาพเบื้องหลังพวกนี้คือเขาก็ไม่ได้คิดขึ้นมาเองแต่เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
0: ใช่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวไม่น่าจะขอนำเสนอบางส่วนและการบางประเพณีที่เราอาจจะเห็นในภาพยนตร์ Black Panther แล้วก็อยากรู้ว่าเอ๊ะมันมาจากไหนในแอฟริกาเพราะว่าเขาเอาแรงบันดาลใจมาจากที่จริงๆจากเผ่าคนจริงๆจากประเพณีจริงๆค่ะก็ในอันแรกนะกันเราจะมาพูดถึงลิปเพลทในช่วงหลายๆช่วงของหนังเราจะเห็นหลายชนเผ่ามารวมตัวกันมาประชุมกับพระเอกทิชาร่าอะไรประมาณนี้ก็จะเห็นชนเผ่าหนึ่งที่มีลักษณะที่แปลกมากคือเขาจะมีจานหรือว่าดิสก์อยู่ตรงปากห้อยอยู่ที่จริงแล้วไอ้ดิสก์เนี้ยมันมาจากชนเผ่ามูซีซูมาค่ะซึ่งอยู่ทางเอธิโอเปียนี่เองใช่มันเป็นเหมือนกับประเพณีเหมือนคล้ายๆประเพณีไอ้ใช่ค่ะไอห่วงกระเหรี่ยงก็คือเขาจะเริ่มจากดิสเล็กๆแล้วเขาก็ค่อยๆขยายมาเรื่อยๆใช่มันเป็นเหมือนการโตไปในตัว

0: กรีด
1: เหมือนว่ายิ่งโตก็ยิ่งใหญ่
2: ยาใช่ค่ะเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนจานให้ใหญ่
1: เพราะในหนังเวลาจะแนะนำว่าใครเป็นมาจากประเทศนี้เขาก็จะ
0: อย่างในภาพ
2: ใช่ใช่ใช่เขาก็มีการฟลิปด้วยแต่ชนเผ่านี้ก็เป็นแค่หนึ่งในชนเผ่าที่อยู่ในวากันดาแล้วก็มาจากชนเผ่าจริงในแอฟริกาด้วย
1: น่าสนใจ
2: ค่ะอันที่สองแล้วก็อาจจะเห็นควีนรามอนดาซึ่งเป็นคุณแม่ของทิชาร่าค่ะเขาจะใส่เหมือนกับหมวกใหญ่ๆหมวกอันนึงใช่ไหมคะมันจะมาจากซูลูค่ะซึ่งเป็นชนเผ่าในทางแอฟริกาภูมิภาคทางใต้แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเซาท์แอฟริกาเนี่ยค่ะแบบมีที่ซิมบับเวที่สวาซิแลนด์นิดนึงด้วยแต่ไอตัวหมวกเนี้ยก็จะให้เห็นถึงความสถานะของผู้หญิงเพราะฉะนั้นคนที่ผู้หญิงที่จะใส่หมวกเช่นนี้ก็จะเป็นคนที่แต่งงานแล้วค่ะก็เป็นเหมือนประเพณี
1: แปลว่าสิ่งที่อยู่บนหัวเนี่ยมันคือแสดงการสถานะของทางสังคมของผู้หญิง
2: ใช่ค่ะค่ะในเรื่องที่3ไม่น่าจะขอพูดถึงอะไรที่ทุกคนอาจจะตั้งเวลาชมภาพยนตร์นะคะก็คือกลุ่มนักรบที่คอยปกป้องทิชาร่าค่ะกลุ่มนักรบนี้ในเรื่องชื่อว่าโดรามิลาเย่ค่ะแล้วเราอาจจะรู้จักตัวนำที่เหมือนกับดำเนินเรื่องกับใครไปเรื่อยๆชื่อว่าโอโกเย่นะคะการแต่งลักษณะการแต่งกายของเขาการที่เขาโกนหัวแล้วไม่มีผมเลยอ่ะก็เป็นลักษณะของชาวมาไซอ่ะค่ะการแต่งกายการ
1: ที่กระโดดสูงๆใช่ไหม
2: ใช่ใช่ค่ะก็จะเห็น
1: เหมือนที่อยู่ในรูปนี้
2: ใช่ค่ะใช่ก็ในเรื่อง Black Panther มันก็จะมีความ modernity ใส่เข้าไปในคอสตูมที่ tradition เหมือนกันแต่นอกเหนือจากการดึง inspiration ของการแต่งกายจากมาไซแล้วในแอฟริกาก็มีกองทัพที่เป็นหญิงล้วนเช่นกันค่ะชื่อว่า Dahomey Amazon ค่ะซึ่ง Dahomey Amazon นี่ก็จะอยู่ในแทนซาเนียประมาณนี้ค่ะอันที่4แล้วกันเรามาพูดถึงเสื้อแบลงเก็ตบาโซโทเป็นเหมือนกับผ้าที่มาคลุมตัวค่ะก็ที่จริงแล้วมันก็มาจากเลโซโทอาจจะเห็นว่ามันจะมีสีสันแปลกๆอะค่ะในเรื่องก็จะเห็นแค่เพื่อนสนิทของพระเอกใส่แล้วก็จะเป็นหนึ่งในชนเผ่าที่หนึ่งใน5เมนชนเผ่าของเรื่องในประเทศวากันดาแล้วอันที่5เราจะมาพูดถึงใครก็คล้ายๆกับเขาเรียกอะไรกะเหรี่ยง
0: เป็น
2: ห่วงกะเหรี่ยงของพวกเรา
0: ใ
2: ช่ค่ะที่น้องสาวของพระเอกใส่ก็จะเขาจะเรียกกันว่าอุมเดเบเล่เนกริงส์ใน
1: ยากจัง
2: ยากมากเลยค่ะแต่ว่าไออุนเดเบเล่เนี่ยนะคะจะมาจากซิมบับเวหรือเซาท์แอฟริกาค่ะแล้วการใส่ห่วงมันก็จะโชว์สเตตัสเหมือนกับการใส่เฮดเดรสเหมือนกันใช่ค่ะจะโชว์ว่าถ้ายิ่งใส่เยอะก็จะยิ่งแสดงให้เห็นถึงความรวย
1: ยิ่งใหญ่ของ
2: ใช่ค่ะใช
1: ่ตระกูลอันสุดท้ายครับ
2: อันสุดท้ายก็เอาสั้นๆแล้วกันนะคะถ้าเราเห็นหนึ่งในชนเผ่าในวากันดาออกจะสีเอิร์ธโทนนิดนึงหน้าเต่าแดงๆแปลกๆนั่นก็เป็นเพราะเขาดึงอินสปิเรชันมาจากกลุ่ม tribe หนึ่งที่มาจากนามิ
1: เบ
2: ีย
1: ค่ะ
2: ใช่ซึ่งมันไม่ใช่สีธรรมชาตินะคะเขาเอาเหมือนกับเพสดินชนิดหนึ่งที่เป็นสีแดงชื่อว่าอดจิเซในภาษาแอฟริกันมาทาตัวแล้วก็ผมค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้เองก็มันก็แสดงเห็นถึงวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าในแอฟริกาได้เป็นอย่างดีซึ่งผู้ผลิตหนังก็ได้เอาทุกอย่างเนี่ยมารวมไว้ในหนังเรื่องนี้ให้เราได้มาดูกันว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของแอฟริกาอะไรกันบ้างนั่นเองน่าสนใจไม่น้อยเลยนะฮะก็สำหรับใครที่สนใจฟังมารีน่าแล้วสนใจอยากดูก็ติดตามดูได้นะครับในโรงภาพยนตร์
2: ค่ะค่ะมันเพิ่งออกมาฉายเมื่อกลางเดือนที่แล้ว
1: ไม่นานมานี้ก็ยังพอมีโอกาสที่จะเข้าไปรับชมอยู่นั่นเองนะครับแต่ก่อนหน้านี้เราพูดมาตลอดเกี่ยวกับหนังที่ผลิตโดย
2: แอฟริกา
1: โดยฮอลลีวูดทั้งนั้นเลยใช่ไหมเกี่ยวกับแอฟริกาแต่พี่ปุ้ยเรามีที่แอฟริกาเขามีอุตสาหกรรมหนัง
0: เรามี
1: บ้างไหมครับ
0: คำใหม่มานะคะอเมริกามีฮอลลีวูดเราก็จะนำเสนอนอลลีวูด
1: นอลลีวูดคล้ายๆบอลลีวูดเลยเนาะ
0: ใช่
1: บอลลีวูดของอินเดียนอลลีวูดก็จะเป็นของ
0: ไนจีเรียนะ
1: ไนจีเรีย
0: ในนอลลีวูดค่ะตัวเอ็นนะคะนอลลีวูด
1: มันคืออะไรครับพี่ปุ้ยนอลลีวูดเน
0: ี่
1: ย
0: อุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ในไนจีเรียนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่จริงๆเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่มีขนาดเรียกว่าใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะ

0: นใจ
1: โดยที่อุตสาหกรรมของไนจีเรียภาพยนตร์ไนจีเรียนะคะมีผลิตออกมาเนี่ยค่ะในจำนวนอย่างน้อยอาทิตย์นึงนี่หลายสิบเรื่องปีนึงนี่เป็นพันเรื่องเลยนะคะ
0: ครับโอ้โห
1: แล้วก็ธีมหรือว่าเนื้อหาเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งที่เป็นสะท้อนถึงปัญหาชีวิตปัญหาสังคมแล้วก็มีการจัดทำเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาหลักของไนจีเรียด้วยนะคะแต่ยังมีภาษาที่ชนเผ่าหลักหรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไนจีเรียใช้ไม่ว่าจะเป็นภาษาฮาวซาอิกโบคือเขาก็จะมีหลายๆแบบเนื้อหาเนี่ยก็จะมีหลากหลายไปหมดเลยนะคะแล้วก็มันเริ่มต้นเนี่ยนะคะเพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ตามเนี่ยประชาชนนี่ก็อาจจะเลือกที่จะอยู่บ้านแล้วก็รับชมละครหรือว่าภาพยนตร์ซึ่งอันนั้นก็คือเป็นที่มาว่าทำไมมันถึงมีการผลิตเพื่อให้ผู้ชมแบบ
2: ก็เหมือนกับละครช่อง3ช่อง7อย่างนี้เปล่าคะแบบมาเหมือนกับผลิตทุกอาทิตย์มีให้ดูทุกอาทิตย์เลยเหมือนกับละครเลย
1: แต่จริงก็เป็นที่นิยมในชาวไนจีเรียที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เองก็คือเรียกว่าเป็นการอุตสาหกรรมเรียกว่าเป็นสินค้าส่งออกอย่างนึงเลยก็ว่าได้มีช่องอย่างเราแอบไปดูว่าเป็นแบบที่ช่องทางโทรทัศน์ของอังกฤษนะคะก็มีช่องที่เป็นช่องสำหรับนอลลีวูดให้รับชมได้เลยเป็นช่องนึงเลยที่คนต่างประเทศจะสามารถเข้ามาดูได้ค่ะจริงๆก็เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตและเป็นที่น่าจับตานะคะ
3: อย่างนี้กำลังดูเพลินที่ไม่พูดอะไรเพราะว่าดูเพลินอยู่แล้วรู้สึกแบบมันก็สนุกดีเหมือนกันนะน่าสนใจคล้ายๆบุพเพสันนิวาสแต่เป็นเวอร์ชันชาวแอฟริ
1: กา
3: อ๋อเจ้าขอบคุณมากน่าสนใจน่าสนใจน่าติดตามไปดูกันมากเลยนะครับ
1: ในเว็บไซต์หรือว่าสื่อออนไลน์ต่างๆก็มีเทรลเลอร์มีแม้กระทั่งบางเรื่องที่เอามาให้เรารับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
3: ก็เป็นลักษณะเครื่องมือทางการทูตอย่างที่เราเกริ่นไปในช่วงแรกเป็นซอฟต์ดิพโลมาซีนั่นเองน่าสนใจมากๆครับเทศกาลหนังเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ผ่านมาในช่วงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับก็น่าสนใจน่าสนใจจริงๆครับ
1: ค่ะถ
3: ั
1: ดไปอ
3: าทิตย์หน้า
2: เราจะมาพูดถึงช็อกโกแลตค่ะ
1: แอฟริกานะคะมหาอำนาจช็อกโกแลตโลก
3: โอ้โห
1: เดี๋ยวก่อน
3: เรารู้สึกขนลุกขนพอง
1: มันมีอะไร
3: โอ้เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าหนังมันก็อาจจะเป็นซอฟต์ดิพโลมาซีอย่างนึงช็อกโกแลตก็อาจจะถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างนึงที่สะท้อนให้เห็นอะไรหลายๆอย่างในแอฟริกาได้นะครับมันไม่ใช่แค่ช็อกโกแลตหวานๆที่พวกเรามากินกันแล้วก็จบไปเนาะมันก็สามารถสืบสาวเล่าเรื่องไปถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับ
1: แอฟริกาใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดนะคะ
3: นั่นเองนะครับก็ถ้าหากว่าคนไหนใครชอบทานช็อกโกแลตก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับในอาทิตย์หน้าสำหรับ
2: สี
1: สันแอฟริกาค่ะ
3: ครับก็สำหรับอาทิตย์นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคำถามนำไปสู่ความรู้แต่ถ้าถามผิดผิดถูกๆนอกจากจะไม่รู้แล้วนะครับอาจสร้างความเข้าใจผิดได้วันนี้รายการภาษาพม่าง่ายๆของเราจึงว่าได้เรื่องของคำถามครับไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามต่างๆนะคะเราจะใช้ประโยชน์ยังไงบ้างนะคะเราก็มาเรียนรู้กันนะคะคำถามหมายถึงอะไรก็คือคำถามหมายถึงเราจะทำกับเขาอะไรบ้างนะคะมีคำถามแบบหลายแบบนะคะก็เราจะถามอะไรบ้างนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาถามว่าอะไรบาเลบาเลนะฮะก็คืออะไรนั่นเองถ้ามีคนมาถามมิมิว่าอันนี้อะไรก็คือดาบาเลนะฮะอันนี้อะไรดาบาเลเห็นไหมคะเลเนี่ยลง

0: นะคะก็เพราะฉะนั้นคำนามเรามาใส่ข้างหน้าชื่อหรือว่าสถานที่เรามาใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยเบมาเลก็คือสถานที่นั้นนะอยู่ที่ไหนนั้นเองค่ะนะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นจัดไหนเบกาเลจัดไหนก็คือเบกาเลนะเบกาเลแปลว่ามาจัดไหนนั้นเองนะคะอ้าวจะไปไหนเนี่ยไปไหนที่เบจะไปไหนนะเรามีต้องมีที่ที่เราจะไปนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดว่าเบกูเลเบกูเลนะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราก็อยากจะซื้อของบ้านนะแล้วก็พอเห็นเด็กๆเราก็จะถามอายุของเขาบ้านอะไรพวกนี้เราก็จะถามยังไงเปเล่าเลเปเล่าเลก็คือเท่าไหร่นั้นเองอ้าวเวลาเราซื้อของเนี่ยเราก็ถามเขาว่าดาเบเล่าเลนะคะดาเบเล่าเลก็คืออันนี้เท่าไหร่อ้าวอายุเท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์มิมิจะใช้ยังไงว่าอัตเตเบเล่าเลอัตเตเบเล่าเลอัตเตแปลว่าอายุนั่นเองนะคะอัตเตเบเล่าเลเห็นไหมคะเราก็ถามแม่ค้าได้แล้วตัวเนี้ยดาเปเล่าเลอันนี้เท่าไหร่นั่นเองต่อไปก็คือเรามาดูกันว่าเมื่อไหร่นะฮะเมื่อไหร่ก็คือเปโดเลเปโดเลมิมิบอกว่าจะไปพม่ามิมิจะไปพม่าเมื่อไหร่นะเปโดยังโกตัวมาเลเปโดยังโกตัวมาเลยหมายถึงจะไปพม่าเมื่อไหร่นั้นเองนะคะก็มิมิบอกว่ามิมิจะไปพม่ามีคนก็ถามว่าเมื่อไหร่แค่สั้นๆที่แบบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ถามเขาว่าเปโดเลเฉยๆก็ได้ค่ะตัวนี้เรามาเรียนมาพอสมควรแล้วเราก็มาดูที่แบบประโยชน์การบ้านว่าเราจะใช้คำนี้กับประโยชน์ยังไงบ้างนะคะอ้าวหมายถึงอันนี้อะไรดาบาเลดาบาเลอันนี้อะไรนะคะอันนี้เท่าไหร่ดาเบเล่าเลดาเบเล่าเลอันนี้ใครล่ะมีคนแบบแอบอยู่คนนี้ใครอะไรถามใช่ไหมดาเบตูเลดาเบตูเลนะคะคำถามที่แบบเราจะพูดยังไงนะคะเราก็สามารถที่ใช้คำเหล่านั้นนำข้างหน้าแล้วก็จบด้วยคำถามที่แบบเล่เราก็พูดได้นะคะก็ภาษาพม่าเกี่ยวกับประโยชน์เนี่ยเราต้องจำแค่ยันเดียวก็คือตัวคำนำกับตัวคำกริยากลับกันกับทันทายค่ะแค่นั้นเองนะคะอย่างเช่นปาลุยังโกตัวมาเลทำไมถึงต้องไปย่างกุ้งหมายถึงบาโลอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะทำไมย่างกุ้งนะฮะย่างโกงก็คือย่างกุ้งคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวที่แบบตัวกริยาที่แบบไปนะฮะแล้วก็ตามด้วยมาเลบาโลย่างโกตัวมาเลนะทำไมจะไปย่างกุ้งภาษาพม่าเนี่ยคำนามอยู่ข้างหน้าของตัวกริยากริยาต้องอยู่สุดท้ายค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยคำถามนะก็เพราะฉะนั้นคำถามที่แบบเราจะถามอะไรแล้วก็ตามด้วยคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวกริยาแล้วก็จบประโยชน์คำถามเลอยู่สุดท้ายก็เราก็ถามคำถามเหล่านั้นได้นะคะก็เราจะใช้คำถามเหล่านั้นยังไงบ้างก็คือเราก็มาดูกันที่บทสนทนากันนะคะ
1: ซันดาทีนี่ลาราพาพี่รุ่นน้องจ้าจะเลย
2: กายังไปหนีโลบาเสีย
1: ดาเน่ซาร่าโกเป็นนี่ปูมาเลย
2: နောက်နေ့ရက်ဆိုပြီးပါပြီ

0: พม่านับเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งชาติพันธุ์เพราะมีถึง135ชาติพันธุ์อยู่รวมกันประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าโดยเชื้อสายที่เหลือเป็นชนส่วนน้อยหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐชนบทห่างไกลหากพิจารณากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพม่าทั้งหมดอาจจำแนกตามกลุ่มภาษาได้3กลุ่มหลักคือกลุ่มภาษาทิเบตพม่ากลุ่มภาษาไทยและกลุ่มภาษามอญเขมรในบรรดาชนชาติต่างๆที่กล่าวมานี้ชนชาติที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์พม่ามีเพียง4เผ่าคือมอญพม่ายะไข่และฉานหรือที่เรียกว่าไทยใหญ่สำหรับรัฐที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดก็คือรัฐฉานเนื่องจากมีชนเผ่าอยู่รวมกันถึงประมาณ80ชาติพันธุ์ค่ะ
1: ภาษาพม่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่น่าสนใจถ้าเราได้ฝึกฝนจนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ววันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราฝึกฝนมาอย่างจริงจังก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเรื่องของภาษาการเรียงรูปประโยคมีความสำคัญมากนะครับถ้าเรียงรูปประโยคผิดคนฟังงงก็อาจสื่อความหมายผิดพลาดได้นะครับตอนนี้อาจารย์มิมิของเราก็พร้อมที่จะให้ความรู้กับเราแล้วนะครับไปพบกับเธอกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับประโยคคำใช้ของภาษาพม่าเป็นยังไงบ้าง นะคะก็การเรียนประโยคก็สำคัญมากทีเดียวที่เวลาเราพูดจาอะไรกันที่จะได้ไม่ผิดนะคะการเรียนประโยคต่างๆของพม่าก็คือมีหลายอย่างนะคะเราเริ่มต้นจากประโยคบอกเล่าแล้วกันนะคะก็คีย์บอกแล้วว่าภาษาพม่าเนี่ยมีคำนามมาวานก่อนแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะเพราะฉะนั้นประโยคง่ายๆของเราวันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักศึกษาค่ะดิฉันเป็นนักศึกษานะคะจะพูดยังไงจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะจะมาก็คือดิฉันนะคะเจ้าตู่ก็คือนักศึกษาที่เป็นคำนามนะคะผิดก็คือเป็นที่เป็นตัวกริยานะคะผิดป่าเดป่าเดก็คือจบประโยคของตัวคำ verb นะคะก็พอเรามาเรียนแล้วก็จะมาแล้วก็คำนามที่เป็นเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะอันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักเรียนค่ะนะคะนักศึกษาค่ะถ้าหาว่าดิฉันเป็นหมอจะพูดยังไงคะจะมาสยาวงผิดป่าเดจะมาสยาวงผิดป่าเดเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้คำศัพท์อาชีพของตนเองด้วยนะคะต่อไปก็คือพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดนะคะจะไปเที่ยวตลาดนั้นเองนะคะก็เราเรียนว่ามันเนี่ยเพียงจะมาซีกูเช่าจีเม่มันเนี่ยเพียงจะมาซีกูเช่าจีเม่หมายถึงเรียนยังไงเรามาดูกันนะคะมันเนี่ยเพียงก็คือพรุ่งนี้จะมาดิฉันzi ที่เป็นตัวคำนามนะคะ zi กูก็คือ to market นะคะ xiao ji แปลว่าเดินดูนะคะ xiao ji ก็คือตัวกริยา xiao ji เมก็คือสำหรับใช้อนาคตนะคะเพราะว่าเป็นพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ก็คือมันแนบเพียงจะมา zi กู xiao ji เมนะคะมันแนบเพียงจะมาซีกูเช่าจีเม่เราก็มาดูที่แบบประโยคคำสันนิดนึงนะคะเวลาใช้คำใช้ประโยคคำสันเนี่ยเราจะใช้ยังไงบ้างเอาเรามาดูซิว่ากรุณามาสอบพรุ่งนี้นะคะก็ภาษาพม่าก็คือมันแนบเพียงซาเมเบลาพีบามันแนบเพียงซาเมเบลาพีบานะพรุ่งนี้มันแนบเพียงนะคะซาเมเบก็คือการสอบลาพีบามาตอบละกันนะคะก็มันแนบเพียงซาเมเบลาพีบาเพราะฉะนั้นมิมิอยากจะบอกนิดหนึ่งว่าคำนามมาก่อนคำกริยาถ้าเรียนภาษาพม่าเนี่ยเราต้องจำไว้คำนี้ก่อนนะคะคำนามแล้วก็คำกริยาแล้วก็บางทีเราจะไปที่แบบมีที่ที่คนพม่าอยู่หรือว่าไปเที่ยวพม่าเนี่ยเวลาเราจะไปนั่งหรือว่าจะไปทำอะไรที่แบบต้องขอเหมือนแบบมีมารยาทหน่อยอะไรพวกเนี้ยนะต้องแบบขอเขาแบบจะได้ไหมทำนี่ได้ไหมทำโน่นได้ไหมอะไรพวกเนี้ยจะได้ไหมเนี่ยของคำสุภาพของภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงอย่างเช่นนะโอ้ดิฉันนั่นที่นี่ได้ไหมคะ นะคะนั่งหน่อยได้ไหมคะอะไรเพื่อนี้เนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเรามาฟังนะคะจะมาดีมาไทยลูยามาลาจะมาดีมาไทยลูยามาลานะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะดีมาไทยลูยามาลาไทยแปลว่านั่งนะดีมาก็คือที่นี่นะนั่นที่นี่จะได้ไหมคะลุยามาลาแปลว่าจะได้ไหมคะนะคะอีกคำหนึ่งที่แบบเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งสอนภาษาพม่าให้เรานะคะก็เราก็บอกถามเขาเลยนะถามเขาเลยว่าเมียมาสาเต็มเปโลยามาลาเมียมาสาเต็มเปโลยามาลาเนาะสอนภาษาพม่าให้หน่อยจะได้ไหมคะก็เรามาดูซิว่าเราจะใช้นะประโยชน์ท่านไหนเนี่ยใช้กับยังไงใช้สถานการณ์แบบไหนอะไรเนี่ยเรามาดูการที่บทสนทนากันนะคะ
2: สันดาเมงลาบา
3: เมงกลาวาเสียเ
2: ดนิเสียเชื่อไหมสีเวทตัวไหมจ้องดูจ้องตาเดียวจีทาแล้วเนาะ
3: เขาแก่บาเสียไปรอบยาลามาเลย
2: ดีเสน่ยาลามไ
3: หมเส้นมาปูบานแน่เสียจะมาจีทาเปบาเมชิน
2: จีสุดเดมาเลยเนาะ
3: เกษามาชีบาบู

0: พม่าประเทศที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการค้าและการลงทุนเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติแร่โลหะต่างๆอุดมสมบูรณ์ทำให้นักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกเตรียมขยายโอกาสการค้าการลงทุนกับพม่าดังนั้นถ้าต้องติดต่อธุรกิจกับชาวพม่าควรเรียนรู้ธรรมเนียมที่ควรปฏิบัติเพื่อการติดต่อจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นเช่นนามบัตรควรจะมีคำแปลภาษาพม่าไว้ด้านหลังการแต่งกายไม่ควรใช้สีสดจัดเช่นสีแดงสีส้มสำหรับการทักทายถ้าเป็นผู้ชายใช้การจับมือทักทายแบบสากลแต่ถ้าเป็นผู้หญิงการถูกเนื้อต้องตัวถือว่าไม่สุภาพอาจใช้การทักทายด้วยการโค้งตัวเล็กน้อยแทนและเวลาเรียกชื่อผู้เจรจาชาวพม่าให้เรียกชื่อเต็มห้ามเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเท่านั้นรับรองว่างานที่จะเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ
1: สำหรับบทเรียนในวันนี้การเรียงรูปประโยคในภาษาพม่าเราอาจจะเริ่มฝึกจากประโยคง่ายๆสั้นๆก่อนแล้วเมื่อรู้หลักการแล้วก็ค่อยๆฝึกพูดประโยคยาวๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งถอดใจก่อนนะครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในวัฒนธรรมมองโกลมวยปล้ำยิงธนูและแข่งม้าคือกีฬา3อย่างที่บ่งบอกถึงทักษะความเป็นชายอย่างสมบูรณ์แบบช่วงปลายปีย่างเข้าสู่ฤดูหนาวพื้นที่ทุ่งหญ้าที่เกือบจะว่างเปล่าแห่งนี้จึงกลายมาเป็นจุดนัดหมายของชาวมองโกจากทุกสารทิศพวกเขาเดินทางมาพร้อมกับม้าคู่ใจเพื่อเข้าแข่งขันในหนึ่งศึกประชันศักดิ์ศรีแห่งลูกผู้ชายของชาวมองโกชาวมองโกขี่ม้าเป็นก่อนที่จะเดินได้เสียด้วยซ้ำเป็นคำกล่าวที่เรามักจะได้ยินจากชาวเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้าสเต็ปและเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกับตาถึงทักษะของการขี่ม้าและศักยภาพม้าของชาวมองโกทีมงาน Spirit of Asia จึงมาปักหลักรอที่จุดนัดพบตั้งแต่ก่อนวันงานเทศกาลแข่งม้าทุ่งหญ้าสเต็ปประจำฤดูหนาวปีคริสต์ศักราช2018

ความรื่นรมมิตรภาพแห่งทุ่งหญ้าสเต็ปงานเทศกาลแข่งม้าทุ่งหญ้าสเต็ปฤดูหนาวจัดขึ้นที่ทุ่งหญ้าโล่งกว้างใกล้กับเมืองบัตโนรอฟในจังหวัดเคนตีทางตะวันออกของประเทศมองโกเลียทีมงานใช้เวลาเดินทางกว่า8ชั่วโมงจากอุลันบาตอสู่จุดจัดงานเทศกาลจากถนนลาดยางค่อยๆเหลือเพียงรอยหญ้าที่ถูกกดทับโดยรถที่ผ่านมาก่อนหน้ากระจกมองหลังถูกดัดแปลงเป็นรุ่นที่มีบอกทิศเหนือใต้ออกตกแต่เพียงแค่รู้ว่าที่ที่เรากำลังจะไปอยู่ในทิศใดคนนำทางของเราก็พาเราถึงจุดหมายได้ไม่ยากเย็นแม้ในบางครั้งเราจะออกนอกเส้นทางอย่างไม่ทันรู้ตัวแต่คนนำทางของเราก็พาเรากลับเข้าเส้นทางได้อย่างไร้กังวลเขาบอกว่ามันเป็นสัญชาตญาณแห่งการขับรถในมองโกเลีย

การต้อนฝูงสัตว์หรือที่เราสังเกตเห็นในงานนี้คือบางคนนำม้าขึ้นท้ายกระบะมาแทนที่จะขี่ม้ามาอาจด้วยบริบทที่เปลี่ยนไปทำให้การใช้ยานยนต์นั้นดูจะสะดวกกว่าแต่ถึงอย่างนั้นทักษะการขี่ม้าก็ยังคงถูกสืบทอดจนถึงปัจจุบันเพราะการขี่ม้าถือเป็นเกียรติหนึ่งของชาวมองโกเสมอมาฝูงม้าเป็นพันตัวของชาวเลี้ยงสัตว์ในละแวกถูกต้อนมาเพื่อใช้เป็นม้าในการแข่งขันบางประเภทส่วนผู้เข้าแข่งขันจะเดินทางมาพร้อมกับอูกาติดมือมาด้วยอูกาเป็นไม้เนื้ออ่อนยาวประมาณ2เท่าของตัวม้าด้านหนึ่งผูกเป็นบ่วงติดกับตัวไม้ใช้งานได้อเนกประสงค์ทั้งในการต้อนและจับสัตว์โดยเฉพาะม้ารองได้อย่างยูมัน

การแข่งขันที่เกี่ยวกับม้าในงานนี้แบ่งเป็นหลายประเภททั้งประเภทสวยงามความเร็วการจับม้าด้วยบ่วงบาดการปราบม้าพยศและการเก็บของจากหลังม้าสิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้กลายเป็นภาพแทนเผยให้เราได้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างชาวมองโกกับม้าเพราะเพียงผู้ขี่ที่อาจหาญไม่อาจนำม้าสู่เส้นชัยและเพียงม้าที่วิ่งไวก็ไม่อาจจะนำพาผู้ขี่ให้ถึงชัยชนะแม้ทักษะที่ใช้ในการแข่งขันบางประเภทจะดูไกลตัวผู้ชมอย่างเราไปสักหน่อยแต่มันเป็นเรื่องแสนจะใกล้ตัวของชาวมองโกสำหรับที่นี่ม้าจะถูกเลี้ยงเป็นฝูงฝูงอาจเล็กบ้างใหญ่บ้างตามสภาพเมื่อเจ้าของต้องการจะใช้ม้าก็จะเลือกม้ามาใช้ตัวหนึ่งพอใช้งานครบเดือนก็จะส่งม้าตัวนั้นกลับเข้าฝูงไปฟื้นฟูร่างกายและเลือกตัวอื่นมาใช้งานวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่เมื่อม้าแต่ละตัวก็มีนิสัยที่ต่างกันไปหากผู้ขี่มีทักษะอย่างการจับม้าด้วยอูกาและการปราบม้าพยศก็จะถือเป็นข้อได้เปรียบเมื่อถึงคราวที่ต้องเลือกม้าจากฝูงมาใช้ส่วนทักษะอย่างการเก็บของจากหลังม้าก็ทำให้ผู้ขี่หยิบของได้จากพื้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาลงและขึ้นจากหลังม้าใหม่คุณผู้ชมพอจะนึกออกไหมล่ะครับ

0: นอกจากการแข่งขันและการออกร้านโดยชาวบ้านในละแวกที่สร้างสีสันให้แก่เทศกาลแล้วเทศกาลนี้ก็ยังมีโอกาสสำหรับผู้เข้าร่วมงานในการหยิบจับเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับมาอวดโฉมในโอกาสพิเศษเช่นนี้แม้ในวันธรรมดาทั่วไปชาวบ้านจะสวมใส่ชุดดิวกันเป็นปกติแต่ในวันนี้ชุดดิวที่ถูกเลือกมาสวมใส่ดูจะมีสีสันสดใสเป็นพิเศษทั้งผ้าไหมมันวาวเมื่อสะท้อนแสงแดดลวดลายหลากหลายละลานตาและไม่เพียงแต่กับผู้เข้าร่วมงานเท่านั้นสำหรับเหล่าม้าก็ไม่น้อยหน้าพวกมันก็ได้แต่งองค์ทรงเครื่องไม่แพ้กัน
1: เอโนดตะฮัตเตะตกชุดเต็มงาซาร์เอโนตกชุดเต็มก็ตัวมันเองก็ได้ฮัตเตะก็เดินออกเสียกับที่อันนู้นถ้าจะมาเนี่ยชุดเต็มตกชุดมาเนี่ยชุดเต็มงาซาร์วันอันนู้นวันนั้นวันมันวัดนรกที่ชนะเด็กโอสุดนี่รุ่นกษัตริย์ตักขันดัชนียึดกิจชนะวัดนรกยึดกิจชนะโอสุดขันสมบัติยึดกษัตริย์เดรุยยึดวัดกุยอ

สำหรับวันนี้เหยื่อของเหล่าสุนัขไทกาก็คือเจ้าสุนัขจิ้งจอกข้อแสบผู้โชคร้ายข้อของมันถูกแขวนยึดไว้กับเครนติดรถกระบะเพื่อเป็นเหยื่อล่อในการแข่งขันสุนัขไทกานักล่าในวันนี้เหล่าสุนัขไทกาได้สำแดงฤทธิ์ให้เราชมพวกมันสามารถวิ่งได้เร็วถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไวสมกับเป็นนักล่าแห่งทุ่งหญ้าและทิวสน

0: นอกจากสุนัขไทกาแล้วสุนัขบ้านขายังเป็นสุนัขอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นมองโกเลียว่ากันว่าสุนัขบ้านขาเป็นสายพันธุ์ที่มีวิวัฒนาการร่วมกับชาวเลี้ยงสัตว์และฝูงสัตว์อื่นๆในทุ่งหญ้าสเต็ปมาอย่างยาวนานจนทำให้มันไม่มีปัญหากับสภาพอากาศและที่สำคัญก็คือมันรู้หน้าที่ในชีวิตของตัวเองเป็นอย่างดี
1: ตอนดูรุนุตเที่ยวตัดเชื่อจดตาโอ้ตาหัสตรึกจอดตาตอนนี้ยิ้มเสียดีที่ก็สั่งที่ทางการใช้รถตัวเป็ดที่มังกรสังเกตจะหาที่นู่นชั้นจุดตึกตัวบ้านตึกจุดตึกตอนสรุปก็ได้ที่ก็ตัวนี่เหตุไม่เล็กจ้า

ดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าความมืดมิดกำลังย่างกรายครอบคลุมทุกอนูในทุ่งหญ้าผู้คนนั้นค่อยๆสลายตัวแยกย้ายแต่งานเทศกาลก็ยังไม่จบเพียงเพราะแค่แสงแดดลาจากการประชันเส้นเสียงกำลังจะเริ่มขึ้นในค่ำคืนนี้การประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับม้าจะถูกจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมประจำเมืองบัตโนลอฟ

ูนย์วัฒนธรรมประจำเมืองบัตโนรอฟแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในช่วงที่สหภาพโซเวียตเข้ามามีบทบาทในมองโกเลียด้วยจุดประสงค์ในการเผยแพร่แนวคิดการปกครองตามแบบแผนอุดมการณ์โซเวียตสู่ประชาชนเพื่อสร้างความเท่าเทียมและเป็นหนึ่งเดียวแต่ในปัจจุบันจุดประสงค์หลักในการดำรงอยู่ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้คือการเผยแพร่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและรากเหง้าของประชาชนในท้องถิ่นเรื่องราวของบอชี่ในฐานะเพื่อนตายของเจงกิสข่านถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงในฐานะวีรบุรุษแห่งเมืองบัตโนรอฟด้วยเหตุนี้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้จึงเปลี่ยนไปด้วยสาระและความบันเทิงเพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้ามาเรียนรู้

เทศกาลแข่งม้าฤดูหนาวจบลงด้วยงานเลี้ยงยามค่ำคืนทั้งคนในเมืองและชาวเลี้ยงสัตว์มารวมตัวพบปะสังสรรค์เพื่อเฉลิมฉลองในมิตรภาพที่พวกเขามีให้แก่กันและกันการแข่งขันตลอด2วันที่ผ่านมาเป็นมากกว่าการประชันทักษะและศักดิ์ศรีการมารวมตัวในเทศกาลนี้เปรียบเสมือนการกระชับเครือข่ายสายใยไว้เกื้อกูลเพื่อเตรียมพร้อมกับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงแม้การใช้ชีวิตในทุ่งหญ้านั้นไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพวกเขาแต่มันก็ง่ายกว่าเมื่อขับเคลื่อนด้วยมิตรภาพเมื่อกล่าวถึงชาวมองโกผู้คนก็มักจะติดภาพของชาวมองโกที่เลี้ยงสัตว์อยู่ในทุ่งหญ้าสเต็ปหากแต่แท้จริงแล้วชาวมองโกมีชีวิตที่เราอาจจะไม่รู้จักอีกหลากหลายแง่มุมในตอนหน้าทีมงาน Spirit of Asia จึงจะพาท่านผู้ชมเปลี่ยนมุมมองสำรวจหลากมิติแห่งชีวิตประจำวันของชาวมองโกที่อาศัยอยู่ในเมืองทั้งเรื่องราวความเป็นอยู่และการทำมาหากินที่นอกเหนือไปจากการเลี้ยงสัตว์ติดตามเรื่องราวของชาวมองโกได้ในตอนต่อไปครับ

วัสดีค่ะนี่ไอ้ได้นะคะวันนี้รายการสารคดีเสนอตอนการ์ตูนไทยค่ะและไอดาก็มีเพื่อนที่จะพาเราไปค้นหาเรื่องราวของการ์ตูนไทยกันแต่อันดับแรกเลยเราต้องย้อนไปดูก่อนค่ะว่าการ์ตูนไทยมีความเป็นมายังไงไปกันเลยค่ะ

0: วันนี้นะคะเราจะมาย้อนรอยตามหานักเขียนการ์ตูนการเมืองกันค่ะทำไมถึงต้องมาย้อนรอยตามหาก็เพราะว่าการ์ตูนการเมืองเนี่ยถือเป็นการ์ตูนยุคแรกค่ะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของวงการการ์ตูนไทยเลยก็ว่าได้ค่ะคุณเซียไทยรัฐหรือเปล่าคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
0: โอ้คุณเซียมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: ที่พี่เดินมาเห็นวิวสวยๆก็ลองวาดดู
0: อ๋อคุณเซียทุกคนจะรู้จักในนามว่าคุณเซียไทยรัฐ
1: ค
0: ำว่าคุณเซียเนี่ยคือเป็นนามปากกา
1: เป็นลูกคนจีนไงเขาก็จะมีชื่อภาษาจีนชื่อเต็มคือหยงเซีย
0: หยงเซีย
1: หยงเซียแปลว่าผู้ที่มีเสียงเป็นพลังเพื่อนก็เรียกกันเล่นๆว่าเซียนะครับก็ติดตัวมาตั้งจนโตพอจะมาเขียนการ์ตูนเราก็บอกมันต้องหานามปากกาใช่ไหมก็เอาเซียนี่แหละคนรู้จักก็ใช้มาตลอดนะการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่วัฒนธรรมของไทยนะคำว่าการ์ตูนเราทับศัพท์เคยมีนักวิชาการราชบัณฑิตเคยพยายามที่จะเอาคำไทยมาทับศัพท์คำว่าการ์ตูนเขาใช้คำว่าภาพขำขันแหมมันดูฟังดูตลกมันเลยเป็นไม่เป็นที่นิยมเขาก็เลยใช้คำว่าการ์ตูนทับศัพท์มาตลอดคุณในด้านคงจะเคยเห็นพวกภาพจิตรกรรมฝาผนังของมหาวิหารต่างๆในยุโรปไหมเขาก็จะมีภาพใหญ่ๆของมิเกลแองเจโลก่อนที่เขาจะวาดภาพนั้นน่ะเขาจะต้องร่างบนพื้นกระดาษก่อนนะกระดาษที่ร่างนั่นน่ะเขาเรียกว่าการ์ตูนสมัยก่อนศิลปินเมื่อก่อนเนี่ย ก็เอาภาพพวกนี้เอามาใช้ประโยชน์คืออะไรรู้ไหมในช่วงที่ยุโรปปกครองด้วยระบอบกษัตริย
0: ์
1: ระบอบขุนนางมันทำให้มีศิลปินที่ก็ต้องการต่อสู้เรียกร้องเนี่ยเขาก็ใช้ลักษณะการเขียนภาพร่างอย่างเงี้ยสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายที่ประชาชนไม่มีอาวุธ

0: ชาชนมีแต่เสียงพูดเสียงพูดพอมันไม่ดังพอหรือว่าพูดปุ๊บถูกจับเข้าคุกมั่งพูดปุ๊บคนลืมมั่งสู้เขียนเป็นภาพแล้วติดให้คนเห็นนานๆดีกว่ามันก็เป็นต้นกำเนิดของการเขียนภาพการ์ตูนล้อเริ่มต้นที่ยุโรปก่อน
1: แล้วอย่างของเมืองไทยเองเข้ามาตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นการ์ตูนการเมืองก่อนเลยเหรอ
0: จะบอกว่าใช่ไหมก็คงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าภาพการ์ตูนหรือภาพวาดของคนไทยเนี่ยคนไทยจะรู้จักอย่างเดียวคือภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือภาพในคัมภีร์ใบลานแต่ว่ามีศิลปินอยู่กลุ่มนึงซึ่งไปสอดแทรกภาพขำๆเช่นขัวอินโขงเป็นต้นถ้าไปวัดภูมินที่จังหวัดน่านเคยเห็นภาพกระซิบที่มีผู้ชายกระซิบอยู่ข้างหูผู้หญิงภาพนั้นดังมากภาพลักษณะภาพมันเป็นจิตรกรรมแบบโบราณแต่ว่าเนื้อหาของมันเนี่ยคือการ์ตูนคนไทยจะคุ้นเคยพวกนั้น
1: อ
0: ่ะไม่รู้จักการ์ตูนมารู้จักภาพวาดแบบการ์ตูนครั้งแรกก็เมื่อคนไทยเนี่ยไปเรียนที่ยุโรปที่ดังๆก็คือเขาเรียกว่าคุณเปล่งไตรปิ่นมารับราชการก็ได้ทำเขาเรียกว่ายศศักดิ์ฐานันดรเป็นขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิตพิมพ์ลิขิตก็คือคือพิมพ์นะการพิมพ์เขียนการ์ตูนการเมืองดังมากและที่สำคัญคือรัชกาลที่6เราก็เขียนด้วยท่านก็ชอบเขียนการ์ตูนล้อแต่ที่สำคัญคือท่านเขียนการ์ตูนล้อพวกข้าราชการในราชสำนักของท่านคือคนไหนทำงานถูกใจก็เขียนชมคนไหนไม่ถูกใจก็เขียนล้อถ้าใครถูกเขียนการ์ตูนล้อนี่เตรียมตัวเลยท่านต้องมีปัญหาแน่อะไรเงี้ยท่านเองก็เป็นนักประชาธิปไตยส่วนคือกำลังประเทศไทยกำลังจะค่อยๆก้าวไปสู่ประชาธิปไตยโดยที่ท่านทดลองทำหนังสือพิมพ์ก็เรียกว่าหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิธหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ได้ต้นแบบหรือว่าแรงบันดาลใจมาจากหมอปรัชเลมีการพิมพ์นิทานบ้างอะไรบ้างคนไทยก็นิยมดูเอ้ยมันดูสนุกดีอะไรต่างๆทำให้คนไทยเนี่ยหลายๆกลุ่มสำนักพิมพ์หลายๆแห่งต้อนรับการทำงานลักษณะนี้ก็เอามาพิมพ์ขายกันเยอะมากแล้วมันก็พัฒนาไปจนถึงทุกวันนี้นะครับ
1: แล้วจุดเริ่มต้นที่ได้เข้ามาเขียนการ์ตูนการเมืองให้กับหนังสือพิมพ์ล่ะคะ
0: มีอยู่ครั้งหนึ่งรุ่นพี่ที่เขาเรียนภาควิชาหนังสือพิมพ์เขาก็มาที่แผนกมาหาคนเขียนการ์ตูนการเมืองคือในช่วงเหตุการณ์บ้านเมืองเราหลัง14ตุลามันก็มีการชุมนุมทางการเมืองการ์ตูนนี่ก็เป็นส่งอิทธิพลมากคือสมัยก่อนน่ะนักเขียนการ์ตูนจะเขียนการ์ตูนเขาเรียกว่าการ์ตูนกำแพงเขียนการ์ตูนล้อการเมืองติดบนกำแพงทั้งธรรมศาสตร์ทั้งจุฬาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีจัดนิทรรศการที่ผมจำได้ผมไปดูที่เป็นห้องประชุมเป็นหอประชุมใหญ่ของจุฬาเขาจัดนิทรรศการการ์ตูนการเมืองโอ้โหผมก็ชอบมากเลยเห็นเพื่อนๆนักเขียนการ์ตูนเป็นรุ่นพี่รุ่นอะไรเรารู้สึกเราซึมซับอ่ะเฮ้ยการ์ตูนการเมืองนะอ่านแล้วมันเข้าใจง่ายทำให้เรารู้เลยว่าการเมืองแต่ละช่วงเนี่ยมันเป็นยังไงนักเขียนการ์ตูนสามารถสะท้อนวิธีคิดเรื่องราวของการเมืองออกมาให้เราเข้าใจได้เราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นจนล่าสุดก็มาเมื่อปี36ฮะที่ได้มาอยู่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
1: ก่อนที่เราจะเริ่มที่จะเลือกเรื่องมาเขียนเนี่ยเราจะเลือกจากอะไรคะ
0: ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะต้องซื้อหนังสือพิมพ์เนี่ยโอ้โหหลายฉบับแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วตอนนี้มันมีอยู่ในโซเชียลเราจะดูของหนังสือพิมพ์อะไรก็ดูไปนะครับแต่ตอนนี้มันก็เป็นข่าวเดียวข่าวเรื่องของสัญญาประชาคมเลยที่ว่าเริ่มต้นที่ร่างโครงร่างหลักเอาไว้ก่อนเป็นโซ่เนาะคน2คนนะ
1: แล้วอย่างนี้มีข้อต้องห้ามบ้างไหมคะว่าแบบข่าวนี้แตะไม่ได้เลยนะหรือว่าเรื่องนี้ห้ามเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: สิ่งที่ต้องห้ามก็คือเรื่องการ์ตูนที่จะต้องแตะต้องสถาบันทุกสถาบันเลยแหละทุกสถาบันหลักนะ
1: นี่นะคะคือภาพที่เสร็จแล้ว
0: ซึ่งจริงๆการ์ตูนการเมืองนะครับคนที่จะดูการ์ตูนแล้วเข้าใจแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับการ์ตูนเนี่ยอย่างน้อยต้องเป็นคนที่สนใจเหตุการณ์บ้านเมืองถ้าการ์ตูนเราสวยการ์ตูนเราน่ารักการ์ตูนเราเป็นที่น่าสนใจแล้วคนเห็นแล้วอยากรู้เรื่องราวของมันเนี่ยให้เขาไปศึกษาใช่ครับใช่

ากการ์ตูนการเมืองจะเป็นการ์ตูนที่อยู่คู่สังคมไทยมานานแล้วเราจะไปค้นหาอีกหนึ่งเรื่องราวของการ์ตูนไทยที่มีประวัติมาอย่างยาวนานและยังมีเอกลักษณ์ที่ทุกคนรู้จักกันดีค่ะ

0: เหมือน
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณพ่อส่งตัวแทนมาเป็นนิวแทนค่ะก็จะมาดูแลต้อนรับพี่ไอด้าเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันเลยดีไหมคะ
0: ได้ค
1: ่ะเชิญทางนี้ค่ะพี่ไอด้า
0: ความเป็นมาของบรรลือสารให้ฟังได้ไหมคะ
1: ก็บรรลือสารนะคะเป็นสำนักพิมพ์ที่ก่อตั้งมาเมื่อ60กว่าปีก่อนค่ะตั้งแต่ยุคคุณปู่ของนิวเลยแต่เดิมเนี่ยก็คือทำหนังสือหลากหลายค่ะก็ทำพวกนิยายหนังสือเพลงแล้วก็พวกการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนแบบสมัยก่อนที่ค่อนข้างเรียลลิสติกแบบนิยายภาพอะค่ะในช่วงหลังๆมาเนี่ยก็คือคุณพ่อนิวอ่ะเข้ามาช่วยงานคุณปู่ตั้งแต่ตอนที่อายุยังเด็กคืออายุ16เองแล้วเขาก็เห็นว่าในตลาดเนี่ยมันยังไม่มีการ์ตูนที่แบบว่าเป็นการ์ตูนแนวอารมณ์ขันแล้วก็รวบรวมผลงานของหลายๆคนอ่ะไว้ในเล่มเดียวเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยรูปแบบของขายหัวล้ออ่ะน่าสนใจก็ไปขอคุณปู่ว่าอยากลองทำนิตยสารการ์ตูนของตัวเองขึ้นมาเขาก็ทำเองตั้งแต่แบบออกแบบโลโก้เองอะค่ะก็คือพวกแบบหัวหนังสือแบบอย่างเงี้ยค่ะเป็นไอเดียคุณพ่อออกแบบเลยแล้วก็แบบคุณปู่นิวก็approve ให้ลองดูได้คุณพ่อก็ไปรวบรวมนักเขียนมาเองในสมัยนั้นนะคะว่าแบบก็ได้นักเขียนรุ่นบุกเบิกมาเป็นคุณจิงโจ้กับอวัตวัฒนาซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเขียนปกให้ขายหัวเราะอยู่ยังเป็นแลเซนอวัตอยู่ค่ะจนถึงทุกวันนี
0: ้ค่ะแล้วอย่างนี้คุณนิวคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของขายหัวเราะคะเพราะว่าไปไหนก็จะเห็นคนถือหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ
1: คิดว่าเป็นเรื่องของเอกลักษณ์อะค่ะคือถ้าคิดถึงเรื่องการ์ตูนตลกหรือว่าอารมณ์ขันเนี่ยก็จะคิดถึงขายหัวเราะมีแก๊กที่เป็นเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์อย่างคนติดเกาะจนมุมตึกมนุษย์เมียเทพรักษ์ยมพบาลตำรวจยิงสู้กับโจรหลังก้อนหินการ์ตูนของเราเนี่ยมันไม่ได้ให้แค่ความขำขันอย่างเดียวอะค่ะส่วนหนึ่งคือนิวรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่บันทึกประวัติศาสตร์ไทยเสียดสีล้อช่วงไหนที่มันมีแบบเหตุการณ์สำคัญอย่างสินค้าไหนขึ้นราคาน้ำมันแพงหรือว่ารัฐบาลไหนขึ้นมาเป็นรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือราคามันก
0: ็ต้องได้
1: ใช่มันเป็นอะไรราคาที่สบายกระเป๋ามากคุณพ่อก็เห็นจังหวะของตลาดอันเนี้ยเขาก็เลยแบบมีการต่อยอดขายหัวเราะออกมาเป็นมหาสนุกซึ่งเป็นการ์ตูนที่การ์ตูนอารมณ์ขันเหมือนกันแต่ว่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เด็กกว่าแล้วก็ต่อยอดออกมาเป็นพวกคาแรคเตอร์ต่างๆอย่างปังปอนหนูหินสาวดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเราใช้การ์ตูนของเราเนี่ยทำเรื่องดีๆมากมายอย่างปังปอนเนี่ยก็ไปเป็นตัวพรีเซนเตอร์หรือพูดให้กับกระทรวงต่างๆอย่างกระทรวงสาธารณสุขที่สอนให้เด็กๆป้องกันไข้เลือดออกหรือว่าสอนให้เด็กๆล้างมือให้สะอาดแล้วก็มุมมองของคนเราเนี่ยต่อให้ในวัยหนึ่งอาจจะมีวัยที่เขาโตแล้วเขามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นจากเทคโนโลยีในปัจจุบันหรือว่ารสนิยมในการเสพสื่อเขาเปลี่ยนไปแต่ว่าเราเป็นการ์ตูนที่พอเขากลับมาอ่านเมื่อไหร่อ่ะก็ยังรู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกดีทุกครั้งที่สำคัญคือมุมมองของเราเวลาอ่านการ์ตูนพวกแก๊กขายหัวล้อค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปตามวัยด้วยนะคะเหมือนตอนเด็กๆเราเคยอ่านแก๊กหนึ่งขำแก๊กหนึ่งไม่ขำแต่พอเราโตขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่าแก๊กที่มันขำน้อยลงแต่แก๊กบางแก๊กที่มันเป็นมุกที่ดีมากๆแล้วตอนนั้นเรายังเด็กเราไม่เข้าใจนะคะเรามาอ่านตอนโตเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งอะคิดได้ไงมันคมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่คนชอบเยอะเหมือนกันประมาณว่าเหมือนแก๊กขายหัวล้อเป็นอะไรที่แบบมันดูไร้สาระนะคะเป็นการ์ตูนตลกแต่จริงๆมันเป็นความไร้สาระที่เฉียบคมอะค่ะคือมันก็มีความดีฟมีมุมมองมีเรื่องมิติความเป็นมนุษย์มิติที่สะท้อนสังคมอยู่ในแก๊กทุกแก๊กของเราใช่ค่ะ
0: อันนี้คือลายเส้นของพี่ต่าย
1: ใช่ใช่ค่ะก็อย่างแก๊กนี้ค่ะ
0: คือนางก็กำลังหัวเราะอยู่อะขำมากๆแล้วลูกก็มาบอกว่าพ่อฮะแขกเริ่มทยอยกันมาแล้วนะสรุปก็คือตบตอนหลังก็คือเป็นงานศพเมีย
1: ใช่
0: เมียตายคือดีใจ
1: ใช่แล้วก็จะเป็นที่แบบแสบๆแบบนี้แหละค่ะซึ่งแก๊กนี้ก็อาจจะคนก็อาจจะอินเยอะอย่างสามีภรรยาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วมีอีกไหมคะ
1: ค่ะก็อย่างมีพี่นักเขียนรุ่นกลางท่านหนึ่งที่นิวชอบงานพี่เขามากเลยคือพี่วิรัตเขาเขียนแก๊กเก่งแล้วก็เขียนการ์ตูนสั้นได้สนุกมากเหมือนกันเขามีชื่อเล่นว่าพี่เอกแต่บางทีเนี่ยเขาก็จะเรียกตัวเองว่าน้าเอกอารมณ์ประมาณว่าหล่อเท่าน้าเดชอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: สมัยก่อนขายเวลามาสนุกเนี่ยแต่ละเล่มก็จะไม่มีแล้วแต่ไอเดียเราเลยว่าเราจะนำเสนอแก๊กทั่วไปแก๊กเสียดสีแก๊กสังคมแก๊กการเมืองแก๊กประวัติศาสตร์แก๊กหรือว่าแก๊กสามีภรรยาได้หมดแต่เป็นยุคตอนนี้เนี่ยขายวอลล์กับมาโซจะมีทีมแล้วในแต่ละเล่มเช่นอย่างเช่นเล่มนี้เนี่ยจะเป็นทีมเกี่ยวกับแฮฟฟันวรรณคดีเวลาทำงานเนี่ยบก.จะส่งมาก่อนที่หนังสือจองใช่ไหมว่าทีมเล่มนี้เนี่ยจะเป็นแนววรรณคดี

ขตก็ต้องไปสรรหาแก๊กเกี่ยวกับวรรณคดีไม่ว่าจะเป็นมุกขำขันมุกซาบซึ้งมุกตลกอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับวรรณคดีมาเสนอกับบก.สมัยนี้คนอ่านการ์ตูนมากขึ้นแต่อย่างที่บอกคือรูปแบบการอ่านมันเปลี่ยนไปผู้อ่านสมัยนี้ก็จะนิยมอ่านการ์ตูนออนไลน์นะครับทางเว็บเอ่ยทางมือถือเอ่ยเงี้ยก็ต้องปรับตัวในการเช่นลองขยับมาเขียนงานแนวออนไลน์มากขึ้นเพื่อส่งต่อยอดไปในรูปแบบออนไลน์ได้มันก็ดีในทางพัฒนาในทางความทันสมัยมากขึ้นก็อาจจะไม่ดีตรงที่ว่ามันจะไม่มีอีกหน่อยจะไม่มีหนังสือที่เป็นเล่มให้เราอ่านแล้วก็ต้องเปิดมือถือต้องทัชสกรีนอ่านอะไรเงี้ยถ้าไม่ไฟดับมั่งหรือว่าแบตเตอรี่เสียหรือว่าฮาร์ดดิสก์เสียเนี่ยกระดุมพวกนี้ก็จะหายไปแต่ถ้าหนังสือเนี่ยเราสามารถจับต้องได้จะอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ครับเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการ์ตูนไทยก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของผู้อ่านด้วยเช่นกันค่ะแต่จะปรับเปลี่ยนยังไงนั้นต้องไปดูกันค่ะ

0: ตูนไทยก็มีเอกลักษณ์คือวาดมาจากชีวิตคนไทยซึ่งเราก็เห็นมาตั้งแต่ยุคหนังสือพิมพ์หรือยุคไข่หัวเราะแล้วแต่พอมายุค80-90เนี่ยเด็กก็คือเราตอนนั้นโดนโจมตีโดยวัฒนธรรมเด็กนอกประเทศเราเป็นเด็กแล้วไปเจอการ์ตูนญี่ปุ่นยังไงก็ต้องดูเพราะว่ามันน่าดูมันมีการเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยชีวิตมันก็เลยโดนผสมไอ้ต่างชาติเยอะหน่อยอันนั้นคือยุคที่ผ่านมา
1: คำว่าการ์ตูนในความหมายของพี่ตั้มเนี่ยมันหมายความว่าอะไรแล้วก็มันมีความสำคัญยังไงคะ
0: มันก็เป็นวิธีแสดงความรู้สึกแบบหนึ่งเหมือนเราพูดเนี่ยแทนที่จะแสดงความรู้สึกด้วยการพูดก็ร้องเพลง
1: เหมือนระบายออกอีกทางนึง
0: หรือว่าแสดงออกทางสีหน้าการ์ตูนก็เป็นวิธีหนึ่ง
1: แสดงว่าพี่ตั้มเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอย่างนี้ป่ะคะไม่ค่อยแสดงออก
0: ใช่ฮีชีอิดเนี่ยจริงๆวาดก่อนเรียนจบตอนที่อาจารย์ดุเรานี่แหละแล้วก็สนุกมากเลยนอนวาดอยู่บ้านโดยไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดไม่ต้องโต๊ะเขียนแบบอะไรทั้งสิ้นเขียนไปแบบเขียนผิดก็ไม่เป็นไรละช่างแล้วว่าไม่มีอาจารย์มาตรวจกลายเป็นว่างานก็เลยออกมาเป็นการ์ตูนที่มีชีวิตชีวาเราไปให้เพื่อนอ่านเราไปให้ใครอ่านเขาก็โอเคตลกดีว่าตั้มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาไปส่งหนังสำนักพิมพ์ตอนนั้นค่าย Bakery Music เขาก็ทำนิตยสารการ์ตูนตอนแรกก็ไม่ได้พิมพ์หรอกแต่ว่าอยู่มาวันนึงมีอยู่เรื่องนึงอ่ะเขาหยุดเขาเขียนไม่ทันแล้วเขาก็เลย
1: เราก็เลยได้เสียบแทน
0: จากนั้นก็ยืด
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคก็ได้ตีพิมพ์เนาะเป็นไงบ้างคะผลตอบรับ
0: ตอนแรกลงแคชก่อนแล้วก็ลงไปปีนึงแล้วก็อเดเพิ่งเกิดอเดเขาก็เล็งเห็นว่าฮีชีอิดของในแคชเนี่ยเอาไปลงอเดก็ได้เพราะว่า30-40ก็อ่านได้เขาก็เลยชวนไปลง
1: อย่างมะม่วงนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ก่อนที่เราจะไปญี่ปุ่นหรือว่าหลังจากที่เราไปญี่ปุ่นคะ
0: ไปญี่ปุ่นพอดีเลยไม่น่าเชื่อเลยไอตัวยาวเนี่ยไปถึงเดือนนึงเกียวโตเลยไปเช่าบาร์ที่นึงแล้วก็เอาฮีชีอิดไปแปะกำแพงอะไรเงี้ยเอาแอนิเมชันฮีชีอิดไปฉายแล้วก็ให้คนมาดู

0: ขาก็มาดูแล้วก็ชอบซะงั้นอ่ะเราก็โอเคอ่ะชอบทีนี้พอมันชอบมันก็จะบอกต่อกันนี่คือญี่ปุ่นจนมันก็เริ่มไปถึงไอ้คนที่มาอีเวนต์แบบแปลกๆเหล่านี้ก็คือไอ้พวกสนใจอาร์ตสนใจคัลเจอร์หรือว่าพวกสำนักพิมพ์เล็กๆ เขาก็มาเห็นแล้วเขาก็มาวาดให้เราช่องหนึ่งดีอะไรอย่างเงี้ย
1: แสดงว่าภายในช่องแค่นี้เรื่องราวต้องจบ
0: ต้องจบแล้วจะไปวาดฮีชีอิดก็ไม่ได้ฮีชีต้องเซอร์สิบหน้ากว่าจะเก็ตเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาไอ้ตัวที่มันง่ายๆตัวก่อนอื่นต้องตัวป้อมๆก่อน
1: ไม่งั้นมันเกิน
0: ก็มาลงที่ไอ้เจ้ามะม่วงแล้วมะม่วงก็จะได้ไอ้สเปซเหล่านี้แบบนี้ตามหนังสือต่างๆโดยที่ไม่มีคนรู้จักว่ามันชื่อมะม่วง
1: แล้วถ้าพูดถึงการทำงานของการ์ตูนไทยปัจจุบันนี้กับเมื่อก่อนแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงคะ
0: ปัจจุบันเราคิดว่าการ์ตูนไทยคนไทยก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองแหละแต่ปริมาณมันน้อยก็เลยยังจำไม่ค่อยได้มากกว่า
2: การ์ตูนตอนเด็กกับตอนนี้มันมีความต่างอยู่ตรงที่คือมีคนฝีมือดีแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงวิกฤตเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์ทำให้มันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีผลงานได้ตีพิมพ์อ่ะแต่ว่าทางออกตอนนี้เหมือนเขาก็ไปเขียนออนไลน์กันมันก็ดีสำหรับการเผยแพร่ครับแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนสำหรับการจะยึดเป็นอาชีพอ่ะสำหรับผมเหมือนมันมองเห็นเม็ดเงินได้ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร
3: ่เหมือนยุคนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับผมว่าเรื่องความเสี่ยงของสำนักพิมพ์เขาก็ต้องดูก่อนว่าเขาคุ้มค่าที่จะเอาเราไปเป็นนักเขียนประจำหรือเปล่ายอดไลค์ก็คือมันจะการันตีว่าอย่างน้อยคุณก็มีแฟนคลับของคุณนะการทำออนไลน์เขาก็คือเราอยากจะโพสอะไรก็โพสเลยครับไม่ต้องผ่านการกันกรองจากสำนักพิมพ์เราสามารถรับสปอนเซอร์ได้โดยตรงครับถ้าเรื่องของคุณเขียนแล้วมันสนุกมีคนติดตามเยอะมันก็จะทำให้คุณดังเองถ้ามันยังไม่มี Facebook อ่ะผมอาจจะไม่ได้เขียนหนังสือจนถึงทุกวันนี้ก็ได้คนติดตามผมเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแต่ว่ายอดหนังสือก็ไม่ได้จะเยอะตามไม่ค่อยมีใครซื้อหนังสือแล้วเหมือนเมื่อก่อนเหมือนที่ผมลองลงในเพจดูนะครับเป็นแบบตอนโปรโมทสักตอนนึงนะครับลงในเพจก็ยังมีคนที่คอมเมนต์ว่าทำไมไม่ลงทุกตอนไปเลยมันจะได้อ่านฟรีฮะคือรออ่านฟรีไปเลยคือกะจะไม่ได้ให้ตังค์เลยเลยมันรู้สึกน้อยใจตรงนี้เหมือนกันนะครับว่าก็เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าลูกสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับเรามีแต่ว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับลูกสมัยทำได้แค่นั้นจริง
1: นอกจากที่น้องมะม่วงจะเป็นแค่ในหนังสือเนี่ยตอนนี้เหมือนมันต่อยอดไปไกลมากคือมีทั้งเป็นแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายแล้วตัวพี่ตามเองก็ยังได้แบบไปคอลแลบกับพวกแบรนด์ต่างๆด้วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างให้ฟังหน่อย
0: งานที่ไทยจะมีแบรนด์เช่นอย่างตอนนี้ก็มี Family Mart ขอใช้มะม่วงไปทำกระตุกกระจิก
1: มีช็อปด้วยหรือเปล่า
0: ช็อปจริงๆไปยืมที่ร้านเพื่อนทำเล็กๆเฉยๆไม่ได้เป็นช็อปตัวเองก็เล็กๆอ่ะแต่ก็เป็นจุดนัดพบที่สมมติคนญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยเขาก็ชอบมาเยี่ยมที่ร้าน
1: แล้วหลังจากนี้ล่ะคะมีวางอนาคตไว้ยังไงบ้างว่าจะมีเป็นตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะต่อยอดจากน้องมะม่วงไปยังไงบ้าง
0: มะม่วงโดนจ้างจนเราไม่ได้วาดการ์ตูนเลยแล้วก็เราก็มีความรู้สึกเกี่ยวกับสตอรี่เล่าเรื่องอะไรเงี้ยเยอะก็คิดว่าถ้าจะมีตัวใหม่ก็คงไม่ได้น่ารักเท่ามะม่วงแต่ว่ามีเนื้อเรื่องยาวๆขึ้นมา
4: นอกจากวันลือสาที่เป็นการ์ตูนแล้วเนี่ยบางที target group ของเราเขาเติบโตขึ้นวัยเขาเปลี่ยนรสนิยมเขาหลากหลายขึ้นแล้วก็มีหนังสือหรือว่าคอนเทนต์สำหรับคนกลุ่มนี้ด้วยก็อย่างเช่นเรามี Salmon Books ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์แล้วก็เป็นแบรนด์สำหรับวัยรุ่นเราพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามผู้อ่านของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสนิยมผู้อ่านหรือว่าเรื่องของช่องทางอย่างปัจจุบันออนไลน์มาแรงมากอย่างเช่นผู้อ่านชอบแชท ใช่ไหมโอเคเราไปเป็นสติกเกอร์ไลน์แล้วก็นอกจากส่วนของพวกสติกเกอร์ในแชทแล้วเนี่ยก็จะมีอย่างอีบุ๊ก

0: ำหรือว่าพวกแอปพลิเคชันหรือว่าพวกสื่อตามพวกช่องทางออนไลน์ต่างๆอย่าง Facebook Page ของเราเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นคอมมูนิตี้ที่คนอ่านชอบมากอีเวนต์ต่างๆที่เราไปจัดอย่าง Humor Business Exhibition พวกนิทรรศการผลิตขำทำเงินอะไรเงี้ยค่ะที่บอกเล่าเรื่องราวเรื่องว่าเบื้องหลังของการทำธุรกิจเกี่ยวกับความฮาเนี่ยเป็นยังไงบ้างการต่อยอดในรูปแบบ Merchandise ที่แบบว่าทำเอาคาแรคเตอร์ไปต่อยอดไปเป็น Product ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างตัวปังปอนเองเนี่ยที่มี Animation ด้วยทั้ง 2D 3D อย่างเงี้ยค่ะก็คือได้รับการซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายในประเทศอาเซียน7ประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็ประเทศจีนด้วยซึ่งนิวก็คิดว่าจะพัฒนาแล้วก็ผลักดันให้โลกของคาแรคเตอร์เนี่ยเติบโตไปได้ไกลที่สุดแล้วก็มีคุณภาพที่สุดค่ะ
1: อนาคตของการ์ตูนไทยนี่ที่แน่ๆเลยนะครับเปลี่ยนแน่ๆจากสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจะเปลี่ยนไปทางออนไลน์มากขึ้นแล
2: ้
1: ว
2: มันก็ต้องก้าวตามโลกไปเป็นทางเลือกให้กับคนรุ่นใหม่ได้อ่าน
3: ผมว่าอนาคตนักเขียนไทยจะเก่งขึ้นอีกเรื่อยๆ
4: การ์ตูนไทยตอนนี้เราเหมือนสื่อจะเขียนอะไรออกไปต้องรอบคอบมากขึ้น
5: อนาคตการ์ตูนไทยมันก็อยู่ที่เด็กรุ่นใหม่คิดอยากจะวาดการ์ตูนจนได้พิสูจน์ว่าโอ้โหนี่มันคืออิมเมจของวัฒนธรรม
6: การ์ตูนไทยได้ผ่านช่วงเวลาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาหลายยุคหลายสมัยค่ะและแม้ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารจะก้าวหน้าไปมากยังไงแต่อิดาก็เชื่อนะคะว่าเราคนไทยยังสามารถเป็นผู้กำหนดอนาคตของการ์ตูนไทยได้แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากมายเท่าไหร่ก็ตามค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DL 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DL TV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา8:30 น.ถึงเวลา

0: 14:30 น.ช่อง195 ถึง 197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

มิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเอสาหังพันเตสุจิ

ถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านรายการธรรมสาธุเป็นรายการที่ออกอากาศเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบเกี่ยวกับการทำบุญการฝึกปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้นการรู้จักไหว้พระสวดมนต์ซึ่งในช่วงแรกเราก็มีการนำเสนอบทสวดมนต์ทำวัดเป็นเบื้องต้นไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่สองก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในบทสวดมนต์บางบทซึ่งทุกท่านก็คงจะสวดเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์นั้นวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกคนได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาการสวดอ้อนวอนการสวดมนต์นั้นไม่ใช่เพื่อที่จะสวดอ้อนวอนให้โชคให้ลาภแก่ตนเองแต่เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นสำคัญนอกจากนั้นก็ต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์นั้นด้วยเพราะว่าการสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตใจสงบการที่มีจิตใจสงบเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตเพราะว่าจิตใจที่วุ่นวายก็จะทำให้คิดอะไรก็คิดไม่ออกคิดยากมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้จิตใจสงบเราก็ต้องมีอุบายในการกระทำหนึ่งในอุบายนั้นก็คือการให้รู้จักสวดมนต์การไหว้พระเป็นประจำอยู่ทุกวันญาติโยมที่เข้าวัดก็ต้องมีการสวดมนต์อยู่แล้วแต่ว่าพอไปอยู่ที่บ้านเราจะทำอย่างไรที่จะให้การสวดมนต์นั้นมีผลมีอานิสงส์มีประโยชน์การสวดมนต์ก็ต้องทำความเข้าใจไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นและบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เป็นประจำทุกๆวันในเบื้องต้นอาตมาขอขยายความเกี่ยวกับความสำคัญของการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคำว่าพุทธมามกะแปลว่าการปฏิญาณตนว่าตัวของเราเองเคารพนับถือพระพุทธศาสนาหรือการปฏิญาณว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวของเราพุทธก็คือพระพุทธศาสนามามกะก็คือตัวของเราเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธมามกะเป็นการยอมตนที่จะประกาศว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะซึ่งเป็นการบอกให้ชาวโลกทั่วไปได้รับรู้ว่า

เรานี่แหละคือพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่มีความเคารพมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธมามกะหรือว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีการแต่ลึกๆของคำปฏิญาณตนนั้นก็เพื่อที่จะให้เราได้ยอมตนรับฟังแล้วก็ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่มากมายหลายประการอย่างที่เราทราบว่ามีทั้งหมดทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นหลักคำสอนในพระไตรปิฎกก็เป็นพระสุตตันตพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกแต่โดยสรุปแล้วเมื่อพระพุทธองค์ก่อนจะปรินิพพานก็ได้สวมว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นย่อลงในธรรมะอย่างเดียวก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือให้ทุกท่านได้มีสติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านได้มีสติอุบายอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเริ่มตั้งแต่การไหว้พระประจำวันที่ทุกท่านได้ไหว้พระอยู่นั้นก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอย่างนี้ก็คือหลักของการเจริญสติอานิสงส์ของการสวดมนต์ในเบื้องต้นในเบื้องต้นเลยก็คือการทำให้จิตใจนั้นสงบไม่วุ่นวายแต่ถ้าเราสวดมนต์อย่างเดียวโดยไม่รู้จักถึงคำแปลไม่รู้จักความหมายเราก็จะได้เฉพาะตัวสมาธิแต่เราจะไม่ได้ปัญญาเพิ่มเติมแต่ถ้าเราได้รู้จักความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนนั้นไม่ใช่บอกให้สวดว่าตามกันไปเฉยๆแต่ว่าให้นำหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าไปประกอบเข้าไปควบคุมตัวศรัทธานั้นเราก็จะสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนานั้นได้อย่างดีอะไรก็ตามที่เราไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักความสำคัญของมันเราก็จะไม่รักษาหรือรักษาได้ก็เท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่ญาติโยมถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติของญาติโยมมีความสำคัญญาติโยมก็จะรักษาทรัพย์สมบัตินั้นอย่างสุดชีวิตแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ให้ได้แต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นถึงความสำคัญเราก็จะบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีความสำคัญหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนไว้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยเพราะว่าเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์ต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงจะเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆให้ญาติโยมได้รู้จักได้ทำความเข้าใจไปด้วยและในขณะที่ทุกท่านชมรายการก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมไปด้วยโดยการนั่งฟังก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่สะดวกในการนั่งอาจจะเอนหลังอาจจะนอนฟังหรืออาจจะนอนชมรายการแต่ทุกขั้นตอนนั้นก็ต้องกระทำด้วยการมีสติเพราะว่าการเจริญสติสามารถที่จะเจริญได้ในทุกอิริยาบถอิริยาบถใหญ่ของคนเราก็มีอยู่4อย่างก็คือการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่เรายืนเราก็ต้องมีสติเราเดินเราก็ต้องเดินแบบมีสติเรานั่งเราก็จะต้องนั่งอย่างมีสติแม้ขณะที่เรานอนเราก็ต้องนอนอย่างมีสติพระพุทธองค์สอนว่าการใช้สตินั้นต้องพยายามใช้ต้องพยายามฝึกในทุกๆอิริยาบถของชีวิตประจำวันของเราเพราะอะไรเพราะว่าสติมีความสำคัญ

ญาติโยมทุกท่านคงจะเห็นว่าเวลาเราตกใจเราประมาทพลาดพลั้งบางคนก็บอกว่าให้ทุกท่านมีสติพยายามมีสติแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติแล้วสตินั้นก็จะไม่มาหาเราได้ง่ายๆสติก็เหมือนเพื่อนถ้าเราไม่รู้จักคุ้นเคยไม่สนิทสนมเพื่อนเขาก็จะมาหาเราด้วยความยากลำบากนานๆก็จะมาหาทีหนึ่งแต่ถ้าเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วเพื่อนที่ใกล้ชิดกันไม่ต้องกล่าวอะไรกันมากเพียงมองตาก็รู้ใจหรือฟังแค่น้ำเสียงถ้าเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือในทันทีสติก็เหมือนกันถ้าเราเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนเป็นเพื่อนที่สองของเราเป็นเพื่อนสนิทของเราในขณะที่เรามีความเดือดร้อนในขณะที่เราวุ่นวายใจตกอยู่ในอันตรายสติก็จะมาช่วยทันทีท่านจึงบอกว่าถ้าสติมาปัญญาก็จะเกิดนั่นก็หมายความว่าทั้งสติและปัญญานั้นเป็นของที่คู่กันแต่ในภาษาพระท่านก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมธรรมทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมที่จะรักษาญาติโยมทุกคนให้อยู่ในความสวัสดีของชีวิตไม่ตกอยู่ในความประมาทไม่ตกอยู่ในอันตรายขออย่างเดียวว่าเราต้องพยายามปลูกสติทุกวันสั่งสมสติทุกวันอบรมทุกวันด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องพยายามที่จะทำการสาธยายการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราสวดมนต์แค่วันละ2ครั้งก็คงจะพอนั่นก็คือตื่นเช้ามาครั้งหนึ่งตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนแต่การสวดมนต์นี้เราสามารถที่จะสวดได้ตลอดทั้งวันก็ได้แล้วจะสวดกันตอนไหนสวดในใจในขณะที่เราว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆก็ได้ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นก็แทนที่เราจะใช้เวลาว่างนั้นในการร้องรำทำเพลงขับร้องซึ่งเราก็ทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้าเรานำเวลาเหล่านั้นมาใช้ในการสวดมนต์การสาธยายนั่นก็จะเป็นการเพิ่มสติขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิดขออย่างเดียวว่าให้เราพยายามที่จะสวดพยายามที่จะสาธยายอยู่เป็นประจำแล้วเราจะสวดบทไหนเราต้องเปิดหนังสือหรือเปล่าสวดบทไหนก็ได้ที่เราสวดเป็นประจำอยู่แล้วจะเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาก็ได้หรือจะเป็นนโมตัสสะภควะโตก็ได้หรือถ้ามันยาวไปเราก็แค่พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วเราค่อยๆพยายามสวดเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละนิดเราก็จะเป็นคนที่พยายามปลูกสติขึ้นวันละนิดเช่นกันเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่ปฏิญาณตนแล้วว่าเราเป็นพุทธมามกะการที่จะไม่รู้จักบทสวดมนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรที่จะพยายามปรับปรุงให้พยายามสวดมนต์ให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการสวดมนต์การเจริญภาวนาทุกครั้งทำได้เป็นประจำในชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องรอให้ก่อนจะนอนก็ให้สวดมนต์นะเราสามารถที่จะสวดมนต์ได้อยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการสาธยายในใจสวดมนต์ในใจเหมือนที่เราร้องเพลงในใจนั่นแหละเมื่อโยมกระทำได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มสติของตัวเราเองขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นในช่วงรายการของธรรมสาธุในช่วงที่2นั้นก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในศัพท์บางศัพท์ที่ญาติโยมได้สวดมนต์ไปแล้วอาจจะยังมีความไม่เข้าใจอยู่บ้างให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทสวดมนต์ต่างๆก็จะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธ

พุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นเสียงดนตรีบรรเลงที่ญาติโยมได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าให้ทุกท่านได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมออกจากการปฏิบัติในเบื้องต้นเพราะว่าเป็นสัญญาณของการบอกเวลาว่ารายการธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็จะได้ครบเวลาแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนที่กำลังฝึกปฏิบัติอยู่นั้นก็ขอให้ค่อยๆถอนออกจากสมาธิเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามปกติรายการธรรมสาธุซึ่งเป็นรายการที่เน้นให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงบทการทำวัดสวดมนต์เพื่อเพิ่มความเข้าใจทั้งเพิ่มสติและเพิ่มปัญญาให้กับญาติโยมทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิแล้วก็เป็นการเพิ่มคุณภาพของชีวิตให้มีคุณธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงของธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกๆคนขอเจริญพร

เอมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเณนะธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเณนะสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดย

เตสุจิระปารินิพุตตัมปิตังภะคะวันตังสาระนังคัจฉามิธัมมันจะสังฆันจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้ว

ทางพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้

0: ทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้กันแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ภาษาลาวกันอีกแล้วนะคะในช่วงแรกนี้จะเป็นการสอนเกี่ยวกับหมวดคำศัพท์ค่ะหมวดคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะวันนี้จะเป็นหมวดเกี่ยวกับสุขภาพค่ะคุณผู้ชมหลังจากสอนคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์แล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ภาษาลาวค่ะจากคำศัพท์ที่ให้มาในวันนี้แหละค่ะแต่เราจะมาเรียนเรื่องการผสมคำค่ะคุณผู้ชมคงจะอยากรู้ว่าภาษาลาวผสมคำเป็นยังไงใช่ไหมคะง่ายๆค่ะเพียงนั่งแล้วก็อ่านไปด้วยกันพร้อมๆกันวันนี้เราก็จะฝึกภาษาลาวอย่างง่ายจากหมวดคำศัพท์ที่ให้มาในวันนี้แหละค่ะหมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสุขภาพนะคะคำแรกสำหรับวันนี้เป็นคำว่าลกแก้วลกแก้วแปลว่าถอนฟันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะคำว่าลกหมายถึงถอนค่ะจะใช้กับถอนหญ้าก็ได้นะคะเหมือนกันเลยค่ะลกแก้วแก้วแปลว่าฟันค่ะคุณผู้ชมลกแก้วหมายถึงถอนฟันค่ะไปต่อนะคะคำที่สองค่ะปิ้นปัวปิ้นปัวคำนี้ใช้คู่หรือใช้แยกก็ได้นะคะถ้าใช้แยกต้องใช้เฉพาะคำว่าปัวอย่างเดียวค่ะแต่รวมกันแล้วก็หมายถึงการรักษาค่ะเอาใหม่นะคะคุณผู้ชมปิ้นปัวหมายถึงรักษาค่ะไปต่อนะคะคำว่าพยาธิประจำโตพยาธิประจำโตหมายถึงโรคประจำ

ตัวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะคำว่าโรคใช้ว่าพยาธิพยาธิค่ะนะคะแปลว่าโรคค่ะประจำตัวก็หมายถึงประจำตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรวมกันหมายถึงโรคที่เป็นประจำหรือโรคประจำตัวในภาษาไทยก็ต้องใช้ภาษาว่าพยาธิประจำตัวพยาธิประจำตัวไปต่อเลยค่ะคุณผู้ชมคงสงสัยแล้วใช่ไหมคะและถ้าจะใช้คำว่าพยาธิที่หมายถึงพยาธิในภาษาไทยนั้นจะใช้คำว่าอะไรคุณผู้ชมคะใช้คำนี้ค่ะแม่ท้องแม่ท้องเอ๊ะแปลว่าอะไรนั่นหรือคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวเป็นภาษาที่เห็นภาพค่ะพอพูดปั๊บคิดภาพออกทันทีเลยค่ะเป็นแม่ที่อยู่ในท้องของเราค่ะเป็นเจ้าแม่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมเจ้าแม่ที่อยู่ในท้องจำง่ายๆค่ะแม่ท้องหมายถึงพยาธิค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำต่อไปคือคำว่าเบิงแย่งเบิงแย่งใครที่อยู่ภาคเหนือหรือภาคอีสานคงจะแปลความหมายคำว่าเบิงออกใช่ไหมคะเบิงหมายถึงดูนั่นเองค่ะเมื่อเอามาประกอบกันกับคำว่าแย่งกลายเป็นเบิงแย่งจึงหมายถึงดูแลค่ะคุณผู้ชมคำนี้สำคัญนะคะเพราะบอกถึงวัฒนธรรมลาวค่ะคนลาวนะคะลูกต้องเบิงแย่งพ่อแม่ค่ะหมายถึงต้องดูแลพ่อแม่นั่นเองนะคะไปต่อค่ะคำนี้เป็นชุดคำนะคะใช้ว่าเป็นไข้เป็นไอเป็นไข้เป็นไอคุณผู้ชมคะแปลว่าไม่สบายค่ะไม่สบายนะคะภาษาลาวค่ะเมื่อเจอกันพบหน้ากันครั้งแรกจะทักทายกันด้วยคำว่าสบายดีสบายดีแต่ถ้าไม่สบายเป็นอย่างไรคะก็ค่อยเป็นไข้เป็นไอเป็นไข้เป็นไอไข้ก็หมายถึงไข้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะส่วนคำว่าไอก็หมายถึงไอเป็นอาการชนิดหนึ่งนะคะหมายถึงเป็นไข้และมีไอด้วยรวมกันภาษาลาวหมายถึงไม่สบายนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำว่ากล้ามซีนกล้ามซีนหมายถึงกล้ามเนื้อค่ะคุณผู้ชมกล้ามก็หมายถึงกล้ามค่ะเพราะอะไรคะภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะไม่มีควบกล้ามรอลิงและรอเรือค่ะภาษาลาวไม่มีคำควบกล้ามรอลิงและรอเรือนะคะเพราะฉะนั้นจากภาษาไทยที่มีรอลิงค่ะก็จะตัดออกกลายเป็นคำว่ากล้ามในภาษาลาวค่ะส่วนคำว่าซีนซีนบอกถึงวัฒนธรรมได้หลายอย่างทีเดียวค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมมาลองนะคะออกเสียงและทบทวนคำศัพท์ไปพร้อมกันนะคะคำแรกเลยนะคะคำว่าลกแก้วลกแก้วหมายถึงถอนฟันนะคะคำที่สองค่ะปิ้นปัวปิ้นปัวหมายถึงรักษาแต่ถ้าจะใช้คำเดียวให้ใช้คำว่าปัวปัวแปลว่ารักษาเหมือนกันค่ะไปต่อกันที่นะคะพยาธิประจำตัวพยาธิประจำตัวก็หมายถึงโรคประจำตัวค่ะส่วนคำว่าพยาธิในภาษาไทยภาษาลาวใช้ว่าแม่ท้องแม่ท้องค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำว่าเบิงแย่งเบิงแย่งหมายถึงดูแลค่ะถ้าไม่สบายต้องพูดยังไงคะภาษาลาวพูดว่าค่อยเป็นไข้เป็นไอเป็นไข้เป็นไอหมายถึงไม่สบายแต่ถ้าสบายดีร่างกายแข็งแรงมีกล้ามเนื้อนะคะก็ต้องใช้คำนี้ค่ะกล้ามซีนกล้ามซีนแปลว่ากล้ามเนื้อนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะภาษาไทยและภาษาลาวเป็นภาษาที่มีความใกล้เคียงกันค่ะแต่ด้วยความใกล้เคียงกันนี้เองทำให้เราละเลยที่จะเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านค่ะคำเดียวกันคือคำว่าพยาธิพยาธิใช้ต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้คำนี้ไปแล้วเราก็จะรู้ความหมายไปด้วยพอเรารู้ความหมายไปด้วยเราเอาไปใช้หรือเราเอาไปใช้สื่อสารก็จะไม่ผิดวัฒนธรรมของคนลาวค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้การเขียนสะกดการประสมคำนะคะจากคำศัพท์ที่เราให้มานี่เองนะคะ

ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเรามาเรียนรู้การผสมคำในภาษาลาวนะคะและเราก็จะเรียนรู้

ต้นกันที่พยัญชนะต้นกันก่อนเลยค่ะพยัญชนะต้นของคำนี้นะคะเป็นคำที่ใช้อักษรนำค่ะอักษรนำหมายถึงนะคะการใช้หอหีบนะคะขึ้นต้นแล้วก็บวกด้วยนะคะพยัญชนะตัวต่อไปอ่านแบบอักษรนำค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกค่ะหอฮานหอฮานในภาษาลาวเรียกหอฮานเขียนแบบนี้นะคะจะมีหัวเล็กๆอยู่ข้างหลังนิดนึงค่ะไปต่อนะคะพยัญชนะตัวที่สองค่ะเป็นการใช้คู่กับอักษรนำหอฮานคือล่อลิ่งล่อลิ่งภาษาลาวลิ่งหางยาวนะคะเขียนใกล้เคียงกันกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยค่ะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะสะกดด้วยกอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะกอไก่ที่ภาษาลาวมี2หัวนะคะลากจากข้างล่างค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะแต่คำนี้น่าสนใจตรงที่สระโอค่ะคุณผู้ชมในภาษาไทยจะไม่มีรูปนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาลาวสระโอจะลดรูปใช้ไม้กงค่ะไม้กงเขียนแบบนี้นะคะวงกลมหัวลงค่ะไม้กงหัวลงนะคะส่วนคำว่าแค้วเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยสระแอนะคะสระแอเหมือนภาษาไทยค่ะแต่จะเริ่มจากข้างล่างค่ะม้วนขึ้นไปข้างบนนิดนึงโค้งๆนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะต้นตัวต่อไปของคำว่าแค้วใช้ขอไข่ค่ะขอไข่ภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้นะคะหัวจะใหญ่นิดนึงค่ะนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะสะกดด้วยว่อวี่ว่อวี่แบบนี้นะคะอย่าสับสนว่าเป็นออ่างในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมนี่คือว่อวี่ในภาษาลาวค่ะใช้รูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมใช้รูปวรรณยุกต์โทข้างบนพยัญชนะตัวต้นค่ะหรือตัวแรกนั่นเองนะคะก็จะอ่านเป็นภาษาลาวได้ว่าลกแก้วลกแก้วค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะปินปัวปินปัวคำนี้ค่ะคำว่าปินเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะตัวนี้ภาษาลาวค่ะป่อป๋าป่อป๋านะคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะน่อนกของภาษาลาวหัวอยู่ข้างบนนะคะหัวอยู่ข้างบนค่ะนี่คือน่อนกในภาษาลาวนะคะใส่สระอิค่ะคุณผู้ชมสระอิไม่จรดกันนะคะสระอิไม่จรดกันจะมีช่องว่างอยู่ค่ะสระอินะคะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะก็จะได้คำว่าปินส่วนคำว่าปัวคำนี้น่าสนใจค่ะเพราะสระอัวภาษาลาวและภาษาไทยไม่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมสระอัวแบบไม่มีตัวสะกดย้ำนะคะแบบไม่มีตัวสะกดค่ะใช้รูปนะคะสระนะคะกลายเป็นนะคะสระโอลดรูปนะคะหรือใช้ไม้กงนั่นเองค่ะสระโอลดรูปด้วยไม้กงหรือใช้เป็นสระอัวได้ทั้งคู่ค่ะไม้กงจะใช้ได้ทั้งสระโอลดรูปและสระอัวค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าใช้สระอัวคุณผู้ชมต้องบวกด้วยว่อวี่ว่อวี่เหมือนเดิมค่ะว่อวี่เพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านได้ว่าปินปัวไปต่อนะคะพญาติประจำโตพญาติประจำโตคำนี้ค่ะอ่านออกเสียงอย่างไรต้องปรากฏสระทุกรูปเขียนค่ะพญาติก็เริ่มต้นด้วยพ่อผู้ตัวนี้นะคะพ่อผู้ใส่สระอะค่ะเหมือนภาษาไทยค่ะไปต่อกันที่เสียงสั้นนะคะญาติญาติเสียงสั้นค่ะย่อยุ่งย่อยุ่งหางสั้นนะคะบวกด้วยสระอาค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวนะคะสระอาภาษาลาวม้วนหัวข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะสะกดตรงตัวค่ะตรงตามมาตาเลยค่ะดอเด็กน้อยภาษาลาวเรียกว่าดอเด็กหรือดอเด็กน้อยเราก็จะได้คำว่าพญาติค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าประจำโตประจำโตคุณผู้ชมคะไม่มีคำควบกล้ำรอเรือค่ะเราจึงตัดรอเรือออกเหลือแค่ปะนะคะไปเลยค่ะปอป๋าคุณผู้ชมทราบแล้วบวกด้วย
สระอะค่ะเขียนเหมือนไทยเลยค่ะไปต่อกันที่จำ

0: จ๋อจ่อค่ะจ๋อจ่อเขียนแบบนี้นะคะใกล้ๆไทยนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะสระอำเขียนเหมือนกับไทยค่ะสระอำเขียนเหมือนในภาษาไทยนะคะก็เริ่มต้นด้วยสระอานะคะสระอาและบวกด้วยนะคะสระออยู่ข้างบนค่ะหรือรวมกันเป็นสระอำนะคะส่วนคำว่าโตก็เขียนเหมือนไทยเลยค่ะสระโอค่ะสระโอนะคะบวกด้วยต่อตาค่ะสังเกตนะคะต่อตาภาษาลาวเริ่มต้นนะคะม้วนจากหัวด้านล่างค่ะระดับเดียวกับบรรทัดนะคะกลายเป็นต่อตาพยาธิประจำโตไปต่อค่ะอันนี้เป็นสำนวนนะคะเป็นไข้เป็นไอเป็นไข้เป็นไอคุณผู้ชมคะสระเอะค่ะไม้ไต่คู้ในภาษาลาวนะคะไม้ไต่คู้ในภาษาลาวไม่มีค่ะไม่มีไม้ไต่คู้ในภาษาลาวภาษาลาวใช้ไม้กันแทนเสียงสั้นค่ะคุณผู้ชมไม้กันแทนเสียงสั้นนะคะเริ่มต้นเลยค่ะสระเอค่ะนะคะตัวต่อไปค่ะปอป๋าค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะปอป๋าค่ะปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะน่อนกน่อนกนกหัวอยู่ที่ไหนคะหัวอยู่ข้างบนค่ะนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะอันนี้เป็นนอนกในภาษาลาวนะคะปิดท้ายด้วยสระค่ะสระเอะค่ะไม้กันหันขึ้นค่ะไม้กันหันขึ้นใช้แทนไม้เตะคู้ในภาษาไทยเพราะฉะนั้นคำนี้ก็จะอ่านว่าเป็นค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำว่าไข้หมายถึงไข้ในภาษาไทยนี่เองค่ะเขียนเหมือนกันเลยค่ะสระไอไม้ไม้หรือที่ภาษาลาวเรียกสั้นๆว่าไม้ไม้ค่ะพยัญชนะนะคะขอไข่ค่ะเริ่มต้นนะคะหัวใหญ่ค่ะคุณผู้ชมม้วนหัวใหญ่มากเลยนะคะใช้รูปวรรณยุกต์โทค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าเป็นอันนี้รู้เรื่องแล้วนะคะเราไม่ทบทวนค่ะเราข้ามไปค่ะทบทวนสระไอไม้ไม้ค่ะสระไอไม้ไม้นะคะแล้วก็รูปพยัญชนะค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมหรืออ่างนั่นเองค่ะได้แล้วใช่ไหมคะออโอค่ะกลายเป็นไข้เป็นไอคำสุดท้ายนะคะก้ามซีนก้ามซีนเริ่มที่กอไก่กอไก่ภาษาลาวไก่มีสองหัวค่ะคุณผู้ชมหัวอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะหัวอยู่ข้างหน้าค่ะเริ่มต้นจากหัวข้างล่างม้วนขึ้นไปข้างบนนะคะบวกสระค่ะสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะนะคะไปต่อค่ะม่อแมวม่อแมวคุณผู้ชมคะสังเกตดูนะคะคำนี้ม่อแมวกับน่อนกต่างกันตรงไหนคะม่อแมวหัวอยู่ข้างล่างค่ะหัวอยู่ข้างล่างนะคะคำว่าซีนซีนใช้ซอสร้างคุณผู้ชมนะคะดูนะคะซ้อสร้างกับขอไข่ต่างกันค่ะซ้อสร้างภาษาลาวหางยาวนะคะหางยาวเลยบรรทัดลงมาค่ะปิดด้วยน่อนกหัวอยู่ไหนคะหัวอยู่ข้างบนค่ะคุณผู้ชมน่อนกหรือนอหนูนั่นเองนะคะบวกด้วยสระอีค่ะสระอีภาษาลาวขีดข้างนะคะขีดยาวด้านข้างค่ะและจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะอ่านได้ว่าก้ามซีนแค่นี้คุณผู้ชมก็เรียนรู้ภาษาลาวอย่างเข้าใจเบื้องต้นได้แล้วค่ะ
1: สบายดีบ่บ่ได้พบกันดนแล้วเนาะ
2: สบายดีระยะนี้บ่ค่อยสบายปานใดก็เลยบ่ค่อยได้มานี่
1: เจ้าเป็นหยังล่ะ
2: อาทิตย์แล้วนี้ค่อยไปโรคแควมาเจ็บหลายออกไปใส่ก็บ่ได้เลย
1: โอ้เป็นตาย่านคักแท
2: ้ท่านหมอบอกว่าค่อยมีพยาธิประจำโตก็เลยเซายาก
1: แล้วตอนนี้เป็นจังใดแดหรือยังต้องไปหาหมออีกบ
2: ่ขอบใจหลายตอนนี้ก็คลายแดหลายแล้วแต่มื้ออื่นต้องไปเอายาเติมอีกเจ้าเด๋ได้ยินว่าไปห้องหมอหลายเทื่อคือกัน
1: ตอนนี้ค่อยกำลังที่ไปคือกัน
2: เจ้าเป็นอย่างล่ะเบิ่งคือเป็นตาแข็งแฮงอยู่หรือเจ้าเจ็บก้ามซีน
1: ค่อยสบายดีแต่ค่อยต้องไปเบิ่งแม่ของค่อยตอนนี้ท่านหมอกำลังปิ่นปัวอยู
2: ่โอ้เพิ่นเป็นอย่างล่ะ
1: ทำอิดก็เป็นไข้เป็นไอธรรมดาจึงบ่ได้ไปห้องหมอให้ท่านหมอกวด
2: ตอนนี้ล่ะ

0: เป็นจังใดแดแล้ว
1: หมอกวดอย่างละเอียดแล้วพบว่าเพิ่นมีแม่ท้องหลาย
0: โอ้เพิ่นกินของดิบติ
1: แม่นแล้วคอยบอกก็บ่ฟัง
0: แม่ท้องตัวแปรบ่คนเป็นกันหลายอยู่ใด
1: ก็ว่าอยู่ว่าย้อนหยังเพิ่นคือเป็นเมื่อยล้าและเจ็บท้องเรื่อย
0: ๆโอ้ถ้าจังซั่นเจ้าก็เฝ้าไปเบิ่งแยงเพิ่นซะพวกเฮาล้มกันมาดนแล้ว
1: เจ้าแล้วพบกันใหม่เด้อมื้อนี้ข่อยเฝ้าหลาย
0: เจ้าแล้วพบกันใหม่โชคดี
1: โชคดีเช่นเดียวกัน
2: คุณผู้ชมคะฟังบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะและถ้าฟังไม่ทันนะคะช่วงนี้เราก็จะมาทบทวนบทสนทนาค่ะและในบทสนทนาหากจะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจและใช้ต่างกับภาษาไทยเราก็จะเอามาสอนกันในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมไปเลยนะคะประโยคแรกค่ะระยะนี้บ่ค่อยสบายปานใดระยะนี้บ่ค่อยสบายปานใดแปลว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนักค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์คือคำว่าระยะระยะหมายถึงระยะหรือช่วงก็ได้นะคะระยะหมายถึงช่วงหรือระยะก็ได้ค่ะไปต่อค่ะประโยคต่อไปนะคะโอ้เป็นตาย่านคักแท้โอ้เป็นตาย่านคักแท้แปลว่าโอ้ยน่ากลัวจังค่ะคุณผู้ชมโอ้คำอุทานค่ะนะคะเป็นตาย่านย่านแปลว่ากลัวค่ะย่านแปลว่ากลัวค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะในภาษาลาวคักแท้คักแท้หมายถึงจังนั่นเองค่ะจังเป็นคำลงท้ายในภาษาไทยที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนะคะโอ้เป็นตาย่านคักแท้โอ้ยน่ากลัวจังค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ไข้แดหลายแล้วตอนนี้ก็ไข้แดหลายแล้วแปลว่าตอนนี้ก็ค่อยยังชั่วขึ้นมามากแล้วค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าไข้แดไข้แดแปลว่าค่อยยังชั่วค่ะไข้แดแปลว่าค่อยยังชั่วค่ะคุณผู้ชมไปต่อกันเลยนะคะประโยคนี้ค่ะฟังทันหรือเปล่าคะเพิ่นมากินของดิบติเพิ่นมากินของดิบติต้องฟังนะคะคุณผู้ชมฟังเสร็จแล้วก็จะเห็นความแตกต่างค่ะว่าภาษาลาวและภาษาไทยต่างกันหรือเหมือนกันตรงไหนนะคะคำแรกค่ะเพิ่นหมายถึงคนที่เรากล่าวถึงค่ะคนที่เรากล่าวถึงนะคะหมายถึงเขานั่นเองค่ะมักแปลว่าชอบค่ะคุณผู้ชมส่วนของดิบของดิบแปลเป็นไทยว่าสุกๆดิบๆค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะติติต้องมีโทนเสียงด้วยนะคะคุณผู้ชมหมายถึงหรือค่ะออกเสียงพร้อมกันนะคะเพิ่นมักกินของดิบติหมายถึงเขาชอบกินของสุกๆดิบๆหรือค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมพอจะจับสำนวนภาษาลาวได้ไหมคะการที่เรารู้คำศัพท์ทำให้เรารู้ความหมายแต่การที่เรารู้สำนวนค่ะจะทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรมทางภาษาของลาวค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาเรียนเกี่ยวกับสำนวนค่ะเผื่อคุณผู้ชมเดินทางไปลาวนะคะอาจจะได้ยินและได้ฟังคนลาวพูดด้วยใช้สำนวนแบบนี้บ้างเราก็จะได้เข้าใจว่าหมายถึงอะไรค่ะเรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าประโยคในช่วงนี้มีอะไรบ้างเริ่มที่ประโยคแรกเลยค่ะระยะนี้บ่ค่อยสบายปานใดระยะนี้บ่ค่อยสบายปานใดช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนักค่ะไปต่อนะคะโอ้เป็นตาย่านคักแท้โอ้เป็นตาย่านคักแท้โอ้ยน่ากลัวจังค่ะไปต่อเลยนะคะตอนนี้ก็ไข้แดหลายแล้วตอนนี้ก็ไข้แดหลายแล้วหมายถึงตอนนี้ก็ค่อยยังชั่วขึ้นมากแล้วค่ะไปต่อเลยนะคะเพิ่นมักกินของดิบตี้เพิ่นมักกินของดิบตี้หมายถึงเขาชอบกินของสุกๆดิบๆหรือค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะหมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสุขภาพนะคะและยังทำให้เราเรียนรู้บทสนทนาภาษาลาวถึงมาใช้ในประโยคด้วยค่ะคุณผู้ชม
3: การศึกษาในประเทศลาวนั้นให้ความสำคัญต่อการจัดการศึก

ให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศเพื่อให้ได้รับการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานตามเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนภายในปีพุทธศักราช2558โดยจัดระบบการศึกษาเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลและก่อนวัยเรียนมีระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3เมื่อจบจากระดับชั้นอนุบาลก็เลื่อนชั้นไปเรียนระดับชั้นประถมศึกษาต่อไประดับประถมศึกษาในประเทศลาวนั้นใช้เวลาเรียน5ปีเด็กจะเริ่มเข้าเรียนเมื่ออายุ6ปีนับตั้งแต่ลาวได้เปลี่ยนการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2528เป็นต้นมาการศึกษาในระดับประถมศึกษานี้เป็นการศึกษาภาคบังคับเด็กทุกคนต้องจบการศึกษาในระดับนี้แต่ในทางปฏิบัติการศึกษาภาคบังคับจะมีผลดีแต่เฉพาะเด็กในเมืองใหญ่เท่านั้นเนื่องจากลาวมีพื้นที่ประเทศกว้างขวางและประชากรกระจายกันอยู่ตามชนบทการเข้าถึงการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษานั้นยังคงไม่ทั่วถึงโดยโรงเรียนประถมบางแห่งอาจจะมีการเรียนการสอนระดับอนุบาลด้วยหรือที่ลาวเรียกว่าโรงเรียนประถมสมบูรณ์คือมีการเรียนการสอนแบบสมบูรณ์ครบตามระบบการศึกษาภาคบังคับของลาวส่วนบางแห่งอาจจะไม่มีระดับอนุบาลก็จะเรียกว่าโรงเรียนประถมเท่านั้นโรงเรียนในระดับประถมศึกษาโดยทั่วไปจัดการโดยรัฐบาลแต่ในตัวเมืองหลวงอย่างเวียงจันทน์ก็มีโรงเรียนประถมศึกษาที่เป็นของเอกชนบ้างและจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนอกจากนี้บางครอบครัวที่อาศัยใกล้กับด่านชายแดนไทยลาวก็มักจะส่งบุตรหลานข้ามมาเรียนในประเทศไทยด้วยเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรื่องของกัมพูชาวันนี้ครับเอกลักษณ์โดดเด่นเมื่อเราพูดถึงกัมพูชาอย่างหนึ่งก็คือนครวัดนครธมเราอยากรู้ว่าไอ้ประโยชน์ที่ว่าต้องได้เห็นนครวัดก่อนถึงจะตายได้เนี่ยมันขนาดนั้นเลยไหมหรือมันมีที่มายังไงครับ
2: ตอนนี้ประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับก็คลั่งไคล้นครวัดนครธมเนี่ยไม่แพ้พีระมิดอียิปต์นะครับประเด็นที่คุณตูนพูดถึงนะครับก็คือซีอังกอร์แอนด์ได
0: ครับ
2: ก็คือไปเยี่ยมชมนครวัดก่อนแล้วค่อยตาย
0: แต่ไม่ได้หมายถึงชมเสร็จแล้วตายเลยนะฮะ
2: ไปเยี่ยมชมหลายๆครั้งก็ได้นะครับประโยคนี้เป็นประโยคของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอังกฤษนะครับในรอบเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วที่ชื่อว่าศาสตราจารย์อันโนทอยบี้นะครับศาสตราจารย์คนนี้นะครับก็เขียนศึกษางานประวัติศาสตร์แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่นักวิชาการของโลกตะวันตกมักจะคลั่งไคล้นะครับก็คืออารยธรรมของโลกโบราณ อย่างเช่นในกรณีของอียิปต์ว่าด้วยพีระมิดว่าด้วยหลุมโซฟาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าโลกตะวันตกนี้คลั่งไคล้จนถึงทุกวันนี้เลยและเช่นกันนครวัดนครธมก็คือสิ่งก่อสร้างของยุคอดีตนะครับ 1,000 ปีที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการจำนวนมากยังต้องการศึกษาว่าอะไรคือพลังของการผลักดันให้เกิดการสร้างเขาสร้างด้วยวิธีการอย่างไรหินแต่ละก้อนนั้นเขาใช้วิธีการอย่างไรในการลากจากที่จุดตัดเนี่ยเดินทางหลายสิบกิโลเนี่ยมายังที่จุดในการสร้างปราสาทหินหรือเอาหินขึ้นไปอยู่บนยอดเขากันยังไงวิธีการต่างๆของการก่อสร้างเนี่ยนักวิชาการที่ศึกษานะก็พยายามสร้างสมมติฐานว่าน่าจะมีไอ้นั่นช่วยไอ้นี่ช่วยแต่พูดง่ายๆไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแล้วทำยังไงจริง
0: ๆระบุชัดเจนเป็นหลักฐาน
2: ดังนั้นมันจึงกลายเป็นเรื่องลึกลับนะครับว่าด้วยการก่อสร้างไม่แพ้พีระมิดเลยและอีกสิ่งหนึ่งก็คือปราสาทในหมู่ของปราสาทอังกอร์นะครับก็มีบางปราสาทนี้มีต้นไม้ที่ยืนต้นนะครับสูงใหญ่มีรากไม้อะไรเงี้ยกลายเป็นฉากหนังของภาพยนตร์ฮอลลีวูดเยอะมากเลยเพราะว่านี่คืออะไรต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้นะไปปกคลุมปราสาทหินได้ไงดังนั้นภาพของความมหัศจรรย์ภาพของความลึกลับอารมณ์พวกนี้กลายเป็นอารมณ์ที่ทำให้คนเนี่ยเวลาเดินทางเข้าไปในอังกอร์นะครับสามารถรู้สึกว่าตนเองย้อนยุคและจินตนาการนะครับว่าตนอาจจะเข้าไปสู่การคิดการศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นกับดินแดนนี้
0: เหมือนเข้าไปอีกโลกหนึ่ง
2: ใช่เมื่อก่อนนี้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับฝรั่งเข้ามาสงสัยไม่ใช่คนสร้างแน่ๆเลยมันจะต้องเป็นเทวดาหรืออะไร
0: น
2: ะ
0: คุณ
2: ใช่มนุษย์ต่างดาวคือสามารถที่จะทำให้เกิดการคิดและจินตนาการได้ดังนั้นสิ่งที่เราเรียกว่าซีอังกอร์แอนด์ไดเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งด้านหนึ่งคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับนครวัดนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วตอนที่องค์การสหประชาชาติส่งกองกำลังมาเพื่อยุติการฆ่าฟันกันการต่อสู้กันในกัมพูชานะครับสิ่งหนึ่งที่เขาได้แปลนไว้เลยก็คือทำให้อังกอร์เนี่ยกลายเป็นมรดกโลกในปี2500

0: 1935นะครับปีแรกของการที่สังคมเนี่ยยุติสังคมกัมพูชายุติสงครามกัน2535อังกอร์ก็ได้กลายเป็นมรดกโลกพอกลายเป็นมรดกโลกนะครับสิ่งหนึ่งก็คือ1ห้ามยิงกันแถวปราสาท
1: ไปยิงที่อื่นก่อน
0: ไปยิงที่อื่นนะครับเพื่ออนุรักษ์เขตปราสาทไว้นะครับ2นะครับก็ทำให้เขตปราสาทนั้นเป็นเขตที่สงบนะครับแล้วนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้าไปเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าไปในสิ่งที่ตามมาก็คือเงิน
1: เศรษฐกิจดีขึ้น
0: เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเมืองเสียมเรียบซึ่งเป็นเมืองแบบเมืองต่างจังหวัดไกลๆเลยนะครับกลายเป็นเมืองเสียมเรียบนะครับในรอบ20ปีนี้มีโรงแรมขึ้นนะครับประมาณ160แห่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ในเมืองเสียมเรียบนะครับมีคนต่างชาติเดินทางเข้ามาเนี่ยปีละ 2-3 ล้านคนเพื่อไปนครวัดนะครับเราลองคิดดูนะครับว่าพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ที่ทรงสร้างนครวัดก็คงบอกว่าอู้มากันปีละ 2-3 ล้านคนเชียวเลยอย่างแต่มันหมายความว่าเงินทั้งนั้นนะครับเพราะว่าทางกัมพูชานี้เก็บค่าเข้าชมเนี่ยวันละ20 US ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือประมาณ700บาท
1: ตอ
0: นนี้ต่อคนเลยแต่ถ้าเที่ยว3วันเก็บ40เท่านั้นนะ
1: เหมาจ่าย
0: เขาเรียกว่าเพิ่มการดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวถ้าปีหนึ่ง3ล้านคนนะมูลค่าของค่ารายได้ค่าเข้าชมเนี่ยก็ตกประมาณ 2,100 ล้านบาทนะครับก็ถือได้ว่ามูลค่ามหาศาล
1: ก็เลยเป็นเหตุผลที่ชาวเมืองเสียมเรียบเนี่ยรับเงิน US ดอลลาร์นอกจากเงินของเขาแล้วก็เงินของเราด้วย
0: ใช่ครับแล้วเขาก็โปรโมทคำนี้มาก See Angkor and Die นะ
1: เราอยากรู้แล้วว่าไอ้คำว่าอังกอร์มันมีที่มาอย่างไรครับนครวัดนครธมอังกอร์วัดอังกอร์ธมเนี่ยครับ
0: มันเป็นการออกเสียงในแบบของฝรั่งเศสนะครับ
1: ค
0: ือนครวัดเนี่ยถ้าเราไปศึกษาดูว่าเคยมีโลกตะวันตกเข้ามายังดินแดนนี้ไหมมีนะครับมีตั้งแต่คนโปรตุเกสคนสเปนคือตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้ว เรือล่องนะครับเรือเดินทางจากโลกตะวันตกมายังตะวันออกเนี่ยสเปนโปรตุเกสมายังดินแดนแถวนี้ก่อนนะครับคนก็จะมีบาทหลวงที่เผยแพร่ศาสนาก็บุกตะลุยเข้าไปในทุกทิศนะครับก็ไปเจอปราสาทหินเหล่านี้แต่เขาเรียกว่าเจอแล้วยังไม่ดังนะครับจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งเป็นคนฝรั่งเศสนะครับเมื่อ150ปีที่แล้วเนี่ยชื่ออองลีมูโอนะครับอองลีมูโอเดินทางมาศึกษาเรื่องอารยธรรมเรื่องเมืองเรื่องประเพณีเรื่องเขาเรียกว่าสิงสาราสัตว์ต่างๆในเขตประเทศไทยกัมพูชาลาวนะครับอองลีมูโอเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยก่อนนะครับแล้วได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ของประเทศไทยด้วยนะครับก่อนที่จะเดินทางไปยังกัมพูชา
1: คือเป็นนักสำรวจโดยเฉพาะ
0: ใช่ครับเดินทางจากไทยไปกัมพูชาแล้วกลับมาไทยเนี่ยใช้เวลา15เดือนองลิมูโอเนี่ยไปอยู่ในเขตของอังกอร์นะครับหรือว่าพระนครอังกอร์นี่ออกเสียงก็คือนครนครก็คือเมืองอังกอร์พอไปเจอนี้ชาวบ้านเรียกว่านครวัดองลิก็ฝ่ายฝรั่งเศสก็อังกอร์วัด
1: ออกเสียงไม่ได
0: ้อังกอร์เขาออกเสียงตามเขาไงนะอังกอร์ทั่วโลกถึงรู้จักนครวัดในนามของอังกอร
1: ์ชื่อฝรั่งเศสนั่นเอง
0: เวลาเราพูดถึงนครวัดหมายถึงปราสาทหนึ่งหลังนะครับที่เราเห็นมีกำแพงมีคูน้ำล้อมรอบพื้นที่ใหญ่มากเลยนะครับ
1: ครับ
0: เป็นพื้นที่เท่ากับ1ใน4ของอังกอร์ธมอังกอร์วัดหรือว่านครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนะครับแต่อังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองนะอังกอร์ธมก็คือนครใหญ่ๆธมเนี่ยแปลว่าใหญ่ๆนะครับอังกอร์ธมคือเมืองหนึ่งเมืองมีกำแพงเมืองนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยด้านละ3กิโลเมตร3 4 12 12กิโลเมตร
1: เฉพาะกำแพงนะครับ
0: กำแพงเมืองซึ่งเกาะอยุธยานะครับที่เราเดินรอบเกาะอยุธยานี้ก็12กิโลเมตรครึ่งก็เท่ากับว่าเนี่ยนี่คือ
1: ด้าน
0: อ
1: ัง
0: กอร์ธมอังกอร์ธมนะครับก็คือนครหลวงนะครับที่เราเรียกว่าพระนครหรือว่านครหลวงก็เป็นคำที่ตกทอดมาจากเนี่ยกัมพูชาภาษาเขมรก็คือพระนครอังกอร์ธมถ้าใครไปเยือนนะครับก็จะต้องข้ามสะพานนาคราชที่มียักษ์กับเทวดายึดหน้ากันนะเอานาคมาพันเมืองไว้นะครับแล้วก็เมืองก็ก่อให้เกิดสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นนางอัปสราสิงสาราสัตว์ต่างๆขึ้นมาดังนั้นเมืองอังกอร์ธมหรือว่านครธมชื่อจริงๆของเขาคือกรุงศรียะโสธรปุระ
1: อ๋อเหรอครับ
0: ครับ
1: นี่เพิ่งทราบ
0: ถ้าเราบอกผีฟ้าแห่งยะโสธรปุระได้มอบพระขันเทศีให้นี่แหละครับที่มาคือศูนย์กลางอำนาจของดินแดนแถวนี้นะครับ
1: ไม่ได้เกี่ยวกับยะโสธรบ้านเรานะฮะ
0: ยะโสธรก็เป็นชื่อตกค้างนะครับเขาเรียกว่ากรุงศรียะโสธรปุระก็คือชื่อดั้งเดิมของเมืองนครธมหรือว่าอังกอร์ธมสรุปก็คือนครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนครธมคือเมืองที่มีหลายปราสาทอยู่ในนั้น

0: นะครับและรอบๆของเมืองนครธมนั้นก็มีปราสาทอีกนับร้อยนับพันเลยนะดังนั้นนะครับยูเนสโกหรือว่าฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาก็ขีดนะครับประมาณสักหลาย10ตารางกิโลเมตรให้กลายเป็นมรดกโลกเพื่อบอกว่านี่คือเขตของการบูรณะของการรักษาไว้ให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังตอนนี้เวลาใครไปเที่ยว1วันนะครับแล้วจ่าย20เหรียญเนี่ยก็จะได้เที่ยวเพียงแค่ปราสาทนครวัดเมืองนครธมปราสาทบายอนปราสาทตาพรมที่ไปปราสาทตาพรมเนี่ยก็เพราะว่ามีรากไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นสปงเนี่ยโอ้โหสูงใหญ่ทุกคนไม่ถ่ายรูปกับปราสาทแล้วถ่ายรูปกับรากไม้กันอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ากลายเป็นมรดกล้ำค่าที่ทำให้กัมพูชาเนี่ยโลกของการท่องเที่ยวของกัมพูชานี้ทำให้กัมพูชาได้รับเงินสดในการบูรณะประเทศนะครับเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเพราะโลกการท่องเที่ยวอย่างมากปัจจุบันนะครับประเทศทั่วโลกเนี่ยได้สนใจเรื่องการท่องเที่ยวมากเลยเพราะการค้านี่มันลดลงนะครับแต่การท่องเที่ยวนี้สดนะครับกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกว่าบรรพบุรุษเมื่อ 900 ถึง 1,000 ปีนะครับได้ทิ้งมรดกให้และกลายเป็นเงินสดในปัจจุบันในการบูรณะประเทศครับ
1: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับเราเคยไปเที่ยววัดพระแก้วแล้วเราก็เห็นว่ามีนครวัดจำลองอยู่ในวัดพระแก้วจุดกำเนิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
0: โอ้นี่ก็เป็นยุคสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดประตูสู่โลกข้างนอกคราวนี้ฝรั่งที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมาพร้อมกับเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับปราสาทหินหลังใหญ่ๆที่อยู่ในกรุงกัมพูชาในกัมพูชาเนี่ยนะครับแล้วแถมคนที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วคืออองลีมูโอเนี่ยได้เดินทางเข้าไปในกัมพูชาและเดินทางเข้าไปในนครวัดแล้วก็สเก็ตภาพและเขียนบันทึกออกมานะแล้วก็เดินทางกลับมากรุงเทพมาบอกเล่าเรื่องราวว่าโอ้มีปราสาทอย่างนั้นมีอย่างนี้อย่างนั้นนะครับทำให้เรื่องราวที่บันทึกโดยอองลีมูโอเนี่ยในต่อมานะครับจะถูกตีพิมพ์ในโลกตะวันตกนะครับซึ่งตรงนี้เองกระตุ้นความรู้สึกสนใจมากต่อผู้นำของไทยในขณะนั้นก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไงถึงจะเอาปราสาทสักหลังหนึ่งมาไว้ที่กรุงเทพให้ได้แต่เมื่อทำไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอาจำลองนครวัดที่ใหญ่ที่สุดที่องค์ลิมโอเล่าให้ฟังเนี่ยเอามาจำลองไว้ที่วัดพระแก้วเลยนะครับคือโลกของฝรั่งเนี่ยกำลังตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ของอังกอร์ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ไทยซึ่งแม้ว่าจะมีพระปรางสามยอดอยู่ที่ลพบุรีอยู่นะครับแต่ความเล่าลือถึงความแบบ
1: ยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยใ
0: ช่มันก็เลยทำให้ทั้งนั้นก็เอาความยิ่งใหญ่มาไว้ที่นี่หน่อย
1: เป็นแบบจำลอง
0: เป็นแบบจำลองโมเดลขนาดโมเดลก็สร้างอยู่ตั้งห้าหกปีมั้งนะครับ
1: นี่ขนาดแบบจำลองนะ
0: ครับเพราะว่าเขาจะต้องสร้างแบบละเอียดมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่คนที่ถือได้ว่ามีคุณูปการในการเปิดเรื่องราวของอังกอร์ให้กับโลกใบนี้ก็คือองลีมูโอองลีมูโอนี้เดินทางสำรวจอยู่3ปีในเขตประเทศไทยในเขตกัมพูชาและเข้าไปในลาว
1: ก็คือในอาเซียนนี่หมดเลย
0: ครับแล้วก็เสียชีวิตที่หลวงพ่อบางนะครับเสียชีวิตไว้แต่บันทึกขององลีมูโอนี้ก็ถูกเก็บไว้โดยคนที่ไปด้วยนะครับเมื่อกลุ่มฝรั่งเศสตามไปถึงได้บันทึกนี้กลับมาก็นำไปสู่การตีพิมพ์โลกก็ถูกเปิดขึ้นมานะครับให้เกิดการรับรู้ว่านี่คือนครวัดนครธมสิ่งมหัศจรรย์ใครหน่อสร้างไว้คำถามจึงเกิดขึ้นมาในโลกทางวิชาการ
1: ถือว่าเป็นบันทึกที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได
0: ้ครับบันทึกขององลิมูโอจะชี้ให้เห็นถึงผู้คนสิ่งก่อสร้างวิถีชีวิตนะครับเขาเรียกว่าองลิมูโอได้เปิดสายตาของเราเข้าสู่โลกอดีตว่าโลกอดีตกับปัจจุบันน่ะมันคือความเชื่อมโยงกันเขาอยู่กันอย่างหลากหลายเขามีหลากชาตินะครับหลากเชื้อชาติไม่ได้เป็นชาติใดชาติเดียวเขาคือพี่น้องกันด้วยซ้ำไปนะครับ
1: และนี่คือจุดประสงค์ของอาเซียนเราเหมือนกันนะให้ความหลากหลายมารวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นพี่น้องกัน
0: Unity in Diversity นะครับเราต้องคิดเสมอว่าสิ่งที่เราถูกทำให้คิดว่าเป็นไปไม่ได
1: ้ครับ
0: ไม่มีต้องเป็นไปได้เท่านั้นครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันกันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับวันนี้จะถามถึงเรื่องปราสาทหินที่ในแถบอาเซียนเนี่ยเรามีหลายที่มากเขาก็มีเราก็มีลาวก็มีมันมีจุดร่วมจุดเชื่อมโยงกันยังไงครับ
1: โอ้ครับเราคุยกันเรื่องนครวัดนครธมนะครับซึ่งตรงนั้นก็คือศูนย์กลางหรือว่าเมืองหลวงของอาณาจักรขอมเขมรของโลกโบราณนะครับอาณาจักรขอมเขมรเนี่ยแผ่กระจายออกไปนะครับครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็บางส่วนของภาคกลางด้วยนะครับปราสาทขอมปราสาทสไตล์อย่างนี้นะครับไปไกลสุดจนกระทั่งถึงจังหวัดกาญจนบุรีที่เราเรียกว่าปราสาทเมืองสิงห์นะครับซึ่งปราสาทเหล่านี้เป็นสกุลของการสร้างเพื่อถวายให้กับเทพทางด้านไสยวณิกายนะครับก็คือบูชาองค์พระศิวะเป็นเทพสูงสุดหรือว่าบางแห่งก็บูชาองค์วิษณุนะครับ
2: ฮินดูเนี่ยนะครับ
1: ครับผมเหมือนกับกรณีของปราสาทนครวัดนะครับบูชาองค์วิษณุเทพเป็นเทพสูงสุดแต่หลังจากผ่านไปช่วงหนึ่งนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงศาสนานะครับก็หันมาทางด้านพุทธศาสนาทางด้านมหายานนะครับแล้วก็กลับไปเป็นฮินดูอีกแล้วกลับมาเป็นพุทธอีกนะครับแต่พูดง่ายว่าถ้าเรามองดูแผ่นดินทั้งในเขตของกัมพูชาและในเขตของภาคอีสานรวมทั้งในเขตประเทศลาวด้วยนะครับมันจะมีปราสาทอยู่3หลัง3แห่งด้วยกันนะครับที่ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการต่อเนื่องกันปราสาทหลังแรกสุดเลยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นจุดของเขาเรียกว่าพัฒนาการของการสร้างปราสาทในดินแดนแถวนี้ก็คือปราสาทหินวัดภูที่อยู่ในเขตประเทศลาว
2: ลาวเป็นจุดเริ่มต้นก่อนเลย
1: ใช่ครับแล้วต่อมานะครับเขาบอกว่าจากปราสาทหินวัดภูก็จะส่งมาเป็นการสร้างปราสาทที่เราเรียกว่าปราสาทพระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็จะกลายเป็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วพัฒนาการขั้นสูงสุดนะครับของการสร้างปราสาทหินก็จะเป็นปราสาทพนมลุง
2: แล้ว3แห่งนี้รู้สึกจะอยู่บนภูเขาหมดเลย
1: ใช่ครับ3แห่งนี้สร้างอยู่บนภูเขานะครับอย่างเช่นปราสาทวัดภูอาจจะไม่ได้อยู่บนยอดภูเขาอย่างชัดเจนนะครับแต่พยายามขึ้นอยู่ไปบนภูเขานะครับในขณะที่ปราสาทพระวิหารและพนมรุ้งเนี่ยตั้งอยู่ปลายภูเขาหรือว่ายอดภูเขาเลยนะครับอันนี้เป็นความพยายามสร้างนะครับปราสาทของเทพเจ้าเวลาเราเรียกว่าปราสาทไม่ใช่หมายความว่าบ้านพักของพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าปราสาทนี้เป็นการเรียกสิ่งก่อสร้างประเภทหนึ่งเพื่อถวายกับเทพหรือว่าเทวดาม
2: ันเป็นที่สถิตของเทพเทวดา
1: ใช่ครับในศาสนาฮินดูเนี่ยเขาจะมีการนับถือพระศิวะเป็นใหญ่กับพระวิษณุเป็นใหญ่นะครับถ้าใครนับถือพระศิวะเป็นใหญ่ก็พยายามที่จะสร้างนะครับบ้านหรือว่าวิมานของพระศิวะวิมานของพระศิวะเนี่ยตั้งอยู่บนยอดเขาไกรลาดดังนั้นปราสาทหินก็คือความพยายามจำลองยอดเขาไกรลาดให้มาวางอยู่บนพื้นดินแล้วบอกว่าองค์ประธานสูงสุดนะครับองค์ประธานที่เป็นใจกลางสุดนั่นคือที่ประทับของพระศิวะนะครับและเช่นกันนะครับพนักงานของคนยุคโบราณนะครับว่าเมื่อเขาไปเจอยอดเขาที่ศักดิ์ตรงเนี้ยคือยอดที่มีคนนับถือเป็นที่ที่คนนับถือกันมาอย่างยาวนานแล้วของมนุษย์ยุคก่อนๆหน้านั้นเขาก็เลยเอายอดตรงนี้มาตั้งเป็นปราสาทนะแล้วพอดีมันบังเอิญว่าไปตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งเขาก็อยากสร้างวิมานของพระศิวะให้อยู่บนยอดเขาด้วยเมื่อได้ยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยกลายเป็นเหมือนวิมานพระศิวะนะครับบนยอดเขาไกลลาดที่แท้จริงเทือกเขาพนมดงเล็กนี่เป็นคำที่แปลว่าเทือกเขาไม้คานนะครับมีความยาวประมาณเกือบ400กิโลเมตรนะครับกินพื้นที่ตั้งแต่ประเทศลาวนะครับด้านจำปาสักเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงแถบนครราชสีมาของเรานะครับทั้งความยาวตลอดแนวยอดเขาเนี่ยเทือกเขาพนมดงเล็กเป็นเหมือนเขาเรียกว่าปราการย่อยๆในการแบ่งระหว่างกัมพูชาด้านล่างนะครับกับกลุ่มเขมรที่อยู่ด้านบนนะเทือกเขาพนมดงเล็กจะมีช่องเขาที่สำคัญนะมีคนไปแจงนับนะครับว่ามีประมาณ77ช่องเขาด้วยกัน
2: นับด้วยเหรอคร
1: ับ มีคนพยายามเพราะว่าช่องเขานี้มีทั้งช่องเขาเล็กๆนะครับเอาไว้ให้คนเดินข้ามปีนขึ้นไปและช่องเขาใหญ่ๆที่สามารถเอากองเกวียนของโลกโบราณนี้ขึ้นไปได้จะมีช่องที่สำคัญเนี่ยของการติดต่อระหว่างกลุ่มเขมรที่อยู่ข้างล่างตอนล่างนะครับกับเขมรที่อยู่ตอนบนหรือว่าดินแดนอีสานเนี่ยอย่างเช่นช่องเมื่อก่อนเขาใช้กันเยอะเลยนะครับก็คือช่องจอมที่อยู่ตรงสุรินทร์นะครับช่องตำเมือนที่อยู่ตรงชายแดนสุรินทร์เหมือนกันตำเมือนเนี่ยช ช่องตะเมือนเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเส้นทางราชมัคคาเลยที่พระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งกรุงศรียโสธรปุระที่สร้างนครธมนะครับได้สร้างถนนสาย1ตัดจากนะครับนครธมตัดเข้าไปเพื่อไปยังพิมายที่ห่างกันอยู่เกือบ400กิโลเมตร
2: ผ่านช่องเขาไปเลย
1: ใช่ผ่านช่องเขานี้เป็นช่องของการเดินทางที่สำคัญนะครับมีทั้งสะพานข้ามแม่น้ำนะครับมีถนนที่ปูด้วยอิฐคือถนนนี้มันจะเป็นตัวเชื่อมโยงนะเป็นการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างเมืองที่สำคัญนั่นหมายความว่าในโลกอดีตเนี่ยช่องตาเมือนสำคัญมากกับช่องจอมส่วนช่องอื่นๆเนี่ยก็ปีนภูเขากันขึ้นไปแทนที่จะเดินอ้อมใช่ไหมครับก็ตัดช่องเขาไปเรื่อยๆเมืองส่วนใหญ่ของโลกโบราณเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมืองจะอยู่ในเขตโคราชนะครับปราสาทหินจำนวนมากมายอยู่ในเขตนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และบางลงไปในเขตอุบลราชธานีแต่ปรากฏว่าจุดกำเนิดของพัฒนาการในการสร้างปราสาทหินเนี่ยอยู่ที่วัดภูปลายสุดนะครับวัดภูเนี่ยจะอยู่ตรงหลังเมืองจำปาสักเก่านะครับจำปาสักนี้เป็นเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมถ้าเราเรียกว่าต้นแบบหรือว่าแม่ของการสร้างปราสาทเหล่านี้จึงอยู่ที่วัดภู
2: นั่นน่ะสิน
1: ะครับมันทำไมถึงไปอยู่ในเขตตอนในลึกขนาดนั้นปรากฏว่ามันอย่างนี้พัฒนาการของการสร้างปราสาทหินนะครับเพื่ออยู่ในศาสนาฮินดูและที่ไสยวานิกายมันเป็นการเดินทางจากอินเดียทางทะเลนะครับแล้วก็อ้อมแหลมมะละกานะครับอ้อมช่องแคบมะละกานะครับแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่อาณาจักรจามอาณาจักรจามนะครับในโลกโบราณก็คือครึ่งล่างของเวียดนามทั้งหมด
2: ลองดูภาพตาม
1: คือสิ่งที่เราเรียกว่าอาณาจักรจามตรงนั้นน่ะเป็นจุดเมืองที่ตั้งเมืองหลวงเมืองสำคัญของอาณาจักรจามปราสาทหินก็ถูกสร้างขึ้นที่นั้นในศาสนาฮินดูนะครับเพื่อบูชาพระศิวะถัดจากตรงนั้นมันจึงส่งผลมายังดินแดนที่อยู่เหนือทะเลสาบของกัมพูชาเพราะว่าเหนือทะเลสาบกัมพูชาเนี่ยมันมีกลุ่มของรัฐบ้านเล็กเมืองน้อยจำนวนมากอิทธิพลของศาสนาฮินดูเนี่ยลัทธิไสยวานิกายก็เข้ามาแล้วมายังตรงจุดที่เป็นเขาเรียกว่าปลายสุดด้านตะวันออกของเทือกเขาพนมดงเล็กนะครับก็คือจำปาสักนะจำปาสักก็เป็นเมืองโบราณอยู่แล้วนะครับก็เลยสถาปนานะครับปราสาทหินวัดภูขึ้นมาเขาเรียกว่าบนวัดภูถ้าใครไปดูนะครับบนยอดเขาของภูเขาเนี่ยมันจะเป็นแท่งเหมือนอกศิวลึงตามธรรมชาติอยู่บนยอดเขาขนาดใหญ่คือมันศักดิ์สิทธิ์ในโลกโบราณอยู่แล้วดังนั้นศาสนาฮินดูเข้ามาจึงทับเข้าไปเลยนะครับ
2: สร้างไปได้พอดีเลย
1: ใช่ก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเหมือนศิวลึงตามธรรมชาติแล้วก็ยังมีศิวลึงที่ถูกสร้างขึ้นมาอีกนะคร
2: ับ แสดงว่าอันแรกนี่ไม่ได้สร้างโดยมนุษย์เหรอฮะ
1: ไม่ครับ
2: เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว
1: เป็นธรรมชาติเป็นมันเหมือนเป็นยอดเขาที่เป็นภูเขาหินที่มนุษย์มองไกลๆแล้วก็จะรู้สึกว่านั่นแหละคือหลักหมายที่ตั้งของสิ่งสำคัญ
2: ประสาทพระศิวะเลย
1: ของผีของอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วตรงนั้นยังเป็นพอมองไปอ้อเมืองจำปาสักอยู่ตรงนั้นนะจำปาสักเนี่ยเมื่อตอนนี้มีการศึกษานะครับจากปราสาทหินวัดภูเนี่ยมีเส้นทางของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับที่สั่งให้สร้างจากนะครับอังกอร์เนี่ยวิ่งตรงตรัสมายังวัดภูด้วยนะครับเขาเรียกว่ามันคือช่องทางของการเดินทางในโลกอดีตเมื่อก่อนโลกอดีตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งเรือพายเรือกันไปค้านะครับแต่หมายความว่าการค้าขายเนี่ยมันเดินทางตัดภูเขาแล้วออกไปยังเวียดนามเลยจากปราสาทวัดภูเนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนาการก็จะมาสร้างที่ปราสาทพระวิหารตรงปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นปราสาทที่สำคัญมากที่พระมหากษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยได้พยายามสร้างปราสาทพระวิหารเพื่อเป็นหลักหมายของการจารึกนามพระมหากษัตริย์ที่สืบทอดกันมาอะไรเงี้ยแสดงว่ามันเหมือนปราสาทที่บูชาบรรพบุรุษของกษัตริย์แห่งกรุงศรียโสธรบุระนะครับปราสาทพระวิหารจึงเป็นพัฒนาการที่เขาเรียกว่าสร้างอยู่บนปลายหน้าผาเลยนะถ้าใครเคยไปเห็นนะครับจะเห็นว่ายืนตรงจุดที่เป็นชายแดนไทยนะครับแล้วมองไปยังยอดเขาที่เป็นเขาปราสาทพระวิหารเนี่ยมันจะเป็นทางเอียงลาดใช่ไหมครับและปลายสุดเนี่ยที่เป็นแนวดิ่งเกือบครึ่งกิโลเมตรเนี่ยตรงนี้500เมตรเนี่ยตรงปลายสุดตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางที่องค์พระศิวะเนี่ยมีทิพยวิมานตั้งอยู่นะครับเขาเรียกว่าโอ้ความมนุษย์แค่เพียงเห็นก็รู้สึกทึ่ง
2: ยิ่งใหญ่แล้ว
1: ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้แต่ที่จริงตรงพระวิหารเนี่ยก็จะมีช่องเขาเดินทางเชื่อมโยงระหว่างกรุงศรียโสธรปุระกับเมืองที่อยู่ทางด้านอีสานด้วย
2: แล้วปราสาทหินพนมรุ้งของเราแหละครับ
1: พนมรุ้งนี่เป็นเหมือนภูเขาไฟที่ดับแล้วนะครับภูเขาโดดลูกหนึ่ง ก็เลยมีการสร้างปราสาทอยู่บนยอดเขานี้นะครับพนมรุ้งนะถือได้ว่าเป็นพัฒนาการของการสร้างแบบค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากหนึ่งนะครับหินที่พนมรุ้งเอามาสร้างเนี่ยเป็นหินทรายสีชมพูตอนนี้ยังค้นหากันเลยนะครับว่าแหล่งหินทรายนี้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วสองนะครับมันเหมือนออกแบบมาเหมือนทิพยวิมานขององค์พระศิวะนะต้องปีนภูเขาขึ้นไปนะแล้วก็ลงเดินแล้วก็ค่อยปีนขึ้นไปใหม่
2: ความยากลำบาก
1: โอ้เขาเรียกว่ากว่าจะเข้าเฝ้าพระองค์
2: พระเจ้าได้
1: เนี่ยองค์พระศิวะได้ลำบากมากปราสาทวัดภูเนี่ยก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกและก็ได้รับการอนุมัติเป็นมรดกโลกแล้วตั้งแต่ปี2544และต่อมานะครับ2551พระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็เป็นมรดกโลกนะครับสองปราสาทเป็นมรดกโลกแล้วตอนนี้พนมรุ้งนะครับปราสาทพนมรุ้งในเขตประเทศไทยก็พยายามเสนอให้เป็นมรดกโลก
2: ในกระบวนการอยู่
1: ใช่เพียงแต่ว่าพนมรุ้งเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้เอาอีกหลายปราสาทรวมทั้งราชมัดขาด้วยมาผนวกว่านี่คือกลุ่มมรดกโลกซึ่งที่จริงแล้วนะครับแค่ยกให้พนมรุ้งนะครับเป็นมรดกโลกอันเดียวนี้ก็เทียบได้กับ
2: ที่อื่นๆแล้ว
1: ที่อื่นๆแล้วนะครับและข้างล่างพนมรุ้งเนี่ยยังมีปราสาทหินเมืองต่ำด้วยนะครับปราสาทเมืองต่ำคือชุมชนที่อยู่รอบภูเขาของพนมรุ้งนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าแค่เอาพนมรุ้งและเมืองต่ำเป็นมรดกโลกเท่านี้นะครับก็เทียบเคียงได้กับปราสาทพระวิหารปราสาทวัดภูเขาคือพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเลย
2: แล้วถ้าเราเสนอรวมในเมืองใหญ่แบบนี้มันจะมีโอกาสยากในการอนุมัติมรดกโลกมากขึ้นไหมครับ
1: ไม่ยากครับแต่ทำไมเราไม่ทำให้มรดกโลกเป็นหลายๆมรดกโลกนะครับ
2: แยกส่วนไปก็ได้
1: ใช่แยกส่วนครับเพราะว่าเมืองพิมายโดยตัวของเขาเองนะครับก็เป็นมรดกโลกโดยตัวของเขาเองเพราะว่าเมืองพิมายไม่ใช่เป็นแค่ปราสาทแต่เป็นทั้งเมืองเลยนะครับพูดง่ายว่าการสร้างปราสาทเนี่ยด้านหนึ่งอย่างเช่นพนมรุ้งเนี่ยเป็นปราสาทที่ประทับของเทพพระเจ้านะแต่พิมายเนี่ยเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองเลยแหละนะครับโดยใจกลางของเมืองเนี่ยคือที่ประทับของเทพเจ้าเท่านั้นเองนะคร
2: ับแต่ก็แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยจะรวมกันเป็นมรดกอาเซียนเรียกแบบนั้นได้ไหมครับ
1: โอ้นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมิตรภาพของอาเซียนเลยนะครับเพราะว่าไม่เพียงแค่กัมพูชาไทยลาวเท่านั้นแต่ยังถึงเวียดนามเลยถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า 1. ชีวิตของปราสาทเป็นภาพสะท้อนของชีวิตของมนุษย
2: ์
1: ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในโลกอดีตนะครับว่าเขาสามารถอยู่ร่วมกันในทุกจุดได
2: ้
1: 2. พนักงานที่ต่อเนื่องนะครับได้ส่งผลให้เห็นภาพของการค้าโลกอดีตนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่สร้างปราสาทแต่มันหมายความว่ามันจะต้องมีการค้าความสัมพันธ์ของเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาอาเซียนต้องการเปิดพรมแดนนะครับเส้นพรมแดนยังอยู่แต่เรา borderless ก็คือเราเดินข้ามพรมแดนอย่างมีมิตรภาพได
2: ้ครับผมและทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนเรื่องของกัมพูชาปิดท้ายในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาแบ่งปันกันนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้พบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกาน
0: ะครับก็พบกันเช่นเคยทุกๆวันพฤหัสครับเวลา
1: 6 โมง
0: ถึง 6 โมงครึ่งนะครับหรืออีกช่องทางนึงก็คือทาง
1: เพจ Facebook สรานรมเรดิโอนะคะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของวิทยุสรานรมหรือมีอีกออปชันนึงนะคะเป็นวิทยุAM นะคะ1575ค่ะ
0: ครับผมก็อาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วรายการของเราก็พูดเกี่ยวกับเรื่องทหารในเซาท์ซูดานก็เป็นที่เป็นตำรวจขอโทษนะเป็นตำรวจที่เซาท์ซูดานก็น่าสนใจมากๆเลยอาทิตย์นี้น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะว่าเป็นอาทิตย์ของการประกาศหนังรางวัลออสการ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้พวกเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมหนังที่มีความเกี่ยวโยงกับแอฟริกานั่นเองครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะคะท่านผู้ชมและผู้ฟังอาจจะเคยเห็นเราสองคนแล้วแต่ว่าวันนี้เรามีสมาชิกเพิ่มนะคะสำหรับรายการสีสันแอฟริกาสัปดาห์นี้ขอเปิดตัว
0: เปิดตัวครับ ครับไหนแนะนำตัวหน่อยครับเป็นใครมาจากไหนครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภานทิศิรินวงศ์นะคะเรียกว่าแทมมี่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่กองแอฟริกากรมเอเชียใต้ค่ะ
0: ครับก็ต่อจากนี้แทมมี่ก็จะคอยมาพบปะกับพวกเราเรื่อยๆเพื่อมาคอยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาให้พวกเราได้รับชมรับฟังกันนั่นเองนะครับ
1: ทีมสนับสนุน
0: นั่นเองนะคร
1: ับ ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะรูปแบบการดำเนินรายการของสีสันแอฟริกาเราก็จะมีนอกจากที่เป็นธีมหลักว่าในสัปดาห์นี้ก็เกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในแอฟริกาก็จะมีอะไรที่จะเป็นเรียกว่า
0: เป็นข่าวความเหตุเขาเรียกว่าเป็นความเคลื่อนไหวผลงานการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศมาอัปเดตให้เราฟังเรื่อยๆด้วยนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมานี้หลายๆคนก็คงที่ได้รับทราบจากข่าวเว็บไซต์ต่างๆอยู่แล้วนะครับว่าอาทิตย์นี้เรามีประเด็นข่าวที่มีความน่าสนใจเกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศหนึ่งในแอฟริกานั่นเองนั่นก็คือประเทศ
1: แกมเบียนะคะ
0: แกมเบียนั่นเองนะครับ
1: สาธารณรัฐแกมเบียค
0: ่ะวันนี้เราก็จะได้มีเจ้าหน้าที่โต๊ะก็คือพี่ปุ้ยหน้าประจำเจ้าเดิมของเราเองนะครับมาคอยมาเล่าให้ฟัง
1: เล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าในสีสันแอฟริกาเราก็จะใช้โอกาสนี้นะคะในการที่มาเล่าให้ฟังว่ากองแอฟริกาเนี่ยนะคะได้ดำเนินการอะไรบ้างอย่างที่อาร์มได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะเกี่ยวกับประเทศแกมเบียอาจจะได้ยินผ่านหูผ่านตามาแล้วนะคะว่ามันมีข่าวขึ้นมาเกี่ยวกับรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของแกมเบียเนี่ยนะคะที่มีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเทศไทย
0: มีการพาดพิงถึงประเทศไทย
1: ไปหน่อยนึงค่ะแต่ว่าในส่วนของกองแอฟริกาซึ่งถือว่าเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและประเทศต่างๆรวมถึงแกมเบียโดยตรงเนี่ยนะคะก็จะมาอัปเดตว่าทางเราเองเนี่ยนะคะก็ต้องจำได้ไหมคะตอนช่วงอาทิตย์แรกเลยค่ะที่พูดเกี่ยวกับว่าสถานทูตไทยในทวีปแอฟริกาเนี่ยค่ะจะมีประมาณ 8-9 แห่งโดยแต่ละที่เนี่ยก็จะมีเขตอาณาดูแลประเทศหลายๆประเทศซึ่งสถานทูตที่เราจะพูดถึงครั้งนี้ก็คือสถานทูตณกรุงดากาที่อยู่ในประเทศเซเนกัลนะคะมีเขตอาณาดูแลแกมเบียค่ะก็ได้มีหนังสือแสดงความห่วงกังวลไปยังฝ่ายแกมเบียให้แกมเบียทราบถึงเรื่องนี้นะคะแล้วก็อีกที่นึงก็คือสถานทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียนะคะซึ่งสถานทูตแกมเบียประจำมาเลเซียเนี่ยค่ะเขามีเขตอาณาดูแลประเทศไทยก็ได้มีหนังสือแสดงความห่วงกังวลของฝั่งไทยไปเหมือนกันแล้วก็ข่าวอัปเดตล่าสุดนะคะเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งก็คือเมื่อวันจันทร์
0: เมื่อช่วงต้นนาทีที่ผ่านมา
1: ใช่ค่ะทางฝ่ายแกมเบียเองก็ได้มีหนังสือมาขอโทษฝ่ายไทยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอัปเดตเล็กๆน้อยๆของการทำงานของพวกเราที่นอกจากเจ้าหน้าที่โต๊ะที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วของปุ้ยเนี่ยนะคะก็ยังได้รับความช่วยเหลือและการแรงสนับสนุนจากเพื่อนๆในกองและพี่ๆทุกคนค่ะ
0: ต้องขอบอกว่าตอนที่พี่ปุ้ยทำงานเนี่ยนะครับผมก็นั่งตรงข้ามกับพี่ปุ้ยก็จะเห็นความทุ่มเทความพยายามอุตสาหะของพี่ปุ้ยนะครับในการพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับแกมเบียไว้ให้มีความเป็นมิตรภาพต่อไปได้โดยที่เรื่องเล็กๆน้อยๆไม่สามารถมากระทบความสัมพันธ์ที่มีอย่างยาวนานระหว่าง2ประเทศได้นั่นเองนะครับก็กระทรวงการต่างประเทศโดยพี่ปุ้ยของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนั่นเองก็มีการรีแอคอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมานั่นเองนะครับโอเคกลับมาที่เรื่องของพวกเรากันดีกว่าในวันนี้นะครับเรื่องธีมภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับแอฟริกานะครับวันนี้แทมมี่ก็จะมาช่วยเสริมช่วยให้ข้อมูลที่น่าสนใจให้ฟังนะครับเกี่ยวกับอันดับแรกเราจะมาพูดเกี่ยวกับ
2: หนังจากแอฟริกาที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ค่ะโดยหนังจากแอฟริกาเนี่ยที่เข้าชิงรางวัลออสการ์มีทั้งหมด3เรื่องนะคะเรามาดูเรื่องแรกกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องวาตูโวเตค่ะพี่ๆรู้ไหมคะว่าวาตูโวเตเป็นภาษาอะไร
0: ภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าครับ
1: ฟังแล้วมันโอเอลเอ
0: นั่นน่ะสิแต่เราพูดถึงแอฟริกาอยู่นี
2: ่
0: ไม่รู
1: ้ไม่รู้ค่ะ
2: วาตูวาเตเนี่ยนะคะเป็นภาษาสวาฮิลีค่ะใช้ในภูมิภาคแอฟริกาเกสเลกค่ะซึ่งมีอาณาเขตในเคนยารวันดาแล้วก็คองโกเป็นต้นค่ะ
0: แปลว่าเหตุการณ์ในหนังเรื่องนี้ต้องเกิดแถวๆนั้นแน่ๆเลยหรือเปล่าครับ
2: ใช่ค่ะเกิดในเคนยาค่ะ
0: เรื่องมันเป็นยังไงครับ
2: ก็เรื่องมีอยู่ว่าชาวคริสเตียนคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในเคนยาเนี่ยเขานั่งรถบัสเพื่อที่จะไปเยี่ยมญาติค่ะแต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะว่าในรถบัสนั่นนะคะมีชาวมุสลิมเป็นผู้โดยสารค่ะส่วนใหญ่อ๋อ
0: แปลว่าตัวเขาเป็นคนคริสเตียน
2: จ
0: ะถ
2: ู
0: กขึ้นรถไปปุ๊บคนพบว่าทั้งคันรถมีแต่ชาวมุสลิม
2: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าเหตุมันเกิดที่ว่ารถบัสเนี่ยนะคะต้องหยุดกระทันหันเนื่องจากว่ามีกลุ่มผู้ก่อการร้ายเอาซาบาบเนี่ยขึ้นมาค่ะ
1: กลุ่มเอาซาบาบ
0: ที่กำลังแบบเป็นที่มีอิทธิพลเป็นอย่างยิ่งในก็อาจจะไม่ได้อย่างยิ่งขนาดนั้นเนาะแต่ก็มีพรีเซนต์อยู่นะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าเนี่ยพอกลุ่มผู้ก่อการร้ายขึ้นมาค่ะเขาก็ต้องการให้ชาวมุสลิมที่โดยสารอยู่ในรถบัสนะคะจับชาวคริสเตียนที่ขึ้นมาในรถบัสให้ค่ะ
0: อ๋อเหมือนที่ผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในคลิปตอนนี้นะครับก็แต่ว่าแต่ถามหน่อยสิรู้ไหมว่าทำไมถึงเขาถึงต้องอึดอัดอ่ะทำไมคนคริสเตียนเขาอึดอัด
2: เขาก็น่าจะมีความที่ไม่เข้าใจในชาวมุสลิมในการแบบโดยสารเข้ามาด้วยแล้วเริ่มแรกเขาอาจจะไม่รู้ด้วยค่ะว่าในรถโดยสารนั้นมีแต่ชาวมุสลิม
0: ความจริงเราคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าในพื้นที่มันมีความขัดแย้งระหว่างคนที่นับถือศาสนาคริสต
1: ์
0: กับอิสลามอยู่ก็เป็นได้เน
1: า
0: ะ
1: ขึ้นมาแล้วอาจจะไม่ได้เตรียมตัวว่าจะเจอแต่ว่าอาจจะสปอยเลอร์แล้วแต่คือเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีนี้เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ความจริงเราไปศึกษามานิดนึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นหนังที่ถ่ายทำบนพื้นฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือ based on true story นั่นเองในปี2015ใช่ไหมครับซึ่งในซึ่งในเรื่องเนี่ยนะครับชาวคริสเตียนคนนี้ก็อย่างที่น้องทัมมี่ได้บอกไปว่าเขาก็มีความรู้สึกที่เป็นอคติกับชาวมุสลิมแต่ฟ้าโดนบันดาลให้เขาเนี่ยต้องขึ้นไปอยู่บนรถที่มีแต่ชาวมุสลิมและถูกจับถูกหยุดโดยกลุ่มอัลชาบับกลุ่มอัลชาบับเนี่ยทาร์เก็ตของเขาคือการทำลายคนที่นับถือต่างศาสนาในที่คือคริสเตียนเขาก็เลยเหมือนกับไปบังคับให้ชาวมุสลิมเหล่านี้ identify ชี้มาสิว่าใครคนไหนบนรถเนี่ยเป็นคนคริสต์บ้างแต่ผิดกับสิ่งที่ชาวคริสต์คนนี้คาดไว้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวมุสลิมที่เป็นผู้โดยสารเนี่ยช่วยกันปกป้องชาวคริสต์คนนี้เอาฮิญาบมาให้ครูเอามาให้ใส่คือกลายเป็นว่าผิด
2: แบบคิดไม่ดีแต่ว่าได้ในสิ่งดีๆกลับมาแทน
0: ก็เป็นการรีเฟล็กถึงทัศนคติของของคนมุสลิมเลยก็ว่าได
1: ้ก็ตรงกับชื่อหนังภาษาอังกฤษเวลาแปลออกมาที่บอกว่าเป็น all of us
0: all of us
1: คือพวกเรา
0: เราไม่ได้แบ่งกันใครชนะชนะไหนเนาะโอเคเรื่องต่อไปได้ไหมครับ
2: เรื่องที่สองนะคะรางวัลออสการ์เนี่ยก็มีชื่อว่าซัสซีค่ะซึ่งซัสซีเนี่ยเป็นภาษาโซโฮนะคะอยู่ในภูมิภาคเซาท์แอฟริกาค
1: ่
2: ะ
1: แอฟริกาใต้
2: ใช่ค่ะซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะสร้างเมื่อปี2005ค่ะ
0: แล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
2: เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้ชายชาวเซาท์แอฟริกานะคะที่ชื่อโซซิเนี่ยได้หนีออกจากบ้านค่ะแล้วก็ปฏิเสธความช่วยเหลือจากครอบครัวของเขาค่ะแล้วต่อมาเนี่ยเขาอะได้พบเด็กทารกในรถคันนึงแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจเอาเด็กทารกนั้นอะมาเลี้ยงดูค่ะแล้วก็สอนความเป็นแก๊งสเตอร์ให้กับเขาแต่ว่าเขาก็ได้บอกว่าการเป็นแก๊งสเตอร์เนี่ยไม่ใช่วิธีที่ดีสำหรับเด็กท
0: ั่
2: วไปค่ะ
0: แล้วอยู่ดีๆเขาไปเจอเด็กในรถได้ยังไงอะคะ
2: เพราะว่าเขาหนีออกมาจากบ้านใช่ไหมคะแล้วเขาอะต้องการที่จะ

0: เรื่องต่อไปล่ะคะ
1: ค่ะเรื่องที่3เนี่ยก็มีชื่อว่าโฮเทลลาวันดานะคะสร้างเมื่อปี2004ค่ะเป็นหนังประวัติศาสตร์ดราม่านะคะที่เล่าถึงชีวิตจริงของผู้จัดการโรงแรมในลาวันดาค่ะแล้วก็หนังเรื่องนี้ค่ะสะท้อนออกมาถึงสังคมในสมัยนั้นด้วยค่ะก็เล่าว่าชายคนนี้นะคะใช้ชีวิตเชื่อมโยงระหว่าง2ชนเผ่าพันธุ์ค่ะก็คือชาวเผ่าพันธุ์ฮูตูซึ่งเขาเนี่ยค่ะเป็นชาวเผ่าพันธุ์ฮูตูแต่ภรรยาเขาอ่ะเป็นชาวเผ่าพันธุ์ทุซี่ค่ะแล้วต่อมาเนี่ยค่ะประธานาธิบดีของรวันดาค่ะซึ่งเป็นชาวฮูตูเนี่ยค่ะถูกลอบสังหารค่ะเลยทำให้การลอบสังหารเนี่ยค่ะลามไปถึงการสังหารประชาชนทั่วไปด้วยอะค่ะ
0: คือจริงๆคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเข้าใจว่าโฮเทลรวันดาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปี1994นะคะทศวรรษ90เป็นความขัดแย้งในประเทศรวันดาตอนนั้นซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและพลัดถิ่นจำนวนมากนะคะที่บอกเป็นฮูตูกับทุตซี่เนี่ยคือเขาก็เป็นกลุ่มในประเทศที่เข้าใจว่าทางกลุ่มเนี่ยจริงๆแล้วพวกกลุ่มฮูตูเนี่ยนับว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศในรวันดาในขณะที่ทุตซี่เนี่ยถือว่าเป็นประชากรที่มีจำนวนน้อยกว่านะคะ
2: ก็สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมของรวันดาได้เป็นอย่างดีเลยเนาะว่ามีการแบ่งแยกกันแต่จะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ความจริงก็ทำให้คนทั่วไปเนี่ยผู้รับชมภาพยนตร์เนี่ยมี perception มีทัศนคติต่อรวันดาในอีกมิติหนึ่งแต่จากการที่ไปอัปเดตด้วยตัวเองล่าสุดเนี่ยก็ค้นพบว่ารวันดาเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะเจริญมากเป็นอันดับต้นๆในแอฟริกาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยเขาก็ได้มีนโยบายในการฟื้นฟูประเทศทำให้ตอนนี้รวันดากลับกลายมาเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากเป็นอันดับต้นๆของแอฟริกาเลยทีเดียว
0: เรียกว่าเรียนรู้จากประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: เรียนรู้จากหนังที่เขาทำมาได
2: ้ความจริง3เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้เข้าออสการ์ในอดีตนะครับโดยเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องวาดูเตนนั่นเองซึ่งเป็นหนังสั้นนะครับความจริงเรามีข้อมูลเยอะกว่านี้แต่ว่ารู้สึกเหมือนว่า
0: เวลา
2: อาจจะไม่จำกัดนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยก็อยากจะบอกว่าหนังสามเรื่องที่ผ่านมาหนังทุกๆเรื่องของออสการ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แฝงไปด้วยความหมายมันสามารถสะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างได้จากหนังเนาะก็ลองไปค้นดู
0: ชมเพราะว่าสีสันแอฟริกาจะพยายามไม่สปอยเลอร์
2: ใช่เราไม่สปอยแต่ว่าเราได้เล่าไปหมดแล้ว
0: จะได้เข้าใจอ่านได้เราจะได้รับชมได้อย่างมีแบ็คกราวด์อยู่แล้วจะได
1: ้
2: ใช่มันก็เพราะว่าหนังเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเครื่องมือนึงในการเป็นเครื่องมือการทางการทูตอันนึงเลยก็ว่าได้เนาะในการที่เขาเรียกเป็นซอฟต์ดิปโลเมซีก็คือการจูงใจคนให้มีทัศนคติที่เป็นไปตามสิ่งที
1: ่
2: เห็นเป็นแบบสิ่งที่สื่อนะออกมานะครับนั่นเองก็สำหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณแฮมมี่เนาะที่มาให้ความรู้กับพวกเราเป็นอย่างดีเลยก็ติดตามแฮมมี่ได้ในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับก็สำหรับช่วงนี้ก็แทมมี่ก็จะขอลาไปก่อนที่พวกเราจะเข้าไปเบรกกันแล้วก็มาพบกันใหม่ในช่วงหน้าของรายการสีสันแอฟริกาครับ
1: สว
2: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
2: ครับกลับมาช่วงที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะครับวันนี้เรามีน้องอีกคนนึงหน้าใหม่ที่สลับกับแทมมี่ช่วงแรกนะครับก็แนะนำตัวก่อนเลยครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะมัสยาศิริมาตยานันนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่กองแอฟริกาเหมือนกันค่ะชื่อเล่นชื่อมารีนาค่ะ
2: มารีนานะครับมารีนาวันนี้จะมาทำอะไรครับ
3: ก็วันนี้อยากจะมาเล่าเกี่ยวกับหนังที่ค่อนข้างฮิตมากในตอนนี้เป็นกระแสที่ดังมากแล้วคนไทยทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วก็คนทั่วประเทศน่าจะรู้จักอยู่เหมือนกัน
2: นั่นก็คือเรื่อง
3: Black Panther ค่ะก็เป็นภาพยนตร์ของ Marvel ล่าสุดที่อยู่ในวงแบบหนังซูเปอร์ฮีโร่นะคะที่อาจจะแปลกนิดนึงเพราะเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องแรกของ Marvel ก็ของ DC ในวงการซูเปอร์ฮีโร่เลยละกันที่มีชาวผิวสีเป็นลีดของเรื่อง
2: เป็นน
3: ักแสดงนำแล้วก็เป็นฮีโร่ในคอมิกบุ๊กด้วยค่ะก็นอกจากนั้นแล้วแคสเหมือนกับผู้ดาราส่วนใหญ่ที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ก็เป็นคนผิวสีเหมือนกันมากกว่า 90% ซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับฮอลลีวูดในแคตตากรีของหนังที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแอฟริกาแบบโดยตรงไม่ได้ใช่ค่ะ
2: มันก็เลยเกิดเป็นกระแสแฮชแท็กขึ้นมาเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะไอแฮชแท็ก what black panther means to me เพราะว่ามีคนหลายคนแม้แต่ว่าจะเป็นคนผิวสีหรือคนแบบพวกเราคนที่เป็นแฟน Marvel เป็นแฟนของหนังซูเปอร์ฮีโร่ก็จะเห็นว่าหนังนี้มีความแตกต่างมากมีความ representation ของหลายๆ คนและเป็นผู้หญิงที่มีความสตรองในเรื่องเพราะว่าในเรื่อง Black Panther

0: ก็จะมีคาแรคเตอร์สตรองเยอะมากที่เป็นผู้หญิงที่เป็นชาวผิวสีค
1: ่
0: ะ
1: ก็เรียกว่าหนังเรื่องนี้ที่บอกว่า Hashtag What Black Panther Means To Me เนี่ยนะคะ Black Panther มันมีความหมายอะไรกับฉันบ้างนอกจากจะเป็นคนผิวสีหรืออะไรก็คือผู้หญิงเองก็สามารถที่จะเรียกว่า
2: คือทุกคนสามารถหาความเชื่อมโยง
1: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะ
2: เพราะในเรื่องผู้หญิงก็มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันเลยเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ใช่เพราะในเรื่องนี้นอกจากเมนคาแรคเตอร์ที่จะเป็นพระเอกคุณทัชชาร่าเนี่ยค่ะก็เป็นคิงเป็นหัวหน้าของประเทศวากันดาซึ่งเป็นประเทศที่สมมติขึ้นมาในทางแอฟริกาตะวันออกเนี่ยค่ะนอกจากคาแรคเตอร์นี้แล้วก็จะมีคิลมองเกอร์ที่เป็นผู้ชายเหมือนกันแต่ที่เหลือแล้วเป็นผู้หญิงหมดเลยก็จะมีน้องสาวมีคุณแม่มีอะไรแบบดารารอบข้างเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วเป็นผู้หญิงที่สตรองมากด้วย
1: ไม่มีขาข้างหลังนะคะยังขอทีมแอฟริกานะคะขอเล่นมุกช้างต่อ
2: ก็เป็นทีมต่อไป
0: โอเค
2: แต่ที่ในวากันดาเนี่ยเรื่องราวในวากันดามันเป็นยังไงพอจะแบบว่าเล่าคร่าวๆ
0: ค่ะก็ตัวหนังเองจะเล่าถึงประเทศที่ชื่อวากันดาอยู่ที่พูดไปแล้วอยู่ในทางตะวันออกของแอฟริกา
1: เป็นประเทศสมมติ
0: ใช่เป็นประเทศสมมติไม่มีจริงค่ะ
2: อ๋อ
0: น
2: ึกว่าเราต้องดู
0: ไม่ไม่ไม่ไม่ก็ในความเป็นจริงแล้วเขาบอกว่ามันน่าจะอยู่ประมาณแถวยูกันดาราวันดา
2: ก็สวยเหมือนกันเน
0: า
2: ะดูใน
0: ใช่ค่ะแล้ววากันดาเนี่ยที่ในมุมโลกในสายตาของโลกในโลกของ Marvel เนี่ยจะเห็นว่ากันดาเป็นประเทศแบบ Third World Country เป็นที่จนไม่มีการพัฒนาการก็คือ image ของแอฟริกาที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยที่จะเห็นเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้ววากันดาเหมือนกับมีอีกด้านหนึ่งที่เขาหลบไว้แบบแอบอยู่ค่ะเพราะว่าในวากันดาเนี่ยจะมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมากเป็นจะมีไอ้เหล็กหนึ่งที่ชื่อว่า
1: ไวเบรเนียม
0: ไวเบรเนียมใช่ขอบคุณครับพี่ปุ้ย ชื่อว่าไวเบรเนียมซึ่งเป็นเหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วเนื่องจากมีแค่ในที่เดียวในโลกนี้มันเหมือนเป็นเหล็กแบบจากนอกโลกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นหนังการ์ตูนประมาณนี้ค่ะ ก็เขาก็ได้พัฒนาประเทศไปค่อนข้างไกลพอสมควร เนื่องจากสามารถนำเหล็กนี้มาใช้ต่อสานต่ออะไรประมาณนี
2: ้
0: ค่ะ
2: ก็ มันก็คล้ายๆกับความเป็นจริงที่แอฟริกาเนี่ยเต็มไปด้วยทรัพยากร
0: ใช่เลยค่ะใช่ก็ในหนังเรื่องนี้ก็ค่อนข้างสะท้อนความเป็นแอฟริกามากๆแต่ในมุมที่แตกต่างจากที่เราอาจจะเห็นแอฟริกาในหนังที่เราพูดถึงในเซกชันแรกของรายการนี้ก็มันจะเป็นค่อนข้างออกทางยูโทเปียว่าถ้าแอฟริกาถ้าประเทศหนึ่งในแอฟริกาที่มีทรัพยากรสำคัญเช่นนี้มีหัวหน้ารัฐบาลมีหัวหน้าทางศาสนาอย่างเช่นBlack Pantherอะค่ะที่มีความเป็นธรรมที่สามารถ manage ทรัพยากรได้ดีประเทศก็สามารถพัฒนาไปได้เกินประเทศทางตะวันออกตะวันตกได้ด้วยเหมือนกันใช่ก็เป็นเหมือนกับ if it was like this then it would be like this อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ประเทศอุดมคติที่ถ้าประเทศแอฟริกาไม่ประสบปัญหาคือจะมีที่บอกว่าเป็น resource curse นะคะ
0: ใช่
1: ที่ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าประเทศไหนก็ตามที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากเนี่ยก็จะประสบปัญหาในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ซึ่งจะถูกบริษัทที่ประเทศอื่นเนี่ยสามารถที่จะมาหาผลประโยชน์ได
0: ้
1: ด
0: ัง
1: นั้นวากันดาอันนี้เองก็เป็นการเหมือนมุมมองใหม่ว่าถ้าเป็นประเทศสมมุติในอุดมคติที่สามารถแก้ไขขจัดปัญหา resource curse ได้แล้วเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่ประเทศในแอฟริกาต้องประสบอยู่นะคะจะเป็นยังไง
0: ใช่
2: เหมือนกับบางประเทศมีทองคำเยอะแต่การแต่ยังเป็นประเทศที่ยากจนอยู
0: ่
2: ทั้งที่มีทองคำ
0: แล้วค
1: ่
0: ะ
1: วากันดามีไวเบรเนียมแต่ว่าทำได้
0: ใช่ค่ะแต่ธีมหลักของไอ้หนังเรื่อง Black Panther ก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินนโยบายของประเทศเขาที่จะ isolate ออกมาจากประเทศอื่นเนื่องจากอยากจะเก็บรักษาความเป็น tradition เก็บรักษาทรัพยากรของเขาซึ่งหลายนักวิเคราะห์ที่ดูหนังแล้วก็ชอบแล้วก็อยากเห็นความเหมือนกับ parallel ของวิธีการใช้ชีวิตในวากันดาแล้วก็ในโลกจริงอย่างที่พี่อาร์มพูดถึงแล้วเขาก็พูดถึงประเทศสองประเทศเหมือนกับที่ค่อนข้างใกล้ชิดใกล้เคียงกับประเทศวากันดามากก็คือบอตสวานาแล้วก็ DRC คองโกค่ะซึ่งทั้งสองประเทศเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติสำคัญอย่างเช่นโคบอลเพชรพลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนื่องจากเคยตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของประเทศต่างๆแล้วก็มีปัญหาในการmanage mismanage ของทรัพยากรก็เลยเป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาขนาดนั้น
1: ตอนนั้นแอบดูเทรลเลอร์เห็นว่าทั้งชุดคอสตูมทุกอย่างแม้กระทั่ง ภาพเบื้องหลังพวกนี้คือเขาก็ได้ไม่ได้คิดขึ้นมาเองแต่เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
0: ใช่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวไม่น่าจะขอนำเสนอบางส่วนและการบางประเพณีที่เราอาจจะเห็นในภาพยนตร์ Black Panther แล้วก็อยากรู้ว่าเอ๊ะมันมาจากไหนในแอฟริกาเพราะว่าเขาเอาแรงบันดาลใจมาจากที่จริงๆจากเผ่าคนจริงๆจากประเพณีจริงๆค่ะก็ในอันแรกนะกันเราจะมาพูดถึงลิปเพลทในช่วงหลายๆช่วงของหนังเราจะเห็นหลายชนเผ่ามารวมตัวกันมาประชุมกับพระเอกทิชาร่าอะไรประมาณนี้ก็จะเห็นชนเผ่าหนึ่งที่มีลักษณะที่แปลกมากคือเขาจะมีจานหรือว่าดิสก์อยู่ตรงปากห้อยอยู่ที่จริงแล้วไอ้ดิสก์เนี้ยมันมาจากชนเผ่ามูซีซูมาค่ะซึ่งอยู่ทางเอธิโอเปียนี่เองใช่มันเป็นเหมือนกับประเพณีเหมือนคล้ายๆประเพณีไอ้
1: ออก
0: ใช่ค่ะไอ้กะเหรี่ยงก็คือเขาจะเริ่มจากดิสเล็กๆแล้วเขาก็ค่อยๆขยายมาเรื่อยๆใช่มันเป็นเหมือนการโตไปในตัวประเพณี
1: กรีด
2: เหมือนว่ายิ่งโตยิ่งใหญ
0: ่ใช่ค่ะเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนจานให้ใหญ่
2: เพราะในหนังเวลาจะแนะนำว่าใครเป็นมาจากประเทศนี้เขาก็จะ
1: อย่างในภาพ
0: ใช่ใช่ใช่เขาก็มีการฟลิปด้วยแต่ชนเผ่านี้ก็เป็นแค่หนึ่งในชนเผ่าที่อยู่ในวากันดาแล้วก็มาจากชนเผ่าจริงในแอฟริกาด้วย
2: น่าสนใจ
0: ค่ะอันที่สองเราก็อาจจะเห็นควีนรามอนดาซึ่งเป็นคุณแม่ของทิชาร่าค่ะเขาจะใส่เหมือนกับหมวกใหญ่ๆหมวกอันนึงใช่ไหมคะมันจะมาจากซูลูค่ะซึ่งเป็นชนเผ่าในทางแอฟริกาภูมิภาคทางใต้แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเซาท์แอฟริกาเนี่ยค่ะแบบมีที่ซิมบับเวที่สวาซิแลนด์นิดนึงด้วยแต่ไอตัวหมวกเนี้ยก็จะให้เห็นถึงความสถานะของผู้หญิงเพราะฉะนั้นคนที่ผู้หญิงที่จะใส่หมวกเช่นนี้ก็จะเป็นคนที่แต่งงานแล้วค่ะก็เป็นเหมือนประเพณี
2: แปลว่าสิ่งที่อยู่บนหัวเนี่ยมันคือแสดงการสถานะของทางสังคมของผู้หญิง
0: ใช่ค่ะค่ะในเรื่องที่3ไม่น่าจะขอพูดถึงอะไรที่ทุกคนอาจจะตื่นเต้นมากเวลาชมภาพยนตร์นะคะก็คือกลุ่มนักรบที่คอยปกป้องทิชาร่าค่ะกลุ่มนักรบนี้ในเรื่องชื่อว่าโดรามิลาเย่ค่ะแล้วเราอาจจะรู้จักตัวนำที่เหมือนกับดำเนินเรื่องกับไปเรื่อยๆชื่อว่าโอโกเย่นะคะการแต่งลักษณะการแต่งกายของเขาการที่เขาโกนหัวแล้วไม่มีผมเลยอ่ะก็เป็นลักษณะของชาวมาไซอ่ะค่ะการแต่งกายการ
2: ที่กระโดดสูงๆใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะก็จะเห็น
2: เหมือนที่อยู่ในรูปนี้
0: ใช่ค่ะใช่ก็ในเรื่อง Black Panther มันก็จะมีความ modernity ใส่เข้าไปในคอสตูมที่ tradition เหมือนกันแต่นอกเหนือจากการดึง inspiration ของการแต่งกายจากมาไซแล้วในแอฟริกาก็มีกองทัพที่เป็นหญิงล้วนเช่นกันค่ะชื่อว่าโดโฮเมอามาซอนค่ะซึ่งโดโฮเมมาฮาซอนนี่ก็จะอยู่ในทันซาเนียประมาณนี้ค่ะค่ะอ๋ออันที่4แล้วกันเรามาพูดถึงเสื้อแบลงเก็ตปาโซโทเป็นเหมือนกับผ้าที่มาคลุมตัวค่ะก็ที่จริงแล้วมันก็มาจากเลโซโทอาจจะเห็นว่ามันจะมีสีสันแปลกๆอะค่ะในเรื่องก็จะเห็นแค่เพื่อนสนิทของพระเอกใส่แล้วก็จะเป็นหนึ่งในชนเผ่าที่หนึ่งใน5เมนชนเผ่าของเรื่องในประเทศวากันดาแล้วอันที่5เราจะมาพูดถึงใครก็คล้ายๆกับเขาเรียกอะไรกะเหรี่ยง
1: เป็น
0: ห่วงกะเหรี่ยงของพวกเรา
1: ใ
0: ช่ค่ะที่น้องสาวของพระเอกใส่ก็จะเขาจะเรียกกันว่าอุมเดเบเล่เนกริงส์ใน
2: ยากจัง
0: ยากมากเลยค่ะแต่ว่าไออุนเดเบเล่เนี่ยนะคะจะมาจากซิมบับเวหรือเซาท์แอฟริกาค่ะแล้วการใส่ห่วงมันก็จะโชว์สเตตัสเหมือนกับการใส่เฮดเดสเหมือนกันใช่ค่ะจะโชว์ว่าถ้ายิ่งใส่เยอะก็จะยิ่งแสดงให้เห็นถึงความรวย
2: ยิ่งใหญ่ของ
0: ใช่ค่ะใช
2: ่ตระกูลอันสุดท้ายครับ
0: อันสุดท้ายก็เอาสั้นๆแล้วกันนะคะถ้าเราเห็นหนึ่งในชนเผ่าในวากันดาออกจะสีเอิร์ธโทนนิดนึงหน้าเต่าแดงๆแปลกๆนั่นก็เป็นเพราะเขาดึงอินสปิเรชันมาจากกลุ่มทริปหนึ่งที่มาจากนามิ
2: เบ
0: ีย ค่
2: ะ
0: ใช่ซึ่งมันไม่ใช่สีธรรมชาตินะคะเขาเอาเหมือนกับเพสดินชนิดหนึ่งที่เป็นสีแดงชื่อว่าโอจิเซ่ในภาษาแอฟริกันมาทาตัวแล้วก็ผมค่ะ
2: อย่างนี้เองก็มันก็แสดงเห็นถึงวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าในแอฟริกาได้เป็นอย่างดีซึ่งผู้ผลิตหนังก็ได้เอาทุกอย่างเนี่ยมารวมไว้ในหนังเรื่องนี้ให้เราได้ ดูกันว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของแอฟริกาอะไรกันบ้างนั่นเองน่าสนใจไม่น้อยเลยนะฮะก็สำหรับใครที่สนใจฟังมารีน่าแล้วสนใจอย่างดูก็ติดตามดูได้นะครับในโรงภาพยนตร์
0: ค่ะค่ะมันเพิ่งออกมาฉายเมื่อกลางเดือนที่แล้ว
2: ไม่นานก็ยังพอมีโอกาสที่จะเข้าไปรับชมอยู่นั่นเองใช่ครับแต่ก่อนหน้านี้เราพูดมาตลอดเกี่ยวกับหนังที่ผลิตโดย
0: แอฟริกา
2: โดยฮอลลีวูดทั้งนั้นเลยใช่ไหมเกี่ยวกับแอฟริกาแต่พี่ปุ้ยเรามีที่แอฟริกาเขามีอุตสาหกรรมหนัง
1: เรามี
2: บ้างไหมครับ
1: คำใหม่มานะคะอเมริกามีฮอลลีวูดเราก็จะนำเสนอนอลลีวูด
2: นอลลีวูดคล้ายๆบอลลีวูดเลยเนาะบอลลูของอินเดียนอลลีวูดก็จะเป็นของ
1: ไนจีเรียนะคะ
2: ไนจีเรีย
1: นอลลีวูดค่ะตัวเอ็นนะคะนอลลีวูด
2: มันคืออะไรครับพี่ปุ้ยนอลลีวูดเน
1: ี่
2: ย
1: มันคืออุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ในไนจีเรียนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่จริงๆเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่มีขนาดเรียกว่าใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะ
2: น่าสนใจ
1: โดยที่อุตสาหกรรมของไนจีเรียภาพยนตร์ไนจีเรียนะคะมีผลิตออกมาเนี่ยค่ะในจำนวนอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งนี่หลายสิบเรื่องปีนึงนี่เป็นพันเรื่องเลยนะคะ
2: แล้วครับโอ้โห
1: แล้วก็ธีมหรือว่าเนื้อหาเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งที่เป็นสะท้อนถึงปัญหาชีวิตปัญหาสังคมแล้วก็มีการจัดทำเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาหลักของไนจีเรียด้วยนะคะแต่ยังมีภาษาที่ชนเผ่าหลักหรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไนจีเรียใช้ไม่ว่าจะเป็นภาษาฮาวซาอิกโบคือเขาก็จะมีหลายๆแบบเนื้อหาเนี่ยก็จะมีหลากหลายไปหมดเลยนะคะแล้วก็มันเริ่มต้นเนี่ยนะคะเพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ตามเนี่ยประชาชนนี่ก็อาจจะเลือกที่จะอยู่บ้านแล้วก็รับชมละครหรือว่าภาพยนตร์ซึ่งอันนั้นก็คือเป็นที่มาว่าทำไมมันถึงมีการผลิตเพื่อให้ผู้ชม
0: ก็เหมือนกับละครช่อง3ช่อง7อย่างนี้เปล่าคะแบบมาเหมือนกับผลิตทุกอาทิตย์มีให้ดูทุกอาทิตย์เลยเหมือนกับละครเลย
1: แต่จริงก็เป็นที่นิยมในชาวไนจีเรียที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เองก็คือเรียกว่าเป็นการอุตสาหกรรมเรียกว่าเป็นสินค้าส่งออกอย่างนึงเลยก็ว่าได้มีช่องอย่างเราแอบไปดูว่าเป็นแบบที่ช่องทางโทรทัศน์ของอังกฤษนะคะก็มีช่องที่เป็นช่องสำหรับนอลลีวูดให้รับชมได้เลยเป็นช่องนึงเลยที่คนต่างประเทศจะสามารถเข้ามาดูได้ค่ะจริงๆก็เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตและเป็นที่น่าจับตานะคะ
2: อย่างนี้กำลังดูเพลินที่ไม่พูดอะไรเพราะดูเพลินอยู่แล้วรู้สึกแบบมันก็สนุกดีเหมือนกันนะน่าสนใจคล้ายๆบุพเพสันนิวาสแต่เป็นเวอร์ชันชาวแอฟริกาอ๋อเจ้าขอบคุณมากน่าสนใจน่าติดตามไปดูกันมากเลยนะครับ
1: ในเว็บไซต์หรือว่าสื่อออนไลน์ต่างๆก็มีเทรลเลอร์มีแม้กระทั่งบางเรื่องที่เอามาให้เรารับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2: ก็เป็นลักษณะเครื่องมือทางการทูตอย่างที่เราเกริ่นไปในช่วงแล้วเป็นซอฟต์ดิพโลมาซีนั่นเองน่าสนใจมากๆครับเทศกาลหนังเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ผ่านมาในช่วงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับก็น่าสนใจน่าสนใจจริงๆครับ
1: ค่ะสั
2: ปดาห์ต่อไปอาทิตย์หน้า
0: เราจะมาพูดถึงช็อกโกแลตค่ะ
1: แอฟริกานะคะมหาอำนาจช็อกโกแลตโลก
2: โอ้โห
1: เดี๋ยวก่อน
2: เรารู้สึกขนลุกขนพอง
1: มันมีอะไร
2: โอ้เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าหนังมันก็อาจจะเป็นซอฟต์ดิโพลมาซีอย่างนึงช็อกโกแลตก็อาจจะถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างนึงที่สะท้อนให้เห็นอะไรหลายๆอย่างในแอฟริกาได้นะครับมันไม่ใช่แค่ช็อกโกแลตหวานๆที่พวกเรามากินกันแล้วก็จบไปเนาะมันก็สามารถสืบสาวเล่าเรื่องไปถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับ
1: แอฟริกาใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดนะคะ
2: นั่นเองนะครับก็ถ้าหากว่าคนไหนใครชอบทานช็อกโกแลตก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับในอาทิตย์หน้าสำหรับ
0: สี
1: สันแอฟริกาค่ะ
2: ครับก็สำหรับอาทิตย์นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคำถามนำไปสู่ความรู้แต่ถ้าถามผิดผิดถูกๆนอกจากจะไม่รู้แล้วนะครับอาจสร้างความเข้าใจผิดได้วันนี้รายการภาษาพม่าง่ายๆของเราจึงว่าในเรื่องของประโยคคำถามครับไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามต่างๆนะคะเราจะใช้ประโยชน์ยังไงบ้างนะคะเราก็มาเรียนรู้กันนะคะคำถามหมายถึงอะไรก็คือคำถามหมายถึงเราจะทำกับเขาอะไรบ้างนะคะมีคำถามแบบหลายแบบนะคะก็เราจะถามอะไรบ้างนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาถามว่าอะไรบาเลบาเล่นะก็คืออะไรนั่นเองถ้ามีคนมาถามมิมิว่าอันนี้อะไรก็คือดาบาเล่นะอันนี้อะไรดาบาเล่เห็นไหมคะเล่เนี่ยลงท้ายแบบนุ่มๆหน่อยละกันนะคะก็อันนี้ก็คืออะไรนะก็ที่ไหนล่ะมิมิอยู่ที่ไหนนะก็ที่ไหนนั่นเองที่ไหนก็คือเบมาเลเบมาเลนะคะก็เพราะฉะนั้นคำนามเรามาใส่ข้างหน้าชื่อหรือว่าสถานที่เรามาใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยเบมาเลก็คือสถานที่นั้นนะอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะนะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นจากไหนเบกาเลจากไหนก็คือเบกาเลนะเบกาเลแปลว่ามาจากไหนนั่นเองนะคะอ้าวจะไปไหนเนี่ยไปไหนที่แบบจะไปไหนนะเรามีต้องมีที่ที่เราจะไปนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดว่าเบกูเลเบกูเลนะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราก็อยากจะซื้อของบ้านนะแล้วก็พอเห็นเด็กๆ เราก็จะถามอายุของเขาบ้านอะไรพวกเราก็จะถามยังไงเปเล่าเลเปเล่าเลก็คือเท่าไหร่นั่นเองอ้าวเวลาเราซื้อของเนี่ยเราก็ถามเขาว่าดาเปเล่าเลนะคะดาเปเล่าเลก็คืออันนี้เท่าไหร่อ้าวอายุเท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์มิมิจะใช้ยังไงว่าอัตเตเบลาเลอัตเตเบลาเลอัตเตแปลว่าอายุนั่นเองนะคะอัตเตเบลาเลเห็นไหมคะเราก็ถามแม่ค้าได้แล้วตัวเนี้ยดาเบลาเลอันนี้เท่าไหร่นั่นเองต่อไปก็คือเรามาดูกันว่าเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่ก็คือเปโดเลเปโดเลมิมิบอกว่าจะไปพม่ามิมิจะไปพม่าเมื่อไหร่นะเปโดยังโกตัวมาเลเปโดยังโกตัวมาเลหมายถึงจะไปพม่าเมื่อไหร่นั่นเองนะคะก็มิมิบอกว่ามิมิจะไปพม่ามีคนก็ถามว่าเมื่อไหร่แค่สั้นๆที่แบบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ถามเขาว่าเปโดเลเฉยๆก็ได้ค่ะตัวนี้เรามาเรียนมาพอสมควรแล้วเราก็มาดูที่ประโยชน์การบ้านว่าเราจะใช้คำนี้กับประโยชน์ยังไงบ้างนะคะอ้าวหมายถึงอันนี้อะไรดาบาเลดาบาเลอันนี้อะไรนะคะอันนี้เท่าไหร่ดาเบลาเลดาเบลาเลอันนี้ใครล่ะมีคนแอบอยู่คนนี้ใครอะไรถามใช่ไหมดาเบตูเลดาเบตูเลนะคะคำถามที่แบบเราจะพูดยังไงนะคะเราก็สามารถที่ใช้คำเหล่านั้นนำข้างหน้าแล้วก็จบด้วยคำถามที่แบบเลเราก็พูดได้นะคะก็ภาษาพม่าเกี่ยวกับประโยชน์เนี่ยเราต้องจำแค่อย่างเดียวก็คือตัวคำนามกับตัวคำกริยา กลับกันกับทันไทยค่ะแค่นั้นเองนะคะอย่างเช่นปาลุยางโกตัวมาเลทำไมถึงต้องไปย่างกุ้งหมายถึงบาลุอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะทำไมย่างกุ้งนะฮะย่างกงก็คือย่างกุ้งคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวที่แบบตัวกริยาที่แบบไปนะฮะแล้วก็ตามด้วยมาเลบาลุย่างกงตัวมาเลนะทำไมจะไปย่างกุ้งภาษาพม่าเนี่ยคำนามอยู่ข้างหน้าของตัวกริยากริยาต้องอยู่สุดท้ายค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยคำถามนะก็เพราะฉะนั้นคำถามที่แบบเราจะถามอะไรแล้วก็ตามด้วยคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวกริยาแล้วก็จบประโยชน์คำถามเลอยู่สุดท้ายก็เราก็ถามคำถามเหล่านั้นได้นะคะก็เราจะใช้คำถามเหล่านั้นยังไงบ้างก็คือเราก็มาดูการที่บทสนทนากันนะคะ
2: ซันดาทีนี่ลาราพาพี่ลงน้าจ้าแต่เลย
3: กายยังไปหนีโลบาเสีย
2: ดาเนี่ยซาร่าโกเป็นนี่ปูมาเลย
3: น้าเนี่ยสูบีบาบี
2: ดีซาร่าโกบดูเนี่ยตัวเองไปลงแต่เลย
3: ฮีเอ็ตมีตัวยาวแทนเราดาบา
2: ก้าวบีเลยเสียเศร้าหนิแม
3: ่เขาแก่บาเสีย

0: พม่านับเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งชาติพันธุ์เพราะมีถึง135ชาติพันธุ์อยู่รวมกันประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าโดยเชื้อสายที่เหลือเป็นชนส่วนน้อยหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐชนบทห่างไกลหากพิจารณากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพม่าทั้งหมดอาจจะแยกตามกลุ่มภาษาได้3กลุ่มหลักคือกลุ่มภาษาทิเบตพม่ากลุ่มภาษาไทยและกลุ่มภาษามอญเขมรในบรรดาชนชาติต่างๆที่กล่าวมานี้ชนชาติที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์พม่ามีเพียง4เผ่าคือมอญพม่ายะไข่และฉานหรือที่เรียกว่าไทยใหญ่สำหรับรัฐที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดก็คือรัฐฉานเนื่องจากมีชนเผ่าอยู่รวมกันถึงประมาณ80ชาติพันธุ์ค่ะ
1: ภาษาพม่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่น่าสนใจถ้าเราได้ฝึกฝนจนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ววันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราฝึกฝนมาอย่างจริงจังก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

วัสดีครับเรื่องของภาษาการเรียงรูปประโยคมีความสำคัญมากนะครับถ้าเรียงรูปประโยคผิดคนฟังงงก็อาจสื่อความหมายผิดพลาดได้นะครับตอนนี้อาจารย์มิมิของเราก็พร้อมที่จะให้ความรู้กับเราแล้วนะครับไปพบกับเธอกันเลยครับ

สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับประโยชน์คำใช้ของภาษาพม่าเป็นยังไงบ้าง นะคะก็การเรียนประโยคก็สำคัญมากทีเดียวที่เวลาเราพูดจาอะไรกันที่จะได้ไม่ผิดนะคะการเรียนประโยชน์ต่างๆของพม่าก็คือมีหลายอย่างนะคะเราเริ่มต้นจากประโยชน์บอกเล่าแล้วกันนะคะก็คีย์บอกแล้วว่าภาษาพม่าเนี่ยมีคำนามมาวานก่อนแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะเพราะฉะนั้นประโยคง่ายๆของเราวันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักศึกษาค่ะดิฉันเป็นนักศึกษานะคะจะพูดยังไงจะมาเจ้าตู่ผิดไปจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะจะมาก็คือดิฉันนะคะเจ้าตู่ก็คือนักศึกษาที่เป็นคำนามนะคะผิดก็คือเป็นที่เป็นตัวกริยานะคะผิดป่าเดป่าเดก็คือจบประโยคของตัวคำ verb นะคะก็พอเรามาเรียนแล้วก็จะมาแล้วก็คำนามที่เป็นเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะอันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักเรียนค่ะนะคะนักศึกษาค่ะถ้าหาว่าดิฉันเป็นหมอจะพูดยังไงคะจะมาสยาวงผิดป่าเดจะมาสยาวงผิดป่าเดเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้คำศัพท์อาชีพของตนเองด้วยนะคะต่อไปก็คือพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดนะคะจะไปเที่ยวตลาดนั่นเองนะคะก็เราเรียนว่ามันแน่เพียงจะมาซีกูเช่าจีเมมันเนี่ยเพียงจะมาซีกูเช่าจีเมหมายถึงเรียนยังไงเรามาดูกันนะคะมันเนี่ยเพียงก็คือพรุ่งนี้จะมาดิฉันซีที่เป็นตัวคำนามนะคะซีกูก็คือ to market นะคะเช่าจีแปลว่าเดินดูนะคะเช่าจีก็คือตัวกริยาเช่าจีเมก็คือสำหรับใช้อนาคตนะคะเพราะว่าเป็นพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ก็คือมันแนบเพียงจะมาเจียกูเช่าจีเมนะคะมันแนบเพียงจะมาเจียกูเช่าจีเมเราก็มาดูที่แบบประโยชน์คำสารนิดนึงนะคะเวลาใช้คำใช้ประโยชน์คำสารเนี่ยเราจะใช้ยังไงบ้างเอาเรามาดูซิว่ากรุณามาสอบพรุ่งนี้นะคะก็ภาษาพม่าก็คือมันแนบเพียงซาเมเบลาพีบามันแนบเพียงซาเมเบลาพีบานะพรุ่งนี้มันแนบเพียงนะคะซาเมเบก็คือการสอบลาพีบามาตอบละกันนะคะก็มันแนบเพียงซาเมเบลาพีบาเพราะฉะนั้นมิมี่อยากจะบอกนิดหนึ่งว่าคำนามมาก่อนคำกริยาถ้าเรียนภาษาพม่าเนี่ยเราต้องจำไว้คำนี้ก่อนนะคะคำนามแล้วก็คำกริยาแล้วก็บางทีเราจะไปที่แบบมีที่ที่คนพม่าอยู่หรือว่าไปเที่ยวพม่าเนี่ยเวลาเราจะไปนั่งหรือว่าจะไปทำอะไรที่แบบต้องขอเหมือนแบบมีมารยาทหน่อยอะไรพวกเนี้ยนะต้องแบบขอเขาแบบจะได้ไหมทำนี่ได้ไหมทำโน้นได้ไหมอะไรพวกเนี้ยจะได้ไหมเนี่ยของคำสุภาพของภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงอย่างเช่นนะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะนั่งหน่อยได้ไหมคะอะไรพวกนี้เนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเรามาฟังนะคะจะมาดีมาไทยโลย่ามาลาจะมาดีมาไทยโลย่ามาลา

0: นะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะทีมาไทลูยามาลาไทแปลว่านั่งนะทีมาก็คือที่นี่นะนั่งที่นี่จะได้ไหมคะลูยามาลาแปลว่าจะได้ไหมคะนะคะอีกคำหนึ่งที่แบบเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งสอนภาษาพม่าให้เรานะคะก็เราก็บอกถามเขาเลยนะถามเขาเลยว่าเมียมาสาเต็มเปโลยามาลาเมียมาสาเต็มเปโลยามาลาเนาะสอนภาษาพม่าให้หน่อยจะได้ไหมคะก็เรามาดูซิว่าเราจะใช้นะประโยชน์ท่านไหนเนี่ยใช้กับยังไงใช้สถานการณ์แบบไหนอะไรเนี่ยเรามาดูการที่บทสนทนากันนะคะ
1: สันดาเมงลาบา
2: เมงลาบาเสียเ
1: ดนิสเสียเชื่อไหมสีเวตัวไหมเจ้าดูจังตาเดียวจีทาแล้วเนาะ
2: เขาแก่บ้าเสียไปรอบเปล่าลามาเลย
1: ดีเสน่ห์เปล่าลามา
2: เส้นมาปูบานแน่เสียจะมาที่ทาเปบ้าแม่ชิน
1: เจสุเต็มมาเลยเนาะ
2: เกษามาชีบ้าบู

0: พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการค้าและการลงทุนเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติแร่โลหะต่างๆรวมสมบูรณ์ทำให้นักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกเตรียมขยายโอกาสการค้าการลงทุนกับพม่าดังนั้นถ้าต้องติดต่อธุรกิจกับชาวพม่าควรเรียนรู้ธรรมเนียมที่ควรปฏิบัติเพื่อการติดต่อจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นเช่นนามบัตรควรจะมีคำแปลภาษาพม่าไว้ด้านหลังการแต่งกายไม่ควรใช้สีสดจัดเช่นสีแดงสีส้มสำหรับการทักทายถ้าเป็นผู้ชายใช้การจับมือทักทายแบบสากลแต่ถ้าเป็นผู้หญิงการถูกเนื้อต้องตัวถือว่าไม่สุภาพอาจใช้การทักทายด้วยการโค้งตัวเล็กน้อยแทนและเวลาเรียกชื่อผู้เจรจาชาวพม่าให้เรียกชื่อเต็มห้ามเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเท่านั้นรับรองว่างานที่จะเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ
1: สำหรับบทเรียนในวันนี้การเรียงรูปประโยคในภาษาพม่าเราอาจจะเริ่มฝึกจากประโยคง่ายๆสั้นๆก่อนแล้วเมื่อรู้หลักการแล้วก็ค่อยๆฝึกพูดประโยคยาวๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งถอดใจก่อนนะครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: Good afternoon. Welcome to Bodoland. How can I help you?
1: Yes, I'm looking for a jumpsuit.
0: What size do you wear?
1: I wear a size 8.
0: Are you looking for a plain jumpsuit with a solid collar or something else?
1: I'm looking for a jumpsuit in a solid color, maybe something maroon or yellow.
0: How about this one? The color isn't too bright.
1: I love it. It's a really nice color. Can you show it to me in different angles, please?
0: Certainly. So, how do you like it?
1: I love it. I'll take it. Do you have it in a size 8?
0: You're in luck. This is the last size 8 we have in stock.
1: Great, I'll take it. Oh.
0: This belt goes very well with this jumpsuit. We have it available in 3 different colors. Would you like to take a look?
1: No, thank you. That belt is perfect for the jumpsuit. I'll take that too.
0: Would you like to look at anything else?
1: No, thank you. Just the jumpsuit and the belt.
0: Okay, that will be 2,700 baht. How would you like to pay?
1: Credit card, please.
0: Okay, I'm going to send you a payment form. Could you please give me your email address?
1: Yes, it's prettychristina@gmail.com. And also, can I please return this jacket? It's too small.
0: Of course. Do you have the receipt on you?
1: Yes, I do.
0: Could you please email me a copy of the receipt and also the credit card information you used to pay for it?
1: Sure thing.
0: Once I check that, the amount shall be refunded to your card in 3 to 5 business days.
1: Got it. Okay, thank you very much.
0: My pleasure. Have a nice day.
1: You too. Bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn
4: and a great chance to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
7: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
8: นายคือใครเนี่ย
7: ฉันชื่อ DLTV
8: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
7: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
8: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
6: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: 在这一片土地上，自然资源富饶，人们生活丰富多样。泰国是一个地理环境和文化紧密相连的国度，这形成了一种难以言说的独特而美妙的特质。这种魅力让全世界为之倾倒，从兰纳陡峭的山顶到广阔的一山高原，从湄南河盆地翠绿的稻田，带被邻侧海洋环绕的半岛，地理环境的多样性使得泰国成为亚洲生态系统最丰富的地区之一。这源自风水林、森林、农耕区以及水下世界的丰富，自然之影维系了各地区人们的生活方式。热带雨林和河流创造了农业，广阔的海洋带来了渔业智慧，而一山高原提供了土壤和植被，创造了独特的地方美食。大自然不仅滋养了生命，也滋养了文化。大自然是泰国社会的伟大导师。泰国拥有超过60个不同的少数民族，每个族群都有不同的语言、食物、服装和仪式。兰纳优雅的指甲舞，一扇欢乐的莫兰歌舞节奏，泰国南部诺拉舞和皮影戏的旋律，以及童趣蜡染布、格纹布的美丽，都深刻地反映了泰国每个地区人民的身份认同。泰国菜是地理环境的反应，北部口味清淡，使用叶菜和山地食材，宜善地区使用发酵食品、腌鱼酱和糯米。农部口味浓烈，使用草药和海鲜，中部则精妙地平衡各种味道。每一口食物都是关于当地资源和世代相传的智慧的故事。当自然资源的富饶与文化的多样性融合在一起时，就孕育了泰国社会独一无二的魅力。正是这种魅力使得泰国的艺术美食节日和生活方式迈向国际舞台。泰国的地理社会文化就是关于这一片美丽的土地以及赋予这片土地意义的人民的故事。泰国自然资源丰富，文化气息浓厚，并在世界舞台上光彩夺目。
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: 这种地理多样性不仅创造了不同的生活方式和文化，它也是泰国强大的身份认同。泰式魅力吸引着世界各地的人们。

ในวัฒนธรรมมองโกลมวยปล้ำยิงธนูและแข่งม้าคือกีฬา3อย่างที่บ่งบอกถึงทักษะความเป็นชายอย่างสมบูรณ์แบบช่วงปลายปีย่างเข้าสู่ฤดูหนาวพื้นที่ทุ่งหญ้าที่เกือบจะว่างเปล่าแห่งนี้จึงกลายมาเป็นจุดนัดหมายของชาวมองโกจากทุกสารทิศพวกเขาเดินทางมาพร้อมกับม้าคู่ใจเพื่อเข้าแข่งขันในหนึ่งศึกประชันศักดิ์ศรีแห่งลูกผู้ชายของชาวมองโกชาวมองโกขี่ม้าเป็นก่อนที่จะเดินได้เสียด้วยซ้ำเป็นคำกล่าวที่เรามักจะได้ยินจากชาวเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้าสเต็ปและเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกับตาถึงทักษะของการขี่ม้าและศักยภาพม้าของชาวมองโกทีมงานสปิริตเอเชียจึงมาปักหลักรอที่จุดนัดพบตั้งแต่ก่อนวันงานเทศกาลแข่งม้าทุ่งหญ้าสเต็ปประจำฤดูหนาวปีคริสต์ศักราช2018

ความรื่นรมมิตรภาพแห่งทุ่งหญ้าสเต็ปงานเทศกาลแข่งม้าทุ่งหญ้าสเต็ปฤดูหนาวจัดขึ้นที่ทุ่งหญ้าโล่งกว้างใกล้กับเมืองบัตโนรอฟในจังหวัดเคนตีทางตะวันออกของประเทศมองโกเลียทีมงานใช้เวลาเดินทางกว่า8ชั่วโมงจากอุลันบาตอสู่จุดจัดงานเทศกาลจากถนนลาดยางค่อยๆเหลือเพียงรอยหญ้าที่ถูกกดทับโดยรถที่ผ่านมาก่อนหน้ากระจกมองหลังถูกดัดแปลงเป็นรุ่นที่มีบอกทิศเหนือใต้ออกตกแต่เพียงแค่รู้ว่าที่ที่เรากำลังจะไปอยู่ในทิศใดคนนำทางของเราก็พาเราถึงจุดหมายได้ไม่ยากเย็นแม้ในบางครั้งเราจะออกนอกเส้นทางอย่างไม่ทันรู้ตัวแต่คนนำทางของเราก็พาเรากลับเข้าเส้นทางได้อย่างไร้กังวลเขาบอกว่ามันเป็นสัญชาตญาณแห่งการขับรถในมองโกเลีย

เกอร์หลายเกอร์ถูกตั้งไว้เพื่อรองรับผู้มาเยือนในงานเทศกาลทีมงานก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นห่างจากเกอร์ของเราไปสัก100เมตรก็จะเป็นจุดจัดงานเทศกาลที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้ความมืดในคืนนี้ทำให้เรามองเห็นท้องฟ้าและดวงดาวได้เต็มเสียยิ่งกว่าเต็มตาแม้อุณหภูมิจะลดลงถึงลบ15องศาเซลเซียสความเย็นสุดขั้วพัดถาโถมมาแต่เราก็อดไม่ได้ที่จะออกมายืนดื่มด่ำท้องฟ้ายามค่ำคืนในประเทศที่ผู้คนเรียกขานกันว่าดินแดนแห่งฟ้านิรันดร์เสียงลมหายใจและฝีเท้าของม้าที่ดังทะลุผนังสักหลาดของเกอร์ปลุกให้เราตื่นขึ้นในเช้าวันใหม่

0: ผู้คนเริ่มทยอยมาที่งานเทศกาลตั้งแต่เช้าตรู่ความรื่นเริงถูกบรรเลงด้วยกองทัพเครื่องเสียงและจอ LED สู้แสงแดดที่แผดแรงในลมหนาวอย่าเยือกทั้งหมดทำงานด้วยเครื่องปั่นไฟที่ซ่อนไว้หลังพ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่นนำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากครัวเรือนของตนใส่ท้ายรถมาวางขายเกอหลายเกอถูกแปลงร่างเป็นร้านอาหารย่อมย่อมสำหรับผู้คนภายในงานหากรู้สึกหนาวขึ้นมาก็สามารถเข้าไปนั่งพักหลบลมหลบแดดกันได้ในนั้น
1: มินิเนอร์ซิริมบัตมินิออตโอเรนทาตนทุกตัวอันดรสันอันดรทอร์จูสันที่ออตสูดีนจิลุตมาเนอทุกตัวมังกรชดออตเอตมาเมรอนเด็กที่สอยอาคุสออตอันติจิแบกโกจังคัสอุนสเตดวิดเดอร์อินคืออารมณ์เจ็กเซตุจมังกรชดเมรินเดลเตเรยาตมาจัตโตชดเมรอนเด็กแบกที่สอยเด็กทุกจิกเตอร์วิดเดอร์อินไอสติกิจิกเซодоо 800 жилийн өмнөөс бол яг энэ тал нутаг бол өөрөө Тэмүүжин Чингис хаан болохоос өмнө бол анх болоо те өөрийнхөө тэр 8 шарх морийг алдаад явж явах үедээ бол хайж явахдаа энэ нутагт бол анх тэр Борч гэдэг одоо өөрийнхөө 30-40 жил үргэлжсэн найз амттай анх танилцчихсэн. Тийм учраас энэ бол одоо амтлын түүхэн нутаг. Энэ нутагт бид нэр энэ одоо түүхэн арга хэмжээ хийж монголчууд ер нь бол түүхэн нутгийн одоо энэ амдлын найз төгтийн юм арга хэмжээ гэдэг ингээд энэ сэргээж үнслэж хийж эхэлж байгаа маа.
0: แม้ชาวมองโกจะผูกพันกับม้ามาตลอดประวัติศาสตร์และใช้ม้าเป็นพาหนะหลักในชีวิตประจำวันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำคัญของม้าในฐานะพาหนะจะค่อยๆลดน้อยลงไปชาวเลี้ยงสัตว์บางคนก็เริ่มหันมาใช้จักรยานยนต์ในการต้อนฝูงสัตว์หรือที่เราสังเกตเห็นในงานนี้คือบางคนนำม้าขึ้นท้ายกระบะมาแทนที่จะขี่ม้ามาอาจด้วยบริบทที่เปลี่ยนไปทำให้การใช้ยานยนต์นั้นดูจะสะดวกกว่าแต่ถึงอย่างนั้นทักษะการขี่ม้าก็ยังคงถูกสืบทอดจนถึงปัจจุบันเพราะการขี่ม้าถือเป็นเกียรติหนึ่งของชาวมองโกเสมอมาฝูงม้าเป็นพันตัวของชาวเลี้ยงสัตว์ในละแวกถูกต้อนมาเพื่อใช้เป็นม้าในการแข่งขันบางประเภทส่วนผู้เข้าแข่งขันจะเดินทางมาพร้อมกับอูกาติดมือมาด้วยอูกาเป็นไม้เนื้ออ่อนยาวประมาณ2เท่าของตัวม้าด้านหนึ่งผูกเป็นบ่วงติดกับตัวไม้ใช้งานได้อเนกประสงค์ทั้งในการต้อนและจับสัตว์โดยเฉพาะม้าในปกครองได้อย่างยูมัน

การแข่งขันที่เกี่ยวกับม้าในงานนี้แบ่งเป็นหลายประเภททั้งประเภทสวยงามความเร็วการจับม้าด้วยบ่วงบาดการปราบม้าพยศและการเก็บของจากหลังม้าสิ่งที่เราได้เห็นในวันนี้กลายเป็นภาพแทนเผยให้เราได้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างชาวมองโกกับม้าเพราะเพียงผู้ขี่ที่อาจหาญไม่อาจนำม้าสู่เส้นชัยและเพียงม้าที่วิ่งไวก็ไม่อาจจะนำพาผู้ให้ถึงชัยชนะแม้ทักษะที่ใช้ในการแข่งขันบางประเภทจะดูไกลตัวผู้ชมอย่างเราไปสักหน่อยแต่มันเป็นเรื่องแสนจะใกล้ตัวของชาวมองโกสำหรับที่นี่ม้าจะถูกเลี้ยงเป็นฝูงฝูงอาจเล็กบ้างใหญ่บ้างตามสภาพเมื่อเจ้าของต้องการจะใช้ม้าก็จะเลือกม้ามาใช้ตัวหนึ่งพอใช้งานครบเดือนก็จะส่งม้าตัวนั้นกลับเข้าฝูง

ฟื้นฟูร่างกายและเลือกตัวอื่นมาใช้งานวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่เมื่อม้าแต่ละตัวก็มีนิสัยที่ต่างกันไปหากผู้ขี่มีทักษะอย่างการจับม้าด้วยอูกาและการปราบม้าพยศก็จะถือ

0: นอกจากการแข่งขันและการออกร้านโดยชาวบ้านในละแวกที่สร้างสีสันให้แก่เทศกาลแล้วเทศกาลนี้ก็ยังมีโอกาสสำหรับผู้เข้าร่วมงานในการหยิบจับเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับมาอวดโฉมในโอกาสพิเศษเช่นนี้แม้ในวันธรรมดาทั่วไปชาวบ้านจะสวมใส่ชุดดิวกันเป็นปกติแต่ในวันนี้ชุดดิวที่ถูกเลือกมาสวมใส่ดูจะมีสีสันสดใสเป็นพิเศษทั้งผ้าไหมมันวาวเมื่อสะท้อนแสงแดดลวดลายหลากหลายละลานตาและไม่เพียงแต่กับผู้เข้าร่วมงานเท่านั้นสำหรับเหล่าม้าก็ไม่น้อยหน้าพวกมันก็ได้แต่งองค์ทรงเครื่องไม่แพ้กัน
1: เอโนดตะฮัตเตะตกชุดเต็มงาซาร์เอโนตกชุดเต็มกี่ตัวมันยิงกันเองฮัตเตะก็เดินออกเสียกับที่ไอโนทักเตะก็มาเนปชุดเต็มตกชุดมาเนปชุดเต็มงาซาร์วันไอโนมันวัดนรุ่งมันวัดนรุ่งก็ติดชนอดอุศดนิรนกสังตักันดัชดียิสกิติชนตวัดนรุ่งยิสกิติชนอุศดฮันสังเบิดยิสกัสเดรุ่งยิสวักโยจะดินมันดัตเตนอัตมงกุมบุษเดี๋ยวเราจะจริงๆสิมันยิมโฮมยิมบุษเตเวตุเวสังอัตเดินยี่ตัวเราสัตว์สูงยิ่งอัตมันเนี่ยอัตเดินยิ่งหมดอัตเดินกัตตากุนอัตอุจตตังยิมงกุมบุษเตอตุยนอตักปัตนรุยนตักขันตอตักกัตตุงยิสังบุษโอไงไอ้นอตักหามันเนี่ยอีโคลิกชูกิสันเดมสัตว์ตึงดึงนี่มาตราอีโคลิกชูที่อัตโคลิกชูตุกชินยาอัตโคลิกกิตุมันมอร์อุนาอัตตาตุนีทัดเลยเดินเดย์อุยาสติลเดย์ทัดเลยอีกคนที่ชื่อซึ่ง
0: การแข่งขันยังไม่จบเพียงเท่านั้นในเทศกาลยังมีการแข่งขันรายการสุนัขไทกานักล่าร่วมอยู่ด้วยสุนัขไทกาเป็นสุนัขที่มั่งสูงผอมดูปราดเปรียวหน้าตาขี้เล่นแต่จริงๆนิสัยค่อนข้างจะเงียบขรึมผู้คนที่นี่จะใช้สุนัขไทกาในการล่าสัตว์ตามทุ่งหญ้าและทิวสน
2: ฮัลโหลตุลดามินีนะคะทุรุเวรินอิรเดมินีอุกเดชฮอร์ตนะคะตัวฮอร์ตนะคะอุกตัวสังอัมบรุตัวสังแต่тэр өвгдөөч юм нэргүүлэг ин одоо энэ би одоо 65 настай надаас ахмад миний өвөг хийсэн эргүүлэг өөрийнхөө гараа хийсэн эргүүлэг одоо ингээ би уламжлаад аваад явж байна аа за одоо шарс үнэг чон одоо гахаамхаа ер нь барихгүй ан гэж багхгүй Тадын тайган нохог ийм ухаантай амт байдаг. За тэр одоо хамгийн нар гөлгнөөс ихэж нохог ер нь одоо зөв хоолж, зөв загийн зандарч яг хүн шиг бүх юм гойлго нохоо айгу баг хүнээс илүү ухаантай. Миний нохоо нохоо ийм амт тавихад нэг 10 хоногаас өмнө 10 хоногийн өмнө хоолыг багасгаад хатуу бүхэл ясмас өгч болохгүй шингэн хоол өгч хөнгөн хоол өгч уйдсан яг л аа өөр нохоо гэдэг чинь өөр бас энэ чоны утам одоо ясмас айхтэр юм идэв штэ зүгээр үйд нь тэр юм идэв л мундаг идэв

สำหรับวันนี้เหยื่อของเหล่าสุนัขไทกาก็คือเจ้าสุนัขจิ้งจอกคอแสบผู้โชคร้ายข้อของมันถูกแขวนยึดไว้กับเครนติดรถกระบะเพื่อเป็นเหยื่อล่อในการแข่งขันสุนัขไทกานักล่าในวันนี้เหล่าสุนัขไทกาได้สำแดงฤทธิ์ให้เราชมพวกมันสามารถวิ่งได้เร็วถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไวสมกับเป็นนักล่าแห่งทุ่งหญ้าและทิวสน

0: นอกจากสุนัขไทกาแล้วสุนัขบ้านกายังเป็นสุนัขอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นของมองโกเลียว่ากันว่าสุนัขบ้านกาเป็นสายพันธุ์ที่มีวิวัฒนาการร่วมกับชาวเลี้ยงสัตว์และฝูงสัตว์อื่นๆในทุ่งหญ้าสเตปมาอย่างยาวนานจนทำให้มันไม่มีปัญหากับสภาพอากาศและที่สำคัญก็คือมันรู้หน้าที่ในชีวิตของตัวเองเป็นอย่างดี
1: อัตนะดูรุนุตดูรุนุตเทียตเชจอตาอัตนะฮัลตร์กิจอตาตอนนี้อิมเลติถ้าก็สักทีมสักการ์ไซร์ตัวสักเป็นทีมังกรสังเกตจะหาที่นี่ชั้นจุดตัวบอดจุดตัวสรุปก็ได้ที่เกี่ยวกับนี่เฮลซาตุสต์ยืนที่มังกรสังเกตอีกทัลทัลต้าหัตถ์นั่นเองอีกทีนึงก็นัดไปที่ชุนนัทการ์ดอนต์ก็ถ้าชุดสัตว์หัตถ์ยืนยืนชิมย์ไอ้กูเสร็จเถอะหัวเดือนยังมาเตอร์เอสยืนจะรู้สิเถอะหัตถ์นั่นก็ตัวเราหัจุดหัตถ์หัจุดนั่นก็ชุนหงายเตอร์นัทเซอร์บอลชอตเอ็ดเนอร์มาร์ชอตเอร์เถอะเอ็ดเนอร์ไอ้กูนั่นชมาแต่นั่นตอนนี้ก็มาเออร์สติงก็หัตถ์นั่นมาทุนนั่นตอนนี้เตอร์ก็น้องค่ะแต่ไอ้ที่น้องชอบยืนที่ก็ห้องเอ็มตัวเบิร์ตตัวเอ็มเป็นสังยาชัวแต่

ดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าความมืดมิดกำลังย่างกรายครอบคลุมทุกอนูในทุ่งหญ้าผู้คนนั้นค่อยๆสลายตัวแยกย้ายแต่งานเทศกาลก็ยังไม่จบเพียงเพราะแค่แสงแดดลาจากการประชันเส้นเสียงกำลังจะเริ่มขึ้นในค่ำคืนนี้การประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับม้าจะถูกจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมประจำเมืองบัตโนลอฟ

ศูนย์วัฒนธรรมประจำเมืองวัดโนรอฟแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในช่วงที่สหภาพโซเวียตเข้ามามีบทบาทในมองโกเลียด้วยจุดประสงค์ในการเผยแพร่แนวคิดการปกครองตามแบบแผนอุดมการณ์โซเวียตสู่ประชาชนเพื่อสร้างความเท่าเทียมและเป็นหนึ่งเดียวแต่ในปัจจุบันจุดประสงค์หลักในการดำรงอยู่ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้คือการเผยแพร่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและรากเหง้าของประชาชนในท้องถิ่นเรื่องราวของบอชี่ในฐานะเพื่อนตายของเจงกิสข่านถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในฐานะวีรบุรุษแห่งเมืองบัตโนรอฟด้วยเหตุนี้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้จึงเปลี่ยนไปด้วยสาระและความบันเทิงเพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้ามาเรียนรู้

เทศกาลแข่งม้าฤดูหนาวจบลงด้วยงานเลี้ยงยามค่ำคืนทั้งคนในเมืองและชาวเลี้ยงสัตว์มารวมตัวพบปะสังสรรค์เพื่อเฉลิมฉลองในมิตรภาพที่พวกเขามีให้แก่กันและกันการแข่งขันตลอด2วันที่ผ่านมาเป็นมากกว่าการประชันทักษะและศักดิ์ศรีการมารวมตัวในเทศกาลนี้เปรียบเสมือนการกระชับเครือข่ายสายใยไว้เกื้อกูลเพื่อเตรียมพร้อมกับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงแม้การใช้ชีวิตในทุ่งหญ้านั้นไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพวกเขาแต่มันก็ง่ายกว่าเมื่อขับเคลื่อนด้วยมิตรภาพกล่าวถึงชาวมองโกผู้คนก็มักจะติดภาพของชาวมองโกที่เลี้ยงสัตว์อยู่ในทุ่งหญ้าสเตปหากแต่แท้จริงแล้วชาวมองโกมีชีวิตที่เราอาจจะไม่รู้จักอีกหลากหลายแง่มุมในตอนหน้าทีมงาน Spirit of Asia จึงจะพาท่านผู้ชมเปลี่ยนมุมมองสำรวจหลากมิติแห่งชีวิตประจำวันของชาวมองโกที่อาศัยอยู่ในเมืองทั้งเรื่องราวความเป็นอยู่และการทำมาหากินที่นอกเหนือไปจากการเลี้ยงสัตว์ติดตามเรื่องราวของชาวมองโกได้ในตอนต่อไปครับ

0: I'm so bored. There's nothing to do.
1: You want to go see a movie?
0: I already checked what's playing in the cinema and there's nothing interesting showing today. Besides, I've already seen most of what's playing.
1: No surprise, you love watching movies.
0: You're right. Comedy, action, thriller, fantasy, horror, drama, romance, animation, you name it, I enjoy watching it all.
1: Watching movies must really be your favorite hobby.
0: You're right, it is. What about you? What's your favorite form of entertainment?
1: I love watching TV. I like watching sitcoms, drama, documentaries, travel. I like watching funny sitcoms and medical drama. It's when I'm stressed out. I love watching them, yeah.
0: What type of sports do you watch on TV?
1: I like watching football and wrestling. I don't play football and I don't wrestle, but I like watching the matches.
0: By the way, I have 2 tickets to the Chill Out Jazz Festival. Do you want to go?
1: When is it?
0: This Sunday.
1: Yeah, sure, I'd love to. I haven't been to any concerts in a while. It's exciting.
0: Yeah. And talking about music, the Disney's Broadway musical, The Lion King, is coming to our city this August.
1: Really? My niece and nephew would love to see them. I'd better book the tickets before they're sold out.
0: You're right, it's a good show.
1: So what do you want to do now?
0: Let's play video games. What game do you want to play?
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
4: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
5: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
6: นายคือใครเนี่ย
5: ฉันชื่อ DLTV
6: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
5: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
4: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะนี่ไอ้ได้นะคะวันนี้รายการสารคดีเสนอตอนการ์ตูนไทยค่ะและไอ้ดาก็มีเพื่อนที่จะพาเราไปค้นหาเรื่องราวของการ์ตูนไทยกันแต่อันดับแรกเลยเราต้องย้อนไปดูก่อนค่ะว่าการ์ตูนไทยมีความเป็นมายังไงไปกันเลยค่ะ

0: วันนี้นะคะเราจะมาย้อนรอยตามหานักเขียนการ์ตูนการเมืองกันค่ะทำไมถึงต้องมาย้อนรอยตามหาก็เพราะว่าการ์ตูนการเมืองเนี่ยถือเป็นการ์ตูนยุคแรกค่ะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของวงการการ์ตูนไทยเลยก็ว่าได้ค่ะคุณเซียไทยรัฐหรือเปล่าคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้คุณเซียมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: ตะกี้เดินมาเห็นวิวสวยๆก็ลองวาดดู
0: อ๋อคุณเซียทุกคนจะรู้จักในนามว่าคุณเซียไทยรัฐ
1: ค
0: ำว่าคุณเซียเนี่ยคือเป็นนามปากกา
1: เป็นลูกคนจีนไงเขาก็จะมีชื่อภาษาจีนชื่อเต็มคือหยงเซีย
0: หยงเซีย
1: หยงเซียแปลว่าผู้ที่มีเสียงเป็นพลังเพื่อนก็เรียกกันเล่นๆว่าเซียนะครับก็ติดตัวมาตั้งจนโตพอจะมาเขียนการ์ตูนเราก็บอกมันต้องหานามปากกาใช่ไหมก็เอาเซียนี่แหละคนรู้จักก็ใช้มาตลอดนะการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่วัฒนธรรมของไทยนะคำว่าการ์ตูนเราทับศัพท์เคยมีนักวิชาการราชบัณฑิตเคยพยายามที่จะเอาคำไทยมาทับศัพท์คำว่าการ์ตูนเขาใช้คำว่าภาพขำขันแหมมันดูฟังดูตลกมันเลยเป็นไม่เป็นที่นิยมเขาก็เลยใช้คำว่าการ์ตูนทับศัพท์มาตลอดคุณในด้านคงจะเคยเห็นพวกภาพจิตรกรรมฝาผนังของมหาวิหารต่างๆในยุโรปไหมเขาก็จะมีภาพใหญ่ๆของไมเคิลแองเจโลก่อนที่เขาจะวาดภาพนั้นน่ะเขาจะต้องร่างบนพื้นกระดาษก่อนนะกระดาษที่ร่างนั่นน่ะเขาเรียกว่าการ์ตูนสมัยก่อนศิลปินเมื่อก่อนเนี่ย ก็เอาภาพพวกนี้เอามาใช้ประโยชน์คืออะไรรู้ไหมในช่วงที่ยุโรปปกครองด้วยระบบกษัตริย
0: ์
1: ระบบขุนนางมันทำให้มีศิลปินที่ก็ต้องการต่อสู้เรียกร้องเนี่ยเขาก็ใช้ลักษณะการเขียนภาพร่างอย่างเงี้ยสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายนี่ประชาชนไม่มีอาวุธประชาชนมีแต่เสียงพูดเสียงพูดพอมันไม่ดังพอหรือว่าพูดปุ๊บถูกจับเข้าคุกมั่งพูดปุ๊บคนลืมมั่งสู้เขียนเป็นภาพแล้วติดให้คนเห็นนานๆดีกว่ามันก็เป็นต้นกําเนิดของการเขียนภาพการ์ตูนล
0: ้
1: อเริ่มต้นที่ยุโรปก่อน
0: แล้วอย่างของเมืองไทยเองเข้ามาตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นการ์ตูนการเมืองก่อนเลยเหรอคะ
1: จะบอกว่ามันใช่ไหมก็คงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าภาพการ์ตูนหรือภาพวาดของคนไทยเนี่ยคนไทยจะรู้จักอย่างเดียวคือภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือภาพในคัมภีร์ใบลานแต่ว่ามีศิลปินอยู่กลุ่มนึงซึ่งไปสอดแทรกภาพขำๆเช่นขัวอินคงเป็นต้นถ้าไปวัดภูมินที่จังหวัดน่านเคยเห็นภาพกระซิบที่มีผู้ชายกระซิบอยู่ข้างหูผู้หญิงภาพนั้นดังมากภาพลักษณะภาพมันเป็นจิตรกรรมแบบโบราณแต่ว่าเนื้อหาของมันเนี่ยคือการ์ตูนคนไทยจะคุ้นเคยพวกนั้น
0: อ
1: ะไม่รู้จักการ์ตูนมารู้จักภาพวาดแบบการ์ตูนครั้งแรกก็เมื่อคนไทยเนี่ยไปเรียนที่ยุโรปที่ดังๆก็คือเขาเรียกว่าคุณเปล่งไตรปิ่นมารับราชการก็ได้ทำเขาเรียกว่ายศศักดิ์ฐานันดรเป็นขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิตพิมพ์ลิขิตก็คือคือพิมพ์นะการพิมพ์เขียนการ์ตูนการเมืองดังมากและที่สำคัญที่6เราก็เขียนด้วยท่านก็ชอบเขียนการ์ตูนล้อแต่ที่สำคัญคือท่านเขียนการ์ตูนล้อพวกข้าราชการในราชสำนักของท่านคือคนไหนทำงานถูกใจก็เขียนชมคนไหนไม่ถูกใจก็เขียนล้อถ้าใครถูกเขียนการ์ตูนล้อนี่เตรียมตัวเลยท่านต้องมีปัญหาแน่อะไรเงี้ยท่านเองก็เป็นนักประชาธิปไตยส่วนคือกำลังประเทศไทยกำลังจะค่อยๆก้าวไปสู่ประชาธิปไตยโดยที่ท่านทดลองทำหนังสือพิมพ์ก็เรียกว่าหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิทธ์หนังสือพิมพ์เนี่ยก็ได้ต้นแบบหรือว่าแรงบันดาลใจมาจากหมอปรัชเลมีการพิมพ์นิทานบ้างอะไรบ้างคนไทยก็นิยมดูเอ้ยมันดูสนุกดีอะไรต่างๆทำให้คนไทยเนี่ยหลายๆกลุ่มสำนักพิมพ์หลายๆแห่งต้อนรับการทำงานลักษณะนี้ก็เอามาพิมพ์ขายกันเยอะมากแล้วมันก็พัฒนาไปจนถึงทุกวันนี้นะครับ
0: แล้วจุดเริ่มต้นที่ได้เข้ามาเขียนการ์ตูนการเมืองให้กับหนังสือพิมพ์ล่ะคะ
1: มีอยู่ครั้งนึงรุ่นพี่ที่เขาเรียนภาควิชาหนังสือพิมพ์เขาก็มาที่แผนกมาหาคนเขียนการ์ตูนการเมืองคือในช่วงเหตุการณ์บ้านเมืองเราหลัง14ตุลามันก็มีการชุมนุมทางการเมืองการ์ตูนนี่ก็เป็นส่งอิทธิพลมากคือสมัยก่อนน่ะนักเขียนการ์ตูนจะเขียนการ์ตูนเขาเรียกว่าการ์ตูนกำแพงเขียนการ์ตูนล้อการเมืองติดบนกำแพงทั้งธรรมศาสตร์ทั้งจุฬาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีจัดนิทรรศการที่ผมจำได้ผมไปดูที่เป็นห้องประชุมเป็นหอประชุมใหญ่ของจุฬาเขาจัดนิทรรศการการ์ตูนการเมืองโอ้โหผมก็ชอบมากเลยเห็นเพื่อนๆนักเขียนการ์ตูนเป็นรุ่นพี่รุ่นอะไรเรารู้สึกเราซึมซับอ่ะเฮ้ยการ์ตูนการเมืองนะอ่านแล้วมันเข้าใจง่ายทำให้เรารู้เลยว่าการเมืองแต่ละช่วงเนี่ยมันเป็นยังไงนักเขียนการ์ตูนสามารถสะท้อนวิธีคิดเรื่องราวของการเมืองออกมาให้เราเข้าใจได้เราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นจนล่าสุดก็มาเมื่อปี36ฮะที่ได้มาอยู่ในสปริมไทยรัฐ
0: ก่อนที่

0: เราจะเริ่มที่จะเลือกเรื่องมาเขียนเนี่ยเราจะเลือกจากอะไรคะ
1: ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะต้องซื้อหนังสือพิมพ์เนี่ยโอ้โหหลายฉบับแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วตอนนี้มันมีอยู่ในโซเชียลเราจะดูของหนังสือพิมพ์อะไรก็ดูไปนะครับแต่ตอนนี้มันก็เป็นข่าวเดียวข่าวเรื่องของสัญญาประชาคมเลยที่ว่าเริ่มต้นที่ร่างโครงร่างหลักเอาไว้ก่อนเป็นโซ่เนาะคนสองคนนะ
0: แล้วอย่างนี้มีข้อต้องห้ามบ้างไหมคะว่าแบบข่าวนี้แตะไม่ได้เลยนะหรือว่าเรื่องนี้ห้ามเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: สิ่งที่ต้องห้ามก็คือเรื่องการ์ตูนที่จะต้องแตะต้องสถาบันทุกสถาบันเลยแหละทุกสถาบันหลักนะ
0: นี่นะคะคือภาพที่เสร็จแล้ว
1: ซึ่งจริงๆการ์ตูนการเมืองนะครับคนที่จะดูการ์ตูนแล้วเข้าใจแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับการ์ตูนเนี่ยอย่างน้อยต้องเป็นคนที่สนใจเหตุการณ์บ้านเมืองถ้าการ์ตูนเราสวยการ์ตูนเราน่ารักการ์ตูนเราเป็นที่น่าสนใจแล้วคนเห็นแล้วอยากรู้เรื่องราวของมันเนี่ยให้เขาไปศึกษาใช่ครับใช่

ิดการ์ตูนการเมืองจะเป็นการ์ตูนที่อยู่คู่สังคมไทยมานานแล้วเราจะไปค้นหาอีกหนึ่งเรื่องราวของการ์ตูนไทยที่มีประวัติมาอย่างยาวนานและยังมีเอกลักษณ์ที่ทุกคนรู้จักกันดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะบอกวิทิตโอ้โหตัวจริงนี่เหมือนในการ์ตูนเลยนะคะมายืนทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: สวัสดีค่ะพี่ไอด้าก็อันนี้คุณพ่อนิวนะคะพ่อกอวิติสในเวอร์ชั่นการ์ตูนแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณพ่อส่งตัวแทนมาเป็นนิวแทนค่ะก็จะมาดูแลต้อนรับพี่ไอด้าเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันเลยดีไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: ค่ะเชิญทางนี้ค่ะพี่ไอด้า
0: น้องนิวเล่าความเป็นมาของบรรลือศาสตร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ก็บรรลือศาสตร์นะคะเป็นสำนักพิมพ์ที่ก่อตั้งมาเมื่อ60กว่าปีก่อนค่ะตั้งแต่ยุคคุณปู่ของนิวเลยแต่เดิมเนี่ยก็คือทำหนังสือหลากหลายค่ะก็ทำพวกนิยายหนังสือเพลงแล้วก็พวกการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนแบบสมัยก่อนที่ค่อนข้างเรียลลิสติกแบบนิยายภาพอะค่ะในช่วงหลังๆมาเนี่ยก็คือคุณพ่อนิวอะเข้ามาช่วยงานคุณปู่ตั้งแต่ตอนที่อายุยังเด็กคืออายุ16เองแล้วเขาก็เห็นว่าในตลาดเนี่ยมันยังไม่มีการ์ตูนที่แบบว่าเป็นการ์ตูนแนวอารมณ์ขันแล้วก็รวบรวมผลงานของหลายๆคนอะไว้ในเล่มเดียวเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยรูปแบบของขายหัวล้ออะน่าสนใจก็ไปขอคุณปู่ว่าอยากลองทำนิตยสารการ์ตูนของตัวเองขึ้นมาเขาก็ทำเองตั้งแต่แบบออกแบบโลโก้เองอะค่ะก็คือพวกแบบหัวหนังสือแบบอย่างเงี้ยค่ะเป็นไอเดียคุณพ่อออกแบบเลยแล้วก็แบบคุณปู่นิวก็approve ให้ลองดูได้คุณพ่อก็ไปรวบรวมนักเขียนมาเองในสมัยนั้นนะคะว่าแบบก็ได้นักเขียนรุ่นบุกเบิกมาเป็นคุณจิงโจ้กับอวัตวัฒนาซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงเขียนปกให้ขายหัวเราะอยู่ยังเป็นแลเซนอวัตอยู่ค่ะจนถึงทุกวันนี
0: ้ค่ะแล้วอย่างนี้คุณนิวคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของขายหัวเราะคะเพราะว่าไปไหนก็จะเห็นคนถือหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ
1: คิดว่าเป็นเรื่องของเอกลักษณ์อะค่ะคือถ้าคิดถึงเรื่องการ์ตูนตลกหรือว่าอารมณ์ขันเนี่ยก็จะคิดถึงขายหัวเราะมีแก๊กที่เป็นเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์อย่างคนติดเกาะจนมุมตึกมนุษย์เมียเทพรักษ์ยมพบาลตำรวจยิงสู้กับโจหลังก้อนหินการ์ตูนของเราเนี่ยมันไม่ได้ให้แค่ความขำขันอย่างเดียวอะค่ะส่วนหนึ่งคือนิวรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่บันทึกประวัติศาสตร์ไทยเสียดสีล้อช่วงไหนที่มันมีแบบเหตุการณ์สำคัญอย่างสินค้าไหนขึ้นราคาน้ำมันแพงหรือว่ารัฐบาลไหนขึ้นมาเป็นรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือราคามันก
0: ็ต้องได้
1: ใช่มันเป็นอะไรราคาที่สบายกระเป๋ามากคุณพ่อก็เห็นจังหวะของตลาดอันเนี้ยเขาก็เลยแบบมีการต่อยอดขายหัวเราะออกมาเป็นมหาสนุกซึ่งเป็นการ์ตูนที่การ์ตูนอารมณ์ขันเหมือนกันแต่ว่า

0: แบบกลุ่มเป้าหมายที่เด็กกว่าแล้วก็ต่อยอดออกมาเป็นพวกคาแรคเตอร์ต่างๆอย่างปังปอนหนูหินสาวดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเราใช้การ์ตูนของเราเนี่ยทำเรื่องดีๆมากมายอย่างปังปอนเนี่ยก็ไปเป็นตัวพรีเซนเตอร์หรือเป็นทูตให้กับกระทรวงต่างๆอย่างกระทรวงสาธารณสุขที่สอนให้เด็กๆป้องกันไข้เลือดออกหรือว่าสอนให้เด็กๆล้างมือให้สะอาดแล้วก็มุมมองของคนเราเนี่ยต่อให้ในวัยหนึ่งอาจจะมีวัยที่เขาโตแล้วเขามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นจากเทคโนโลยีในปัจจุบันหรือว่ารสนิยมในการเสพสื่อเขาเปลี่ยนไปแต่ว่าเราเป็นการ์ตูนที่พอเขากลับมาอ่านเมื่อไหร่อ่ะก็ยังรู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกดีทุกครั้งที่สำคัญคือมุมมองของเราเวลาอ่านการ์ตูนพวกแก๊กไข่หัวล้อค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปตามวัยด้วยนะคะเหมือนตอนเด็กๆเราเคยอ่านแก๊กหนึ่งขำแก๊กหนึ่งไม่ขำแต่พอเราโตขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่าแก๊กที่มันขำน้อยลงแต่แก๊กบางแก๊กที่มันเป็นมุกที่ดีมากๆแล้วตอนนั้นเรายังเด็กเราไม่เข้าใจนะคะเรามาอ่านตอนโตเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งอะคิดได้ไงมันคมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่คนชอบเยอะเหมือนกันประมาณว่าเหมือนแก๊กไข่หัวล้อเป็นอะไรที่แบบมันดูไร้สาระนะคะเป็นการ์ตูนตลกแต่จริงๆมันเป็นความไร้สาระที่เฉียบคมอะค่ะคือมันก็มีความดีฟมีมุมมองมีเรื่องมิติความเป็นมนุษย์มิติที่สะท้อนสังคมอยู่ในแก๊กทุกแก๊กของเราใช่ค่ะ
1: อันนี้คือลายเส้นของพี่ต่าย
0: ใช่ใช่ค่ะก็อย่างแก๊กนี้ค่ะ
1: คือนางก็กำลังหัวเราะอยู่อะขำมากๆแล้วลูกก็มาบอกว่าพ่อฮะแขกเริ่มทยอยกันมาแล้วนะสรุปก็คือตบตอนหลังก็คือเป็นงานศพเมีย
0: ใช่
1: เมียตายคือดีใจ
0: ใช่แล้วก็จะเป็นที่แบบแสบๆแบบนี้แหละค่ะซึ่งแก๊กนี้ก็อาจจะคนก็อาจจะอินเยอะอย่างสามีภรรยาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วมีอีกไหมคะ
0: ค่ะก็อย่างมีพี่นักเขียนรุ่นกลางท่านหนึ่งที่นิวชอบงานพี่เขามากเลยคือพี่วิรัตเขาเขียนแก๊กเก่งแล้วก็เขียนการ์ตูนสั้นได้สนุกมากเหมือนกันเขามีชื่อเล่นว่าพี่เอกแต่บางทีเนี่ยเขาก็จะเรียกตัวเองว่าน้าเอกอารมณ์ประมาณว่าหล่อเท่าน้าเดชอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: สมัยก่อนครับเวลามาสนุกเนี่ยแต่ละเล่มก็จะไม่มีแล้วแต่ไอเดียเราเลยว่าเราจะนำเสนอแก๊กทั่วไปแก๊กเสียดสีแก๊กสังคมแก๊กการเมืองแก๊กประวัติศาสตร์แก๊กหรือว่าแก๊กสามีภรรยาได้หมดแต่เป็นยุคตอนนี้เนี่ยคาร์วอลล์กับมาโซจะมีทีมแล้วในแต่ละเล่มเช่นอย่างเช่นเล่มนี้เนี่ยจะเป็นทีมเกี่ยวกับแฮฟฟันวรรณคดีเวลาทำงานเนี่ยบก.จะส่งมาก่อนที่หนังสือจองใช่ไหมว่าทีมเล่มนี้เนี่ยจะเป็นแนววรรณคดีวรรณคดีนักเขียนก็ต้องไปสรรหาแก๊กเกี่ยวกับวรรณคดีไม่ว่าจะเป็นมุกขำขันมุกซาบซึ้งมุกตลกอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับวรรณคดีมาเสนอกับบก.สมัยนี้คนอ่านการ์ตูนมากขึ้นแต่อย่างที่บอกคือรูปแบบการอ่านมันเปลี่ยนไปผู้อ่านสมัยนี้ก็จะนิยมอ่านการ์ตูนออนไลน์นะครับทางเว็บทางมือถือเงี้ยก็ต้องปรับตัวในการเช่นลองขยับมาเขียนงานแนวออนไลน์มากขึ้นเพื่อส่งต่อยอดไปในรูปแบบออนไลน์ได้มันก็ดีในทางพัฒนาในทางความทันสมัยมากขึ้นก็อาจจะไม่ดีตรงที่ว่ามันจะไม่มีอีกหน่อยจะไม่มีหนังสือที่เป็นเล่มให้เราอ่านแล้วก็ต้องเปิดมือถือต้องทัชสกรีนอ่านอะไรเงี้ยถ้าไม่ไฟดับมั่งหรือว่าแบตเตอรี่เสียหรือว่าฮาร์ดดิสก์เสียเนี่ยกระดุมพวกนี้ก็จะหายไปแต่ถ้าหนังสือเนี่ยเราสามารถจับต้องได้จะอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ครับเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้

0: สตูลไทยก็มีเอกลักษณ์คือวาดมาจากชีวิตคนไทยซึ่งเราก็เห็นมาตั้งแต่ยุคหนังสือพิมพ์หรือยุคไข่หัวเราะแล้วแต่พอมายุค80-90เนี่ยเด็กก็คือเราตอนนั้นอะโดนโจมตีโดยวัฒนธรรมเด็กนอกประเทศเราเป็นเด็กแล้วไปเจอการ์ตูนญี่ปุ่นยังไงก็ต้องดูอ่ะเพราะว่ามันน่าดูมันมีการเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยชีวิตมันก็เลยโดนผสมไอ้ต่างชาติเยอะหน่อยอันนั้นคือยุคที่ผ่านมา
1: คำว่าการ์ตูนในความหมายของพี่ตั้มเนี่ยมันหมายความว่าอะไรแล้วก็มันมีความสำคัญยังไงคะ
0: มันก็เป็นวิธีแสดงความรู้สึกแบบหนึ่งเหมือนเราพูดเนี้ยแทนที่จะแสดงความรู้สึกด้วยการพูดก็ร้องเพลง
1: เหมือนระบายออกอีกทางนึง
0: หรือว่าแสดงออกทางสีหน้าการ์ตูนก็เป็นวิธีหนึ่ง
1: แสดงว่าพี่ตั้มเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอย่างนี้ป่ะคะไม่ค่อยแสดงออก
0: ใช่ฮีชีอิดเนี่ยจริงๆวาดก่อนเรียนจบตอนที่อาจารย์ดุเรานี่แหละก็สนุกมากเลยนอนวาดอยู่บ้านโดยไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดไม่ต้องโต๊ะเขียนแบบอะไรทั้งสิ้นเขียนไปแบบเขียนผิดก็ไม่เป็นไรละช่างแล้วไม่มีอาจารย์มาตรวจกลายเป็นว่างานก็เลยออกมาเป็นการ์ตูนที่มีชีวิตชีวาเราไปให้เพื่อนอ่านเราไปให้ใครอ่านเขาก็โอเคอ่ะตลกดีว่าตั้มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาไปส่งหนังสำนักพิมพ
1: ์
0: ตอนนั้นค่ายเบเกอรี่มิวสิกเขาก็ทำนิตยสารการ์ตูนตอนแรกก็ไม่ได้พิมพ์หรอกแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งมีอยู่เรื่องหนึ่งเขาหยุดเขาเขียนไม่ทันแล้วเขาก็เลย
1: เราก็เลยได้เสียบแทน
0: จากนั้นก็หยุด
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคก็ได้ตีพิมพ์เนาะเป็นไงบ้างครับผลตอบรับ
0: ตอนแรกลงแคชก่อนแล้วก็ลงไปปีหนึ่งแล้วก็อเดย์เพิ่งเกิดอเดย์เขาก็เล็งเห็นว่าฮีชีอิดของในแคชเนี่ยเอาไปลงอเดย์ก็ได้เพราะว่า30-40ก็อ่านได้เขาก็เลยชวนไปลง
1: อย่างมะม่วงนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ก่อนที่เราจะไปญี่ปุ่นหรือว่าหลังจากที่เราไปญี่ปุ่นคะ
0: ไปญี่ปุ่นพอดีเลยไม่น่าเชื่อเลยไอ้ตัวยาวเนี่ยไปถึงเดือนนึงเกียวโตเลยไปเช่าบาร์ที่นึงแล้วก็เอาฮีชีอิดไปแปะกำแพงอะไรเงี้ยเอาแอนิเมชันฮีชีอิดไปฉายแล้วก็ให้คนมาดู

0: ขามาดูแล้วก็ชอบซะงั้นอ่ะเออแล้วก็โอเคอ่ะชอบทีนี้พอมันชอบมันก็จะบอกต่อกันนี่คือญี่ปุ่นจนมันก็เริ่มไปถึงไอ้คนที่มาอีเวนต์แบบแปลกๆเหล่านี้ก็คือไอ้พวกสนใจอาร์ตสนใจคัลเจอร์หรือว่าพวกสำนักพิมพ์เล็กๆเขาก็มาเห็นแล้วเขาก็มาวาดให้เราช่องนึงดีอะไรอย่างเงี้ย
1: แสดงว่าภายในช่องแค่นี้เรื่องราวต้องจบ
0: ต้องจบเราจะไปวาดฮีชีอิดก็ไม่ได้ฮีชีต้องเซิร์ฟ10หน้ากว่าจะเก็ตเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาไอ้ตัวที่มันง่ายๆตัวก่อนอื่นต้องตัวป้อมๆก่อน
1: ไม่งั้นมันเกิน
0: ก็มาลงที่ไอ้เจ้ามะม่วงแล้วมะม่วงก็จะได้ไอ้สเปซเหล่านี้แบบนี้ตามหนังสือต่างๆโดยที่ไม่มีคนรู้จักว่ามันชื่อมะม่วง
1: แล้วถ้าพูดถึงการทำงานของการ์ตูนไทยปัจจุบันนี้กับเมื่อก่อนแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงคะ
0: ปัจจุบันเราคิดว่าการ์ตูนไทยคนไทยก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองแหละแต่ปริมาณมันน้อยก็เลยยังจำไม่ค่อยได้มากกว่า
2: การ์ตูนตอนเด็กกับตอนนี้มันมีความต่างอยู่ตรงที่คือมีคนฝีมือดีแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงวิกฤตเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์ทำให้มันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีผลงานได้ตีพิมพ์อ่ะแต่ว่าทางออกตอนนี้เหมือนเขาก็ไปเขียนออนไลน์กันมันก็ดีสำหรับการเผยแพร่ครับแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนสำหรับจะเป็นอาชีพอ่ะสำหรับผมเหมือนมันมองเห็นเม็ดเงินได้ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร
3: ่เหมือนยุคนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับผมว่าเรื่องความเสี่ยงของสำนักพิมพ์เขาต้องดูก่อนว่าเขาคุ้มค่าที่จะเอาเราไปเป็นนักเขียนประจำหรือเปล่ายอดไลค์ก็คือมันจะการันตีว่าอย่างน้อยคุณก็มีแฟนคลับของคุณนะการทำออนไลน์เขาก็คือเราอยากจะโพสอะไรก็โพสเลยครับไม่เกิดไม่ต้องผ่านการกันกรองจากสำนักพิมพ์เราสามารถรับสปอนเซอร์ได้โดยตรงครับถ้าเรื่องของคุณเขียนแล้วมันสนุกมีคนติดตามเยอะมันก็จะทำให้คุณดังเองถ้ามันยังไม่มี Facebook กับผมอาจจะไม่ได้เขียนหนังสือจนถึงทุกวันนี้ก็ได้คนติดตามผมเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแต่ว่ายอดหนังสือก็ไม่ได้จะเยอะตามไม่ค่อยมีใครซื้อหนังสือแล้วเหมือนเมื่อก่อนเหมือนที่ผมลองลงในเพจดูนะครับเป็นแบบตอนโปรโมทสักตอนนึงนะครับลงในเพจก็ยังมีคนที่คอมเมนต์ว่าทำไมไม่ลงทุกตอนไปเลยมันจะได้อ่านฟรีฮะคือรออ่านฟรีไปเลยคือกะจะไม่ได้ให้ตังค์เลยเหรอมันรู้สึกน้อยใจตรงนี้เหมือนกันนะแต่ว่าก็เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าลูกสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับเรามีแต่ว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับลูกสมัยทำได้แค่นั้นจริง
1: นอกจากที่น้องมะม่วงจะเป็นแค่ในหนังสือเนี่ยตอนนี้เหมือนมันต่อยอดไปไกลมากคือมีทั้งเป็นแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายแล้วตัวพี่ตั้มเองก็ยังได้แบบไปคอลแลบกับพวกแบรนด์ต่างๆด้วยเล่าให้ฟังนิดได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างให้ฟังหน่อย
0: งานที่ไทยจะมีแบรนด์เช่นอย่างตอนนี้ก็มี Family Mart ขอใช้มะม่วงไปทำกระตุกกระจิก
1: มีช็อปด้วยหรือเปล่าเอ่ย
0: ช็อปจริงๆไปยืมที่ร้านเพื่อนทำเล็กๆเฉยๆไม่ได้เป็นช็อปตัวเองก็เล็กๆอ่ะแต่ก็เป็นจุดนัดพบที่สมมติคนญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยเขาก็ชอบมาเยี่ยมที่ร้าน
1: แล้วหลังจากนี้ล่ะคะมีวางอนาคตไว้ยังไงบ้างว่าจะมีเป็นตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะต่อยอดจากน้องมะม่วงไปยังไงบ้าง
0: มะม่วงโดนจ้างจนเราไม่ได้วาดการ์ตูนเลยแล้วก็เราก็มีความรู้สึกเกี่ยวกับสตอรี่เล่าเรื่องอะไรเงี้ยเยอะก็คิดว่าถ้าจะมีตัวใหม่ก็คงไม่ได้น่ารักเท่ามะม่วงแต่ว่ามีเนื้อเรื่องยาวๆขึ้น
4: นอกจากวันลือสาที่เป็นการ์ตูนแล้วเนี่ยบางทีทาร์เก็ตกลุ่มของเราเขาเติบโตขึ้นวัยเขาเปลี่ยนรสนิยมเขาหลากหลายขึ้นแล้วก็มีหนังสือหรือว่าคอนเทนต์สำหรับคนกลุ่มนี้ด้วยก็อย่างเช่นเรามี Salmon Books ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์แล้วก็เป็นแบรนด์สำหรับวัยรุ่นเราพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามผู้อ่านของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสนิยมผู้อ่านหรือว่าเรื่องของช่องทางอย่างปัจจุบันเนี่ยสื่อออนไลน์มาแรงมากอย่างเช่นผู้อ่านชอบแชท ใช่ไหมโอเคเราไปเป็นสติกเกอร์ไลน์แล้วก็นอกจากส่วนของพวกสติกเกอร์ในแชทแล้วเนี่ยก็จะมีอย่างอีบุ๊กเราก็ทำหรือว่าพวกแอปพลิเคชันหรือว่าพวกสื่อตามพวกช่องทางออนไลน์ต่างๆอย่าง Facebook Page ของเราเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นคอมมูนิตี้ที่คนอ่านชอบมากอีเวนต์ต่างๆให้เราไปจัดอย่าง Humor Business Exhibition พวกนิทรรศการผลิตขำทำเงินอะไรเงี้ยค่ะที่บอกเล่าเรื่องราวเรื่องว่าเบื้องหลังของการทำธุรกิจเกี่ยวกับความฮาเนี่ยเป็นยังไงบ้างการต่อยอดในรูปแบบ merchandise ที่แบบว่าทำเอาคาแรคเตอร์ไปต่อยอดไปเป็น product ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างตัวปังปอนเองเนี่ยที่มี animation ด้วยทั้ง 2D 3D อย่างเงี้ยค่ะก็คือได้รับการซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายในประเทศอาเซียน7ประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็ประเทศจีนด้วยซึ่งนิวก็คิดว่าจะพัฒนาแล้วก็ผลักดันให้โลกของเขาเนี่ยเติบโตไปได้ไกลที่สุดแล้วก็มีคุณภาพที่สุดค
5: ่
4: ะ
5: อนาคตของการ์ตูนไทยนี่ที่แน่ๆเลยนะครับเปลี่ยนแน่ๆจากสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจะเปลี่ยนไปทางออนไลน์มากขึ้นแล้ว
6: มันก็ต้องก้าวตามโลกไปเป็นทางเลือกให้กับคนรุ่นใหม่ได้อ่าน
3: ผมว่าอนาคตนักเขียนไทยจะเก่งขึ้นอีกเรื่อย
2: ๆการ์ตูนไทยตอนนี้เราเหมือนสื่อจะเขียนอะไรออกไปต้องรอบคอบมากขึ้น
0: อนาคตการ์ตูนไทยมันก็อยู่ที่เด็กรุ่นใหม่คิดอยากจะวาดการ์ตูนจนได้พิสูจน์ว่าโอ้โหนี่มันคืออิมเมจของวัฒนธรรม
7: การ์ตูนไทยได้ผ่านช่วงเวลาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาหลายยุคหลายสมัยค่ะและแม้ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารจะก้าวหน้าไปมากยังไงแต่ไอดาก็เชื่อนะคะว่าเราคนไทยยังสามารถเป็นผู้กำหนดอนาคตของการ์ตูนไทยได้แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากมายเท่าไหร่ก็ตามค่ะ

เอมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิ

นี้ข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสักการะนาสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเอสาหังพันเตสุจิระปารินิพุตตัมปิตังภควันตังสารนังคัจฉามิธัมมันจะสังขันจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทางพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านรายการธรรมสาธุเป็นรายการที่ออกอากาศเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบเกี่ยวกับการทำบุญการฝึกปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้นการรู้จักไหว้พระสวดมนต์ซึ่งในช่วงแรกเราก็มีการนำเสนอบทสวดมนต์ทำวัดเป็นเบื้องต้นไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่2ก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในบ

สวดมนต์บางบทซึ่งทุกท่านก็คงจะสวดเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์นั้นวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกคนได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาการสวดอ้อนวอนการสวดมนต์นั้นไม่ใช่เพื่อที่จะสวดอ้อนวอนให้โชคให้ลาภแก่ตนเองแต่เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณสำคัญนอกจากนั้นก็ต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์นั้นด้วยเพราะว่าการสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตใจสงบการที่มีจิตใจสงบเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตเพราะว่าจิตใจที่วุ่นวายก็จะทำให้คิดอะไรก็คิดไม่ออกคิดยากมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้จิตใจสงบเราก็ต้องมีอุบายในการกระทำหนึ่งในอุบายนั้นก็คือการให้รู้จักสวดมนต์การไหว้พระเป็นประจำอยู่ทุกวันญาติโยมที่เข้าวัดก็ต้องมีการสวดมนต์อยู่แล้วแต่ว่าพอไปอยู่ที่บ้านเราจะทำอย่างไรที่จะให้การสวดมนต์นั้นมีผลมีอานิสงส์มีประโยชน์การสวดมนต์ก็ต้องทำความเข้าใจไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นและบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เป็นประจำทุกๆวันในเบื้องต้นอาตมาขอขยายความเกี่ยวกับความสำคัญของการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคำว่าพุทธมามกะแปลว่าการปฏิญาณตนว่าตัวของเราเองเคารพนับถือพระพุทธศาสนาหรือการปฏิญาณว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวของเราพุทธก็คือพระพุทธศาสนามามกะก็คือตัวของเราเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธมามกะเป็นการยอมตนที่จะประกาศว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะซึ่งเป็นการบอกให้ชาวโลกทั่วไปได้รับรู้ว่าเรานี่แหละคือพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่มีความเคารพมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธมามกะหรือว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีการแต่ลึกๆของคำปฏิญาณตนนั้นก็เพื่อที่จะให้เราได้ยอมตนรับฟังแล้วก็ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่มากมายหลายประการอย่างที่เราทราบว่ามีทั้งหมดทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นหลักคำสอนในพระไตรปิฎกก็เป็นพระสุตตันตพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกแต่โดยสรุปแล้วเมื่อพระพุทธองค์ก่อนจะปรินิพพานก็ได้สรุปรวมว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นย่อลงในธรรมะอย่างเดียวก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือให้ทุกท่านได้มีสติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านได้มีสติอุบายอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเริ่มตั้งแต่การไหว้พระประจำวันที่ทุกท่านได้ไหว้พระอยู่นั้นก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอย่างนี้ก็คือหลักของการเจริญสติอานิสงส์ของการสวดมนต์ในเบื้องต้นในเบื้องต้นเลยก็คือการทำให้จิตใจนั้นสงบไม่วุ่นวายแต่ถ้าเราสวดมนต์อย่างเดียวโดยไม่รู้จักถึงคำแปลไม่รู้จักความหมายเราก็จะได้เพราะตัวสมาธิแต่เราจะไม่ได้ปัญญาเพิ่มเติมแต่ถ้าเราได้รู้จักความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนนั้นไม่ใช่บอกให้สวดว่าตามกันไปเฉยๆแต่ว่าให้นำหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
เพราะอะไร

เป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าไปประกอบเข้าไปควบคุมตัวศรัทธานั้นเราก็จะสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนานั้นได้อย่างดีอะไรก็ตามที่เราไม่เห็นคุณค่า

างพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นถึงความสำคัญเราก็จะบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีความสำคัญหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนไว้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยเพราะว่าเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์ต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงจะเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆให้ญาติโยมได้รู้จักได้ทำความเข้าใจไปด้วยและในขณะที่ทุกท่านชมรายการก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมไปด้วยโดยการนั่งฟังก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่สะดวกในการนั่งอาจจะเอนหลังอาจจะนอนฟังหรืออาจจะนอนชมรายการแต่ทุกขั้นตอนนั้นก็ต้องกระทำด้วยการมีสติเพราะว่าการเจริญสติสามารถที่จะเจริญได้ในทุกอิริยาบถอิริยาบถใหญ่ของคนเราก็มีอยู่4อย่างก็คือการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่เรายืนเราก็ต้องมีสติเราเดินเราก็ต้องเดินแบบมีสติเรานั่งเราก็จะต้องนั่งอย่างมีสติแม้ขณะที่เรานอนเราก็ต้องนอนอย่างมีสติพระพุทธองค์สอนว่าการใช้สตินั้นต้องพยายามใช้ต้องพยายามฝึกในทุกๆอิริยาบถของชีวิตประจำวันของเราเพราะอะไรเพราะว่าสติมีความสำคัญญาติโยมทุกท่านคงจะเห็นว่าเวลาเราตกใจเราประมาทพลาดพลั้งบางคนก็บอกว่าให้ทุกท่านมีสติพยายามมีสติแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติแล้วสตินั้นก็จะไม่มาหาเราได้ง่ายๆสติก็เหมือนเพื่อนถ้าเราไม่รู้จักคุ้นเคยไม่สนิทสนมเพื่อนเขาก็จะมาหาเราด้วยความยากลำบากนานๆก็จะมาหาทีหนึ่งแต่ถ้าเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วเพื่อนที่ใกล้ชิดกันไม่ต้องกล่าวอะไรกันมากเพียงมองตาก็รู้ใจหรือฟังแค่น้ำเสียงถ้าเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือในทันทีสติก็เหมือนกันถ้าเราเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนเป็นเพื่อนที่สองของเราเป็นเพื่อนสนิทของเราในขณะที่เรามีความเดือดร้อนในขณะที่เราวุ่นวายใจในอันตรายสติก็จะมาช่วยทันทีท่านจึงบอกว่าถ้าสติมาปัญญาก็จะเกิดนั่นก็หมายความว่าทั้งสติและปัญญานั้นเป็นของที่คู่กันแต่ในภาษาพระท่านก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมทำทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมที่จะรักษาญาติโยมทุกคนให้อยู่ในความสวัสดีของชีวิตไม่ตกอยู่ในความประมาทไม่ตกอยู่ในอันตรายขออย่างเดียวว่าเราต้องพยายามปลูกสติทุกวันสั่งสมสติทุกวันอบรมทุกวันด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องพยายามที่จะทำการสาธยายการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราสวดมนต์แค่วันละ2ครั้งก็คงจะพอนั่นก็คือตื่นเช้ามาครั้งหนึ่งตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนแต่การสวดมนต์นี้เราสามารถที่จะสวดได้ตลอดทั้งวันก็ได้แล้วจะสวดกันตอนไหนสวดในใจในขณะที่เราว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆก็ได้ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นก็แทนที่เราจะใช้เวลาว่างนั้นในการร้องรำทำเพลงขับร้องซึ่งเราก็ทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าถ้าเรานำเวลาเหล่านั้นมาใช้ในการสวดมนต์การสาธยายนั่นก็จะเป็นการเพิ่มสติขึ้นวันละนิดวันละนิดวันละนิดขออย่างเดียวว่าให้เราพยายามที่จะสวดพยายามที่จะสาธยายอยู่เป็นประจำแล้วเราจะสวดบทไหนเราต้องเปิดหนังสือหรือเปล่าสวดบทไหนก็ได้ที่เราสวดเป็นประจำอยู่แล้ว
จะเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาก็ได้

หรือจะเป็นนโมตัสสะภะคะวะโตก็ได้หรือถ้ามันยาวไปเราก็แค่พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วเราค่อยๆพยายามสวดเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละนิดเราก็จะเป็นคนที่พยายามปลูกสติขึ้นวันละนิดเช่นกันเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่ปฏิญาณตนแล้วว่าเราเป็นพุทธมามกะการที่จะไม่รู้จักบทสวดมนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรที่จะพยายามปรับปรุงให้พยายามสวดมนต์ให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการสวดมนต์การเจริญภาวนาทุกครั้งทำได้เป็นประจำในชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องรอให้ก่อนจะนอนก่อนเราค่อยสวดมนต์นะเราสามารถที่จะสวดมนต์ได้อยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการสาธยายในใจสวดมนต์ในใจเหมือนที่เราร้องเพลงในใจนั่นแหละเมื่อโยมกระทำได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มสติของตัวเราเองขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นในช่วงรายการของธรรมสาธุในช่วงที่สองนั้นก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในศัพท์บางศัพท์ที่ญาติโยมได้สวดมนต์ไปแล้วอาจจะยังมีความไม่เข้าใจอยู่บ้างให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทสวดมนต์ต่างๆก็จะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งเสียงดนตรีบรรเลงที่ญาติโยมได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าให้ทุกท่านได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมออกจากการปฏิบัติในเบื้องต้นเพราะว่าเป็นสัญญาณของการบอกเวลาว่ารายการธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็จะได้ครบเวลาแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนที่กำลังฝึกปฏิบัติอยู่นั้นก็ขอให้ค่อยๆถอนออกจากสมาธิเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามปกติรายการธรรมสาธุซึ่งเป็นรายการที่เน้นให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงบทการทำวัดสวดมนต์เพื่อเพิ่มความเข้าใจทั้งเพิ่มสติและเพิ่มปัญญาให้กับญาติโยมทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิแล้วก็เป็นการเพิ่มคุณภาพของชีวิตให้มีคุณธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงของธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกๆคนขอเจริญพร

มิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเรนาธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเณนาสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเอสหังพันเตสุจิระปารินิพุตตัมปิตังภะคะวันตังสารนังคัจฉามิธัมมัญจะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่อเข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ภาษาลาวกันอีกแล้วนะคะในช่วงแรกนี้จะเป็นการสอนเกี่ยวกับหมวดคำศัพท์ค่ะหมวดคำศัพท์ในภาษาลาวนะคะวันนี้จะเป็นหมวดเกี่ยวกับสุขภาพค่ะคุณผู้ชมหลังจากสอนคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์แล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ภาษาลาวค่ะจากคำศัพท์ที่ให้มาในวันนี้แหละค่ะแต่เราจะมาเรียนเรื่องการประสมคำค่ะคุณผู้ชมคงจะอยากรู้ว่าภาษาลาวประสมคำเป็นยังไงใช่ไหมคะง่ายๆค่ะเพียงนั่งแล้วก็อ่านไปด้วยกันพร้อมๆกันวันนี้เราก็จะฝึกภาษาลาวอย่างง่ายจากหมวดคำศัพท์ที่ให้มาในวันนี้เลยค่ะหมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสุขภาพนะคะคำแรกสำหรับวันนี้เป็นคำว่าลกแก้วลกแก้วแปลว่าถอนฟันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะคำว่าลกหมายถึงถอนค่ะจะใช้กับถอนหญ้าก็ได้นะคะเหมือนกันเลยค่ะลกแก้วแก้วแปลว่าฟันค่ะคุณผู้ชมลกแก้วหมายถึงถอนฟันค่ะไปต่อนะคะคำที่สองค่ะปิ้นปัวปิ้นปัวคำนี้ใช้คู่หรือใช้แยกก็ได้นะคะถ้าใช้แยกต้องใช้เฉพาะคำว่าปัวอย่างเดียวค่ะแต่รวมกันแล้วก็หมายถึงการรักษาค่ะเอาใหม่นะคะคุณผู้ชมปิ้นปัวหมายถึงรักษาค่ะไปต่อนะคะคำว่าพยาธิประจำโตพยาธิประจำโตหมายถึงโรคประจำตัวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะคำว่าโรคใช้ว่าพยาธิพยาธิค่ะนะคะแปลว่าโรคค่ะประจำโตก็หมายถึงประจำตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรวมกันหมายถึงโรคที่เป็นประจำหรือโรคประจำตัวในภาษาไทยก็ต้องใช้ภาษาลาวว่าพยาธิประจำโตพยาธิประจำโตไปต่อเลยค่ะคุณผู้ชมคงสงสัยแล้วใช่ไหมคะและถ้าจะใช้คำว่าพยาธิที่หมายถึงพยาธิในภาษาไทยนั้นจะใช้คำว่าอะไรคุณผู้ชมคะใช้คำนี้ค่ะแม่ท้องแม่ท้องเอ๊ะแปลว่าอะไรนั่นหรือคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวเป็นภาษาที่เห็นภาพค่ะพอพูดปั๊บคิดภาพออกทันทีเลยค่ะเป็นแม่ที่อยู่ในท้องของเราค่ะเป็นเจ้าแม่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมเจ้าแม่ที่อยู่ในท้องจำง่ายๆค่ะแม่ท้องหมายถึงพยาธิค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำต่อไปคือคำว่าเบิ่งแย่งเบิ่งแย่งใครที่อยู่ภาคเหนือหรือภาคอีสานจะแปลความหมายคำว่าเบิ่งออกใช่ไหมคะเบิ่งหมายถึงดูนั่นเองค่ะเมื่อเอามาประกอบกันกับคำว่าแย่งกลายเป็นเบิ่งแย่งจึงหมายถึงดูแลค่ะคุณผู้ชมคำนี้สำคัญนะคะเพราะบอกถึงวัฒนธรรมลาวค่ะคนลาวนะคะลูกต้องเบิ่งแย่งพ่อแม่ค่ะหมายถึงต้องดูแลพ่อแม่นั่นเองนะคะไปต่อค่ะคำนี้เป็นชุดคำนะคะใช้ว่าเป็นไข้เป็นไอเป็นไข้เป็นไอคุณผู้ชมคะแปลว่าไม่สบายค่ะไม่สบายนะคะภาษาลาวค่ะเมื่อเจอกันพบหน้ากันครั้งแรกจะทักทายกันด้วยคำว่าสบายดีสบายดีแต่ถ้าไม่สบายเป็นอย่างไรคะก็ค่อยเป็นไข้เป็นไอเป็นไข้เป็นไอไข้ก็หมายถึงไข้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะส่วนคำว่าไอก็หมายถึงไอเป็นอาการชนิดหนึ่งนะคะหมายถึงเป็นไข้และมีไอด้วยรวมกันภาษาลาวหมายถึงไม่สบายนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำว่ากล้ามซีนกล้ามซีนหมายถึงกล้ามเนื้อค่ะคุณผู้ชมกล้ามก็หมายถึงกล้ามค่ะเพราะอะไรคะภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะไม่มีควบกล้ามรอลิงและรอเรือค่ะภาษาลาวไม่มีคำควบกล้ามลอลิงและลอเรือนะคะเพราะฉะนั้นจากภาษาไทยที่มีลอลิงค่ะก็จะตัดออกกลายเป็นคำว่ากล้ามในภาษาลาวค่ะส่วนคำว่าซีนซีนหมายถึงเนื้อค่ะจะเนื้อคนนะคะหรือเนื้อหมูเนื้อไก่ก็ใช้คำว่าซีนเหมือนกันนะคะกลายเป็นกล้าม

0: ้นหมายถึงกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะคุณผู้ชมคำศัพท์ทั้งหมดที่ได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะก็บอกถึงลักษณะของคนลาวบอกถึงวัฒนธรรมได้หลายอย่างทีเดียวค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมมาลองนะคะออกเสียงและทบทวนคำศัพท์ไปพร้อมกันนะคะคำแรกเลยนะคะคำว่าลูกแก้วลูกแก้วหมายถึงถอนฟันนะคะคำที่สองค่ะปิ้นปัวปิ้นปัวหมายถึงรักษาแต่ถ้าจะใช้คำเดียวให้ใช้คำว่าปัวปัวแปลว่ารักษาเหมือนกันค่ะไปต่อกันที่นะคะพยาธิประจำโตพยาธิประจำโตก็หมายถึงโรคประจำตัวค่ะส่วนคำว่าพยาธิในภาษาไทยภาษาลาวใช้ว่าแม่ท้องแม่ท้องค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำว่าเบิงแยงเบิงแยงหมายถึงดูแลค่ะถ้าไม่สบายต้องพูดยังไงคะภาษาลาวพูดว่าค่อยเป็นไข้เป็นไอเป็นไข้เป็นไอหมายถึงไม่สบายค่ะแต่ถ้าสบายดีร่างกายแข็งแรงมีกล้ามเนื้อนะคะก็ต้องใช้คำนี้ค่ะกล้ามซีนกล้ามซีนแปลว่ากล้ามเนื้อนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะภาษาไทยและภาษาลาวเป็นภาษาที่มีความใกล้เคียงกันค่ะแต่ด้วยความใกล้เคียงกันนี่เองทำให้เราละเลยที่จะเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านค่ะคำเดียวกันคือคำว่าพยาธิพยาธิใช้ต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้คำนี้ไปแล้วเราก็จะรู้ความหมายไปด้วยพอเรารู้ความหมายไปด้วยเราเอาไปใช้หรือเราเอาไปใช้สื่อสารก็จะไม่ผิดวัฒนธรรมของคนลาวค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้การเขียนสะกดการประสมคำนะคะจากที่เราให้มานี่เองนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเรามาเรียนรู้การประสมคำในภาษาลาวนะคะและเราก็จะเรียนรู้พยัญชนะสระและการใช้วรรณยุกต์ในภาษาลาวจากคำศัพท์เหล่านี้แหละค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะคำว่าลูกแก้วลูกแก้วคุณผู้ชมคะคำแรกค่ะคำว่าลูกลูกมีสระโอนะคะคุณผู้ชมเราจะเริ่มต้นกันที่พยัญชนะต้นกันก่อนเลยค่ะพยัญชนะต้นของคำนี้นะคะเป็นคำที่ใช้อักษรนำค่ะอักษรนำหมายถึงนะคะการใช้หอหีบนะคะขึ้นต้นแล้วก็บวกด้วยนะคะพยัญชนะตัวต่อไปอ่านแบบอักษรนำค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกค่ะหอฮานหอฮานในภาษาลาวเรียกหอฮานเขียนแบบนี้นะคะจะมีหัวเล็กๆอยู่ข้างหลังนิดนึงค่ะไปต่อนะคะพยัญชนะตัวที่สองค่ะเป็นการใช้คู่กับอักษรนำหอฮานคือล่อลิ่งล่อลิ่งภาษาลาวลิ่งหางยาวนะคะเขียนใกล้เคียงกันกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยค่ะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะสะกดด้วยกอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะกอไก่ที่ภาษาลาวมี2หัวนะคะลากจากข้างล่างค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะแต่คำนี้น่าสนใจตรงที่สระโอค่ะคุณผู้ชมในภาษาไทยจะไม่มีรูปนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาลาวสระโอจะลดรูปใช้ไม้กงค่ะไม้กงเขียนแบบนี้นะคะวงกลมหัวลงค่ะไม้กงหัวลงนะคะส่วนคำว่าแก้วเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยสระแอนะคะสระแอเหมือนภาษาไทยค่ะแต่จะเริ่มจากข้างล่างค่ะม้วนขึ้นไปข้างบนนิดนึงโค้งๆนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะต้นตัวต่อไปของคำว่าแค่ใช้ขอไข่ค่ะขอไข่ภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้นะคะหัวจะใหญ่นิดนึงค่ะนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะสะกดด้วยว่อวี่ว่อวี่แบบนี้นะคะอย่าสับสนว่าเป็นออ่างในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมนี่คือว่อวี่ในภาษาลาวค่ะใช้รูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมใช้รูปวรรณยุกต์โทข้างบนพยัญชนะตัวต้นค่ะหรือตัวแรกนั่นเองนะคะ ก็จะอ่านเป็นภาษาลาวได้ว่าลูกแก้วลูกแก้วค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะปินปัวปินปัวคำนี้ค่ะคำว่าปินเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะตัวนี้ภาษาลาวค่ะป่อป๋าป่อป๋านะคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะน่อนกของภาษาลาวหัวอยู่ข้างบนนะคะหัวอยู่ข้างบนค่ะนี่คือน่อนกในภาษาลาวนะคะใส่สระอิค่ะคุณผู้ชมสระอิไม่จรดกันนะคะสระอิไม่จรดกันจะมีช่องว่างอยู่ค่ะสระอินะคะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะก็จะได้คำว่าปินส่วนคำว่าปัวคำนี้น่าสนใจค่ะเพราะสระอัวภาษาลาวและภาษาไทยไม่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมสระอัวแบบไม่มีตัวสะกดย้ำนะคะแบบไม่มีตัวสะกดค่ะใช้รูปนะคะสระนะคะกลายเป็นนะคะสระโอลดรูปนะคะหรือใช้ไม้กงนั่นเองค่ะสระโอลดรูปด้วยไม้กงหรือใช้เป็นสระอัวได้ทั้งคู่ค่ะไม้กงจะใช้ได้ทั้งสระโอลดรูปและสระอัวค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าใช้สระอัวคุณผู้ชมต้องบวกด้วยวอวีวอวีเหมือนเดิมค่ะวอวีเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านได้ว่าปินปัวไปต่อนะคะพญาติประจำโตพญาติประจำโตคำนี้ค่ะอ่านออกเสียงอย่างไรต้องปรากฏสระทุกรูปเขียนค่ะพญาติก็เริ่มต้นด้วยพ่อผู้ตัวนี้นะคะพ่อผู้ใส่สระอะค่ะเหมือนภาษาไทยค่ะไปต่อกันที่เสียงสั้นนะคะญาติญาติเสียงสั้นค่ะย่อยุ่งย่อยุ่งหางสั้นนะคะบวกด้วยสระอาค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวนะคะสระอาภาษาลาวม้วนหัวข้างบนค่ะคุณผู้ชมคะสะกดตรงตัวค่ะตรงตามมาตาเลยค่ะดอเด็กน้อยภาษาลาวเรียกว่าดอเด็กหรือดอเด็กน้อยเราก็จะได้คำว่าพญาติค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าประจำโตประจำโตคุณผู้ชมคะไม่มีคำควบกล้ำรอเรือค่ะเราจึงตัดรอเรือออกเหลือแค่ปะนะคะไปเลยค่ะปอป๋าคุณผู้ชมทราบแล้วบวกด้วยสระอะค่ะเขียนเหมือนไทยเลยค่ะไปต่อกันที่จำจอจอค่ะจอจอเขียนแบบนี้นะคะใกล้ๆไทยนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะสระอำเขียนเหมือนกับไทยค่ะสระอำเขียนเหมือนในภาษาไทยนะคะก็เริ่มต้นด้วยสระอานะคะสระอาและบวกด้วยนะคะสระออยู่ข้างบนค่ะหรือรวมกันเป็นสระอำนะคะส่วนคำว่าโตก็เขียนเหมือนไทยเลยค่ะสระโอค่ะสระโอนะคะบวกด้วยต่อตาค่ะสังเกตนะคะต่อตาภาษาลาวเริ่มต้นนะคะม้วนจากหัวด้านล่างค่ะระดับเดียวกับบรรทัดนะคะกลายเป็นต่อตาพญาติประจำโตไปต่อค่ะอันนี้เป็นสำนวนนะคะเป็นไข้เป็นไอเป็นไข้เป็นไอคุณผู้ชมคะสระเอะค่ะไม้ไต่คู้ในภาษาลาวนะคะไม้ไต่คู้ในภาษาลาวไม่มีค่ะไม่มีไม้ไต่คู้ในภาษาลาวภาษาลาวใช้ไม้กันแทนเสียงสั้นค่ะคุณผู้ชมไม้กันแทนเสียงสั้นนะคะเริ่มต้นเลยค่ะสระเอค่ะนะคะตัวต่อไปค่ะป่อป๋าค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะป่อป๋าค่ะปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะน่อนกน่อนกนกหัวอยู่ที่ไหนคะหัวอยู่ข้างบนค่ะนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะอันนี้เป็นนอนกในภาษาลาวนะคะปิดท้ายด้วยสระค่ะสระเอะค่ะไม้กันหันขึ้นค่ะไม้กันหันขึ้นใช้แทนไม้เตะคู้ในภาษาไทยเพราะฉะนั้นคำนี้ก็จะอ่านว่าเป็นค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำว่าไข้หมายถึงไข้ในภาษาไทยนี่เองค่ะเขียนเหมือนกันเลยค่ะสระไอไม้ไม้หรือที่ภาษาลาวเรียกสั้นๆว่าไม้ไม้ค่ะพยัญชนะนะคะขอไข่ค่ะเริ่มต้นนะคะหัวใหญ่ค่ะคุณผู้ชมม้วนหัวใหญ่มากเลยนะคะใช้รูปวรรณยุกต์โทค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าเป็นอันนี้รู้เรื่องแล้วนะคะเราไม่ทบทวนค่ะเราข้ามไปค่ะทบทวนสระไอไม้ไม้ค่ะสระไอไม้ไม้นะคะ แล้วก็รูปพยัญชนะค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมหรืออ่างนั่นเองค่ะได้แล้วใช่ไหมคะออโอค่ะกลายเป็นไข้เป็นไอคำสุดท้ายนะคะก้ามซีนเริ่มที่กอไก่ภาษาลาวไก่มี2หัวค่ะคุณผู้ชมหัวอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะหัวอยู่ข้างหน้าค่ะเริ่มต้นจากหัวข้างล่างม้วนขึ้นไปข้างบนนะคะบวกสระค่ะสระอาค่ะคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะนะคะไปต่อค่ะม่อแมวคุณผู้ชมคะสังเกตดูนะคะคำนี้ม่อแมวกับน่อนกต่างกันตรงไหนคะม่อแมวหัวอยู่ข้างล่างค่ะหัวอยู่ข้างล่างนะคะคำว่าซีนใช้ซอสร้างคุณผู้ชมนะคะดูนะคะซอสร้างกับขอไข่ต่างกันค่ะซอสร้างภาษาลาวหางยาวนะคะหางยาวเลยบรรทัดลงมาค่ะปิดด้วยน่อนกหัวอยู่ไหนคะหัวอยู่ข้างบนค่ะคุณผู้ชมน่อนกหรือนอหนูนั่นเองนะคะบวกด้วยสระอีค่ะสระอีภาษาลาวขีดข้างนะคะขีดยาวด้านข้างค่ะและจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะอ่านได้ว่าก้ามซีนแค่นี้คุณผู้ชมก็เรียนรู้ภาษาลาวอย่างเข้าใจเบื้องต้นได้แล้วค่ะ
1: สบายดีบ่บ่ได้พบกันดนแล้วเนาะ
2: สบายดีระยะนี้บ่ค่อยสบายปานใดก็เลยบ่ค่อยได้มานี่
1: เจ้าเป็นหยังล่ะ
2: อาทิตย์แล้วนี้ค่อยไปโรคแควมาเจ็บหลายออกไปใส่ก็บ่ได้เลย
1: โอ้เป็นตาย่านคักแท
2: ้ท่านหมอบอกว่าค่อยมีพยาธิประจําตัวก็เลยเซายาก
1: แล้วตอนนี้เป็นจังได๋แดหรือยังต้องไปหาหมออีกบ
2: ่ขอบใจหลายตอนนี้ก็คลายแดหลายแล้วแต่มื้ออื่นต้องไปเอายาเติมอีกเจ้าเด๋ได้ยินว่าไปห้องหมอหลายเทื่อคือกัน
1: ตอนนี้ค่อยกําลังสิไปคือกัน
2: เจ้าเป็นหยังล่ะเบิ่งคือเป็นตาแข็งแฮงอยู่หรือเจ้าเจ็บก้ามซีน
1: ข่อยสบายดีแต่ข่อยต้องไปเบิ่งแม่ของข่อยตอนนี้ท่านหมอกําลังปิ่นปัวอยู
2: ่โอ้เพิ่นเป็นหยังล่ะ
1: ทําอิดก็เป็นไข้เป็นไอธรรมดาจึงบ่ได้ไปห้องหมอให้ท่านหมอกวด
2: ตอนนี้ล่ะเป็นจังได๋แดแล้ว
1: หมอกวดอย่างละเอียดแล้วพบว่าเพิ่นมีแม่ท้องหลาย
2: โอ้เพิ่นกินของดิบติ
1: แม่นแล้วข่อยบอกก็บ่ฟัง
2: แม่ท้องตัวแปรบ่คนเป็นกันหลายอยู่ใด
1: ก็ว่าอยู่ว่าย้อนหยังเพิ่นคือเป็นเมื่อยล้าและเจ็บท้องเรื่อย
2: ๆโอ้ถ้าจังซั่นเจ้าก็เฝ้าไปเบิ่งแยงเพิ่นซะพวกเฮาล้มกันมาดนแล้ว
1: เจ้าแล้วพบกันใหม่เด้อมื้อนี้ข่อยเฝ้าหลาย
2: เจ้าแล้วพบกันใหม่โชคดี
1: โชคดีเช่นเดียวกัน
0: คุณผู้ชมคะฟังบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะและถ้าฟังไม่ทันนะคะช่วงนี้เราก็จะมาทบทวนบทสนทนาค่ะและในบทสนทนาหากจะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจและใช้ต่างกับภาษาไทยเราก็จะเอามาสอนกันในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมไปเลยนะคะประโยคแรกค่ะระยะนี้บ่ค่อยสบายปานใดระยะนี้บ่ค่อยสบายปานใดแปลว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนักค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์คือคำว่าระยะหมายถึงระยะหรือช่วงก็ได้นะคะระยะหมายถึงช่วงหรือระยะก็ได้ค่ะไปต่อค่ะประโยคต่อไปนะคะโอ้เป็นตาย่านคักแท้โอ้ตาย่านคักแท้แปลว่าโอ้ยน่ากลัวจังค่ะคุณผู้ชมโอ้คำอุทานค่ะนะคะเป็นตาย่านย่านแปลว่ากลัวค่ะย่านแปลว่ากลัวค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะในภาษาลาวคักแท้คักแท้หมายถึงจังนั่นเองค่ะจังเป็นคำลงท้ายในภาษาไทยที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนะคะโอ้เป็นแต่ย่านคักแท้โอ้ยน่ากลัวจังค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ไข้แดหลายแล้ว ตอนนี้ก็ไข้แดหลายแล้วแปลว่าตอนนี้ก็ค่อยยังชั่วขึ้นมา

0: ามากแล้วค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าไข้แดไข้แดแปลว่าค่อยยังชั่วค่ะไข้แดแปลว่าค่อยยังชั่วค่ะคุณผู้ชมไปต่อกันเลยนะคะประโยคนี้ค่ะฟังทันหรือเปล่าคะเพิ่นมากินของดิบตี้เพิ่นมากินของดิบตี้ต้องฟังนะคะคุณผู้ชมฟังเสร็จแล้วก็จะเห็นความแตกต่างค่ะว่าภาษาลาวและภาษาไทยต่างกันหรือเหมือนกันตรงไหนนะคะคำแรกค่ะเพิ่นหมายถึงคนที่เรากล่าวถึงค่ะคนที่เรากล่าวถึงนะคะหมายถึงเขานั่นเองค่ะมักแปลว่าชอบค่ะคุณผู้ชมส่วนของดิบแปลเป็นไทยว่าสุกดิบๆค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะตี้ต้องมีโทนเสียงด้วยนะคะคุณผู้ชมหมายถึงหรือค่ะออกเสียงพร้อมกันนะคะเพิ่นมักกินของดิบตี้หมายถึงเขาชอบกินของสุกดิบๆหรือค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมพอจะจับสำนวนภาษาลาวได้ไหมคะการที่เรารู้คำศัพท์ทำให้เรารู้ความหมายแต่การที่เรารู้สำนวนค่ะจะทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรมทางภาษาของลาวค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาเรียนเกี่ยวกับสำนวนค่ะเผื่อคุณผู้ชมเดินทางไปลาวนะคะอาจจะได้ยินและได้ฟังคนลาวพูดด้วยใช้สำนวนแบบนี้บ้างเราก็จะได้เข้าใจว่าหมายถึงอะไรค่ะเรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าประโยคในช่วงนี้มีอะไรบ้างเริ่มที่ประโยคแรกเลยค่ะระยะนี้บ่ค่อยสบายปานใดระยะนี้บ่ค่อยสบายปานใดช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนักค่ะไปต่อนะคะโอ้เป็นตาย่านคักแท้โอ้เป็นตาย่านคักแท้โอ้ยน่ากลัวจังค่ะไปต่อเลยนะคะตอนนี้ก็ไข้แดไหลแล้วตอนนี้ก็ไข้แดหลายแล้วหมายถึงตอนนี้ก็ค่อยยังชั่วขึ้นมากแล้วค่ะไปต่อเลยนะคะเพิ่นมักกลิ่นของดิบตี้เพิ่นมักกลิ่นของดิบตี้หมายถึงเขาชอบกินของสุกๆดิบๆหรือค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะหมวดคำศัพท์เกี่ยวกับสุขภาพนะคะและยังทำให้เราเรียนรู้บทสนทนาภาษาลาวรวมถึงมาใช้ในประโยคด้วยค่ะคุณผู้ชม
1: การศึกษาในประเทศลาวนั้นให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศเพื่อให้ได้รับการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานตามเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนภายในปีพุทธศักราช2558โดยจัดระบบการศึกษาเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลและก่อนวัยเรียนมีระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3เมื่อจบจากระดับชั้นอนุบาลก็เลื่อนชั้นไปเรียนระดับชั้นประถมศึกษาต่อไประดับประถมศึกษาในประเทศลาวนั้นใช้เวลาเรียน5ปีเด็กจะเริ่มเข้าเรียนเมื่ออายุ6ปีนับตั้งแต่ลาวได้เปลี่ยนการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2528เป็นต้นมาการศึกษาในระดับประถมศึกษานี้เป็นการศึกษาภาคบังคับเด็กทุกคนต้องจบการศึกษาในระดับนี้แต่ในทางปฏิบัติการศึกษาภาคบังคับจะมีผลดีแต่เฉพาะเด็กในเมืองใหญ่เท่านั้นเนื่องจากลาวมีพื้นที่ประเทศกว้างขวางและประชากรกระจายกันอยู่ตามชนบทการเข้าถึงการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษานั้นยังคงไม่ทั่วถึงโดยโรงเรียนประถมบางแห่งอาจจะมีการเรียนการสอนระดับอนุบาลด้วยหรือที่ลาวเรียกว่าโรงเรียนประถมสมบูรณ์คือมีการเรียนการสอนแบบสมบูรณ์ครบตามระบบการศึกษาภาคบังคับของลาวส่วนบางแห่งอาจจะไม่มีระดับอนุบาลก็จะเรียกว่าโรงเรียนประถมเท่านั้นโรงเรียนในระดับประถมศึกษาโดยทั่วไปจัดการโดยรัฐบาลแต่ในตัวเมืองหลวงอย่างเวียงจันทน์ก็มีโรงเรียนประถมศึกษาที่เป็นของเอกชนบ้างและจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนอกจากนี้บางครอบครัวที่อาศัยใกล้กับด่านชายแดนไทยลาวก็มักจะส่งบุตรหลานข้ามมาเรียนในประเทศไทยด้วย
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษา

และประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรื่องของกัมพูชาวันนี้ครับเอกลักษณ์โดดเด่นเมื่อเราพูดถึงกัมพูชาอย่างหนึ่งก็คือนครวัดนครธมเราอยากรู้ว่าไอ้ประโยชน์ที่ว่าต้องได้เห็นนครวัดก่อนถึงจะตายได้เนี่ยมันขนาดนั้นเลยไหมหรือมันมีที่มายังไงครับ
2: ตอนนี้ประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับก็คลั่งไคล้นครวัดนครธมเนี่ยไม่แพ้พีระมิดอียิปต์นะครับประเด็นที่คุณตูนพูดถึงนะครับก็คือซีอังกอร์แอนด์ไดก็คือไปเยี่ยมชมนครวัดก่อนแล้วค่อยตาย
0: แต่ไม่ได้หมายถึงชมเสร็จแล้วตายเลยนะฮะ
2: ไป

0: เยี่ยมชมหลายๆครั้งก็ได้นะครับประโยคนี้เป็นประโยคของนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอังกฤษนะครับในรอบเมื่อ 40-50 ปีที่แล้วที่ชื่อว่าศาสตราจารย์อานูลด์ทอยบี้นะครับศาสตราจารย์คนนี้นะครับก็เขียนศึกษางานประวัติศาสตร์แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่นักวิชาการของโลกตะวันตกมักจะคลั่งไคล้นะครับก็คืออารยธรรมของโลกโบราณ อย่างเช่นในกรณีของอียิปต์ว่าด้วยพีระมิดว่าด้วยหลุมโซฟาโลอะไรเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าโลกตะวันตกนี้คลั่งไคล้จนถึงทุกวันนี้เลย
1: ครับ
0: และเช่นกันนครวัดนครธมก็คือสิ่งก่อสร้างของยุคอดีตนะครับ 1,000 ปีที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการจำนวนมากยังต้องการศึกษาว่าอะไรคือพลังของการผลักดันให้เกิดการสร้างเขาสร้างด้วยวิธีการอย่างไรหินแต่ละก้อนนั้นเขาใช้วิธีการอย่างไรในการลากจากที่จุดตัดเนี่ยเดินทางหลายสิบกิโลเนี่ยมายังที่จุดในการสร้างปราสาทหินหรือเอาหินขึ้นไปอยู่บนยอดเขากันยังไงวิธีการต่างๆของการก่อสร้างเนี่ยนักวิชาการที่ศึกษานะก็พยายามสร้างสมมติฐานว่าน่าจะมีไอ้นั่นช่วยไอ้นี่ช่วยแต่พูดง่ายๆไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแล้วทำยังไงจริง
1: ๆระบุชัดเจนเป็นหลักฐาน
0: ดังนั้นมันจึงกลายเป็นเรื่องลึกลับนะครับว่าด้วยการก่อสร้างไม่แพ้พีระมิดเลยและอีกสิ่งหนึ่งก็คือปราสาทในหมู่ของปราสาทอังกอร์นะครับก็มีบางปราสาทนี้มีต้นยืนต้นนะครับสูงใหญ่มีรากไม้อะไรเงี้ยกลายเป็นฉากหนังของภาพยนตร์ฮอลลีวูดเยอะมากเลยเพราะว่านี่คืออะไรต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้นะไปปกคลุมปราสาทหินได้ไงดังนั้นภาพของความมหัศจรรย์ภาพของความลึกลับอารมณ์พวกนี้กลายเป็นอารมณ์ที่ทำให้คนเนี่ยเวลาเดินทางเข้าไปในอังกอร์นะครับสามารถรู้สึกว่าตนเองย้อนยุคและจินตนาการนะครับว่าตนอาจจะเข้าไปสู่การคิดการศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นกับดินแดนนี้
1: เหมือนเข้าไปอีกโลกหนึ่ง
0: ใช่เมื่อก่อนนี้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับฝรั่งเข้ามาสงสัยไม่ใช่คนสร้างแน่ๆเลยมันจะต้องเป็นเทวดาหรืออะไร
1: น
0: ะ
1: คุณ
0: ใช่มนุษย์ต่างดาวคือสามารถที่จะทำให้เกิดการคิดและจินตนาการได้ดังนั้นสิ่งที่เราเรียกว่า See Angkor and Die เนี่ยก็กลายเป็นสิ่งด้านหนึ่งคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับนครวัดนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วตอนที่องค์การสหประชาชาติส่งกองกำลังมาเพื่อยุติการฆ่าฟันกันการต่อสู้กันในกัมพูชานะครับสิ่งหนึ่งที่เขาได้แปลนไว้เลยก็คือทำให้อังกอร์เนี่ยกลายเป็นมรดกโลกในปี2535นะครับปีแรกของการที่สังคมเนี่ยยุติสังคมกัมพูชายุติสงครามกัน2535อังกอร์ก็ได้กลายเป็นมรดกโลกพอกลายเป็นมรดกโลกนะครับสิ่งหนึ่งก็คือ1ห้ามยิงกันแถวปราสาท
1: ไปยิงที่อื่นก่อน
0: ไปยิงที่อื่นนะครับเพื่ออนุรักษ์เขตปราสาทไว้นะครับ2นะครับก็ทำให้เขตปราสาทนั้นเป็นเขตที่สงบนะครับและนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้าไปเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าไปในสิ่งที่ตามมาก็คือเงิน
1: เศรษฐกิจดีขึ้น
0: เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเมืองเสียมเรียบซึ่งเป็นเมืองแบบเมืองต่างจังหวัดไกลๆเลยนะครับกลายเป็นเมืองเสียมเรียบนะครับในรอบ20ปีนี้มีโรงแรมขึ้นนะครับประมาณ160แห่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ในเมืองเสียมเรียบนะครับมีคนต่างชาติเดินทางเข้ามาเนี่ยปีละ 2-3 ล้านคนเพื่อไปนครวัดนะครับเราลองคิดดูนะครับว่าพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ที่ทรงสร้างนครวัดก็คงบอกว่าอู้มากันปีละ 2-3 ล้านคนเชียวเลยอย่างแต่มันหมายความว่าเงินทั้งนั้นนะครับ
1: เ
0: พราะว่าทางกัมพูชานี้เก็บค่าเข้าชมเนี่ยวันละ20 US ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือประมาณ700บาท
1: ตอน
0: น
1: ี
0: ้ต่อคนเลยแต่ถ้าเที่ยว3วันเก็บ40เท่านั้นนะ
1: เหมาจ่าย
0: เขาเรียกว่าเพิ่มการดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวถ้าปีหนึ่ง3ล้านคนนะมูลค่าของค่ารายได้ค่าเข้าชมเนี่ยก็ตกประมาณ 2,100 ล้านบาทนะครับก็ถือได้ว่ามูลค่ามหาศาล
1: ก็เลยเป็นเหตุผลที่ชาวเมืองเสียมเรียบเนี่ยรับเงิน US ดอลลาร์นอกจากเงินของเขาแล้วก็เงินของเราด้วย
0: ใช่ครับแล้วเขาก็โปรโมทคำนี้มาก See Angkor and Die นะ
1: เราอยากรู้แล้วว่าไอ้คำว่าอังกอร์มันมีที่มาอย่างไรครับนครวัดนครธมอังกอร์วัดอังกอร์ธมเนี่ยครับ
0: มันเป็นการออกเสียงในแบบของฝรั่งเศสนะครับ
1: ค
0: ือนครวัดเนี่ยถ้าเราไปศึกษาดูว่าเคยมีโลกตะวันตกเข้ามายังดินแดนนี้ไหมมีนะครับมีตั้งแต่คนโปรตุเกสคนสเปนคือตั้งแต่เมื่อ500ปีที่แล้ว เรือล่องนะครับเรือเดินทางจากโลกตะวันตกมายังตะวันออกเนี่ยสเปนโปรตุเกสมายังดินแดนแถวนี้ก่อนนะครับคนก็จะมีบาทหลวงที่เผยแพร่ศาสนาก็บุกตะลุยเข้าไปในทุกทิศนะครับก็ไปเจอปราสาทหินเหล่านี้แต่เขาเรียกว่าเจอแล้วยังไม่ดังนะครับจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งเป็นคนฝรั่งเศสนะครับเมื่อ150ปีที่แล้วเนี่ยชื่ออองรีมูโอ

0: โอนะครับอองลีมุงโอเดินทางมาศึกษาเรื่องอารยธรรมเรื่องเมืองเรื่องประเพณีเรื่องเขาเรียกว่าสิงสารสัตว์ต่างๆในเขตประเทศไทยกัมพูชาลาวนะครับอองลีมุงโอเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยก่อนนะครับและได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ของประเทศไทยด้วยนะครับก่อนที่จะเดินทางไปยังกัมพูชา
1: คือเป็นนักสำรวจโดยเฉพาะ
0: ใช่ครับเดินทางจากไทยไปกัมพูชาแล้วกลับมาไทยเนี่ยใช้เวลา15เดือนอองลีมุงโอเนี่ยไปอยู่ในเขตของอังกอร์นะครับหรือว่าพระนครอังกอร์นี่เสียงก็คือนครนครก็คือเมืองอังกอร์พอไปเจอนี้ชาวบ้านเรียกว่านครวัดองลีก็ฝ่ายฝรั่งเศสก็อังกอร์วัด
1: ออกเสียงไม่ได
0: ้อังกอร์เขาออกเสียงตามเขาไงนะอังกอร์ทั่วโลกถึงรู้จักนครวัดในนามของอังกอร
1: ์ชื่อฝรั่งเศสนั่นเอง
0: เวลาเราพูดถึงนครวัดหมายถึงปราสาทหนึ่งหลังนะครับที่เราเห็นมีกำแพงมีคูน้ำล้อมรอบพื้นที่ใหญ่มากเลยนะครับ
1: ครับ
0: เป็นพื้นที่เท่ากับ1ใน4ของอังกอร์ธมอังกอร์วัดหรือว่านครวัดคือปราสาท1หลังนะครับแต่อังกอร์ธมคือเมือง1เมืองนะอังกอร์ธมก็คือนครใหญ่ๆธมเนี่ยแปลว่าใหญ่ๆนะครับอังกอร์ธมคือเมือง1เมืองมีกำแพงเมืองนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยด้านละ3กิโลเมตร3 4 12 12กิโลเมตร
1: เฉพาะกำแพงนะครับ
0: กำแพงเมืองซึ่งเกาะอยุธยานะครับที่เราเดินรอบเกาะอยุธยานี้ก็12กิโลเมตรครึ่งก็เท่ากับว่าเนี่ยนี่คือ
1: ด้าน
0: อังกอร์ธมอังกอร์ธมนะครับก็คือนครหลวงนะครับที่เราเรียกว่าพระนครหรือว่านครหลวงก็เป็นคำที่ตกทอดมาจากเนี่ยกัมพูชาภาษาเขมรก็คือพระนคร
1: ครับ
0: อังกอร์ธมถ้าใครไปเยือนนะครับก็จะต้องข้ามสะพานนาคราชที่มียักษ์กับเทวดายึดหน้ากันเอานาคมาพันเมืองไว้นะครับแล้วก็เมืองก็ก่อให้เกิดสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นนางอัปสราสิงสาราสัตว์ต่างๆขึ้นมาดังนั้นเมืองอังกอร์ธมหรือว่านครธมชื่อจริงๆของเขาคือกรุงศรียะโสธรปุระ
1: อ๋อเหรอครับ
0: ครับ
1: นี่เพิ่งทราบ
0: ถ้าเราบอกผีฟ้าแห่งยะโสธรปุระได้มอบพระขันเทศีให้นี่แหละครับที่มาคือศูนย์กลางอำนาจของดินแดนแถวนี้นะครับ
1: ไม่ได้เกี่ยวกับยะโสธรบ้านเรานะฮะ
0: ยะโสธรก็เป็นชื่อตกค้างนะครับเขาเรียกว่ากรุงศรียะโสธรปุระก็คือชื่อดั้งเดิมของเมืองนครธมหรือว่าอังกอร์ธมสรุปก็คือนครวัดคือปราสาทหนึ่งหลังนครธมคือเมืองที่มีหลายปราสาทอยู่ในนั้นนะครับและรอบๆของเมืองนครธมนั้นก็มีปราสาทอีกนับร้อยนับพันเลยนะดังนั้นนะครับยูเนสโกหรือว่าฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาก็ขีดนะครับประมาณสักหลายสิบตารางกิโลเมตรให้กลายเป็นมรดกโลกเพื่อบอกว่านี่คือเขตของการบูรณะของการรักษาไว้ให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังตอนนี้เวลาใครไปเที่ยว1วันนะครับแล้วจ่าย20เหรียญเนี่ยก็จะได้เที่ยวเพียงแค่ปราสาทนครวัดเมืองนครธมปราสาทบายอนปราสาทตาพร
1: ม
0: ที่ไปปราสาทตาพรมเนี่ยก็เพราะว่ามีรากไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นสปงเนี่ยโอ้โหสูงใหญ่ทุกคนไม่ถ่ายรูปกับปราสาทแล้วถ่ายรูปกับรากไม้กันอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ากลายเป็นมรดกล้ำค่าที่ทำให้กัมพูชาเนี่ยโลกของการท่องเที่ยวของกัมพูชานี้ทำให้กัมพูชาได้รับเงินสดในการบูรณะประเทศนะครับเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเพราะโลกการท่องเที่ยวอย่างมากปัจจุบันนะครับประเทศทั่วโลกเนี่ยได้สนใจเรื่องการท่องเที่ยวมากเลยเพราะการค้านี่มันลดลงนะครับแต่การท่องเที่ยวนี่เป็นเงินสดนะครับกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกว่าบรรพบุรุษเมื่อ 900 ถึง 1,000 ปีนะครับได้ทิ้งมรดกให้และกลายเป็นเงินสดในปัจจุบันในการบริหารประเทศครับ
1: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับเราเคยไปเที่ยววัดพระแก้วแล้วเราก็เห็นว่ามีนครวัดจำลองอยู่ในวัดพระแก้วจุดกำเนิดมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
0: โอ้นี่ก็เป็นยุคสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดประตูสู่โลกข้างนอกคราวนี้ฝรั่งที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมาพร้อมกับเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับปราสาทหินหลังใหญ่ๆที่อยู่ในกรุงกัมพูชาในกัมพูชาเนี่ยนะครับแล้วแถมคนที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วคืออองลีมูโอเนี่ยได้เดินทางเข้าไปในกัมพูชาและเดินทางเข้าไปในนครวัดแล้วก็สเก็ตภาพและเขียนบันทึกออกมานะแล้วก็เดินทางกลับมากรุงเทพมาบอกเล่าเรื่องราวว่าโอ้มีปราสาทอย่างนั้นมีอย่างนี้อย่างนั้นนะครับทำให้เรื่องราวที่บันทึกโดยอองลีมูโอเนี่ยในออกมานะครับจะถูกตีพิมพ์ในโลกตะวันตกนะครับซึ่งตรงนี้เองกระตุ้นความรู้สึกสนใจมากต่อผู้นำของไทยในขณะนั้นก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไงถึงจะเอาปราสาทสักหลังหนึ่งมาไว้ที่กรุงเทพให้ได้แต่เมื่อทำไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอาจำลองนครวัดที่ใหญ่ที่สุดที่องค์ลิมโอเล่าให้ฟังเนี่ยเอามาจำลองไว้ที่วัดพระแก้วเลยนะครับ คือโลกของฝรั่งเนี่ยกำลังตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ของอังกอร์ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ไทยซึ่งแม้ว่าจะมีพระปรางสามยอดอยู่ที่ลพบุรีอยู่นะแต่ความเล่าลือถึงความ
1: ยิ่งใหญ่อลังการเนี่ย
0: ใช่มันก็เลยทำให้ทั้งนั้นก็เอาความยิ่งใหญ่มาไว้ที่นี่หน่อย
1: เป็นแบบจำลอง
0: เป็นแบบจำลองโมเดลขนาดโมเดลก็

0: ไปในเขตกัมพูชาแล้วเข้าไปในลาว
1: ก็คือในอาเซียนนี่หมดเลย
0: ครับแล้วก็เสียชีวิตที่หลวงพระบางนะครับเสียชีวิตไว้แต่บันทึกขององค์ลิมูโอนี้ก็ถูกเก็บไว้โดยคนที่ไปด้วยนะครับเมื่อกลุ่มฝรั่งเศสตามไปถึงได้บันทึกนี้กลับมาก็นำไปสู่การตีพิมพ์โลกก็ถูกเปิดขึ้นมานะครับให้เกิดการรับรู้ว่านี่คือนครวัดนครธมสิ่งมหัศจรรย์ใครหนอสร้างไว้คำถามจึงเกิดขึ้นมาในโลกทางวิชาการ
1: ถือว่าเป็นบันทึกที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได
0: ้ครับบันทึกขององค์ลิมูโอจะชี้ให้เห็นถึงผู้คนสิ่งก่อสร้างวิถีชีวิตนะครับเขาเรียกว่าองค์ลิมูโอได้เปิดสายตาของเราเข้าสู่โลกอดีตว่าโลกอดีตกับปัจจุบันน่ะมันคือความเชื่อมโยงกันเขาอยู่กันอย่างหลากหลายเขามีหลากชาตินะครับหลากเชื้อชาติไม่ได้เป็นชาติใดชาติเดียวเขาคือพี่น้องกันด้วยซ้ำไปนะครับ
1: และนี่คือจุดประสงค์ของอาเซียนเราเหมือนกันนะให้ความหลากหลายมารวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นพี่น้องกัน
0: Unity in Diversity นะครับเราต้องคิดเสมอว่าสิ่งที่เราถูกทำให้คิดว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีต้องเป็นไปได้เท่านั้นครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันกันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับวันนี้จะถามถึงเรื่องปราสาทหินที่ในแถบอาเซียนเนี่ยเรามีหลายที่มากเขาก็มีเราก็มีลาวก็มีมันมีจุดร่วมจุดเชื่อมโยงกันยังไงครับ
1: โอ้ครับเราคุยกันเรื่องนครวัดนครธมนะครับซึ่งตรงนั้นก็คือศูนย์กลางหรือว่าเมืองหลวงของอาณาจักรขอมเขมรของโลกโบราณนะครับอาณาจักรขอมเขมรเนี่ยแผ่กระจายออกไปนะครับครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็บางส่วนของภาคกลางด้วยนะครับปราสาทขอมปราสาทสไตล์อย่างนี้นะครับไปไกลสุดจนกระทั่งถึงจังหวัดกาญจนบุรีที่เราเรียกว่าปราสาทเมืองสิงห์นะครับซึ่งปราสาทเหล่านี้เป็นสกุลของการสร้างเพื่อถวายให้กับเทพทางด้านไสยวณิกายนะครับก็คือบูชาองค์พระศิวะเป็นเทพสูงสุดหรือว่าบางแห่งก็บูชาองค์วิษณุนะครับ
0: พระฮินดูเนี่ยนะครับ
1: ครับผมเหมือนกับกรณีของปราสาทนครวัดนะครับบูชาองค์วิษณุเทพเป็นเทพสูงสุดแต่หลังจากผ่านไปช่วงหนึ่งนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงศาสนานะครับก็หันมาทางด้านพุทธศาสนาทางด้านมหายานนะครับแล้วก็กลับไปเป็นฮินดูอีกแล้วกลับมาเป็นพุทธอีกนะครับแต่พูดง่ายว่าถ้าเรามองดูแผ่นดินทั้งในเขตของกัมพูชาและในเขตของภาคอีสานรวมทั้งในเขตประเทศลาวด้วยนะครับมันจะมีปราสาทอยู่3หลัง3แห่งด้วยกันนะครับที่ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการต่อเนื่องกันปราสาทหลังแรกสุดเลยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นจุดของเขาเรียกว่าพัฒนาการของการสร้างปราสาทในดินแดนแถวนี้ก็คือปราสาทหินวัดภูที่อยู่ในเขตประเทศลาว
0: ลาวเป็นจุดเริ่มต้นก่อนเลย
1: ใช่ครับแล้วต่อมานะครับเขาบอกว่าจากปราสาทหินวัดภูก็จะส่งมาเป็นการสร้างปราสาทที่เราเรียกว่าปราสาทพระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็จะกลายเป็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วพัฒนาการขั้นสูงสุดนะครับของการสร้างปราสาทหินก็จะเป็นปราสาทพนมลุง
0: แล้ว3แห่งนี้รู้สึกจะอยู่บนภูเขาหมดเลย
1: ใช่ครับ3แห่งนี้สร้างอยู่บนภูเขานะครับอย่างเช่นปราสาทวัดภูอาจจะไม่ได้อยู่บนยอดภูเขา

0: อย่างชัดเจนนะครับแต่พยายามขึ้นอยู่ไปบนภูเขานะนะครับในขณะที่ปราสาทพระวิหารและพนมรุ้งเนี่ยตั้งอยู่ปลายภูเขาหรือว่ายอดภูเขาเลยนะครับอันนี้เป็นความพยายามสร้างนะครับปราสาทของเทพเจ้าเวลาเราเรียกว่าปราสาทไม่ใช่หมายความว่าบ้านพักของพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าปราสาทนี้เป็นการเรียกสิ่งก่อสร้างประเภทหนึ่งเพื่อถวายกับเทพหรือว่าเทวดาม
1: ันเป็นที่สถิตของเทพเทวดา
0: ใช่ครับในศาสนาฮินดูเนี่ยเขาจะมีการนับถือพระศิวะเป็นใหญ่กับพระวิษณุเป็นใหญ่นะครับถ้าใครนับถือพระศิวะเป็นใหญ่ก็พยายามที่จะสร้างนะครับบ้านหรือว่าวิมานของพระศิวะวิมานของพระศิวะเนี่ยตั้งอยู่บนยอดเขาไกรลาดดังนั้นปราสาทหินก็คือความพยายามจำลองยอดเขาไกรลาดให้มาวางอยู่บนพื้นดินแล้วบอกว่าองค์ประธานสูงสุดนะครับองค์ประธานที่เป็นใจกลางสุดนั่นคือที่ประทับของพระศิวะนะครับและเช่นกันนะครับพนักงานของคนยุคโบราณนะครับว่าเมื่อเขาไปเจอยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: ตรงเนี้ยคือยอดที่มีคนนับถือเป็นที่ที่คนนับถือกันมาอย่างยาวนานแล้วของมนุษย์ยุคก่อนๆหน้านั้นเขาก็เลยเอายอดตรงนี้มาตั้งเป็นปราสาทนะแล้วพอดีมันบังเอิญว่าไปตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งเขาก็อยากสร้างวิมานของพระศิวะให้อยู่บนยอดเขาด้วยเมื่อได้ยอดเขาที่ศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยกลายเป็นเหมือนวิมานพระศิวะนะครับบนยอดเขาไกรลาดที่แท้จริงเทือกเขาพนมดงเล็กนี่เป็นคำที่แปลว่าเทือกเขาไม้คานนะครับมีความยาวประมาณเกือบ400กิโลเมตรนะครับกินพื้นที่ตั้งแต่ประเทศลาวนะครับด้านจำปาสักเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงแถบนครราชสีมาของเรานะครับทั้งความยาวตลอดแนวยอดเขาเนี่ยเทือกเขาพนมดงเล็กเป็นเหมือนเขาเรียกว่าปราการย่อยๆในการแบ่งระหว่างกัมพูชาด้านล่างนะครับกับกลุ่มเขมรที่อยู่ด้านบนนะเทือกเขาพนมดงเล็กจะมีช่องเขาทันนะมีคนไปแจงนับนะครับว่ามีประมาณ77ช่องเขาด้วยกัน
1: นับด้วยเหรอคร
0: ับ มีคนไปยังเพราะว่าช่องเขานี
1: ้
0: มีทั้งช่องเขาเล็กๆนะครับเอาไว้ให้คนเดินข้ามปีนขึ้นไปและช่องเขาใหญ่ๆที่สามารถเอากองเกวียนของโลกโบราณนี้ขึ้นไปได้จะมีช่องที่สำคัญเนี่ยของการติดต่อระหว่างกลุ่มเขมรที่อยู่ข้างล่างตอนล่างนะครับกับเขมรที่อยู่ตอนบนหรือว่าดินแดนอีสานเนี่ยอย่างเช่นช่องเมื่อก่อนเขาใช้กันเยอะเลยนะครับก็คือช่องจอมที่อยู่ตรงสุรินทร์นะครับช่องตาเมืองที่อยู่ตรงชายแดนสุรินทร์เหมือนกันตาเมืองเนี่ยช่องตาเมืองเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเส้นทางราชมักคาเลยที่พระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งกรุงศรียโสธรปุระที่สร้างนครธมนะครับได้สร้างถนนสายหนึ่งตัดจากนะครับนครธมตัดเข้าไปเพื่อไปยังพิมายที่ห่างกันอยู่เกือบ400กิโลเมตร
1: ผ่านช่องเขาไปเลย
0: ใช่ผ่านช่องเขานี้เป็นช่องของการเดินทางที่สำคัญนะครับมีทั้งสะพานข้ามแม่น้ำนะครับมีถนนที่ปูด้วยอิฐคือถนนนี้มันจะเป็นตัวเชื่อมโยงนะเป็นการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างเมืองที่สำคัญนั่นหมายความว่าในโลกอดีตช่องตาเมืองสำคัญมากกับช่องจอมส่วนช่องอื่นๆเนี่ยก็ปีนภูเขากันขึ้นไปแทนที่จะเดินอ้อมใช่ไหมครับก็ตัดช่องเขาไปเรื่อยๆเมืองส่วนใหญ่ของโลกโบราณเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมืองจะอยู่ในเขตโคราชนะครับปราสาทหินจำนวนมากมายอยู่ในเขตนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และบางลงไปในเขตอุบลราชธานีแต่ปรากฏว่าจุดกำเนิดของพัฒนาการในการสร้างปราสาทหินเนี่ยอยู่ที่วัดภูปลายสุดนะครับวัดภูเนี่ยจะอยู่ตรงหลังเมืองจำปาสักเก่านะครับจำปาสักนี้เป็นเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมถ้าเราเรียกว่าต้นแบบหรือว่าแม่ของการสร้างปราสาทเหล่านี้จึงอยู่ที่วัดภู
1: นั่นน่ะสิน
0: ะครับมันทำไมถึงไปอยู่ในเขตตอนในลึกขนาดนั้นปรากฏว่ามันอย่างนี้พัฒนาการของการสร้างปราสาทหินนะครับเพื่ออยู่ในศาสนาฮินดูและที่ไสวนิกายมันเป็นการเดินทางจากอินเดียทางทะเลนะครับแล้วก็อ้อมแหลมมะละกานะครับอ้อมช่องแคบมะละกานะครับแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่อาณาจักรจามอาณาจักรจามนะครับในโลกโบราณก็คือครึ่งล่างของเวียดนามทั้งหมด
1: ลองดูภาพตาม
0: คือสิ่งที่เราเรียกว่าอาณาจักรจามตรงนั้นน่ะเป็นจุดเมืองที่ตั้งเมืองหลวงเมืองสำคัญของอาณาจักรจามปราสาทหินก็ถูกสร้างขึ้นที่นั้นในศาสนาฮินดูนะครับเพื่อบูชาพระศิวะถัดจากตรงนั้นมันจึงส่งผลมายังดินแดนที่อยู่เหนือทะเลสาบของกัมพูชาเพราะว่าเหนือทะเลสาบกัมพูชาเนี่ยมันมีกลุ่มของรัฐบ้านเล็กเมืองน้อยจำนวนมากอิทธิพลของศาสนาฮินดูเนี่ยลัทธิไสวนิกายก็เข้ามาแล้วมายังตรงจุดที่เป็นเขาเรียกว่าปลายสุดด้านตะวันออกของเทือกเขาพนมดงเล็กนะครับก็คือ จำปาสักนะจำปาสักก็เป็นเมืองโบราณอยู่แล้วนะครับก็เลยสถาปนานะครับปราสาทหินวัดภูขึ้นมาเขาเรียกว่าปราสาทหินวัดภูถ้าใครไปดูนะครับบนยอดเขาของภูเขาเนี่ยมันจะเป็นแท่งเหมือนศิวลึงตามธรรมชาติ อยู่บนยอดเขาขนาดใหญ่คือมันศักดิ์สิทธิ์ในโลกโบราณอยู่แล้วดังนั้นศาสนาฮินดูเข้ามาจึงทับเข้าไปเลยนะครับ
1: สร้างไปได้พอดีเลย
0: ใช่ก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเหมือนศิวลึงตามธรรมชาติแล้วก็ยังมีศิวลึงที่ถูกสร้างขึ้นมาอีกนะคร
1: ับ แสดงว่าอันแรกนี่ไม่ได้สร้างโดยมนุษย์เหรอฮะ
0: ไม่ครับ
1: เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว
0: เป็นธรรมชาติเป็นมันเหมือนเป็นยอดเขาที่เป็นภูเขาหินที่มนุษย์มองไกลๆแล้วก็จะรู้สึกว่านั่นแหละคือหลักหมายที่ตั้งของสิ่งสำคัญ
1: ปราสาทพระศิวะ
0: ของผีของอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วตรงนั้นยังเป็นพอมองไปอ้อเมืองจำปาสักอยู่ตรงนั้นนะจำปาสักเนี่ยเมื่อตอนนี้มีการศึกษานะครับจากปราสาทหินวัดภูน่ะมีเส้นทางของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับที่สั่งให้สร้างจากนะครับอังกอร์เนี่ยวิ่งตรงตรัสมายังวัดภูด้วยนะครับมันคือช่องทางของการเดินทางในโลกอดีตเมื่อก่อนโลกอดีตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งเรือพายเรือกันไปค้านะครับแต่หมายความว่าการค้าขายเนี่ยมันเดินทางตัดภูเขาแล้วออกไปยังเวียดนามเลยจากปราสาทวัดภูเนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนาการก็จะมาสร้างที่ปราสาทพระวิหารตรงปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นปราสาทที่สำคัญมากที่พระมหากษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยได้พยายามสร้างปราสาทพระวิหารเพื่อเป็นหลักหมายของการจารึกนามพระมหากษัตริย์ที่สืบทอดกันมาอะไรเงี้ยแสดงว่ามันเหมือนปราสาทที่บูชาบรรพบุรุษของกษัตริย์แห่งกรุงศรียโสธรบุระนะครับปราสาทพระวิหารจึงเป็นพัฒนาการที่เขาเรียกว่าสร้างอยู่บนปลายหน้าผาเลยนะถ้าใครเคยไปเห็นนะครับจะเห็นว่ายืนตรงจุดที่เป็นชายแดนไทยนะครับแล้วมองไปยังยอดเขาที่เป็นเขาปราสาทพระวิหารเนี่ยมันจะเป็นทางเอียงลาดใช่ไหมครับและปลายสุดเนี่ยที่เป็นแนวดิ่งเกือบครึ่งกิโลเมตรเนี่ยตรงนี้500เมตรเนี่ยตรงปลายสุดตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางที่องค์พระศิวะเนี่ยมีทิพยวิมานตั้งอยู่นะครับเขาเรียกว่าโอ้ความมนุษย์แค่เพียงเห็นก็รู้สึกทึ่ง
1: ยิ่งใหญ่แล้ว
0: ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้แต่ที่จริงตรงพระวิหารเนี่ยก็จะมีช่องเขาเดินทางเชื่อมโยงระหว่างกรุงศรียโสธรปุระกับเมืองที่อยู่ทางด้านอีสานด้วย
1: แล้วปราสาทหินพนมรุ้งของเราแหละครับ
0: พนมรุ้งนี่เป็นเหมือนภูเขาไฟที่ดับแล้วนะครับภูเขาโดดลูกหนึ่งก็เลยมีการสร้างปราสาทอยู่บนยอดเขานี้นะครับพนมรุ้งนะถือได้ว่าเป็นพัฒนาการของการสร้างแบบค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากหนึ่งนะครับหินที่พนมรุ้งเอามาสร้างเนี่ยเป็นหินทรายสีชมพูตอนนี้ยังค้นหากันเลยนะครับว่าแหล่งหินทรายนี้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วสองนะครับมันเหมือนออกแบบมาเหมือนทิพยวิมานขององค์พระศิวะนะต้องปีนภูเขาขึ้นไปนะแล้วก็ลงเดินแล้วก็ค่อยปีนขึ้นไปใหม่
1: ความยากลำบาก
0: โอ้เขาเรียกว่ากว่าจะเข้าเฝ้าพระองค
1: ์ได้
0: องค์พระศิวะได้ลำบากมากปราสาทวัดภูเนี่ยก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกและก็ได้รับการอนุมัติเป็นมรดกโลกแล้วตั้งแต่ปี2544และต่อมานะครับ2551พระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยก็เป็นมรดกโลกนะครับสองปราสาทเป็นมรดกโลกแล้วตอนนี้พนมรุ้งนะครับปราสาทพนมรุ้งในเขตประเทศไทยก็พยายามเสนอให้เป็นมรดกโลก
1: ในกระบวนการอยู่
0: ใช่เพียงแต่ว่าพนมรุ้งเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้เอาอีกหลายปราสาทรวมทั้งราชมัดขาด้วยมาผนวกว่านี่คือกลุ่มมรดกโลกซึ่งที่จริงแล้วนะครับแค่ยกให้พนมรุ้งนะครับเป็นมรดกโลกอันเดียวนี้ก็เทียบได้กับ
1: ที่อื่นๆแล้ว
0: ที่อื่นๆแล้วนะครับและข้างล่างพนมรุ้งเนี่ยยังมีปราสาทหินเมืองต่ำด้วยนะครับปราสาทเมืองต่ำคือชุมชนที่อยู่รอบภูเขาของพนมรุ้งนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าแค่อพนมรุ้งและเมืองต่ำเป็นมรดกโลกเท่านี้นะครับก็เทียบเคียงได้กับปราสาทพระวิหารปราสาทวัดภูเขาคือพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเลย
1: แล้วถ้าเราเสนอแบบเหมารวมในเมืองใหญ่แบบนี้มันจะมีโอกาสยากในการอนุมัติมรดกโลกมากขึ้นไหมครับ
0: ไม่ยากครับแต่ทำไมเราไม่ทำให้มรดกโลกเป็นหลายๆมรดกโลกนะครับ
1: แต่ที่แยกส่วนไปก็ได้
0: ใช่แยกส่วนครับเพราะว่าเมืองพิมายโดยตัวของเขาเองนะครับก็เป็นมรดกโลกโดยตัวของเขาเองเพราะว่าเมืองพิมายไม่ใช่เป็นแค่ปราสาทแต่เป็นทั้งเมืองเลยนะครับพูดง่ายว่าการสร้างปราสาทเนี่ยด้านหนึ่งอย่างเช่นพนมรุ้งเนี่ยเป็นปราสาทที่ประทับของเทพพระเจ้านะแต่พิมายเนี่ยเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองเลยแหละนะครับโดยใจกลางของเมืองเนี่ยคือที่ประทับของเทพเจ้าเท่านั้นเองนะคร
1: ับแต่ก็แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยจะรวมกันเป็นมรดกอาเซียนเรียกแบบนั้นได้ไหมครับ
0: โอ้นี่เป็นเขาเรียกว่า ป็นมิตรภาพของอาเซียนเลยนะครับเพราะว่าไม่เพียงแค่กัมพูชาไทยลาวเท่านั้นแต่ยังถึงเวียดนามเลยถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า 1. ชีวิตของปราสาทเป็นภาพสะท้อนของชีวิตของมนุษย
1: ์
0: ความของมนุษย์ในโลกอดีตนะครับว่าเขาสามารถอยู่ร่วมกันในทุกจุดได
1: ้
0: 2. พนักงานที่ต่อเนื่องนะครับได้ส่งผลให้เห็นภาพของการค้าโลกอดีตนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่สร้างปราสาทแต่มันหมายความว่ามันจะต้องมีการค้าความสัมพันธ์ของเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาอาเซียนต้องการเปิดพรมแดนนะครับเส้นพรมแดนยังอยู่แต่เรา borderless ก็คือเราเดินข้ามพรมแดนอย่างมีมิตรภาพได
1: ้ครับผมและทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนเรื่องของกัมพูชาปิดท้ายในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาแบ่งปันกันนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนในวันนี้พบกับเรา2 คนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ู้ชมคะวันนี้ทีมงานรอบบ้านเราและวิทยุสรานรมอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณฮิซาโอะโฮริโคชิค่ะเราสองคนจะพาท่านมาชมสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะตามเรามาเลยค่ะ
1: ครับยินดีต้อนรับครับที่นี่สุวรรณหินด้านหลังของสำนักงานสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะแล้วเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมในสถานเอกอัครราชทูตค่ะตามเรามาเลยค่ะ
1: ครับเชิญครับ

0: ท่านผู้ชมแขกคนพิเศษของเราในวันนี้มีความพิเศษเป็นอย่างมากเพราะว่าคุณฮิซาโอะเคยมาประจำการที่ประเทศไทยถึง5ครั้งแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณฮิซาโอะยังสามารถไทยได้อย่างชัดเจนแต่ว่าได้ยินมาว่าปีเว้าเล่าก็ได้ป่ะคะ
1: ว่าเราก็ได้เพราะว่าผมเคยเห็นเบียที่ลาวดองสองปีสันนั่นพอว่าเราได้ด้วย
0: ได้ยินมาว่าไอ้อู้กับเมืองก็ได้กับเจ้า
1: ครับอู้ได้เพราะว่าผมเคยเนี่ยการที่เชียงใหม่สนเตื้อแล้วก็ผมมีแฟนคนเชียงใหม่จะอ้างอู้กับแฟนที่เฮือนอู้กับเมืองกวนกวน
0: ได้ข่าวว่าคนเชียงใหม่เนี่ยรู้จักคุณฮิซาโอะในนามของ
1: กงสุลอู้กับเมืองมาเฮมเมาะ

0: ภาษากลาง
1: ค
0: งสุนพูดภาษาเหนือมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเขาจำผมเป็นกงสุนอุกกำเมืองผมก็รู้สึกดีใจขนาด
1: นะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับท่านกงสุนกู้อุกกำเมืองนะคะแต่นอกจากนี้เนี่ยทราบมาด้วยว่าคุณฮิซาโอเนี่ยเรียนแหล่งใต้อยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมกำลังเรียนภาษาใต้อยู่ภาษาเล่นใต้นั้นยากนักแต่ว่าผมอยากเล่นใต้เก่ง แต่ว่ายังไม่เก่งเท่ากับเหนือกับอีสานเท่าไหร่ แต่ว่ากำลังพยายาม เรียนอยู่นะครับ
1: ท่านผู้ชมคะคงมีนักการทูตไม่กี่ท่านนะคะที่นอกจากจะพูดภาษาไทยได้แล้วเนี่ยยังพูดได้ทั้งภาษาเหนือภาษาใต้กำลังเรียนอยู่นะคะอีกไม่นานอาจจะต้องมาขอสัมภาษณ์คุณฮิซาโอโดยการแหล่งใต้นะคะแล้วก็พูดภาษาลาวภาษาอีสานของเราได้อีกด้วยค่ะขออนุญาตถามเลยว่าตำแหน่งของคุณฮิซาโอเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยตำแหน่งที่ปรึกษาเนี่ยทำอะไรคะ
0: ตรงนี้ผมเป็นที่ปรึกษาในแผนกการเมืองนะครับก็งานของผมปัจจุบันนี้ก็ติดตามสถานการณ์ไทยทั่วๆไปอย่างกว้างนะครับก็ติดตามการเมืองภายในประเทศแล้วก็ติดตามการทูตไทยแล้วก็แน่นอนก็ดูแลความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: ต้องนะครับ
1: ค่ะความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเนี่ยเราเน้นทางด้านไหนคะเป็นพิเศษมีด้านไหนไหมที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศไทย
0: กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีความสัมพันธ์ไมตรีทุกด้านตั้งแต่ระดับราชวงศ์รัฐบาลแล้วก็ภาคธุรกิจแล้วก็ภาคลาดย่าทุกระดับ
1: มีทุกระดับ
0: ใช่แต่ว่าคือลักษณะพิเศษของญี่ปุ่นนั้นคือประเทศญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนอันดับที่หนึ่งสำหรับประเทศไทยก็สถิติล่าสุดก็เฉพาะประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของการลงทุนจากต่างประเทศน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนั้นความสัมพันธ์ทวิภาคีสองประเทศนั้นก็แน่นแฟ้นมากขึ้นนะคร
1: ับไทยกับญี่ปุ่นนะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมองว่าเรามีความผูกพันกันตั้งแต่ระดับพระประมุขลงมาจนกระทั่งถึงระดับประชาชนโดยเราเน้นในด้านของเศรษฐกิจนะคะคนไทยเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าเรานิยมชมชอบมากๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นหรือกระทั่งการ์ตูนคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเช่นโดราเอมอนหรือว่าการ์ตูนอื่นๆนะคะแล้วก็ในปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยไทยกับญี่ปุ่นนะคะก็ได้เฉลิมฉลองการครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยกับญี่ปุ่นนะคะซึ่งทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้จัดงานการเฉลิมฉลอง130ปีความสัมพันธ์กันอย่างมากนะคะที่ผ่านมาในการจัดงานกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยช่วยทำให้คนญี่ปุ่นรู้จักประเทศไทยหรือว่าใกล้ชิดกับคนไทยมากยิ่งขึ้นไหมคะ
0: ใช่ครับก็ปีที่แล้วทั้งปีเราสองประเทศก็ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ130ปีนะครับแล้วก็เรากิจกรรมหลายอย่างก็สัมมนาก็จัดแล้วก็ในด้านวัฒนธรรมเช่นคือญี่ปุ่นนั้นก็วัฒนธรรมลำบงโดริแล้วก็เราได้จัดบงโดริก็ขนาดใหญ่ที่กรุงเทพด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ในด้านวิชาการด้วยแล้วก็เราฉลองความสัมพันธ์130ปีทั้งปีเรารู้สึกดีใจที่ทุกอย่างก็ได้ผลแล้วก็มีประโยชน์มากนะครับ
1: เชื่อว่าการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์130ปีเนี่ยจะต้องได้ผลเป็นอย่างดีเพราะว่าในปี2560ที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเกือบจะ1ล้านคนแล้วนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็เดินทางมาประเทศไทยเป็นจำนวนมากเป็นจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ในปี2560ที่ผ่านมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเนี่ยยังพัฒนาไปอีกได้

0: เป็นอย่างมากนะคะก็เลยจะถามคุณทิสาโอต่อเลยว่าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญไทยเนี่ยคุณทิสาโอคิดว่าญี่ปุ่นและไทยจะเสริมสร้างความใกล้ชิดแล้วก็เพิ่มการติดต่อระหว่างประชาชนได้อย่างไรคะ
1: ก็ผมก็เห็นด้วยว่าคือนักท่องเที่ยวของสองฝ่ายมากขึ้นอันนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่เข้าใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็น่าตื่นเต้นและน่าตกใจที่คนไทยปีที่แล้วไปญี่ปุ่นเกือบ1,000,000 คน
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ผมก็รู้สึกดีใจที่คนไทยได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็ได้เห็นสภาพญี่ปุ่นด้วยตัวเองแล้วก็ทานอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ดูวิวทัศน์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เช่นกันคนญี่ปุ่นก็มาเมืองไทยปีที่แล้วประมาณ1,500,000 คน
0: 1,500,000 คน
1: ก็มากพอสมควรนะครับก็คนญี่ปุ่นก็ชอบมาเมืองไทยแล้วก็โดยเฉพาะชอบทานอาหารไทยผมก็ชอบ
0: ค่ะในปี2561เนี่ยสถานทูตญี่ปุ่นมีแผนที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นยังไงบ้างคะ
1: ก็เราปีที่แล้วก็เป็นพิเศษครบความสัมพันธ์130 ปีแต่ว่าปีนี้ก็อยากจะต่อเนื่องกิจกรรมต่างๆนะครับก็โดยเฉพาะคือเรารู้สึกว่าโดยเฉพาะในแง่เศรษฐกิจก็มีแนวโน้มที่เศรษฐกิจไทยก็จะอัตราตบโตในด้านเศรษฐกิจก็ดีขึ้นแล้วก็นักลงทุนญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าวิเคราะห์และมองเศรษฐกิจไทยก็แง่บวกด้วย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นบางว่าการลงทุนจากญี่ปุ่นมากขึ้นอีก
0: จะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเองก็มีแผนที่จะเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งที่เมืองฟุกุโอกะนะคะเราก็มองว่ารัฐบาลไทยเนี่ยก็มองว่าท้องถิ่นญี่ปุ่นเนี่ยมีความเข้มแข็งมากคุณฮิซาโอคิดว่าการเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งที่2ที่ฟุกุโอกะจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับท้องถิ่นญี่ปุ่นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็ขอบคุณมากที่รัฐบาลไทยได้ตัดสินใจที่เปิดกงสุลใหญ่ที่ฟุกุโอกะนะครับที่จริงฟุกุโอกะนั้นก็เป็นเมืองสำคัญมากเพราะว่าฟุกุโอกะอยู่ในเกาะคิวชูนะครับเกาะคิวชูอยู่ที่ภาคใต้ของญี่ปุ่นและใกล้ชิดใกล้กับเอเชียเพราะฉะนั้นคงจะตีความได้ว่าเกาะคิวชูนั้นเป็นเกตเวย์สำหรับเอเชีย
0: เป็นประตูสู่เอเชียนะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็ถ้ากงสุลใหญ่ทัพพลสุลใหญ่ก็เปิดได้เปิดที่ฮุกุโอกะแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลไทยก็ดูแลชาวไทยอย่างใกล้ชิดกันได
0: ้รัฐบาลไทยปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นอย่างมากนะคะนักลงทุนญี่ปุ่นมีความสนใจในนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของไทยอย่างไรบ้างคะมีการสนใจที่จะมาลงทุนในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับไทยแลนด์ 4.0 อย่างไรบ้างคะ
1: ญี่ปุ่นก็สนใจหลายด้านอย่างกว้างนะครับก็ท่านก็คงทราบอยู่ว่าปัจจุบันนี้คือของหลายอย่างเชื่อมกับอินเทอร์เน็ต
0: ก็
1: ไม่ใช่ PC หรือว่าสมาร์ทโฟนเท่านั้นต่อไปนี้รถยนต์หรือว่าแอร์บ้านก็เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นในด้านการผลิตก็ใช้ควบคุมโดยอินเทอร์เน็ตแล้วก็ควบคุมจากต่างไกลได้เพราะฉะนั้นก็ในด้านการผลิตแล้วก็ในด้านความเป็นอยู่คิดว่าเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนั้นก็คงจะช่วยในแง่ไทยรัน 4.2 อย่างกว้างกว่า
0: ค่ะโดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เป็นเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตได้นะคะล่าสุดเนี่ยเราติดตามข่าวว่าองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่า JETRO เนี่ยได้ทำการสำรวจนะคะดัชนีความเชื่อมั่นของนักธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทยในช่วง

0: หลังของปี2560ที่ผ่านมาแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง8ระดับอยากจะขอให้คุณฮิซาโอะเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่านักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชื่นชอบส่วนไหนอะไรที่ในประเทศไทยแล้วก็อะไรที่มีข้อแนะนำยังไงบ้างนะคะ
1: ครับคือนักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็ให้ความเชื่อถือสำหรับเศรษฐกิจไทยมากนะครับเช่นก็เมื่อก่อนนั้นรัฐมนตรีเมติก็อุตสาหกรรมและการค้าญี่ปุ่นก็ได้มาเยือนไทยตอนนั้นก็มาด้วยกับบริษัทใหญ่มากกว่าร้อยแห่งอันนั้นก็เป็นความเชื่อมั่นจากญี่ปุ่นสำหรับประเทศไทยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้หอการค้าญี่ปุ่นที่กรุงเทพก็จำนวนสมาชิกมากกว่า 1,700 บริษัทอันนั้นก็ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็เข้มแข็งนะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ก็มีตั้งก็กล่าวเจตโรก
0: ็
1: ให้เครดิตสำหรับประเทศไทยก็ดีขึ้นอันนั้นก็พอสมควรที่นักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็เชื่อมั่นประเทศไทยแล้วก็อนาคตของเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับ
0: จากข้อมูลที่เจโทรได้เผยแพร่ออกมานะคะคือนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยมีความพึงพอใจนะคะในส่วนของนโยบายการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนะคะในส่วนของการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงภายในประเทศรวมถึงพอใจในเรื่องของการปรับปรุงระบบศุลกากรของประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งเราก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยจะมุ่งมั่นที่จะทำให้นโยบายต่างๆดียิ่งขึ้นไปกว่านี้เพื่อที่จะสามารถที่จะรองรับการลงทุนจากญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะ
1: แล้วก็ขอเสริมนิดนึงว่าคือจุดเด่นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทย
0: ค
1: ือเศรษฐกิจไทยนั้นบาลานซ์ดีมากนะคร
0: ับมีความสมดุลนะคะ
1: คือหมายความว่าถ้ามองจากนักลงทุนจากญี่ปุ่นนั้นปัจจัยที่นักลงทุนต้องการนั้นก็ครบทุกวงจรเช่นคือโครงสร้างพื้นฐานคือไฟฟ้าน้ำก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ค่าแรงก็พอดีแล้วก็แรงงานมีฝีมือก็มีจำนวนมากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักลงทุนตามประเทศรวมญี่ปุ่นเป็นลงทุนใหญ่ลงทุนนานหลายสิบปีเพราะฉะนั้นคือ supporting industry อุตสาหกรรมสนับสนุนก็มีความสะสมหนาแน่นเพราะว่าเช่นรถยนต์นั้นไม่ใช่บริษัทรถยนต์เช่น Toyota Honda เท่านั้นผลิตไม่ใช่บริษัทเดียวก็เพื่อต้องมีบริษัท supporting industry บริษัทสนับสนุนที่บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเหล็กต่างๆก็บริษัทขนาด supporting industry บริษัท SME ที่มีถึงมาตรฐานนั้นก็ที่เมืองไทยก็มีครบเพราะฉะนั้นก็ประเทศที่มีเงื่อนไขดีมากนั้นหายากเพราะฉะนั้นก็บริษัทญี่ปุ่นก็มั่นใจแล้วก็จะลงทุนต่อไปนี้ด้วย
0: ค่ะเราได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะจากคุณฮิซาโอะว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องสอดรับกับการลงทุนในญี่ปุ่นนะคะรวมทั้งเราเนี่ยมีเรียกว่าโครงสร้างเครือข่ายของซัพพลายเชนที่สนับสนุนอุตสาหกรรมญี่ปุ่นที่มาลงทุนอยู่แล้วซึ่งทำให้ระบบการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการส่งออกไปได้อย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของประเทศไทยเราก็คงจะต้องพยายามทำให้สิ่งเหล่านี้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนของญี่ปุ่นคนไทยทราบดีว่าเรามีสิ่งส่งออกที่ไปที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเรียกว่าเป็นขวัญใจของชาวไทยทั้งประเทศนะคะนั่นก็คือเมซี่เจนะคะชนาธิป

0: กสินซึ่งเป็นนักฟุตบอลขวัญใจชาวไทยทั้งประเทศนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเล่นอยู่ที่ทีมคอนซาโดเลซัปโปโรทำยังไงอะคะที่จะให้นักฟุตบอลขวัญใจของชาวไทยเนี่ยไปอยู่ในดวงใจของแฟนคลับชาวญี่ปุ่นได้บ้างคะ
1: ขอบคุณมากที่ชนะทิพย์ได้เลือกญี่ปุ่นด้วยนะคร
0: ับ
1: ก็ชนะทิพย์ก็เล่นฟุตบอลเก่งมาก
0: เก่งมาก
1: คนก็ชอบ
0: คนญี่ปุ่นชอบใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็ซัปโปโรนั้นจริงๆแล้วก็หิมะตกใช่ก็อากาศในหน้าหนาวนั้นก็บางครั้งไม่ค่อยสะดวกเล่นฟุตบอลแต่ว่าคนฮอกไกโดก็ยังชอบฟุตบอลเพราะฉะนั้นก็แม้ว่าหิมะตกบางครั้งแม้ว่าลื่นก็ยังเล่นอยู่
0: เพราะฉะนั้น
1: คนขับซัปโปโรก็เชียร์ชนะทิพย์แล้วผมก็ดีใจที่คนไทยกับคนญี่ปุ่นก็เล่นฟุตบอลด้วยกัน
0: ค่ะก็ญี่ปุ่นกับไทยนะคะเราเชียร์คนคนเดียวกันอย่างน้อยก็คือที่คอนซาโดเลซัปโปโรนะคะเราร่วมใจกันเชียร์ชนะชิปสงกสินหรือว่าเมสซี่เจของเราค่ะขอเลื่อนคำถามไปเป็นความร่วมมือของเราในระดับภูมิภาคนะคะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนที่มีความกระตือรือร้นอย่างมากในปี2558ที่ผ่านมาเนี่ยประชาคมอาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมที่สมบูรณ์นะคะญี่ปุ่นเองเนี่ยมองว่าปัจจัยการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยทำให้ประเทศไทยน่าสนใจสำหรับการลงทุนเพิ่มมากขึ้นไหมคะมีปัจจัยอะไรที่ประเทศไทยควรที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ประเทศไทยอาจจะเป็นฐานในการลงทุนของญี่ปุ่นไปสู่อาเซียนได้ด้วย
1: ครับผมเชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศสำคัญประเทศหนึ่งในอาเซียนนะครับคือประเทศไทยนั้นเขาเรียกว่าตั้งแต่อาเซียนเกิดขึ้นก็ประเทศไทยเป็นตั้งแต่แรกเป็นสมาชิกของอาเซียน
0: สมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนค่ะ
1: แล้วก็ประเทศไทยนั้นอยู่ในส่วนหนึ่งของอินโดจีนคนที่เชื่อมกับสมาชิกอาเซียนใหม
0: ่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็มีบทบาทสำคัญในอาเซียนนะครับแล้วก็ถ้ามองจากญี่ปุ่นนั้นหวังว่าอาเซียนเป็นคล้ายๆกับตลาดเดียวซิงเกิลมาร์เก็ต
0: ใช่ค
1: ่ะก็ประชากรก็เยอะแล้วก็ถ้าอุปสรรคระหว่างประเทศนั้นน้อยลงก็ลักษณะคล้ายๆกับซิงเกิลมาร์เก็ตตลาดเดียวนั้นก็มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็เราหวังว่าประเทศไทยก็ที่ผ่านมาก็ปฏิบัติแล้วก็มีบทบาทเพื่อพัฒนาอาเซียนพอสมควรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีหน้าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพของอาเซียนน
0: ะครับ
1: เพราะฉะนั้นหวังว่าเราเชื่อมั่นว่าประเทศไทยปฏิบัติอย่างเหมาะสมเป็นเจ้าภาพอาเซียน
0: ค่ะคุณทิซาโกะอยู่เมืองไทยมานานมากอู้กับเมืองก็ได้ว้าวเล่าก็ได้ชอบเมืองไทยตรงไหนคะ
1: ก็ชอบเมืองไทยก็หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะผมชอบกินอาหาร
0: ชอบกินอาหารไท
1: ยชอบอาหารไทย
0: ชอบอาหารไทยชอบอาหารไทยอันประเภทไหนคะ
1: คืออาหารมาตรฐานคือเช่นต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานก็ชอบแต่ว่าอาหารที่ผมชอบมากที่คืออีสานครับ
0: ประเภทไหนคะอาหารอีสานส้มตำ
1: ส้มตำไก่ย่าง
0: โอ้โหใช่เลยค่ะ
1: แล้วก็โดยเฉพาะที่อีสานนั้นมีแกงหน่อไม้ที่แบบที่อีสานขายประจำคือสีเขียวแล้วก็ใส่ใบย่านา
0: อ๋อค่ะ
1: อันนั้นก็แซ่บอีหลี
0: แซ่บอีหลีด้วยค่ะ
1: ก็ชอบกินมากนะครับ
0: นะคะเราจะเห็นแล้วว่า

0: ว่าคุณฮิซาโอะนี่เป็นแฟนประเทศไทยตัวจริงเสียงจริงจริงๆค่ะลงไปจนถึงอาหารอีสานนะคะแกงหน่อไม้ดองใช่ไหมคะ
1: ใช่แกงหน่อไม้
0: แกงหน่อไม้ของเรานะคะ
1: คืออาหารอีสานอาหารเหนือก็กินข้าวเหนียวข้าวเหนียวอร่อยมากแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีคือมักจะอ้วน ถ้าพูดเหนือก็ตุ้ยขึ้น
0: ตุ้ยขึ้น
1: ตุ้ยขึ้น
0: นะคะก็อาจจะเป็นข้อเสียเพียงอย่างเดียวของการรับประทานอาหารไทยก็คือว่าอาจจะอ้วนขึ้นแต่จริงๆอาหารไทยก็ถือว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะเป็นอาหารคลีนไม่ได้เป็นอาหารที่มีไขมันเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งอาหารเหนืออาหารอีสานนะคะก็อาจจะไม่ได้ตุ้ยขึ้นมากเท่าไหร่นะคะจะถามว่าอยู่เมืองไทยมาตั้งนานเนี่ยค่ะมีที่ท่องเที่ยวไหนบ้างไหมคะคุณนิสโสที่อยากไปแล้วยังไม่ได้ไป
1: คือผมเคยไปเกือบทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าผมชอบทั้งภูเขาและชอบทั้งทะเลที่ผ่านมาผมก่อนที่จะมาทำงานที่กรุงเทพก็เจียงใหม่ก่อนเจียงใหม่เวียงจันทน์เพราะฉะนั้นห่างจากทะเลนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าเน้นไปเที่ยวทะเล
0: อยากไปเที่ยวทะเล
1: ใช่โดยเฉพาะนะครับผมชอบดำน้ำที่ก็ได้นะคร
0: ับ
1: ก็เคยดำน้ำที่ภูเก็ตแต่ว่ายังไม่เคยดำน้ำที่มูโกสุรินฉะนั้นถ้ามีโอกาสอยากไปดำน้ำที่สุริน
0: ดำน้ำที่มูโกสุรินนะคะเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปของคุณฮิซาโอะของเรานะคะหวังว่าคุณฮิซาโอะจะได้ไปดำน้ำที่มูโกสุรินในเร็วๆนี้นะคะสุดท้ายแล้วค่ะคุณฮิซาโอะเข้าใจว่าคุณฮิซาโอะอยู่เมืองไทยคงเคยได้ยินมาบ้างอะค่ะว่าคนไทยเนี่ยคิดว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือนเป็นคุณชายอยู่ในละครนะคะเราก็จะแต่งตัวแบบดูดีแล้วก็ไปงานเลี้ยงสังสรรค์จริงๆแล้วในชีวิตจริงของการเป็นนักการทูตของคุณฮิซาโอะเนี่ยได้เป็นคุณชายเหมือนในละครบ้างไหมคะหรือว่าเราทำงานกันยังไงคะนักการทูต
1: ก็อันนั้นก็อยู่ในแค่ละครนะครับงานนักการทูตนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ลำบากแล้วก
0: ็ส่วนใหญ่ลำบากนะคะ
1: ส่วนใหญ่ลำบากแล้วก็รู้สึกบางครั้งเครียด
0: เครียด
1: แต่ก็งานสนุกก็แต่ว่าอย่างน้อยคือชีวิตจริงๆของนักการทูตนั้นไม่ใช่ว่าเข้างานเลี้ยงก็ดื่มแชมเปญแล้วก็สังสรรค์สังคมนั้นไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะคะ
1: ทำงานถึงดึก
0: ทำงานดึกดึกดื่นๆนะคะ
1: ใช่แล้วก็โดยเฉพาะปัจจุบันนี้โดยเฉพาะที่เชียงใหม
0: ่ค่ะ
1: ที่เชียงใหม่นั้นก็คนญี่ปุ่นอาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นคนที่เกษียณแล้วก็อายุเยอะคนแก่เพราะฉะนั้นก็เจ็บปวดก็ง่ายก็บางคนก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลคนญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดก็งานพวกนั้นก็ลำบากแต่ว่าในงานในด้านกงสุลนั้นก็สำคัญมากน
0: ะ
1: ครับก็งานพวกนั้นอย่างน้อยไม่ใช่ว่าลักษณะงานเลี้ยงดูแลนะครับแต่ว่างานนักการทูตก็สนุกก็อย่างน้อยก็บางครั้งก็อย่างน้อยมีประโยชน
0: ์เป็นประโยชน
1: ์ส่วนรวมแล้วก็ประเทศชาติแล้วก็โดยเฉพาะถ้าทำงานที่เมืองไทยเป็นฐานะผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยคนหนึ่งก็งานของผมก็คงจะมีประโยชน์ความสัมพันธ์ไมตรีไทยญี่ปุ่นก็มากขึ้นถ้าคิดแบบนี้แม้ว่าเหนื่อยมากก็พออดทนได้ครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายคุณฮิซาโอะอาจจะมีข้อมูลข่าวสารอะไรอยากจะใช้ช่องทางของวิทยุสารานรมเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับชาวญี่ปุ่นทราบไหมคะ
1: สำหรับชาวญี่ปุ่นผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยนั้นกว้างมากโดยเฉพาะคือถ้าคนที่มาเที่ยวกรุงเทพเท่านั้น

0: อาจจะไม่เข้าใจประเทศไทยทั้งหมดผมพูดภาษาท้องถิ่นทั้งอีสานเหนือแล้วก็ใต้ได้แล้วก็ถ้าไปต่างจังหวัดแล้วก็มีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานก็มีภูเขาสวยงามมีองเซ็นด้วย
1: น
0: ้ำแร่ด้วยแล้วก็ภาคใต้ก็มีทะเลสวยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าสำหรับคนญี่ปุ่นถ้ามาเที่ยวเมืองไทยกรุณามาเที่ยวไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพก็กรุณาไปเที่ยวตามจังหวัดแล้วก็สัมผัสชีวิตความจริงของคนไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านมาพบกับคุณฮิซาโอะโฮริโคชินะคะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญประเทศไทยแล้วก็มีความพิเศษมากๆท่านพูดภาษาไทยได้ทุกสำเนียงนะคะรายการรอบบ้านเราของเรานะคะจะนำท่านมาพบกับนักการทูตต่างประเทศในประเทศไทยที่สามารถพูดภาษาไทยได้เราอยากจะให้ท่านเห็นว่านักการทูตเนี่ยนอกจากจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเนี่ยหลายๆท่านยังมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเหมือนกับคุณฮิซาโอะของเราวันนี้นะคะแล้วก็อยากขอให้ท่านติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการต่างประเทศผ่านทางวิทยุสรานรมนะคะผ่านทาง Facebook วิทยุสรานรมผ่านทางช่องทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะวันนี้เราและทีมงานขอขอบคุณคุณฮิซาโอะมากๆค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ

0: ปบีเปบีเปบีเปเช้าแล้วตื่นได้แล้วเนซ่า
1: ว้ายอู้ตื่นแล้วจ้าตื่นแล้วโธ่ทอมมี่ทำไมชอบแกล้งกันจังเลย
0: วันนี้เนซ่ามีนัดกับตะวันนะรีบๆตื่นแต่เช้าสิจ้าจะได้มีเวลาเยอะ
1: ๆอ่ะจริงด้วยจริงด้วยสวัสดีตอนเช้าครับเนซ่าสวัสดีค่ะตะวันนี่คือคำกำกับวิธีทักทายของประเทศไทยสินะคะใช่แล้วครับสวัสดีเป็นคำพูดทักทายของคนไทยนะครับส่วนนี้คือการไหว้เป็นการแสดงความเคารพของคนไทยนะครับเนซ่าจะใช้ทักทายหรือจะใช้ทำความเคารพก็ได้นะครับสวัสดีตะวันยังเช้าอยู่เลยแต่ทำไมอากาศบ้านตะวันร้อนจังเลยล่ะคะเพราะว่าประเทศไทยเดี๋ยวก่อนนี่เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลของเนซ่าเนซ่าจะขอเก็บข้อมูลที่จะทำรายงานไปเลยนะคะ ได้เลยครับก่อนอื่นตะวันต้องบอกชื่อที่เป็นทางการของประเทศไทยให้รู้หน่อยสิคะชื่อเป็นทางการของประเทศไทยก็คือราชอาณาจักรไทยแต่สมัยก่อนนั้นประเทศไทยเราชื่อว่าประเทศสยามครับ

จนกระทั่งวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2482ในสมัยรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามได้เปลี่ยนชื่อประเทศตามลัทธิชาตินิยมครับจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยหรือไทยแลนด์ในภาษาอังกฤษไงล่ะครับเป็นอย่างนี้นี่เองอะนี่ก็คือบันทึกข้อมูลที่ตะวันอธิบายให้เนซ่าฟังเมื่อกี้ไงล่ะคะถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าแฟลชไดรฟ์หรือซีดีที่พวกตะวันใช้กันนั่นแหละค่ะโอ้โหสวยจังเลยนะครับแต่ของเนซ่าเป็นรุ่นเก่านะก็เลยบันทึกข้อมูลได้ไม่เยอะอ้าวเมื่อกี้ตะวันพูดค้างอยู่ที่อะไรนะอ๋อเรื่องอากาศของประเทศไทยอ้าวเล่าต่อเลยเล่าต่อตอนแรกผมจะบอกเรื่องภูมิอากาศแต่ถ้างั้นผมขอพูดเรื่องประเทศไทยไปด้วยเลยก็แล้วกันนะครับ ลักษณะแผนที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ารูปร่างของประเทศไทยจะมีรูปร่างคล้ายขวานบางทีเราเรียกประเทศไทยว่าแผ่นดินขวานทองด้วยนะครับประเทศไทยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่3ในกลุ่มอาเซียนทิศเหนือติดต่อกับประเทศสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าประเทศลาวนั่นเองแล้วครับโดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นช่วงๆด้านทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชาทิศใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซียและทะเลอ่าวไทยส่วนทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและประเทศสหภาพพม่าก็ประเทศที่เนซ่าเคยไปมาแล้วนั่นแหละครับส่วนลักษณะภูมิประเทศนั้นทางภาคเหนือจะเป็นภูเขาสูงมีที่ราบน้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูงและค่อนข้างแห้งแล้งภาคตะวันออกเป็นที่ราบลูกฟูกแล้วก็ที่ราบชายฝั่งทะเลภาคตะวันตกมีลักษณะเป็นแนวเทือกเขาส่วนภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเนื่องจากมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกทำการเกษตรแม่น้ำสายสำคัญก็ได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเกิดจากแม่น้ำสาขาอย่างปิงวังยมน่านที่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่อำเภอปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์และไหลผ่านกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับสำหรับภาคใต้นั้นจะมีลักษณะเป็นคาบสมุทรถูกขนาบด้วยทะเลทั้งสองข้างทำให้ภาคใต้มีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารทะเลมีชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมากมายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเช่นจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาเป็นต้นนะครับที่เมื่อกี้เนซ่าบ่นว่าอากาศร้อนเพราะประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับหรือถ้าจะให้พูดก็คือประเทศในอาเซียนทั้งหมดอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงมีอากาศค่อนข้างร้อนนะครับสำหรับประเทศไทยแล้วถือว่ามีภูมิอากาศลักษณะแบบร้อนชื้นซึ่งแบ่งได้เป็น3ฤดูได้แก่ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมและฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมนะครับสำหรับภาคใต้เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างจากภาคอื่นๆอย่างที่ตะวันบอกไปแล้วนะครับทำให้ภาคใต้มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนคือมีฝนตกในฤดูหนาวเนซ่าชะงงแล้วใช่ไหมล่ะคืออย่างนี้นะครับในขณะที่ภาคอื่นๆของประเทศได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพานำความเย็นมาจากประเทศจีนนั้นลมจะพัดผ่านทะเลอ่าวไทยก่อนเข้าสู่ภาคใต้เมื่อลมพัดผ่านทะเลก็จะพัดพาไอน้ำและความชื้นจากทะเลมาด้วยจึงทำให้ภาคใต้มีฝนตกในฤดูหนาวยังไงแล้วครับสรุปว่าภาคใต้ของไทยจะมีแค่2ฤดูนะครับก็คือฤดูร้อนและฤดูฝนเท่านั้นนะครับเป็นอย่างนี้นี่เองที่ดาวของเนซ่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วค่ะเลยไม่ค่อยชินกับอากาศบนโลกเลยอ่ะงั้นเข้ามาในบ้านก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยออกไปเที่ยวกันนะดีเลยดีเลยเนซ่ากำลังหิวชะละข้าวมาแล้วครับนี่ตะวันรูปที่อยู่นั่นคืออะไรหรออ๋อนี่คือธงชาติของประเทศไทยนะครับมีชื่อเรียกว่าธงไตรรงค์ซึ่งเมื่อก่อนประเทศไทยมีการใช้ธงชาติมาหลายแบบเลยนะครับแต่เปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์ตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2460

0: รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งไตรรงค์มีความหมายว่า3สีซึ่งตรงกับสีที่ใช้บนธงซึ่งแต่ละสีจะแทนความหมายต่างกันไปนะครับอย่างสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ครับ
1: แล้วรูปที่อยู่ข้างๆธงชาตินั้นเป็นใครเหรอคะ
0: อ๋อท่านคือในหลวงครับในหลวงก็คือพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยยังไงแล้วครับท่านเป็นกษัตริย์ที่ทรงห่วงแยราษฎรและทรงงานหนักมากนะครับท่านได้ทรงงานมากมายหลายอย่างเพื่อผลประโยชน์และความกินดีอยู่ดีของประชาชาวไทยท่านทรงมีพระปรีชาสามารถมากมายหลายด้านเลยแล้วครับอย่างฝนเทียมท่านก็ทรงเป็นผู้คิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีน้ำไปใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
1: โอ้โหเนซ่าซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะไหนๆๆขอดูหน่อยสิคะว่าตะวันเอาอะไรมาให้เนซ่ากินน่ะโอ้โหน่ากินจังเลยสีสันจัดจ้านสวยงามจังเลยค่ะไหนขอชิมหน่อยสิแต่อร่อยจังเลยมีครบทุกรสเลยอ่ะหาย
0: กินข้าวด้วยสิครับข้าวเนี่ยถือเป็นอาหารหลักของคนไทยเลยนะแถมยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยอีกด้วยนะเอ้ากินนี่ด้วยสิเนี่ยเรียกว่าแกงมัสมั่นเป็นอาหารที่มีชื่อถึงขนาดได้รับการโหวตให้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกใช่ไหม
1: อร่อยอร่อยสมชื่อจริงๆเลย
0: แล้วก็นี่ที่เนซ่ากินแล้วร้องเผ็ดเมื่อตะเกียเขาเรียกว่าต้มยำกุ้งเป็นอาหารที่ได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเชียวล่ะความจริงอ่ะเราจะใส่เนื้ออะไรก็ได้นะไม่ต้องเป็นกุ้งอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะใส่นมหรือกะทิให้น้ำข้นขึ้นก็ได้นะ
1: อร่อยทุกอย่างเลยแต่แผ่เผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็ดหาย
0: เอ้ากินผักด้วยสิกินเสร็จแล้วเราจะได้ออกไปข้างนอกกัน
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: นี่ก็คือรถรับจ้างประเภทหนึ่งของประเทศไทยเราเรียกกันว่ารถ3ล้อประเทศไทยหรืออีกชื่อก็คือรถตุ๊กตุ๊กถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกทีเดียวนะส่วนนี่ก็เงินของประเทศไทยนะสกุลเงินที่ใช้กันก็เรียกว่าบาทมีทั้งในรูปแบบธนบัตรกับเหรียญซึ่งมีมูลค่าต่างๆกันไป
3: โอ้โหนั่นมันอะไรกันเนี่ยงดงามจริงๆสวยซะยิ่งกว่าเครื่องเพชรที่เราขโมยมาเมื่อวานอีกนะเนี่ยมันคืออะไรนะแบบนี้คงต้องลองแอบตามเจ้าสองคนนั้นไปดูสักกันหน่อยละ
1: ว้าวที่นี่คืออะไรเนี่ยสวยจังเลย
0: ที่นี่ก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามราชวรมหาวิหารหรือวัดพระแก้วเป็นวัดที่สำคัญมากของประเทศไทยและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปองค์สำคัญที่เรียกได้ว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยทีเดียวนะเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชวังและไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเลยพูดง่ายๆก็คือเป็นวัดสำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์เท่านั้นส่วนด้านนี้ก็คือพระบรมมหาราชวังหรือวังหลวงนะครับซึ่งในสมัยก่อนใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แต่ปัจจุบันนี้พระมหากษัตริย์ไม่ได้ประทับอยู่ที่นี่แล้วนะครับแต่ใช้เป็นสถานที่สำหรับงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นเนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่มากกว่า90%นับถือศาสนาพุทธถ้าเนซ่าได้ไปเที่ยวทั่วเมืองไทยนะเนซ่าจะได้เห็นว่าเมืองไทยมีวัดมากมายแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยล่ะ
1: นี่ตะวันเนซ่าอยากได้ข้อมูลเรื่องจริงจังหน่อยได้มา
0: ได้สิครับก็ถามมาเลยถ้ารู้นะตะวันก็จะตอบให้เอง
1: เนซ่าอยากรู้เกี่ยวกับระบบการปกครองของประเทศไทยหน่อยว่าเป็นยังไงอ่ะ
0: อ๋อผมก็พอจะบอกได้อยู่นะครับแต่กลัวว่าจะผิดตรงไหนหรือเปล่าผมขอลองใช้ตัวช่วยหน่อยดีกว่านะครับ
4: แต่เดิมประเทศไทยมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบอบกษัตริย์แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งอธิบายว่าเป็นการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยพระมหากษัตริย์ดำรงตำแหน่งประมุขของประเทศแต่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งอำนาจการปกครองประเทศจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วน คือฝ่ายนิติบัญญัติมีรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งรัฐสภามีอำนาจในการพิจารณาการออกกฎหมายสำหรับการปกครองและบริหารประเทศฝ่ายบริหารมีนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจในการคัดเลือกคณะรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นองค์กรที่มีอำนาจบริหารราชการแผ่นดิน

0: ราษฎรได้เช่นกันและอำนาจฝ่ายที่3ที่เป็นอิสระจากอีก2ฝ่ายคือฝ่ายตุลาการซึ่งมีระบบศาลในการใช้อำนาจในการตัดสินคดีความภายใต้บัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
1: ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเล็กนั่นจะเป็นคนสร้างเจ้าก้อนนั่นออกมาเรื่อยๆดีละถ้าเราตามไปจนถึงบ้านของทั้งคู่เราจะกวาดมันมาให้หมดเลยแหมสวยจริง
2: ๆต่อไปเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วล่ะเนซ่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทยหน่อยย่าโอเคงั้นมาดูกันเลย
0: เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเป็นเศรษฐกิจแบบผสมผสานมีรายได้จากหลายเส้นทางทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในปัจจุบันประเทศไทยถือว่ามีการส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้นเรื่อยๆและยังมีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศจะอยู่ภายในภาคเกษตรกรรมเพราะประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และสามารถปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ตลอดทั้งปีทำให้ประเทศไทยถือว่าเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลกในอันดับต้นๆเลยทีเดียวโดยมีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศที่มีปริมาณส่งออกสูงที่สุดอีกด้านที่เป็นเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คือการท่องเที่ยวซึ่งได้สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมากเพราะนอกจากประเทศไทยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั่วทั้งประเทศแล้วคนไทยยังมีอัธยาศัยไมตรีและขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามอันเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนเมืองไทยด้วยครับ
2: เย้เนซ่าได้ข้อมูลสำหรับทำรายงานครบแล้วดีใจด้วยนะครับแหมก็เพราะว่าได้ตะวันช่วยแหละนี่ตะวันอยากได้อะไรไหมเนซ่าอยากตอบแทนที่ตะวันช่วยอะไม่เป็นไรหรอกครับแค่เรื่องเล็กน้อยเองน่านะให้เนซ่าได้ตอบแทนตะวันหน่อยเถอะนะนะ
3: งั้นผมขอดูภาพประเทศอื่นๆที่เนซ่าไปมาแล้วก็แล้วกันนะครับเพราะตะวันยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยอะ
2: ได้เลยของแค่นี้เองเนี่ยนะเป็นที่ที่เนซ่าใช้เก็บข้อมูลของประเทศอื่นๆทั้งหมดเลยตะวันรอเดี๋ยวนะขอเนซ่าเก็บข้อมูลของประเทศไทยก่อนและจะเปิดข้อมูลของประเทศอื่นๆให้ดูนะ
1: ตันตันโอ้โหสวยงามจริงๆเราอัญมณีพวกนี้ข้าขอเถอะนะ
4: ใครอ่ะ
1: ตัวเราก็คือจอมโจรนามกระเดื่องผู้ถูกเรียกว่าจอมโจรมายากลผู้ชื่นชอบของสวยๆงามๆเป็นที่สุด
3: เหรอจอมโจรมายากลที่กำลังอาละวาดจนเป็นเหี้ยนะ
1: ถูกต้องนะครับและตอนนี้ข้าก็ต้องการอัญมณีเหล่านั้น
2: ได้ไงอ่ะนี่มารายงานของเนซ่านะเนซ่าไม่ให้หรอก
1: แม่ถ้าขอแล้วให้ง่ายๆข้าก็ไม่ใช่จอมโจรแล้วเฮ
3: ้ยควันอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลย
2: มองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะ
1: เรื่องมุบหมูอ้าวเฮ้ยแล้วมันใช้ยังไงเนี่ยเย้ย

0: lettuce, then place the other piece of bread on top, butter side down. Now cut it, but be careful, don't cut yourself. Now it's time to enjoy your sandwich. If you want to tell someone how to make a ham sandwich just like I did, you need to learn how to give instructions. We use the imperative form to give orders or instruction in English. The imperative is the infinitive of the verb without to. For example, come here and sit down. More examples are open the door, turn right and go straight on, be careful. To make a negative imperative, put do not or don't before the verb. Note that in spoken English, don't is more common than do not. Don't shout and do not take photos. When you want to tell someone to do something, you can use words to show the step in the process. First, second, then, next, after that, and finally. Let's listen to simple instructions on how to download an app to your Android phone. First, open Google Play and use the Play Store app. Next, find an app that you want. To check whether the app is good or not, find out whether the app is good or not. Check the ratings and read the reviews of what the other people are saying about it. Finally, when you pick an app, click install for a free app or hit the app's price. Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it's a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินเจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเราได้เรียนภาษาเวียดนามกันมาพอสมควรแล้วจะยากหรือว่าง่ายขึ้นอยู่กับความพยายามนะคะแต่มั่นใจค่ะว่าหลายคนคงจะพอพูดสื่อสารได้บ้างแล้วที่แน่ๆก็คงจะพูดทักทายเป็นภาษาเวียดนามกันได้บ้างสำหรับวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีเรื่องใหม่ๆมาให้ฝึกฝนกันเช่นเคยค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây thân bưu chồng thúc than khắp. Hôm nay chúng ta sẽ học về các hỏi ngày tháng năm. วันนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับวิธีการถามวันเดือนปีในภาษาเวียดนามกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนอื่นผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับชื่อวันต่างๆในภาษาเวียดนามพร้อมกันเลยนะครับถือฮายวันจันทร์ถือบาวันอังคารถือตือวันพุธถือนำวันพฤหัสถือเสาวันศุกร์ถือใบวันเสาจู่หยดวันอาทิตย์ต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันในสัปดาห์หากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าวันเป็นวันอะไรสามารถถามได้ตามรูปประโยคนี้เลยครับบาโฮมเจือกลาถือเหมยบาโฮมเจือกลาถือเหมยนะครับบาโฮมเจือกแปลว่า3วันก่อนลาถือเหมยแปลว่าวันอะไรนั่นเองนะครับจำง่ายๆจำคำว่าถือเหมยนะครับถือเหมยแปลว่าวันอะไรนะฮะต่อมาโฮมเกียลาถือเหมยนะครับโฮมเกียลาถือเหมยแปลว่าเมื่อวานซืนคือวันอะไรโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาแปลว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรโฮมในลาถือเหมยโฮมในลาถือเหมยโฮมในแปลว่าวันนี้ฉะนั้นจะแปลว่าวันนี้เป็นวันอะไรไงมาย

ล่าถือเหมยไงมายล่าถือเหมยพรุ่งนี้เป็นวันอะไรและไงเกียล่าถือเหมยไงเกียล่าถือเหมยเมื่อรืนเป็นวันอะไรนะฮะหรือนะครับสามารถบอกอีกแบบหนึ่งนะครับได้ว่าบาไงเหนือล่าถือเหมยบาไงเหนือล่าถือเหมยอีก3วันเป็นวันอะไรนะครับวิธีตอบง่ายนิดเดียวล้อคำถามเลยนะครับแล้วก็เรียงกับพร้อมบวกกับชื่อวันนะครับเช่นโฮมไนล่าตามด้วยชื่อวันโฮมเกียล่าตามด้วยชื่อวันหรือโฮมกวาล่าตามด้วยชื่อวันนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันโฮมไนล่าถือเหมยวันนี้เป็นวันอะไรนะฮะเวลาตอบล้อคำถามเลยโฮมไนล่าถือตือโฮมไนล่าถือตือวันนี้เป็นวันพุธนะฮะต่อมาไงมายล่าถือเหมยไงมายล่าถือเหมยไงมายคือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันอะไรนะครับเวลาตอบไงมายล่าถือนำไงมายล่าถือนำพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสนะฮะหรือถามอดีตบ้างนะครับโฮมกวาล่าถือเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรนะครับโฮมกวาล่าถือบาเมื่อวานเป็นวันอังคารนะฮะต่อมาเรามาดูเรื่องการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับจะมีกฎง่ายๆดังต่อไปนี้นะฮะการบอกวันที่1ถึงวันที่10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องจำเลยนะฮะว่าต้องเพิ่มคำว่ามงหรือคำว่าหมู่ไว้ข้างหน้าตัวเลขตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะฮะแต่หากท่านผู้ชมจะบอกวันที่มากกว่า10นะฮะไม่ต้องใส่คำว่ามงหรือคำว่าหมู่เข้าไปนะฮะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับไงมงโหมดไงมงโหมดคือวันที่1นะครับใช้มงหรือมุงก็ได้วันที่2นะครับใช้คำว่าไงมงไฮหรือไงมุงไฮนะฮะวันที่10นะครับไงมงเหมื่อยหรือไงมุงเหมื่อยนะฮะต่อมาเรามาดูวันที่มากกว่า10นะครับไม่ต้องมีมงหรือมุงนะฮะเช่นไงเหมื่อยโหมดนะครับก็คือวันที่11นั่นเองต่อมาไงเหมื่อยไฮวันที่12และไงบาเมยคือวันที่30นะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามได้2รูปแบบดังนี้การถามวันที่1ถึง10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้นะฮะดูตัวอย่างนะครับบาโฮมเจือกลาไงมงเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมเกียลาไงมงเหมยนะครับหรือละคำว่าไงก็ได้นะฮะโฮมเกียคือเมื่อวานซืนเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับโฮมกวาลาไงมงเหมยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมไนล่าไงมงเหมยนะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงมายไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงเกียล่าไงมงเหมยเมื่อรืนเป็นวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือล่าไงมงเหมย3วันถัดไปก็คืออีก3วันเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบก็ล้อคำถามเลยนะครับจัดลำดับให้เหมือนกับคำถามนะครับก็จะกลายเป็นโฮมไนล่าไงมงแล้วก็บวกตัวเลขวันที่1ถึง10นะฮะโฮมเกียล่าไงมงนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันโฮมไนล่าไงมงเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะโฮมไนล่าไงมงจินนะครับวันนี้เป็นวันที่9นั่นเองนะครับถ้าจะถามพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ก็สามารถถามได้ว่าไงมายล่าไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบไงมายล่าไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่10นะครับคราวนี้การถามวันที่มากกว่า10ท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้เลยการถามวันที่มากกว่า10ในภาษาเวียดนามนะฮะเราจะใช้คำว่าไงบาวเงียวนะครับบางไว้ด้านหลังนะฮะเช่นบาโฮมเจือกล่าไงบาวเงียวนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่โฮมเกียล่าไงบาวเงียวเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่โฮมกวาล่าไงบาวเงียวเมื่อวานนี้คือวันที่เท่าไหร่โฮมไนล่าไงบาวเงียววันนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงมายล่าไงบาวเงียวนะครับพรุ่งนี้คือวันที่เท่าไหร่
ไงเกียหล่าไงบาวเหนียวเมื่อรืนคือวันที่เท่าไหร่บา

ไงเหนือหล่าไงเบาเหนียวอีก3วันคือวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบแล้วก็ล้อประโยคคำถามก็จะเป็นโฮมไนลาไงและก็บวกตัวเลขนะครับมากกว่า10ขึ้นไปโฮมเกียลาไงบวกตัวเลขวันโฮมกวาลาไงบวกตัวเลขวันนะครับเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างบ้างตัวอย่างเช่นโฮมไนลาไงเบาเหนียววันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบโฮมไนลาไงเมื่อยโหมดวันนี้เป็นวันที่11นะครับถ้าถามพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นไงมายนะฮะก็จะกลายเป็นไงมายลาไงเบาเหนียวพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบทวนกับไงมายลาไงเมื่อยหายพรุ่งนี้เป็นวันที่12นะครับมีข้อสังเกตนิดนึงนะฮะถ้าเราไม่ทราบว่าคำตอบมันอยู่ในช่วงวัน1ถึง10หรือมากกว่า10เราสามารถใช้รูปแบบนะครับการถามวันที่มากกว่า10ได้เลยหลังจากท่านผู้ชมได้เรียนรู้รูปประโยคและคำศัพท์เรื่องการถามตอบวันไปแล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์กันบ้างคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์ในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยตามตารางต่อไปนี้นะฮะเราจะแบ่งเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับอดีตภาษาเวียดนามใช้คำว่ากวาขือนะฮะปัจจุบันใช้คำว่าเหียนตายและอนาคตใช้คำว่าเตืองลายนะครับเรามาดูปัจจุบันก่อนนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์นะครับต่วนในต่วนในต่วนแปลว่าสัปดาห์ในแปลว่านี้ต่วนในคือสัปดาห์นี้นะครับย้อนกลับไปอดีตบ้างต่วนเจือกต่วนเจือกเจือกแปลว่าก่อนต่วนเจือกคือสัปดาห์ก่อนหรือสัปดาห์ที่แล้วนะครับไปอนาคตนะครับมี2คำนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์สัปดาห์หน้าภาษาเวียดนามใช้ได้คำว่าต่วนเซากับต่วนเต๋ยนะครับแปลว่าสัปดาห์หน้าคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาดูรูปประโยคตัวอย่างนะครับเช่นต่วนเจือกแองดาหลามสีนะครับสัปดาห์ที่แล้วพี่ทำอะไรนะฮะต่วนเจือกโตยดาดีวิ่งหะลองสัปดาห์ที่แล้วฉันไปฮาลองเบนั่นเองนะครับไปดูการถามสัปดาห์หน้าบ้างชะต่วนเซานะครับต่วนเซาแองแสหลามสีนะครับสัปดาห์หน้าพี่จะทำอะไรนะฮะตอบล้อคำถามไปเลยต่วนเซาโตยแสดีต่ำเบียนเอ๋ยญาจางต่วนเซาโตยแสดีต่ำเบียนเอ๋ยญาจางสัปดาห์หน้าฉันจะไปต่ำเบียนคือเล่นน้ำทะเลที่ญาจางนั่นเองนะครับหรือญาจางนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนต่างๆในภาษาเวียดนามนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนในภาษาเวียดนามจะประกอบด้วยนะฮะเดือนแรกถึงเดือน12นะครับพร้อมกันถางเซียงถางเซียงคือเดือนมกราคมนะครับจากเดือนมกราไล่ไปก็เอาตัวเลขมาบวกเลยนะครับพร้อมกันถางไฮเดือน2คือเดือนกุมภานั่นเองต่อมาถางบาถางบาคือเดือนมีนาคมนะครับส่วนเดือน4เดือนเมษายนใช้คำว่าถางตือไม่ใช้ถางโบนนะฮะถางตือเมษาถางนำพฤษภาถางเสามิถุนายนนะครับถางใบเดือนกรกฎาคมนะฮะถางตามเดือนสิงหาคมถางจินเดือนกันยายนถางเหมื่อยเดือน10คือตุลาคมนั่นเองถางเหมื่อยโหมดเดือนพฤศจิกายนถางเหมื่อยหายคือเดือนธันวาคมรูปประโยคการถามตอบเดือนนะครับเวียดนามมีรูปแบบเดียวตามนี้เลยบาถางเจือกหล่าถางเหมยนะฮะให้ใช้คำว่าถางเหมยก็คือเดือนอะไรนะฮะ3เดือนก่อนคือเดือนอะไรถางเจือกหล่าถางเหมยเดือนก่อนคือเดือนอะไรถางไหนหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรถางเซาหล่าถางเหมยนะฮะถางเซาคือเดือนหน้าเดือนหน้าคือเดือนอะไรบาถางเหนือหล่าถางเหมยนะครับอีก3เดือนคือเดือนอะไรเวลาตอบเช่นเดียวกันนะครับทวนกับถางไหนหล่าบวกชื่อเดือนถางเจือกหล่าบวกชื่อเดือนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะตัวอย่างเช่นถางไหนหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรนะครับถางไหนหล่าถางตือเดือนนี้คือเดือน4คือเดือนเมษายนนะฮะเดือนหน้านะครับเดือนหน้าใช้คำว่าถางเซานะฮะถางเซาหล่าถางเหมยเดือนหน้าคือเดือนอะไรนะครับถางเซาหล่าถางนำถางนำคือเดือน5เดือนหน้าคือเดือนพฤษภาคมนะครับต่อมาเรามาเรียนเรื่องรูปประโยคการ

หารต่อปีในภาษาเวียดนามมีรูปแบบเดียวเหมือนกันดูตามตารางเลยนะครับการถามต่อปีในภาษาเวียดนามนะครับเราจะใช้คําว่านัมบาวเนียวคือปีอะไรนั่นเองนะครับหรือปีเท่าไหร่นะฮะบานัมเจือกหลานัมบาวเนียว3ปีก่อนนะครับคือปีที่เท่าไหร่นะฮะคือปีอะไรนะฮะนัมหวายนัมเจือก2คํานี้แปลว่าปีที่แล้วนะครับนัมหวายหลานัมบาวเนียวปีที่แล้วคือปีที่เท่าไหร่นะครับนัมไนหลานัมบาวเนียวนะฮะปีนี้คือปีที่เท่าไหร่นัมเซานัมเต๋ยซางนัม3คํานี้แปลว่าปีหน้านะครับลานัมบาวเนียวเป็นปีที่เท่าไหร่ปีอะไรหรือบานัมเหนือบานัมเหนือคือ3ปีนะครับอีก3ปีนั่นเองลานัมบาวเนียวคือปีที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อประโยคคำถามไปเลยนัมไนหลานัมบวกตัวเลขปีนะครับปีนี้คือปีนะฮะนัมหวายหลานัมตามด้วยตัวเลขปีปีที่แล้วคือปีหรือนัมเซาหลานัมบวกตัวเลขปีนะครับปีหน้าคือปีที่นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นนัมไนหลานัมบาวเนียวปีนี้เป็นปีอะไรนัมไนหลานัมฮายหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับอีกรอบปี2014ฮายหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับปีนี้เป็นปี2014นะครับเราไปถามปีหน้าบ้างนัมเซาหลานัมบาวเนียวนัมเซาแปลว่าปีหน้าเป็นปีอะไรปีที่เท่าไหร่นะครับสามารถตอบได้ว่านัมเซาหลานัมฮายหงินคงจำเหมื่อยลำนะครับ2015นะครับปีหน้าคือปี2015นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันและเดือนกันนะครับโดยเอามารวมกันนะฮะเราจะถามได้อย่างไรนะครับเรามาดูตามรูปประโยคนี้เลยเราสามารถถามได้นะครับโดยเอาคำว่าลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันอะไรปีอะไรมารวมกันได้นะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงเหมยถางเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองโฮมเกียลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรโฮมกวาลาไงเหมยถางเหมยโฮมไนลาไงเหมยถางเหมยไงมายลาไงเหมยถางเหมยไงเกียลาไงเหมยถางเหมยบาไงเหนือนะครับอีก3วันลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองนะครับเวลาตอบล้อคำถามเหมือนเดิมนะฮะโฮมไนลาไงตามด้วยตัวเลขนะครับตัวเลขวันบวกถางและก็บวกชื่อเดือนนะครับโฮมกวาลาไงเมื่อวานนี้คือวันนะครับเอาตัวเลขต่อคำว่าไงนะฮะและเดือนนะครับชื่อเดือนตามด้วยคำว่าถางนะฮะตามตัวอย่างเช่นโฮมไนหลาไงเหมยถางเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับเวลาตอบล้อคำถามโฮมไนหลาไงมงโหมดถางเซียงวันนี้เป็นวันที่1เดือนมกราคมนะฮะต่อมาโฮมกวาหลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับโฮมกวาหลาไงบาเมยโมดถางเหมยไฮเมื่อวานนี้เป็นวันที่31เดือนธันวาคมนะครับเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันบ้างนะครับการถามวันเดือนปีเกิดในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมจะพบเจอคำถามนี้บ่อยมากนะฮะซึ่งก็เป็นวิธีการถามอายุทางอ้อมนะฮะเพื่อที่จะใช้เรียกบุรุษสรรพนามแทนผู้พูดและผู้ฟังได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันนะฮะการถามวันเกิดนะครับจะใช้คำว่าซิงไงหนาวนะครับซิงแปลว่าเกิดไงแปลว่าวันหนาวแปลว่าไหนนะครับคือเกิดวันไหนนะครับดูตัวอย่างองซิงไงหนาวคุณตาหรือคุณปู่นะครับเกิดวันไหนบาซิงไงนาวคุณย่าหรือคุณยายเกิดวันไหนนะครับแองซิงถางหนาวนะครับลองเปลี่ยนเป็นถางถางแปลว่าเดือนพี่เกิดเดือนไหนจิซิงนำหนาวนะครับพี่ผู้หญิงเกิดปีไหนแอมซิงนำหนาวน้องเกิดปีไหนนะครับถ้าเขาถามวันก็ตอบวันถามเดือนตอบเดือนถามปีตอบปีนะครับเช่นโตยซิงไงแล้วก็บวกวันที่นะฮะโตยซิงถางแล้วก็บวกชื่อเดือนโต
ตยซิงนำและบวกตัวเลขปีนะครับมาดูตัวอย่างบ้างนะฮะองซิงนำหนาวปูเกิดปีไหนนะครับโตยซิงนำโหมดหงินจินจำเสาเมยนะครับฉันเกิดปี1960นะฮะบาซิงไงหนาวบาซิงไงหนาวย่าเกิดวันไหนโตยซิงไงมงไฮฉันเกิดวันที่สองนะครับหรือถ้าเราจะถามเดือนนะครับแองซิงถางหนาวพี่เกิดเดือนไหนโตยซิงถางเหมยไฮฉันเกิดเดือนธันวาคมนะครับหรือหากจะถามวันเกิดนะครับสามารถถามได้ตามตัวอย่างนี้เลยนะฮะไงซิงหยดกัวแองลาไงหนาวนะครับเปลี่ยนบุรุษสรรพนามได้นะฮะใช้จิหรือแอมก็ได้นะฮะวันเกิดของพี่คือวันไหนนะครับเวลาตอบตามนี้เลยไงไฮเมย์ไฮถางใบนำไฮงินนะครับวันที่22เดือนกรกฎาคมปี2000นะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องการใช้คำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์นะฮะสองคำนี้มีความหมายว่าเมื่อไหร่เหมือนกันนะฮะใช้ในประโยคคำถามเวลาที่ผู้พูดต้องการทราบช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสองคำนี้จะวางอยู่ต้นหรือท้ายประโยคคำถามเท่านั้นนะฮะซึ่งหากบาวเซอร์กับคีหนาววางขึ้นต้นประโยคนะฮะจะใช้ถามเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเช่นบาวเซอร์จิโต๊ดเงียบไดฮอกเมื่อไหร่พี่เรียนจบมหาวิทยาลัยไฮนำเหนือโตยแสโต๊ดเงียบไดฮอกอีก2ปีฉันจะเรียนจบมหาวิทยาลัยนะครับคีหนาวแองดีแถงโฟโฮจิมิงนะฮะเมื่อไหร่พี่ไปนครโฮจิมิงนะฮะตวนเซาโตยแสดีแถงโฟโฮจิมิงสัปดาห์หน้าฉันจะไปนครโฮจิมิงนะฮะแต่ถ้าบาวเซอร์กับคีนาววางท้ายประโยคคำถามนะครับจะใช้ถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองนะครับเช่นโกเวไทยลานบาวเซอร์อากลับมาไทยเมื่อไหร่นะฮะโตยเวไทยลานโฮมกว่าฉันกลับมาเมืองไทยเมื่อวานนี้นะครับบาร์กดีด่าหนังคีนาวป้าไปด่าหนังเมื่อไหร่นะฮะโตยดีด่าหนังถางเจือกฉันไปด่าหนังเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเราเรียนรู้เรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์ไปแล้วนะฮะต่อมาเรามาดูประโยคการตั้งคำถามด้วยคำว่านานเท่าไหร่ในภาษาเวียดนามซึ่งใช้คำว่าบาวเลวนะฮะจะวางอยู่ท้ายประโยคคำถามนะฮะจะใช้ถามเกี่ยวกับเวลาเช่นเดียวกันนะครับลองมาดูตัวอย่างนะฮะแองแสเวียดนามบาวเลวแองแสเวียดนามบาวเลวพี่จะอยู่เวียดนามนานเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะเปลี่ยนบุรุษสรรพนามโตยแสเวียดนามหมดนำโตยแสเวียดนามหมดนำฉันจะอยู่ที่เวียดนาม1ปีนะฮะจิดาถ่ายลานบาวเลวโอยจิดาถ่ายลานบาวเลวโอยพี่อยู่ที่ประเทศไทยนานเท่าไหร่แล้วนะครับโตยดาถ่ายลานไฮนำโจยฉันอยู่ที่ประเทศไทยมาแล้ว2ปีนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของการใช้กริยาช่วยเหมยเวือเวือเหมยนะครับทั้ง3คำนี้จะใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นานนะครับมีความหมายว่าเพิ่งจะนะครับท่านผู้ชมสามารถเลือกคำใดคำหนึ่งใน3คำนี้มาใช้ได้นะครับตัวอย่างเช่นโตยเหมยเดนวันฟองโตยเหมยเดนวันฟองฉันเพิ่งจะมาถึงที่ทำงานนะครับแองเหวือน้อยเจียนซองแองเหวือน้อยเจียนซองพี่เพิ่งจะพูดคุยเสร็จนะครับน้อยเจียนแปลว่าพูดคุยจิเวื่อเหมยอันเกิมซองจิเวื่อเหมยอันเกิมซองพี่เพิ่งจะกินข้าวเสร็จคำว่าซองแปลว่าเสร็จนะเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องการใช้คำว่าดิ่งนะฮะออกเสียงตามดิ่งนะฮะคำว่าดิ่งแปลว่าตั้งใจจะนะครับง่ายๆเรียงเหมือนภาษาไทยเลยลองมาดูนะฮะถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานเดือนหน้านะครับโตยฉันดิ่งตั้งใจดีไปโหยอานคือหอยอันเดือนหน้าฉันตั้งใจจะไปหอยอันนะฮะ
Nam Sao Tôi Đỉnh Đi Học Ở Hà Nội

0: Năm sau tôi định đi học ở Hà Nội. ปีหน้าฉันตั้งใจจะไปเรียนที่ฮานอยนะครับ Ngày mai tôi định đi xem phim với anh. Ngày mai tôi định đi xem phim với anh. พรุ่งนี้ฉันตั้งใจจะไปดูหนังกับพี่นะครับเรื่องการถามวันเดือนปีก็มีแค่นี้แหละครับฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับแล้วภาษาเวียดนามจะง่ายนิดเดียว
1: Hôm nay là thứ mấy ạ? À?
2: Hôm nay là thứ ba.
1: Khi nào chị về Việt Nam ạ? À?
2: Ngày 13 tháng 3 năm sau.
1: Lần này chị đi bao lâu ạ? À?
2: Khoảng 2 năm em ạ. À.
1: Lâu quá chị, chắc là nhớ chị lắm ạ. À.
2: Chị cũng thế nhé.
3: คุณผู้ชมคะระบบการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาชาตินะคะการปรับตัวด้านการศึกษาจึงมีความสำคัญตามยุคสมัยอย่างในประเทศไทยค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษากันอยู่ตลอดนะคะเราลองมาศึกษาประเทศเวียดนามกันบ้างค่ะว่าระบบการศึกษาของเวียดนามเป็นยังไงบ้างเราต้องมาถามจากวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ถึงระบบการศึกษาของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคะ
4: ครับการศึกษาเวียดนามคล้ายๆกับบ้านเรานะฮะก็จะมีประถมศึกษาเหมือนกันแล้วก็มีระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกันบ้านเราเนี่ยจะแบ่งระบบออกเป็น6 3 3นะครับบ้านเรามีอะไรบ้างบ้านเราจะมี6จะมีประถมศึกษาใช่ไหมครับแล้วก็มอต้น3มอปลาย3เวียดนามใช้ระบบ5 4 3
3: 5 4 3
4: ใช่5 4 3เหมือนฟุตบอลเลยนะฮะนะครับ5คืออะไร5คือประถมศึกษานะครับแล้วก็4เนี่ยคือมัธยมต้นและ3คือมปลายนอกจากนี้เวียดนามก็ยังมีอาชีวะนะครับมีระบบอุดมศึกษาเหมือนบ้านเราระดับปริญญาตรีจะเรียนทั้งหมด4ปีนะครับปริญญาโทเนี่ยเรียน2ปี
3: อาจารย์คะแล้วการศึกษาของระดับปริญญาเอกเป็นยังไงคะในเวียดนาม
4: อันนี้โดดเด่นมากนะครับของปริญญาเอกเวียดนามนะฮะจะใช้ระบบคล้ายๆการสอบจอมงวนของจีนนะฮะยกตัวอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดสุดเลยของเวียดนามของประเทศไทยเราเวลาเราจะสอบปกป้องวิทยานิพนธ์นะฮะหรือว่าดีเฟนเนี่ยเราก็ดีเฟนระดับมหาลัยแต่ของเวียดนามมันจะมีดีเฟนระดับภาคนะครับหรือว่าระดับคณะระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับประเทศมี3ระดับไอ้ที่น่าสนใจคือระดับประเทศนะครับเราต้องลงข่าวว่าเรากำลังจะปกป้องวิทยานิพนธ์แล้วก็ให้ประชาชนทั้งประเทศเวียดนามนี่ได้รู้นะครับแล้วก็คนนอกสามารถเข้าร่วมได้ในการมาฟังว่าเราจะดีเฟนต์หัวข้อทีสิทธิ์เรายังไง
3: โอ้โหคือถือว่ายิ่งใหญ่มาก
4: ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับ
3: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความโดดเด่นของการศึกษาเวียดนามคือจริงๆแล้วเหมือนไทยบ้างไม่เหมือนไทยบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าความโดดเด่นของระบบการศึกษาเวียดนามมีไหมคะ
4: ครับเด่นสุดเลยคือเวียดนามเป็นระบบการศึกษาแบบผสมผสาน
3: เป็นยังไงคะผสมผสาน
4: นะครับจะมีได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนนะครับวัฒนธรรมการศึกษาของจีนนะครับฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็สหรัฐ
3: นะครับสี่ชาติเลย
4: นะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเวียดนามเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของชาติใหญ่ๆหลายชาตินะฮะเอาพูดถึงจีนก่อนแล้วกันนะครับอิทธิพลทางด้านการศึกษาที่สําคัญที่เวียดนามได้รับจากจีนคืออักษรฮั่นถ้าเราสังเกตเราเรียนภาษาเวียดนามทุกวันนี้เราจะพบว่าภาษาจีนอยู่ในภาษาเวียดนาม 70% ก็คือเวียดนามได้รับอิทธิพลจากอักษรฮั่นในสมัยก่อนนะครับนอกจากนี้ระบบการศึกษาเวียดนามก็ยังมีลักษณะพิเศษก็คือรับอิทธิพลของขงจื้อแบบเต็มๆเลยครับจะมีวิชาที่สอนเกี่ยวกับขงจื้อในระดับประถมศึกษาแล้วก็มัธยมต้นครับส่วนอิทธิพลของฝรั่งเศสนะฮะมีมากมายในการศึกษาเวียดนามนะฮะฝรั่งเศสได้เข้ามาพัฒนาด้านแพทยศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมเวียดนามนะครับและที่สําคัญอักษรก๊วกเหงือนะครับอักษรก๊วกเหงือเป็นอักษรประจําชาติเวียดนามปัจจุบันนี้ที่เราเรียนภาษาเวียดนามที่เราเขียนอยู่ทุกวันนี้ที่ใช้ตัวโรมันเนี่ยก็มาจากอิทธิพลของฝรั่งเศสเพราะคนที่ถือว่าริเริ่มเข้ามาอเล็กซานเดอร์เดอโรสนะฮะก็เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับส่วนรัสเซียเกี่ยวอะไรนะครับปัจจุบันนี้คนเวียดนามยังต้องเรียนปรัชญามาร์กแล้วก็ปรัชญาเลนิน
3: เพราะอะไรคะ
4: นะครับปรัชญามาร์กซิสนั่นเองเพราะว่าเพื่อที่จะปลูกฝังความเป็นสังคมนิยมให้ยังอยู่ในสังคมเวียดนามฉะนั้นคนเวียดนามยังต้องเรียนนะฮ
3: ะ
4: อย่างในระดับอุดมศึกษาเนี่ยปริญญาตรีทุกคนต้องเรียนหมดเลยแล้วก็มัธยมปลายก็ต้องเรียนนะครับอย่างสมมติตอนผมเนี่ยเคยไปเรียนปริญญาโทก็ต้องไปสอบวิชานี้เหมือนกันวิชาปรัชญามาร์กเลนิน
3: ค่ะคือเราต้องรู้อย่างถ่องแท้เลย
4: ต้องรู้อย่างถ่องแท้เลยนะครับ

0: นอกจากนี้เวียดนามเนี่ยจะมีมหาลัยเฉพาะทางเยอะมหาลัยแพทยศาสตร์มหาลัยพยาบาล
1: คือเปิดอย่างเดียวเลย
0: เปิดอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเป็นอิทธิพลของรัสเซียเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาที่เข้ามาในเวียดนามอิทธิพลที่สำคัญก็คือการแบ่งเกรดออกเป็น12เกรดในการเรียนนะครับของเวียดของถ้าเราไปดูของเมืองนอกก็จะมีเกรด1ถึงเกรด12ใช่ไหมครับเวียดนามเหมือนกันเลย
1: เหมือนโรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรา
0: โรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรานะครับแล้วก็ระบบหน่วยกิจก็เอามาจากสหรัฐเหมือนกันครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะหากเราหยุดเดินนั่นหมายถึงเรากำลังถอยหลังนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านของเราต่างกำลังกระตือรือร้นกับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะพวกเราจึงควรเรียนรู้เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนไว้บ้างค่ะโดยเฉพาะเรื่องของภาษาเพื่อประโยชน์ที่เราจะต้องสานสัมพันธ์กับประเทศเหล่านั้นสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินเจ๋าเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อันยองอาเซโยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮั่นกุโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่ส่งตรงถึงหน้าจอที่บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับและแน่นอนครับอาจารย์ที่จะมาสอนคำแนะนำดีๆจากเกาหลีเลยวันนี้นะครับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองอาเซโย
1: อาจารย์ครับ
0: ชาวจีนเนสโยเ
1: น่ชาวจีนเนสโยตุนชิโดชาวจีนเนสโย
0: เน่ชันชินเนสโยอันนี้เป็นคำถามตอบพื้นฐานเบื้องต้นนะครับว่าสบายดีไหมเราสบายดีแต่ผมสงสัยจังเลยครับว่าถ้าเกิดเราปวดหัวเมื่อยตัวไม่สบายขึ้นมาเราจะตอบว่ายังไงครับ
1: วันนี้จะสอนเรื่องอาการพอดีค่ะ
0: อ๋ออาการเจ็บป่วยไม่สบายทั้งหลายนะคร
1: ับ ใช่ค่ะลองดูนะคะประโยคที่เราจะเรียนว่า어디가아파요증상이어때요배가아파요머리도아파요감기에걸렸어요감기약주세요6ประโยคค่ะ
0: วันนี้6ประโยคด้วยกันนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่แรกคือ어디가아파요어디คือว่าที่ไหน
0: เราเคยเรียนไปแล้วคำนี
1: ้아파요คือว่าปวดเจ็บปวดค่ะแ
0: ต่เป็น
1: ใช่ค่ะ아파요คือว่าเจ็
0: บ
1: ปวดแต่ว่าเป็น아파요คือคำถามใช่ไหมคะ어디가아파요ปวดที่ไหนไม่สบายที่ไหนไม่สบายที่ไหนก็ได้แต่ดูเหมือนว่าไม่สบาย
0: เ
1: ราก็ถามว่าโอติกาพายโอไม่สบายไหมคะหรือว่าไม่สบายที่ไหนคะ
0: ค
1: ่ะแล้วตบถ้าไม่สบายก็ไม่สบายอย่างไรก็증상이어때요

0: 증상, 그와 약간, 가, 증상이 어때요? 그 증상, 약간 뺀 양라이방.
1: อ๋อเหมือนเรารู้แล้วว่าคนนี้ไม่สบาย
0: ใช่
1: อยา
0: ค
1: ก
0: ่ะ
1: ถามว่าการเป็นไงก็ซึงซังนี้อะไรโย
0: ค่ะมีจึงซังแล้วแต่ทงเสียหรือว่าปวดหัวมีหล
1: ค
0: าย
1: รั
0: อย
1: บ
0: ่างใช่ไหมคะก็เราไม่รู้ว่าเขา
1: เป็นอะไร
0: ไม่สบายที่ไหนไม่สบายอย่างไร
1: คร
0: แ
1: ั
0: ล
1: บ
0: ้วก็จึงซังนี้어때요
1: อืม
0: เราตอบได้ว่าถ้าปวดท้องเพก้าอัพพายอเพคือว่าท้อง
1: ครับ
0: ปว
1: ป
0: ด
1: วด
0: ท
1: ท
0: ้
1: ้
0: อ
1: อง ง
0: ถ้าปวดคืออัพพายอ
1: อ
0: เพ
1: ืม
0: ก้าอัพพายอถ้าปวดหัวบอดีก็อัพพายอ
1: บริก้าอัพพายโย
0: ถ้าเจ็บคอก็โบกี้อัพพายอคอคือว่าบกนะคะ
1: อืม
0: ก็โบกี้อัพพายอ
1: โอ
0: แล้วถ้าปวดขา
1: ปวดขา
0: ทาดีก็อัพพายอ
1: ทาริก้าอัพพายโย
0: ค
1: อั
0: ่
1: พ
0: ะ
1: พายโยหมดเลย
0: ใช่
1: เปลี่
0: ค
1: ยน
0: ่ะ
1: คำข้างหน้าเท่านั้นเอง
0: ตายค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะแล้วถ้าหากว่ามีไม่สบายสองที่หรือสามที่ปวดท้องด้วยปวดหัวด้วย
1: เป็นหลายอย่าง
0: ค่ะแล้วจะบอกได้ว่าเพก็อัพพายปวดท้องแล้วก็ปวดหัวด้วยก็มอดีโตอัพพายโตคือว่าด้วยหร
1: อ
0: ือ
1: ื
0: ว่าโกเหมือนกันปวดหัวด้วยคือมอดีโตอัพพาย
1: อื
0: พูด
1: ม
0: นี้ได้ค่
1: ค
0: ะ
1: ือเป็นหลายอย่างก็บอกไปตามอาการที่เป็นนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นไข้ล่ะครับ
0: ก็
1: อ๋อ
0: เป็นไข้ก็เป็นคำศัพท์เฉพาะนะคะ
1: อ๋อ
0: 감기에 걸렸어요 ถ้าเป็นไข้ก็มีอาการมีหลายอย่างใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ น
1: ไ
0: ี
1: อ
0: ้
1: ด้วย
0: ด้วย기침을 해요 기침을 해요ค
1: อื
0: ำศัพ
1: ม
0: ท์เฉพาะนี้นะคะแล้วก็มีไข้ด้วย열이 나요
1: อืมยอรีนายโย
0: 열이 나요
1: ครับ
0: แล้วก็น้ำมูกไหล콧물이 나요
1: คมมูรีนายโยนี่คือน้ำมูกไหล
0: ใช่ค่ะ콧물이 나요
1: อุ้ยแล
0: ถ
1: ้วถ้าเป็นหลายอย่างเราต้องบ
0: ใช
1: อก
0: ่
1: หมด
0: ค่ะ
1: เล
0: แล้
1: ย
0: ว
1: ไห
0: ก
1: ม
0: ็คำศัพท์เฉพาะด้วยแล้วก็ถ้าไอก็기침을해요
1: คิดชิมึนเฮโย
0: มีไข้열이 나요แล้วตอนที่เรากินอาหารผิดแล้
1: อ
0: ว
1: ื
0: ก็
1: ม
0: ท้องเสีย
1: อ
0: น
1: ๋
0: ะ
1: อ
0: คะ
1: ครับ
0: ก็ใช้คำนี้เป็ดทารีนัสซอยเป็ดทารีนัสซอย
1: ครับ
0: แล้วถ้าท้องเสียหรือว่าไม่สบายต้องกินยาด
1: อ
0: ้
1: ื
0: วย
1: ม
0: ใช่ไหมคะยาภาษาเกาหลีคือว่ายัก
1: ยัก
0: ยักใช่ค่ะก็เป็นไข้หวัดก็กินยาไข้หวัดค
1: ค
0: ื
1: ร
0: อ
1: ับ
0: คำกียัก
1: คำยี่ยัก
0: ใช่
1: อ๋อ
0: ค่ะ
1: นี่
0: ค
1: ออกเสียงง่าย
0: ำยัก
1: ค
0: น
1: ระ ับ
0: คะคำกียักแล้วก็ถ้าไปร้านขายยาก็บอกว่าขอยาสำหรับไข้หวัดก็คำกียักจูเซโย
1: โอ้คำยียักกูเซโยขอยาแก้หวัดหน่อย
0: ใช่ค่ะจูเซโยคือว่าขออ ให
1: ื
0: ้
1: ม
0: หน่อยนะคะจูเซโยคำกียักจูเซโย
1: ครับ
0: แล้วก็มียาลดไข้เฮยอลเจ้จูเซโย
1: แฮยอนเจ้ชูเซโยเหมื
0: เฮ
1: อน
0: ยอลเจ
1: พ
0: ้
1: วก
0: จูเซ
1: พ
0: โย
1: าราเซตามอลอะไรพวกนี้
0: ใน ช
1: ะคร
0: ่
1: ับลด
0: ค
1: ไ
0: ่
1: ข
0: ะ
1: ้ทีนี้คุณผู้ชมก็ซื้อยาแก้หวัดเป็นแล้วแล้วถ้าเป็นยาแก้ปวดล่ะครับอาจารย์
0: ก็ภาษาเกาหลีจินทงเจค่ะ
1: ชินทงเจ
0: ค่ะปวดที่ไหนปวดหัวหรือว่าปวดท้องใช้ได้ทั้งนั้นค่ะจินทงเจ
1: อ๋อเป็นยาที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้ว
0: ค
1: บ
0: ่
1: า
0: ะ
1: งคนสมมุติเดินทางไปเที่ยวเกาหลีไปกินอะไรผิดสำแดงแล้วท้องเสียขึ้นมา
0: โอ้ต้
1: ก
0: อ
1: ิ
0: ง
1: น
0: ก
1: อะ
0: ิ
1: ไร
0: น
1: ดีครับ
0: ยาจีซาเจค่ะ
1: ชีซาแจ
0: จีซาเจก็ทำให้สบายขึ้น
1: ว่าแต่ว่าเรารู้จักยาแต่ละชนิดแล้วแล้วถ้าเราจะไปถามหาร้านขายยาที่จะซื้อยาเหล่านี้ล่ะครับ
0: ซื้อยาที่ยากกูค่ะ
1: ยากู
0: ใช่ค่ะก็ร้านขายยาชื่อเกาหลีคือยากกุก
1: อื
0: ยาม กุกก็
1: ต้อ
0: ย
1: ง
0: ากกุก
1: สังเกตป้ายเขียนว่ายากุกถึงจ
0: ใช
1: ะเป็
0: ่
1: นร้านข
0: ค
1: าย
0: ่ะ
1: ยาแล้ววิธีการกินยาล่ะครับ
0: ปกติที่เกาหลีถ้าเราซื้อยาที่ยากุก
1: ค
0: ร
1: ร
0: ้า
1: ัน บ
0: ขายยาเขาเขียนไว้ใ
1: อ
0: ห
1: ื
0: ้
1: ม
0: ว่าฮารุเอะเซบอน
1: แปลว่า
0: วันละ3 ครั้ง
1: อ๋อ
0: ฮารุเอะคือฮารุคือว่า1 วัน
1: ครับ
0: ฮารุเอะวันละเซบอน3 ครั้งนะคะแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่าต้องกินอาหารก่อน
1: อ๋อ
0: หรือว่า
1: หลังอาหาร
0: ก่อนอาหา
1: ครับ
0: ร
1: บางทีมันกัดกระเพาะนะตัวยา
0: ใช่ค่ะห
1: ค
0: ล
1: ร
0: ั
1: ังบ
0: อาหารคือว่าชิกซาฮู
1: จิกซาวู
0: ชิกซาชิกซาคือว่าอาหารค
1: ค
0: ่
1: ระ ับ
0: เบอร์อาหารแล้วก็ฮูคือว่าหลัง
1: อืม
0: กินหลังอาหารกินยาหลังอาหารชิกซาฮูเอะมอโกโย
1: อื
0: แล
1: ม
0: ้วก็ก่อนอาหารคือชิกซาชอนเอะมอโกโยชอนคือว่าก่อนอาหารก็ชิกซาชอนเอะมอโกโย
1: ครับทีนี้สมมุติเรารู้ว่าเพื่อนเราป่วยแล้วเราอยากจะอวยพรให้เขาว่าหายไวๆนะเราจะพูดยังไงดีครับ
0: ปัลลี่นักกีฬาพารามนิดาบางทีเพื่อนไม่สบายแล้วก็อยู่ นอนที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่บ้านนอนที่บ้านใช่ไหมคะเราไปเยี่ยมแล้วบอกเขาว่าปัลลีนักกีรุพารัมนิดาปัลลีคือว่าเร็วๆนักกีรุพารัมนิดาหวังว่าหายก็หวังว่าหายเร็วๆนะคะ
1: ขอให้คุณหายเร็วๆนะยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักน่ารักคนป่วยจะได้มีกำลังใจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งนั้นเลยวันนี้ขอบคุณสาระความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอาละครับได้เวลาไปฝึกฝนวิชากันแล้วไปกันต่อเลยในช่วง Try Out ครับ

0: อันยองฮาเซโยชาวชินแอสอยโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับกูรูภาษาเกาหลีอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies นะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการของเราเป็นประจำและนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ต้องพูดภาษาเกาหลีได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะครับและถ้าพูดถึงการพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นการถามว่าคุณมีงานอดิเรกอะไรเวลาว่างชอบทำอะไรใช่ไหมล่ะครับวันนี้แหละครับเราจะไปหาคำตอบกันจากอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะชิชังดายอรบุนอันยองฮาเซโย
0: แล้ววันนี้เราจะเริ่มที่ประโยคไหนดีครับ
1: ประโยคแรกนะคะชิมิกาโมเยโยชิมิกาโมเยโยแล้วก็ชิมิคืองานอดิเรกนะคะเสียงย่างนิดนึงชุยมี
0: ชุยมี
1: ค่ะชุยมีก็โมเยโยโมเยโยคือโมคือว่าอะไรคืออะไรคะก็งานอดิเรกคืออะไรคะชุยมีก็โมเยโยแล้วตอบได้ว่าถึงสานิลชัวเฮียวถึงสานิลชัวเฮียวถึงสานคือว่าการบินภูเขานะคะคนเกาหลีชอบบินภูเขาแล้วให้เป็นคำนามก่อนนะคะการบินภูเขา
0: คือ
1: ชอบเหรอคือว่าชอบค่ะชอบต้องใช้กับคำช่วยชี้อือหรือดือด้วยค่ะแล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่ก็ถ้ามีตัวสะกดใช้อือถ้าไม่มีตัวสะกดใช้ดือนะคะเราชอบอะไรอะไรบอกได้นะคะแล้วชอบการบินภูเขาถึงสานิลชอบเหรอหรือไม่ก็ชอบการตกปลานักศึกษาชอบเหรอหรือชอบการเดินทางย่อแห่งชัวเหยอข้างหน้าคำศัพท์เปลี่ยนได้ด้วยชอบอะไร
0: ก็เปลี่ยนคำหน้าได้หมดเลย
1: ได้ค่ะ
0: ค
1: แล้วต่อไปชิกานีอิสเมียนโบเหยอชิกานีอิสเมียนโบเหยอชิกานีอิสโซยเราเคยเรียนมาแล้วนะคะมีเวลา
0: ครับ
1: แล้วก็โบเหยอจะทำอะไรแต่ว่าชิกานีอิสโซยมีเวลากับโบเหยอทำอะไรนี่สองประโยคจะเชื่อมอิสเมียนเมียนคือว่าถ้าแล้วชิกานีอิสเมียนแปลว่าถ้ามีเวลาทำอะไรคะหรือเป็นคำถามแล้วถ้าว่างๆจะทำอะไรเหมือนว่ามีงานอดิเรกอะไรก็ตอบได้ว่าช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อชัวเฮียวก็ชัวเฮียวเหมือนกันค่ะแต่ข้างหน้าช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อจะยาวขึ้นนะคะช้อปปิ้งชัวเฮียวก็ได
0: ้
1: ก็ชอบการช้อปปิ้งแต่ว่าอันนี้เป็นกริยานะคะช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อชัวเฮียวนึงก็ซื้อชัวเฮียวใส่ข้างหน้าใส่กริยานะคะ
0: ครับ
1: ก็ช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อชัวเฮียวถ้าเปลี่ยนได้ก็ยองว่าโบนึงก็ซื้อชัวเฮียวชอบดูหนังก็เป็นดูหนังก็ดูเหมือนกริยานะคะชอบดูหนังก็ยองว่าโบนึงก็ซื้อชัวเฮียว
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าชอบร้องเพลงโดเรบูรุนก็ซื้อชัวเฮียวถ้าฟังเพลงชอบฟังเพลงโดเรดึงนึงก็ซื้อชัวเฮียวแล้วตุนชอบอะไรคะถ้ามีเวลาม
0: ีเวลาผมชอบเนี่ยครับฟังเพลงก็ชอบชอบอ่านหนังสืออ
1: ๋อถ้าอ่านหนังสือคือว่าเช็คอินก็ยกก็เข้าไปข้างในแล้วก็เช็คอินนึงก็ซื้อชัวเฮียวเช็คอินนึงก็ซื้อชัวเฮียว
0: อาจารย์ครับอย่างช่วงนี้หลายคนนิยมการขี่จักรยานถ้าชอบขี่จักรยานนี่พูดว่าไงครับ
1: ขี่จักรยานก็เป็นกิริยาใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: นั้นจาจงก็ท่าตาจาจงก็ท่าอยู่แล้วก็ใส่

0: 취미가 뭐예요? 취미가 뭐예요? 취미가 뭐예요? 취미가 뭐예요? 시간이 있으면 뭐해요? 시간이 있으면 뭐해요? 시간이 있으면 뭐해요? 시간이 있으면 뭐해요? 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 쇼핑하는 것을 좋아해요. 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 얼마나 자주 하세요? 일주일에 한번 해요. 일주일에 한번 해요. 일주일에 한번 해요. 일주일에 한번 해요. 한 달에 한번 해요. 한 달에 한번 해요. 1년에 한번 해요. 1년에 한번 해요. 매주 해요. 매주 해요. 매달 해요. 매달 해요. 매년 해요. 매년 해요. 낚시를 좋아해요. 낚시를 좋아해요. 등산을 좋아해요. 등산을 좋아해요. 여행을 좋아해요. 여행을 좋아해요. 자전거 타는 것을 좋아해요. 자전거 타는 것을 좋아해요. 운동하는 것을 좋아해요. 운동하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요.
1: คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วนะครับแล้วก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วด้วยของรายการฮันกูกออันยองนะครับเราได้นําเสนอไปทั้งหมดเลยทั้งคําศัพท์แล้วก็ประโยคสนทนามากมายที่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเรียกว่าแทบจะครบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นวันเวลาดินฟ้าอากาศสุขภาพอาหารการกินการเดินทางรวมถึงเรื่องของงานอดิเรกในวันนี้ด้วยนะครับเรื่องของการเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยไม่ยากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนพูดแล้วก็ใช้บ่อยๆนะครับและถ้าคุณผู้ชมคนไหนต้องการทบทวนการเรียนรู้คำศัพท์การฝึกพูดการออกเสียงสามารถเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้เลยครับที่ www.etvthai.tv ส่วนวันนี้ผมตูนวรัตต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วอันยองฮีเคเซโยสวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 8:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู
3: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
3: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์น่ะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
3: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะนะ
3: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสอนฉางบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
3: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
3: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็นร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมน่ะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
3: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
3: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
4: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
5: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
4: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
3: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่า ฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
2: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
4: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
1: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
4: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
4: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTVไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
3: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีบ้านคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
4: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
4: ่หลังจากคลื่นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
1: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
4: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
1: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
4: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะ ทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
6: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
4: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
1: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
4: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
6: ขอบคุณครับ
1: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
3: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dle.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
6: รับ
5: ทราบครับ
3: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
7: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะและที่นี่ก็คือ Playing Demonstration Zone นั่นเองวันนี้พี่ลิซ่าจะมาสอนน้องๆนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างและรูปทรงรูปร่างและรูปทรง shape S H A P E shapeรูปร่างและรูปทรงก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็วางให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆนี่นี่เลยตามพี่ลิซ่าไปข้างในกันเลยนะคะข้างในมีสไลเดอร์ด้วยมีใครรู้บ้างว่าสไลเดอร์นี้เป็นรูปร่างอะไรอุ๊ยถูกต้องเป็นบ้านนะคะ houseHOUSE house บ้านวิ่งว้า นี่แล้วตรงนี้นะคะก็เป็นสีเขียวตรงนู้นก็เป็นสีม่วงสี color C O L O R color สีเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันไปนี่เลยตรงนี้นะคะก็เป็นสีชมพูมีใครรู้บ้างว่าสีอะไรผสมกันถึงจะได้สีชมพูหุ้ยเก่งจังเลยสีแดงกับสีขาวผสมกันถึงจะได้สีชมพูนั่นเองเก่งมากฮึบฮึบอยู่นี่พี่ลิซ่าพยายามลอดอุโมงค์มาหาน้องๆอยู่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวออกไปก่อนนะคะอุโมงค์ tunnel T U N N E L tunnel อุโมงค์ไหนเรามาดูกันดีกว่าว่าอุโมงค์อันเนี้ยมีสีอะไรบ้างนี่อันแรกเลยสีแดงแล้วก็สีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆหนอนด้วย

แล้วตรงนี้ก็มีโพรงต้นไม้ด้วยเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะโอ้จะเอ๋พอดูจากข้างนอกแล้วมันใหญ่มากเลยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆต้นไม้จริงๆด้วยต้นไม้ tree T R E E tree ต้นไม้น้องๆ อันนี้สนุกมากเลยมีใครรู้บ้างว่าลูกบอลเด้งดึ๋งเป็นรูปทรงอะไรใช่แล้วเป็นรูปวงกลม circle c i r c l e circle วงกลมนอกจากลูกบอลเด้งดึ๋งจะสนุกแล้วยังเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ฝึกการทรงตัวด้วยนะคะไปต่อกันเลยเมื่อมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม square S Q U A R E square สี่เหลี่ยมน้องๆจำให้ดีนะคะว่าอันไหนเป็นวงกลมและอันไหนเป็นสี่เหลี่ยมวู้ว เฮ้ยแล้วตรงนี้ก็ยังมีที่นั่งรูปร่างสัตว์ด้วยนะคะน้องๆนี่ตัวนี้ก็คือยีราฟน้องๆเคยเห็นที่สวนสัตว์ไหมที่คอยาวๆเลยส่วนตัวนู้นนะคะก็คือหมูเด้ง

0: หมูเด้งหรือว่าฮิปโปนะคะน้องๆวันนี้น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างแล้วก็รูปทรงสนุกกันไหมอุ๊ยพี่ลิซ่าดีใจมากเลยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะไปกันเลย
1: shape s h a p e shape รูปร่างรูปทรง house h o u s e house บ้าน color c o l o r color สี tunnel t u n n e l tunnel อุโมงค์ tree t r e e tree ต้นไม้ circle c i r c l e circle วงกลม square s q u a r e square สี่เหลี่ยม
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

ทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทําที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์

จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไปความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร024121196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะสำหรับในวันนี้ค่ะเราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะคือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงค่ะค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของทศยมซ้ำนั่นเองค่ะค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนสามารถเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศยมซ้ำได้นั่นเองค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนค่ะนักเรียนคะจำนวนที่นักเรียนเคยเรียนมาหรือเคยพบในชีวิตจริงนะคะมีจำนวนอะไรบ้างคะจำได้ไหมคะจำนวนที่เราเคยเรียนหรือว่าเคยพบเจอในชีวิตจริงของเราค่ะมีอะไรบ้างคะมีจำนวนเต็มใช่ไหมคะมีอะไรไหมคะเศษส่วนนะคะจำนวนเต็มอย่างเช่นอะไรคะ1ใช่ไหมคะ1ก็ได้เคยรู้จักแล้วใช่ไหมคะ1เป็นจำนวนเต็มถูกต้องค่ะมีอีกไหมคะมีลบ1ลบ1ถูกต้องค่ะมีอีกไหมคะจำนวนที่เรียนเคยเจอมาแล้วอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นอะไรคะจำนวนอะไรคะเศษส่วนเศษส่วนอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นเศษ1ส่วน2ได้ค่ะมีจำนวนอื่นไหมคะที่เราเคยเรียนมาแล้วมีจำนวนคะใช่ไหมคะค่ะอะไรคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะจำนวนที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วหรือเคยพบในชีวิตจริงนั่นเองค่ะนะคะ0นะคะเราก็เคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะ0เป็นจำนวนอะไรคะจำได้ไหมคะ0เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะเรียนปลายทาง2ล่ะคะ2เป็นจำนวนอะไรคะ2เป็นจำนวนเต็มถูกต้องค่ะซึ่ง2เป็นจำนวนเต็มอะไรคะจำได้ไหมคะจำนวนเต็มบวกถูกต้องค่ะ5ล่ะคะ5ก็เป็นตัวอย่างของจำนวนเต็มบวกใช่ไหมคะลบ9ล่ะคะลบ9เป็นตัวอย่างของจำนวนเต็มลบใช่ไหมคะรวมถึงลบ27ด้วยก็เป็นจำนวนเต็มลบใช่ไหมคะ 0.5 นี่คือจำนวนที่เรียนยังไม่บอกคุณครูคือจำนวนอะไรคะเป็นทศยมใช่ไหมคะลบ 5.2 ล่ะคะก็เป็นทศยมเช่นเดียวกันใช่ไหมคะแล้วก็ตัวอย่างเช่นเศษ2ส่วน3เราเรียกว่าอะไรคะเศษส่วนใช่ไหมคะเศษ3ส่วน5นะคะหรือ1เศษ1ส่วน2ก็เป็นจำนวนที่เราเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะรวมถึงเศษ2ส่วน5นี่จะเป็นตัวอย่างจำนวนที่เราได้เคยเรียนมานะคะหรือว่าเคยพบเจอในชีวิตจริงนั่นเองค่ะค่ะซึ่งจำนวนที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วหรือว่าพบเจอในชีวิตจริงนะคะก็จะแบ่งออกเป็นจำนวนเต็มค่ะที่เรียนบอกว่ามี0มี1มี2นะคะพวกนี้ก็จะเป็นจำนวนเต็มนั่นเองนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบแล้วก็0นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ทศนิยมนะคะที่เรียนได้บอกไปว่า 0.5 นะคะหรือลบ 0.5 นะคะค่ะแล้วก็เศษส่วนนั่นเองค่ะที่เราได้เคยเรียนมาแล้วนะคะและค่ะจำนวนคะก็เป็นจำนวนที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วนะคะนักเรียนปลายทางค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองยกตัวอย่างค่ะว่าจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะท่านครูให้นักเรียนยกตัวอย่างจำนวนเต็มค่ะจะมีจำนวนอะไรบ้างคะอย่างเช่นอะไรคะมี0ใช่ไหมคะมีอีกไหมคะมี1 1ก็เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะมีอีกไหมคะ2ก็เป็นจำนวนเต็มมีจำนวนอื่นอีกไหมคะมี5มี3ใช่แล้วค่ะแล้วมีจำนวนลบได้ไหมคะได้อย่างเช่นอะไรคะลบ1ก็เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะมีอีกไหมคะลบ2ถ้าเป็น10ล่ะคะ10เป็นจำนวนเต็มไหมคะก็เป็นใช่ไหมคะลบ20ล่ะคะเป็นจำนวนเต็มไหมคะเป็นใช่ไหมคะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของจำนวนเต็มนะคะก็อาจจะมีนะคะตัวอย่างเช่น0ค่ะเป็นจำนวนเต็มนะคะ2ก็เป็นจำนวนเต็มค่ะ5นะคะลบ9ลบ27นี่คือตัวอย่างของจำนวนเต็มที่เราเคยเรียนผ่านมาแล้วนะคะค่ะต่อไปค่ะแล้วทศยมล่ะคะที่เราเคยเรียนมาอย่างเช่นอะไรคะ 0.5 2.5 ได้ค่ะ ทศยมสามารถเป็นจำนวนลบได้ไหมคะได้อย่างเช่นอะไรดีคะลบ 2.5 ได้เช่นเดียวกันค่ะถูกต้องค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของทศนิยมที่เราเคยพบเจอมานะคะตัวอย่างเช่น 0.5 นะคะหรือลบ 2.5 ค่ะค่ะและต่อไปค่ะเศษส่วนนะคะเศษส่วนที่นักเรียนเคยพบเจอในชีวิตจริงค่ะตัวอย่างเช่นอะไรคะเศษ1ส่วน2ลบเศษ1ส่วน2ถูกต้องค่ะเห็นคะว่าเศษส่วนก็มีทั้งจำนวนบวกและจำนวนลบเช่นเดียวกันค่ะตัวอย่างเช่นเศษ2ส่วน3ก็จะเป็นเศษส่วนใช่ไหมคะและลบเศษ3ส่วน5ก็เป็นเศษส่วนเช่นเดียวกันค่ะค่ะต่อไปจำนวนคะราคาจำนวนคะที่เรียนเคยพบเจอในชีวิตจริงอย่างเช่นอะไรคะ1เศษ1ส่วน2ถูกต้องค่ะมีอีกไหมคะลบ2เศษ1ส่วน2ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนั่นแหละค่ะนี่ก็คือหน้าตาจำนวนคะที่เราเคยพบเจอมาแล้วนะคะ1เศษ1ส่วน2ก็เป็นจำนวนคะค่ะลบ1เศษ2ส่วน5ก็เป็นจำนวนคะเช่นเดียวกันค่ะค่ะนักเรียนคะจำนวนที่เราได้เคยพบเจอมาแล้วหรือได้รู้จักมาแล้วนะคะเราจะเรียกว่าจำนวนตากะยะนั่นเองค่ะซึ่งจำนวนตากะยะนะคะคือจำนวนที่เขียนแทนได้ด้วยเศษส่วนเศษ a ส่วน b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มโดยที่ b ไม่เท่ากับ0นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเขียนจำนวนเต็มนะคะให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะได้ไหมคะจำนวนเต็มสามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะซึ่งเราเคยเรียนมาแล้วดังนั้นค่ะ3เป็นจำนวนเต็มนะคะ3สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ยังไงคะเก่งมากค่ะก็คือเศษ3ส่วน1ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะเศษ3ส่วน1นอกเหนือจากเศษ3ส่วน1แล้วนักเรียนเราเรียนเรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันไปแล้วใช่มั้ยคะตอนเมื่อม1ใช่มั้ยคะดังนั้นเศษ3ส่วน1มีจํานวนอื่นอีกมั้ยคะเขาบอกว่าเศษ9ส่วน3ถูกต้องค่ะหรือบางคนอาจจะเป็นอะไรคะเศษ6ส่วน2ได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันค่ะถูกต้องค่ะรวมถึงเศษ15ส่วน5ก็มีค่าเท่ากับ3เช่นเดียวกันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะเรียนคะ102สามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้ค่ะเขียนได้ว่ายังไงคะเก่งมากเศษ102ส่วนด้วย1ค่ะแล้วเราสามารถเขียนในรูปของอัตราส่วนที่เท่ากันจำนวนอื่นได้ไหมคะหรืออย่างเช่นอะไรคะเก่งมากค่ะหรืออาจจะเขียนได้เป็นเศษ204ส่วนด้วย2ถูกต้องค่ะค่ะต่อไปค่ะลบ5เป็นจำนวนเต็มไหมคะเป็นใช่ไหมคะลบ5เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้เราเขียนได้ว่ายังไงคะถูกต้องค่ะเราสามารถเขียนเป็นลบเศษ5ส่วน1ถูกต้องค่ะหรือเราสามารถเขียนในอีกจำนวนหนึ่งได้ว่าไงคะถูกต้องค่ะเราสามารถเขียนได้นะคะอ่ะตัวอย่างเช่นของครูก็จะเป็นอะไรคะลบเศษ25ส่วนด้วย5นะคะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะลบ27เป็นจำนวนเต็มไหมคะเป็นใช่ไหมคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้ค่ะเราเขียนได้ว่าไงคะถูกต้องค่ะก็คือลบเศษ27ส่วนด้วย1นั่นเองค่ะและถ้าอีกจำนวนหนึ่งล่ะคะตัวอย่างเช่นอะไรดีถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะคืออาจจะเป็นลบเศษ50ส่วนด้วย2นะคะนี่ก็คือตัวอย่างว่าจำนวนเต็มสามารถเขียนอยู่รูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้ดังนั้นจำนวนเต็มทุกจำนวนสามารถเขียนอยู่รูปของเศษส่วนได้ใช่ไหมคะและอีกหนึ่งจำนวนค่ะนักเรียนคะ0 0เป็นจำนวนอะไรคะ0เป็นจำนวนเต็มเราสามารถเขียน0ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะในปลายทางได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นอะไรคะเก่งมากค่ะอย่างเช่นเศษ0ส่วนด้วย1นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ0ซึ่งสามารถเขียนได้หรือจะเป็นอื่นได้ไหมคะอย่างเช่นอะไรดีคะ เก่งมากค่ะอาจจะเป็นเศษ0ส่วน2ใช่ไหมคะหรือเศษ0ส่วน5ดังตัวอย่างของคุณครูก็ได้นะคะเรียนสังเกตดูว่าถ้าจำนวนเต็มของเราเป็น0นะคะตัวส่วนทำไมคะเป็นจำนวนอะไรก็ได้ไหมคะใช่ไหมคะจะเป็นส่วน1ส่วน5ได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะแต่ว่าห้ามเป็นส่วนอะไรเอ่ย0เก่งมากค่ะนะคะเราจะได้ข้อว่าการเขียนศูนย์ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนตัวส่วนสามารถเป็นจำนวนเต็มใดๆก็ได้ที่ไม่เท่ากับศูนย์นั่นเองค่ะนะคะนี่ก็คือตัวอย่างจำนวนเต็มนะคะที่เราสามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้นั่นเองค่ะค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะอะไรคะจำนวนอะไรเอ่ยทศนิยมใช่ไหมคะนักเรียนคะเราสามารถเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเราเคยเรียนมาแล้วนะคะซึ่งเราสามารถทำตัวส่วนให้เป็น10 100หรือว่า 1,000 ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะตัวแรกเลยค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะ 0.5 เป็นทศนิยมเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่ายังไงคะเก่งมากค่ะสามารถเขียนได้เป็นเศษ5ส่วน10ถูกต้องค่ะต่อไปลบ 2.5 เป็นทศนิยมเราสามารถเขียนลบ 2.5ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะ
3: ได
2: ้ได้เขียนได้ว่าไงคะ
3: 25 ส่วน 10
2: ถูกต้องค่ะเราสามารถเขียนได้เป็นลบเศษ 25 ส่วนด้วย 10นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปแล้วคะลบ 1.98 เป็นทศนิยมเราสามารถเขียนลบ 1.98ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะ
3: ได
2: ้ได้เขียนได้ว่าไงคะเก่งมากค่ะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าลบเศษ 198 ส่วนด้วย 100นั่นเองค่ะและในทำนองเดียวกันค่ะแม่คะเศษ5ส่วน10เราสามารถเขียนให้อยู่รูปของอัตราส่วนที่เท่ากันได้อีก1จำนวนคืออะไรคะเก่งมากค่ะเราสามารถเขียนเศษ5ส่วน10นะคะเป็นเศษ1ส่วน2ได้เพราะเศษ1ส่วน2ก็มีค่าเท่ากับ 0.5 เช่นเดียวกันใช่ไหมคะและลบเศษ25ส่วน10ราคาเราสามารถเขียนอัตราส่วนที่เท่ากันได้เป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะนะคะลบเศษ5ส่วนด้วย2นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะดังนั้นเรียนทราบไหมคะว่าเราสามารถเขียนทศนิยมให้อยู่รูปเศษส่วนได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่เราสามารถเขียนจำนวนเต็มให้อยู่รูปของเศษส่วนได้แล้วทีนี้เราก็ทราบแล้วค่ะว่าทศนิยมก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะอีกหนึ่งจำนวนคือจำนวนอะไรคะจำนวนคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจำนวนคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้หรือไม่นะคะ1 เศษ 1 ส่วน 2เป็นจำนวนคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้ได้เป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะเราจะได้ค่ะว่า1 เศษ 1 ส่วน 2สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ3 ส่วน 2และมีจำนวนอื่นอีกไหมคะอย่างเช่นอะไรคะอะไรนะคะเศษ6 ส่วนอะไรนะคะส่วน4ใช่ไหมคะได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะเห็นไหมเราสามารถเขียนได้เป็นเศษ6ส่วน4ได้ค่ะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะลบ 1 เศษ 2 ส่วน 5เราสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะ
3: ได
2: ้เขียนได้ว่าเป็นยังไงคะ

กยะเพราะทศยมสามารถเขียนรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้นะคะรวมถึงเศษส่วนนะคะก็เป็นจำนวนตรรกยะอยู่แล้วนะคะและจำนวนสุดท้ายที่เราเพิ่งเรียนไปก็คือจำนวนอะไรคะจำนวนคะก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ดังนั้นจำนวนคะก็จะเป็นจำนวนตรรกยะด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะทีนี้ค่ะเรามาลองดูกันว่าเราจะมาเขียนนะคะเศษส่วนค่ะให้อยู่ในรูปของทศนิยมบ้างจำได้ค่ะว่าเราใช้วิธีไหนเราใช้วิธีการหารใช่ไหมคะก็คือการนำตัวส่วนใช่ไหมคะไปหารตัวเศษนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวในข้อนี้คุณครูขออาสาสมัคร1คนออกมาหาคำตอบให้คุณครูตั้งหาบนกระดานได้ไหมคะได้มีใครอาสาไหมคะ1คนขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าเพื่อนจะหาคำตอบเศษ3ส่วน4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

0: รียบร้อยไหมคะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะเราลองดูว่าเพื่อนได้นะคะลองหาคำตอบของเศษ3ส่วน4นะคะลองหาคำตอบแล้วก็คือได้เท่าไหร่คะ 0.75 ซึ่งตรงกับที่เรียนได้คิดไว้ไหมคะ
1: ตร
0: งใช่ไหมคะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนะคะเราจะได้ค่ะว่าเราสามารถเขียนเศษส่วนนะคะให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้ก็คือเศษ3ส่วน4มีค่าเท่ากับ 0.75 นั่นเองนะคะซึ่งเราสังเกตดูว่านะคะถ้าเราหารต่อไปเรื่อยๆนะคะผลหารของเราตำแหน่งต่อไปจะเป็นเลขอะไรคะจะเป็นเลข0ใช่ไหมคะไปเรื่อยๆนะคะค่ะนั่นเองคะเราจะเรียกทศนิยมแบบนี้ว่าทศนิยมซ้ำศูนย์นั่นเองค่ะเราจะได้ว่าเศษ3ส่วน4เท่ากับ 0.75 000ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้เป็น 0.75 000และตามด้วยมีจุดทึบเล็กๆอยู่ด้านบนเลข0หรือว่าตัวที่ซ้ำนั่นเองนะคะซึ่งตอนอ่านนะคะเราจะอ่านว่า0.75003สังเกตดูว่าเราจะอ่านตัวซ้ำอีก1รอบเห็นไหมคะ0.75003นั่นเองค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูในตัวอย่างถัดไปกันค่ะค่ะนักเรียนคะในตัวอย่างที่2ค่ะจงเขียนเศษ2ส่วน9ให้อยู่ในรูปของทศนิยมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่ระหว่างนี้ให้นักเรียนลองคิดคำนวณก่อนค่ะและเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกัน

0: ค่ะนักเรียนคะในข้อนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะน่าจะได้กันแล้วใช่ไหมคะดังนั้นค่ะคุณครูขออาสาสมัคร1คนในการออกมาเฉลยข้อนี้ค่ะใครคะขอบคุณค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าคำตอบที่เพื่อนหานั้นตรงกับที่เราหาไว้หรือเปล่านะคะ
1: คิดไม่ได้เลย

0: เรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อยแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่านะคะที่เพื่อนได้นะคะสร้างหาเป็นไงคะคำตอบตรงกับที่เราคิดไว้ไหมคะ
1: ตรง
0: ใช่เราสังเกตว่าเศษ2ส่วน9สามารถเขียนให้อยู่รูปของโทมได้เป็นเท่าไหร่คะ 0.222 ไปเรื่อยๆสังเกตดูว่าเราหาคำตอบที่สิ้นสุดได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมคะค่ะถูกต้องแล้วค่ะเราจะได้ว่าเศษ2ส่วน9สามารถเขียนให้อยู่รูปของทศยมได้เป็น 0.222 ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะซึ่งข้อนี้ถูกต้องปรบมือให้กับเพื่อนเลยค่ะค่ะนักเรียนคะเราจะเรียกทศยมในลักษณะนี้ว่าทศนิยมซ้ำสองนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะคำตอบในลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอตัวแทนห้อง1คนค่ะในการมาลองกดเครื่องคิดเลขให้กับนักเรียนปลายทางได้เห็นนะคะว่าคำตอบเศษ2ส่วน9ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นะคะมีใครอาสาสมัครกด1คนไหมคะขอบคุณค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนท่านในการกดเครื่องคิดเลขได้เลยค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเราดูค่ะว่าถ้าเราใช้เครื่องคิดเลขในโทรศัพท์มือถือของเราในการกดว่าเศษ2ส่วน9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราดูคำตอบของเพื่อนนะคะว่าตรงกับที่เราหาไว้หรือเปล่านะคะได้เท่าไหร่บ้างคะไหนลองพูดมาสิคะ
2: 0.222222ไปเรื่อยๆค
0: ่ะใหญ่ตัวมากเลยใช่ไหมคะคะแรงคะถ้าแรงกดในเครื่องมือเครื่องคิดเลขของเรานะคะเราจะเห็นว่าจะได้ 0.222 เนี่ยหลายตำแหน่งมากเลยอาจจะเป็น10ตำแหน่งใช่ไหมคะซึ่งสังเกตดูว่าเราสังเกตว่ามันจะเป็น222ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งถ้าเรานะคะใช้โทรศัพท์แนวนอนก็จะตัวเลขที่เยอะขึ้นนะคะถ้าเป็นแนวตั้งก็อาจจะมีจำนวนที่น้อยลงนะคะค่ะซึ่งนะคะเราก็จะได้หน้าตาในลักษณะแบบนี้ที่เพื่อนกดเมื่อสักครู่นะคะหรืออาจจะมีตำแหน่งทศนิยมมากกว่าคุณครูก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราอาจจะเห็นในเครื่องคิดเลขในโทรศัพท์มือถือของเรานะคะค่ะซึ่งนะคะเราจะเรียก 0.222 นะคะไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดว่าทศนิยมซ้ำสองนั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้เป็น 0.2 แล้วก็จะมีตัวจุดทึบด้านบนเลข2ใช่ไหมคะตอนอ่านเราจะอ่านว่า 0.2สองซ้ำสังเกตดูว่าตอนอ่านเราจะอ่านตัวที่ซ้ำอีก1รอบนะคะอ่านทุกจำนวนนะคะแล้วก็ตามด้วยใช่ไหมคะตัวที่ซ้ำอีก1รอบนะคะค่ะเดี๋ยวมาลองดูในตัวอย่างที่3เป็นตัวอย่างสุดท้ายของเรานะคะค่ะในข้อนี้นะคะคุณครูอยากต้องการตรวจสอบว่าลบเศษ26ส่วนด้วย11สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้หรือไม่อ่ะเดี๋ยวลองหาคำตอบให้คุณครูหน่อยค่ะและเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันค่ะ

ักเรียนคะเราคงได้คำตอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูขออาสาสมัคร1 คนออกมาเฉลยแนวคิดในข้อนี้ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ค่ะเรียบร้อยไหมคะค่ะได้เลยคะแล้วเราดูว่าตอนนี้ค่ะเพื่อนนะคะได้ตั้งหารมาแล้วซึ่งสังเกตดูว่าเนื่องจากพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอครับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนบอกว่าจะได้เท่าไหร่ไปเรื่อยๆคะ
1: ได้
0: ใช่ไหมคะจะสังเกตดูว่าคำตอบของเพื่อนเพื่อนบอกว่าจะเป็น36ไปเรื่อยๆซึ่งของเราได้ตรงไหมคะตรงใช่ไหมคะอ่ะเพื่อความมั่นใจเดี๋ยวเราลองใช้เครื่องคิดเลขดูว่าจะได้คำตอบเป็นแบบที่เพื่อนหาไว้หรือเปล่านะคะขอตัวแทนหนึ่งคนอ่ะเป็นคนเดิมก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะว่าถ้าเราเขียนว่าลบเศษ26ส่วนด้วย11นะคะจะกดเครื่องคิดเลขจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวลองดูนะคะ
2: 2.36 ไปเรื่อยๆครับ
0: เราจะได้เป็นลบด้วยใช่ไหมคะลบ 2.363636 หนูได้36ประมาณกี่จำนวนคะจำได้ไหมคะว่าเป็นทศสมกิจตำแหน่งคะในเครื่องคิดเลขของเรา
2: หลายตำแหน่ง
0: ได้ประมาณแบบหลายตำแหน่งใช่ไหมคะว่า10ตำแหน่งเลยใช่ไหมคะเลขาสังเกตค่ะถูกต้องแล้วค่ะนะคะเราจะได้ว่าข้อนี้นะคะลบเศษ26ส่วนด้วย11จะได้เป็นลบ 2.3636 ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะซึ่งข้อนี้ถูกต้องค่ะปรบมือให้กับตัวแทนห้องของเราหน่อยค่ะค่ะนะคะเราจะเรียกทศนิยมในตำแหน่งนี้ว่าทศเสริม36นั่นเองค่ะซึ่งจากเมื่อสักครู่ที่เพื่อนได้ใช้เครื่องคิดเลขนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าจะมี3636หลายตำแหน่งมากนะคะไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะเราสามารถเขียนสั้นๆได้เป็นยังไงคะจำได้ไหมคะจากลบ 2.3636 ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเราสามารถเขียนได้เป็นอะไรคะเก่งมากค่ะก็คือสามารถเขียนได้เป็นลบ 2.36 และมีแสลักซ้ำไว้ที่บนตัวเลขที่ซ้ำใช่ไหมคะซึ่งเรามี3ซ้ำก็ใส่จุดบนเลข3มี6ซ้ำก็ใส่จุดบนเลข6และตอนอ่านแล้วค่ะนักเรียนเราอ่านว่ายังไงคะลบ
3: 2.36
0: เก่งมากค่ะเราจะอ่านว่าลบ 2.36 36ซ้ำเก่งมากค่ะตอนอ่านเราจะอ่านตัวซ้ำอีก1รอบนะคะเรียนปลายทางเก่งมากๆเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนปลายทางสามารถหาได้อยู่แล้วก็คือการอะไรคะการเขียนในรูปของการหารใช่ไหมคะซึ่งเราสามารถได้คำตอบมาอยู่แล้วนะคะค่ะเรียนคะเรียนลองดูนะคะว่าคุณครูมีจำนวนมาให้ดังต่อไปนี้ค่ะ 0.20.20 0.200 นักเรียนคะจำนวนทั้ง3จำนวนนี้เท่ากันหรือไม่เท่ากันไหมคะเรียนปลายทาง
3: เท่าก
0: ันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าจำนวนทั้ง3จำนวนนี้เท่ากันนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะและ0.2000ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดยังจะมีค่าเท่ากับ 0.2 หรือไม่คะเท่าใช่ไหมคะถูกต้องค่ะค่ะนักเรียนคะเราจะเรียกทศนิยมซ้ำ0นะคะจาก 0.2000 ไปเรื่อยๆนะคะเราเรียกว่าทศนิยมซ้ำ0นั่นเองซึ่งเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้เป็น 0.2000 ซ้ำนะคะซึ่งนะคะการเขียนทศนิยมซ้ำ0เราจะไม่นิยมเขียนตัวซ้ำ0นั่นเองนะคะต่อไปนี้นะคะถ้าเราเจอทศนิยมซ้ำ0เราจะไม่เขียนตัวซ้ำ0นะคะจากนั้นเราจะได้ว่า 0.2003 เราจะเขียนเป็นอะไรคะ0.2 นั่นเองนะคะเราจะไม่นิยมเขียนตัวซ้ำ0ดังนั้นถ้าเรียนหาคำตอบแล้วได้เป็นทศนิยมซ้ำ0เราสามารถตอบได้เลยไหมคะได้เลยใช่ไหมคะค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกนะคะเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมกันค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองใช้เครื่องคำนวณ นะคะในระหว่างนี้ค่ะคุณครูจะเรียนได้ใช้เครื่องคิดเลขและช่วยคุณครูตอบนะคะว่าคำตอบข้อนี้เป็นเท่าไหร่เราจะมาฝึกหาคำตอบรวมถึงฝึกการอ่านและการเขียนทศนิยมซ้ำนั่นเองค่ะนักเรียนปลายทางคะเศษ5ส่วน8เป็นเศษส่วนนักเรียนลองใช้เครื่องคิดเลขในโทรศัพท์มือถือของเราลองคำนวณดูว่าเศษ5ส่วน8คำตอบเป็นเท่าไหร่คะเดี๋ยวเรามาลองใช้เครื่องคิดเลขดูนะคะเดี๋ยวครูจะ ลองขอคลิกๆของเพื่อนดูนะคะข้อนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะอ่านทุกตำแหน่งเลยนะคะว่าในเครื่องมือสื่อสารของเราได้เท่าไหร่อ่ะได้เลยค่ะนักเรียนลองกดได้เลยค่ะยืนกดได้เลยนะคะระหว่างที่เรียนปลายทางก็ลองกดเครื่องคิดเลขดูว่าคำตอบจะได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะเศษ5ส่วน8นะคะนักเรียนกดเครื่องคิดเลขแล้วคำตอบเป็นเท่าไหร่คะอ่านให้หมดเลยนะคะ
2: 0.625 ค่ะ
0: คำตอบก็คือ 0.625 ใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนคะแบบนี้เราเรียกว่าทดสอบอะไรคะ30ใช่ไหมคะสังเกตดูว่า 0.625 จริงๆแล้วมันคือ000ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนะคะเราจะสามารถเขียนนะคะ 0.625 และ000เนี่ยไปเรื่อยๆเราสามารถเขียนสั้นๆได้เป็นอะไรคะ0.625003 หรือการเขียนทศยมซ้ำศูนย์เราไม่นิยมเขียนตัวซ้ำศูนย์ดังนั้นเราเขียนได้เป็นเก่งมากค่ะเราก็จะเขียนแค่0.625ค่ะเรียนปลายทางตอนอ่านเราจะอ่านว่า0.625ข้อที่1ถูกต้องค่ะนี่การทบทวนนะคะการเขียนและการอ่านทศยมซ้ำนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรียนค่ะข้อที่2เราใช้

0: ครื่องมือสื่อสารดูค่ะนะคะเศษ7ส่วน15สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่คะลองกดได้เลยค่ะเราจะได้เป็น
1: 0.46666 ไปเรื่อยๆครับ
0: ไปเรื่อยๆใช่ไหมสังเกตดูว่าถ้าในเครื่องคิดเลขของเราบางคนอาจจะมี8ตำแหน่ง6ตำแหน่ง10ตำแหน่งหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะแล้วแต่ใช่ไหมคะซึ่งถ้าเราลองสังเกตดูว่าถ้าแรงกดเครื่องคิดเลขแล้วใช้แนวตั้งตัวเลขอาจจะได้น้อยลงใช่ไหมคะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นแนวนอนตัวเลขก็จะมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของคุณครูก็คือนะจะได้ประมาณ 0.466666 ไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะซึ่งเราสามารถเขียน 0.4666 ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนี้เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้ว่าไงคะ
2: 0.46
0: เก่งมากค่ะเราสามารถเขียนได้เป็น 0.46 และมีสัญลักษณ์จุดด้านบนเลข6ใช่ไหมคะตอนอ่านอ่านว่าไงคะ
2: 0.4663
0: เก่งมากค่ะเราอ่านว่า 0.4663 ถูกต้องค่ะค่ะมาดูในข้อต่อไปค่ะนักเรียนเครื่องมือสื่อสารบางเครื่องอาจจะกดเครื่องหมายลบได้นะคะลบเศษ50ส่วน33นักเรียนกดเครื่องคำนวณได้เท่าไหร่คะ
1: ลบ151515151ไปเรื่อย
0: ๆคำตอบตรงไหมคะ
2: ตรง
0: ใช่ไหมคะถูกต้องคะสังเกตดูว่าลบเศษ50ส่วน33นะคะเมื่อเรากดเครื่องคิดเลขในเครื่องมือสื่อสารของเราแล้วเราจะได้เป็นลบ 1.515151 ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะนะคะซึ่งเราสามารถเขียนลบ 1.515151 ไปเรื่อยๆเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้ว่าไงคะ
2: 1.515151
0: ใช่ไหมคะเราสามารถเขียนเป็นลบ 1.51 และเลข5กับเลข1จะมีจุดด้านบนใช่ไหมคะตอนอ่านอ่านว่าไงคะถูกต้องเก่งมากค่ะอ่านว่าลบ 1.51513 เราจะอ่านตัวซ้ำอีก1รอบค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะค่ะต่อไปค่ะในข้อนี้ค่ะข้อที่4ของเราเศษ11ส่วน37ค่ะนักเรียนปลายทางคะเราลองดูว่าเศษ11ส่วนด้วย37เราสามารถกดเครื่องคำนวณได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: 0.297297ไปเรื่อยๆครับ
0: ไปเรื่อยๆใช่ไหมคำตอบตรงไหมคะตรงใช่ไหมคะค่ะถ้าแรงกดเครื่องคิดเลขนะคะเราจะได้ว่าได้เป็น 0.297297297297ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะถูกต้องค่ะซึ่งเราสามารถเขียน 0.297297 ไปเรื่อยๆให้อยู่ในรูปของโทสมซ้ำได้ไหมคะได้ซึ่งเราจะใส่จุดตรงเลขไหนบ้างคะ
2: เลข2
0: เลขเราจะใส่จุดบนเลข2บนเลข9บนเลข7ใช่ไหมคะซึ่งเราสามารถเขียนเลขแบบ1ถ้าซ้ำนะคะทั้งซ้ำเลยนะคะเราสามารถเขียนจุดนะคะไว้บนตัวแรกกับตัวสุดท้ายได้เลยค่ะเห็นไหมคะเราจะเขียนได้เป็น 0.2 แล้วก็มีจุดบนเลข2ตามด้วยเลข9และเลข7ก็จะมีจุดบนเลข7นะคะซึ่งตอนอ่านเราอ่านว่าไงคะ
2: 0.297297
0: เก่งมากค่ะเราอ่านว่า 0.297297 นั่นเองค่ะนะคะถ้าซ้ำทุกตำแหน่งเราสามารถเติมจุดตัวซ้ำไว้บนตัวแรกกับตัวสุดท้ายได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางค่ะมาลองดูในข้อสุดท้ายกันค่ะข้อสุดท้ายค่ะลบเศษ83ส่วนด้วย275นะคะเราลองกดเครื่องคิดเลขดูค่ะได้คำตอบเท่าไหร่คะ
1: ลบ 0.301818181 ไปเรื่อยๆครับ
0: ขอบคุณค่ะซึ่งคำตอบตรงไหมคะ
2: ต
0: รงใช่ไหมคะค่ะถ้าเราใช้เครื่องคิดเลขในโทรศัพท์มือถือนะคะเราจะเห็นว่าลบเศษ83ส่วนด้วย275จะมีค่ากับประมาณลบ 0.301818181 ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะเรียนคะถ้าเราต้องเขียนในรูปของทศนิยมซ้ำเราจะเขียนได้ว่าไงคะเราต้องใส่จุดตรงเลขไหนบ้างคะ
2: เลข
0: 1กับเลข8เก่งมากค่ะค่ะเราจะได้ว่าลบ 0.3018 เราใส่จุดบนเลข1และเลข8นะคะตอนอ่านอ่านว่าไงคะถูกต้องค่ะอ่านว่าลบ 0.301818 นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะค่ะนักเรียนสามารถเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้ไหมคะ ได้ใช่ไหมคะหรือรวมถึงเลขปลายทางเช่นเดียวกันดังนั้นเดี๋ยวเรามานะคะลองดูว่านักเรียนคะการใช้สัญลักษณ์อื่นๆนอกจากเป็นจุดทึบบนตัวที่ซ้ำแล้วเรายังสามารถใช้สัญลักษณ์อื่นแทนทศยมซ้ำได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะจาก 0.853533 ที่เราเขียนจุดซ้ำนะคะบนเลข5กับเลข3แล้วนะคะเราสามารถเขียนอะไรคะถ้า5กับ3ซ้ำเราสามารถใช้ส่วนของเส้นตรงเขียนบนเลข5กับเลข3หรือบนตัวที่ซ้ำได้เลยนะคะหรือเราจะใช้สัญลักษณ์ของมุมนะคะนะคะคุมตัวที่ซ้ำก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่คือเราสามารถเขียนได้ทั้ง3รูปแบบนะคะแต่ส่วนใหญ่เราจะเจอในรูปแบบแรกใช่ไหมคะคือแบบจุดนั่นเองค่ะค่ะซึ่งจากที่เราได้เรียนเรื่องของทศยมซ้ำไปสังเกตดูว่าจาก5ตัวอย่าง5ข้อที่ผ่านมานะคะเราจะแบ่งทศยมซ้ำออกเป็นกี่แบบคะ2ประเภทใช่คะก็คือแบ่งออกเป็นทศยมซ้ำ0กับทศยมซ้ำที่ไม่ใช่ทศยมซ้ำ0นั่นเองนะคะถ้าทศยมซ้ำ0เราจะนิยมเขียนเลข0ต่อท้ายไหมคะไม่นิยมเขียนนะคะแต่ถ้าเป็นทศยมซ้ำที่ไม่ใช่ทศยมซ้ำ0เราสามารถเขียนจุดสัญลักษณ์ตัวซ้ำลงไปได้เลยนะคะค่ะเมื่อเรียนนั้นเข้าใจในเรื่องของทศนิยมซ้ำแล้วดังนั้นเดี๋ยวเรามาฝึกทบทวนความรู้ของนักเรียนกันค่ะค่ะสำหรับในแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันค่ะซึ่งสำหรับในแบบฝึกหัดที่1 นะคะเรื่องทศนิยมซ้ำคุณครูปลายทางและเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะสำหรับในแบบฝึกหัดของเรานะคะจะให้เรียนค่ะเขียนเศษส่วนที่ครูได้กำหนดให้ในแต่ละข้อนะคะให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำนั่นเองนะคะรวมถึงเขียนคำอ่านให้ถูกต้องด้วยค่ะนะคะอ่ะระหว่างนี้เรียนสามารถลงมือทำแบบฝึกหัดของเราได้เลยค่ะค่ะสำหรับในข้อที่1 นะคะก็จะเป็นการเขียนเศษส่วนคือเศษ2ส่วน3ให้อยู่ในรูปของทศนิยมนั่นเองค่ะนักเรียนก็ลองเขียนเติมในคำตอบให้นะคะรวมถึงเขียนนะคะคำอ่านด้วยนะคะค่ะและในข้อที่2ค่ะก็คือเศษ16ส่วน45นะคะเรียนอย่าลืมเขียนว่านักเรียนหาคำตอบได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนคำอ่านให้เรียบร้อยค่ะค่ะข้อที่3ค่ะเศษ15ส่วน11นะคะและข้อที่4ค่ะลบเศษ127ส่วนด้วย11ค่ะและข้อที่5นะคะเศษ11ส่วน37ค่ะค่ะนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะข้อที่1ค่ะข้อที่1เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยใครจะกลุ่มไหนอาสาสมัครเฉลยข้อ1คะกลุ่มไหนขอบคุณค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเราให้กลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5จะตอบให้เรานะคะค่ะเศษ2ส่วน3ค่ะสามารถเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: 0.666 ไปเรื่อยๆค่ะ
0: ถูกต้องค่ะก็คือเขียนได้เป็น 0.666 ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะถูกต้องค่ะและหรืออาจเขียนได้เป็นยังไงคะ
1: 0.6 แล้วก็มีเลขถึงข้างบน
0: ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะก็คือ 0.6 และมีจุดอยู่ด้านบนเลข6ใช่ไหมคะอ่านนะคะอ่านว่าไงคะ
1: อ่านว่า 0.66 ซ้ำค่ะ
0: อ่านว่า 0.66 ซ้ำถูกต้องค่ะข้อที่1เรียบร้อยปรบมือให้เพื่อนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยในข้อต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะข้อที่2กลุ่มไหนเฉลยคะขอบคุณค่ะข้อที่2นะคะเศษ16ส่วน45เรียนตอบอะไรบ้างคะ
1: ตอบ 0.355 ไปเรื่อยๆค่ะ
0: 0.3555 ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะถูกต้องค่ะต่อไปนะคะเราสามารถเขียนสั้นๆได้ว่าไงคะ
1: 0.35 มีจุดทึบด้านบนค่ะ
0: จุดทึบด้านบนเลขอะไรคะ
1: เลข5
0: เลข5ถูกต้องค่ะและเราจะมีคำอ่านว่าไงคะ
1: 0.355 ซ้ำค่ะ
0: 0.3553 ถูกต้องค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่3ค่ะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะข้อที่3กลุ่มไหนเฉลยคะขอบคุณค่ะค่ะข้อที่3ค่ะเศษ15ส่วน11นะคะคำตอบของเราคืออะไรคะ
2: 1.36366 ไปเรื่อยๆครับ
0: ค่ะเราจะได้ว่า 1.363636 ไปเรื่อยๆถูกต้องค่ะเราสามารถเขียนสั้นๆได้ว่าไงคะ
2: 1.36 มีจุดด้านบน3กับ6ครับ
0: ถูกต้องค่ะเราสามารถเขียนได้เป็น 1.36 และมีจุดบนเลข3และเลข6ถูกต้องค่ะคำอ่านล่ะคะอ่านว่าไงคะ
2: 1.36363 ครับ
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าอ่านว่า 1.36363 ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในข้อที่4กันค่ะข้อที่4ค่ะกลุ่มไหนจะช่วยครูเฉลยคะขอบคุณค่ะเชิญค่ะข้อที่4ค่ะลบเศษ127ส่วนด้วย11ค่ะเราสามารถเขียนอยู่ในรูปทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่คะ
3: ลบ 11.545454 ไปเรื่อยๆครับ
0: ถูกต้องค่ะเป็นลบ 11.545454 ไปเรื่อยๆค่ะเราสามารถเขียนสั้นๆได้ว่ายังไงคะ
3: ลบ 11.54 มีจุดบน5กับ54ครับ
0: ถูกต้องค่ะเราจะเขียนลบ 11.54 และใส่จุดทึบบนเลข5และเลข4ใช่ไหมคะคำอ่านล่ะคะเราจะอ่านว่าไงคะ
3: ลบ 11.54543
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มแรกเราจะอ่านว่าลบ 11.54543 ค่ะค่ะและข้อที่5นะคะเป็นข้อสุดท้ายค่ะค่ะข้อที่5นะคะเศษ11ส่วน37ค่ะเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่คะ
4: เขียนได้เป็น 0.297297 ไปเรื่อยๆครับ
0: ถูกต้องค่ะแล้วเราสามารถเขียนสั้นๆได้ว่ายังไงคะ
4: 0.297 แล้วก็มีจุดทึบอยู่บนเลข2กับเลข9แล้วก็เลข7ครับ
0: ถูกต้องค่ะซึ่งเราสามารถเขียนเป็น 0.297 แต่เราใส่จุดแค่บนตัวแรกกับตัวสุดท้ายได้ไหมคะได้นะคะเราสามารถเขียนเป็น 0.297 ใส่จุดทึบบนเลข2และเลข7ค่ะคำอ่านล่ะคะอ่านว่าไงคะ
4: อ่านว่า 0.297273
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มสุดท้ายของเราค่ะอ่านว่า 0.297293 นั่นเองค่ะเป็นไงครับเป็นไงของเราง่ายไหมคะง่ายเชฟคะเรียนสามารถเขียนนะคะเศษส่วนให้อยู่รูปของทศนิยมซ้ำได้นั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาในวันนี้กันเลยค่ะค่ะนั่นเองค่ะทศนิยมซ้ำเป็นตัวอย่างของจำนวนตรรกะซึ่งทศนิยมซ้ำสามารถเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนได้นั่นเองค่ะและเศษส่วนทุกจำนวนสามารถเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้ซึ่งการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยม3เราสามารถทำได้โดยการนำตัวส่วนไปหารตัวเศษนั่นเองค่ะ ซึ่งโทสะซ้ำของเราสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือโทสะนิยมซ้ำ0นะคะและโทสะนิยมซ้ำที่ไม่ใช่โทสะนิยมซ้ำ0นั่นเองค่ะค่ะสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาต่อในเรื่องของโทสะนิยมซ้ำเหมือนเดิมค่ะค่ะสำหรับสิ่งที่ครูปลายทางและเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่2การเขียนโทสะนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะซึ่งสำหรับวันนี้คุณครูก็จบเนื้อหาแล้วนะคะสำหรับนักเรียนมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วค่ะค่ะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: สงสัยไหมว่าจดหมายสายลับเขียนขึ้นได้อย่างไรแล้วไปติดตามชมกันว่าบัตร ATM มีความปลอดภัยขนาดไหนสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินสุริลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองผมมีข้อความพิเศษนะครับที่อยากจะมอบให้กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับซึ่งผมได้เขียนไว้ในกระดาษแผ่นนี้แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยท่านผู้ชมอ่านออกไหมครับว่าผมเขียนว่าอะไรพอจะนึกออกไหมครับว่าผมใช้อะไรเขียนและจะมีวิธีในการที่จะอ่านข้อความนี้ได้อย่างไรถ้ายังนึกไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการแสดงให้ดูนะครับคุณผู้ชมเนี่ยจะอ่านข้อความนี้อย่างไรเอาละครับน้องๆคิดออกหรือยังครับว่าเราจะมีวิธีอ่านจดหมายพิเศษที่ผมเขียนให้คุณผู้ชมทางบ้านได้อย่างไรคิดออกไหมครับถ้ายังคิดไม่ออกนะครับดูวิธีการของผมนะครับผมจะใช้วิธีการเหมือนกับการล้างรูปเลยนะครับดูให้ดีนะครับผมใส่ลงไปในกระบะนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับตัวอักษรที่ผมเขียนถึงเนี่ยจะค่อยๆปรากฏแล้วนะครับพร้อมนะครับ1 2 3อ่านออกหรือยังครับคิดออกหรือยังครับว่าผมใช้วิธีการยังไงในการที่จะเขียนจดหมายลับจดหมายฉบับพิเศษนี้ถึงคุณผู้ชมทางบ้านถ้ายังคิดไม่ออกเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีการแล้วก็มาเฉลยกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงนั้นผมมีการทดลองสนุกๆอีกการทดลองหนึ่งที่จะมานำเสนอตามไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับชื่อน้องอะไรครับ
1: เคนครับ
0: น้องเคนเด็กชายอะไรเอ่ย
1: พบทำเพนเหมือนครับ
0: น้องเคนครับน้องเคนเนี่ยเคยเห็นปลาไหมครับปลา
1: เคยเห็นครับ
0: เวลาปลามันมีชีวิตมันทำไง
1: ว
0: ่
1: ายน
0: ้
1: ำ
0: ว่ายน้ำใช่ไหมวันนี้เนี่ยนะครับพี่มีปลาอีกตัวนึงนะน้องเคนคิดว่าปลาตัวนี้เนี่ยมีชีวิตหรือเปล่า
1: ไม่มีครับ
0: เป็นปลาอะไรน้องเคนจับดูปลาอะไร
1: พลาสติก
0: พลาสติกใช่ไหมครับน้องเคนว่ามันไม่สามารถว่ายน้ำได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: น้องเคนแน่ใจนะครับลองดูไหมลองดูว่าวางเลยนะมันจะว่ายน้ำได้ปะว่ายได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เหรออ้าวคราวนี้เนี่ยพี่มีวิธีในการที่จะทำให้ปลาตัวนี้ว่ายน้ำได้เชื่อไหมครับ
1: ครับ
0: เชื่อเหรอน้องเคนคิดว่าทำยังไง
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้เหมือนกันอ้าววิธีการนี้นะครับน้องเคนที่จะมีน้ำยามหัศจรรย์ดูนะเห็นไหมปุ้งปุ้งปุ้งน้องเคนดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าน้องเคนเอาน้ำยานี้นะครับนะครับทำอย่างนี้ดูสิมันว่ายน้ำได้ไหม
1: ได้
0: มันเคลื่อนไหวได้ไหมครับ
1: ครับ
0: น้องเคนคิดว่าเกิดจากอะไรครับทราบไหมครับ
1: ไม่ร
0: ู้ไม่ทราบอ้าวน้องๆคิดออกไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรถ้าไม่รู้เดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับจากการทดลองทั้งสองการทดลองนะครับเป็นการแสดงถึงคุณสมบัติของสบู่ที่เป็นสารลดแรงตึงผิวช่วยทำให้น้ำแทรกเข้าไปในวัสดุต่างๆได้ง่ายเมื่อเราใช้สบู่เขียนตัวอักษรบนกระดาษกระดาษนั้นจะดูดซับน้ำได้อย่างรวดเร็วทำให้เห็นตัวอักษรปรากฏขึ้นครับเช่นเดียวกับการหยดสบู่เหลวในน้ำท้ายหางปลาก็ทำให้ปลาเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้เพราะสบู่เหลวนั้นไปลดแรงตึงผิวของน้ำนั่นเองครับจากสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสบู่นะครับเห็นได้ว่าเราสามารถทำการทดลองที่น่าสนใจได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับน้องๆลองคิดดูสิครับว่ามีสิ่งของอื่นๆอีกหรือเปล่ารอบตัวเราที่สามารถที่จะมาทำการทดลองที่น่าสนใจอย่างอื่นลองคิดดูนะครับบัตร ATM นะครับเป็นบัตรที่เรารู้จักกันดีแต่สงสัยไหมครับว่าบัตร ATM มีความปลอดภัยขนาดไหนเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับเราสามารถวางใจในการใช้บัตร ATM ได้เพราะบัตร ATM มีรหัสผ่านที่เป็นชุดของตัวเลข4หลักซึ่งหมายความว่ามีตัวเลขให้ใช้เลือกตั้งแต่0000ถึง9999ทำให้มีถึง 10,000 จำนวนดังนั้นการกดรหัสผ่านให้ถูกต้องภายในครั้งเดียวมีเพียง1ใน 10,000 เท่านั้นนะครับรายการที่ธนาคารกำหนดให้กดรหัสผิดได้เพียง3ครั้งในแต่ละวันก็ช่วยให้การใช้บัตร ATM มีความปลอดภัยมากขึ้นครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.sth นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชน ความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด